0: คุณณนีรนุชนะครับแล้วก็คุณ user 757คุณ SPK คุณ Ion Girl นะครับคุณเพรหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็รีโพสไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: อืมค่ะเอาละค่ะเราในช่วงนี้เรามาตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่ผ่านมาเกือบๆ4เดือนที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยมันก็แน่นอนนะคะส่งผลกระทบในเรื่องวิกฤตพลังงานนะรวมถึงพลังงานที่ต้องนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มการลงทุนในโซลาร์เซลล์เนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนะคะรายงานผ่านรอยเตอร์สฟิลิปปินส์ leads the world in rush to solar as power pricesSoar นะคะคือราคาพลังงานเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะมาจากสถานการณ์สงครามนะคะบริษัทเมราโก้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำของฟิลิปปินส์ค่ะได้ขึ้นราคาค่าไฟฟ้า 10% นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นแถวๆวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนโดยเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 12% ของรายได้ต่อเดือนไปกับค่าไฟฟ้าค่ะฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าน้อยมากและราคาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเนี่ยก็สูงที่สุดในภูมิภาคเลยรองลงมาจากสิงคโปร์แต่กำลังซื้อเฉลี่ยของประชาชนในสิงคโปร์เนี่ยเขาสูงกว่าเกือบ13เท่าค่ะมีเขาเข้าไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีวิศวกรซอฟต์แวร์ท่านหนึ่งนะอายุ39ปีนะคะชื่อคุณเอเดเรียนเขาบอกว่าคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์มาหลายปีแล้วแต่ว่าราคามันก็แพงเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าราคาไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยตัดสินใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านในกรุงมะนิลานะคะที่เขาเองเนี่ยก็อยู่อาศัยร่วมกับคนอื่นๆอีก3คนติดตั้งไปด้วยงบประมาณ310,000 บาทค่ะกระแสความนิยมติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่าสูงถึง407ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 13,500 กว่าล้านบาทในช่วงตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมโดยเพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะตามข้อมูลการค้าจากจีนค่ะซึ่งเป็นผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้โดยในเดือนพฤษภาคมนะคะการส่งออกไปฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน3เลยทีเดียวในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาก็คือเขาไม่ได้อุดหนุนมากแต่เขาให้สินเชื่อนะคะสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์สูงสุด 500,000 ฟิลิปปินส์เปโซก็ประมาณ 270,000 กว่าบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานที่มาจากรอยเตอร์สจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นความพยายามในการดิ้นรนต่อสู้กับราคาพลังงานและเปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวเลือกพลังงานสะอาดนะคะธุรกิจหนึ่งที่ไม่ค่อยกระทบมากในช่วงนี้ก็คือพวก new business นะคะก็คือพวกธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกเทคหรือว่าพวกพลังงานสีเขียวนะคะก็ถือว่าเติบโตอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ค่ะ
0: เรื่องของพลังงานทางเลือกแบบโซลาร์เซลล์นี้ก็เห็นว่าเมื่อก่อนนี้นะประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเรา5กิโลวัตต์นี่ก็จะประมาณ 220,000 หรือ 230,000 นะตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณสัก 120,000 บาทแล้วก็ราคาลดลงได้ไปอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุณภาพนี้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโครงการที่บ้านเราเนี่ยเคยพูดกันเอาไว้ว่ารัฐบาลจะให้สินเชื่อจะสนับสนุนเรื่องของการที่ประชาชนจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วคร
1: ับ แต่ช่วงหน้าฝนนี่ productivity หรือว่ากำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์นี่จะลดลงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ากลางวันก็ร้อนมากนะคะแต่ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยมาแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกพายุทุกวันเนาะถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ก็น่าจะได้อยู่นะฉ่ำๆแสงแดดพระอาทิตย์ประเทศไทยนะคะ
0: ใช่แล้วก็การพวกเดี๋ยวนี้การผลิตพลังงานเนี่ยเพียงแค่แดดแรงๆไม่กี่ชั่วโมงอะไรมันก็ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: วันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนนอสโตรเจียมาฝากด้วยนะครับ
1: bitter and sweet หรือเปล่าคะหรือว่า nostalgic ในแง่

0: ไหนคะ
1: น่าจะสวิสนะเพราะว่าในอิสระเสรีภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มาจากยานพาหนะใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องน้ำหวานเคยได้ยินคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์สกูตเขาใช้คำว่าสกูตเตอร์นะที่ชื่อเวสป้า
0: อ๋อค่ะรู้จักค่ะแบรนด์เก่าแก่ไม่เคยค่ะไม่เคยดิฉันเคยพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสมัยวัยประถมแบบขี่ในซอยบ้านอยากลองขี่แบบผู้ใหญ่ปรากฏอ๋อชนกำแพงของคนแถวบ้านก็เลยไม่เคยขี่อีกเลยค่ะ
1: แต่ใครคุณผู้ฟังท่านใดเคยขี่เวสป้าหรือว่ามีประสบการณ์กับเวสป้านะครับลองมาทักเราหน่อยนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับที่กลางกรุงโรมเลย thousands of Vespa swarm Rome's historic center to mark iconic scooters 80th anniversary ก็คือเป็นการครบรอบ80ปีของมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ที่ชื่อว่าเวสป้าเขาบอกว่าสาเหตุของมอเตอร์ไซค์ตัวแบบนี้เนี่ยขึ้นสัญชาติเป็นอิตาลีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่อิตาลีเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็โรงผลิตเครื่องบินอะไรนู่นนี่นั่นโน้นก็โดนทำลายไปหมดนะแต่ว่าก็ยังมีศักยภาพในการที่จะผลิตอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็คนที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็เลยคิดว่าประเทศเรานี่นะคือจะผลิตอาวุธอะไรไปสู้รบในสงครามไม่ได้แล้วเพราะว่าแพ้สงครามนะจะทำยังไงดีแต่เรายังมีศักยภาพกันอยู่เขาก็เลยประดิษฐ์คิดค้นนะครับสกูตเตอร์เราเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ชนิดหนึ่งที่จะบอกให้เห็นว่ายังไงเราก็ยังมีอิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวนะแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบสเวสป้าเนี่ยลมที่มันปะทะหน้าและผ่านเราไปนี่มันทำให้รู้สึกถึงอิสระเสรีนะครับมีเสรีภาพก็เลยเป็นผลิตมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าทาร์เก็ตหลักของเขาเนี่ยก็คือจะมอบให้กับคุณสุภาพสตรีเพราะว่าขี่เวสป้ามันจะไม่ต้องก็แล้วครอบเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปใช่ไหมฮะสามารถที่จะขึ้นไปขี่ได้แล้วก็คือสมัยนู้นเนี่ยคุณผู้หญิงก็จะต้องนุ่งกระโปรงไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องขี่ครอบเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไม่สุภาพไม่น่ารักไม่สวยงามเขาก็เลยประดิษฐ์ออกแบบนี้ออกมานะครับให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็ขี่ได้แต่กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนิยมที่จะขี่กันครบรอบ80ปีนี้เขาบอกว่ามีคนที่ใช้เวสป้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นก่อนนู้นเท่านั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็ใช้เหมือนกันจากทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทางตอนเหนือของยุโรปมาจากอังกฤษมาจากซานฟรานซิสโกหรือแม้กระทั่งมาจากออสเตรเลียนะครับและก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันครับมีคนมาร่วมงานเนี่ยเป็นหมื่นเลยทีเดียวขี่เวสป้ากันในกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีก็เป็นการเฉลิมฉลองที่นำมาซึ่งรอยยิ้มของทุกคนที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ของทุกคนที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วยนะครับเวสป้าเนี่ยออกจำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีจำหน่ายกันอยู่ไปทั่วโลกแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็บอกว่าปี2496เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Roman Holiday ซึ่งก็ยังเป็นหนังขาวดำอยู่นะผมก็เคยได้ยินเหมือนกันหนังเรื่องนี้เขาบอกนำแสดงโดยเกรกอรี่เป็กนะครับกับออเดรย์ Hepburnน้องน้ำหวานเคยได้ยินเคยได้ชมแป๊บๆไหมครับเป็นหนังคลาสสิก
0: ออเดรย์เฮปเบิร์นรู้จักเกรกอรี่เป็กก็หล่อมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้นเลยทีเดียวและก็มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Talented Mr. Ripley ด้วยอันนี้คือตรงเป็นยุคของแมตต์เดมอนละ
0: ค่ะเวสป้าเนี่ยอิตาลีเขาถือว่าเป็น cultural icon เลยทีเดียวนะคะคือมันไอคอนิกมีความโดดเด่นน่าจดจำเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีนะคะแล้วคนยุโรปเนี่ยก็ชอบหลายคนสะสมนะคือจุดเด่นของเขาจะเป็นเรื่องสีที่สดใสมีทั้งพาสเทลมีทั้งสดใสแล้วเขาก็มีมิวเซียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวสป้าโดยเฉพาะเลยนะอยู่ทางนู้นด้วยนะคะหน้าตาเนี่ยก็ไอคอนิกไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: ไม่เหมือนใคร
0: สำหรับเวสป้า
1: แล้วก็เสียงเครื่องยนต์เขาก็ไม่เหมือน

0: เสียงของมอเตอร์ไซค์ชนิดปืนด้วยนะฮะ
1: อืมค่ะก่อนจะไปพักกันนะคะมีคุณผู้ฟังคุณมนาซิลเวอร์ลเวลเหรอคะบอกว่าตอนนี้ถ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะและหลายธนาคารก็ให้สินเชื่อในการติดตั้งด้วยอ่ะไปหาข้อมูลกันบ้านใครที่แดดเยอะๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหลังจากนี้เรากลับมาคุยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทย
2: รายปีทีไรหลายคนชอบส่งของขวัญไปให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าเป็นธรรมเนียมแต่อีกมุมนึงของขวัญบางชิ้นก็มีราคาแฝงที่อาจไม่ได้เล็กอย่างที่คิดการให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เช่นให้หลังอนุมัติโครงการหรือหลังตรวจงานผ่านเพื่อหวังให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เริ่มเข้าใกล้คำว่าสินบนโดยไม่รู้ตัวแม้จะบอกว่าแค่ขอบคุณแต่การตัดสินใจครั้งต่อไปจะยังเป็นกลางอยู่หรือไม่ดังนั้นสำนักงานปปช.จึงผลักดันนโยบาย No Gift Policy คือไม่รับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรู้สึกติดหนี้บุญคุณและตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกคนถ้าอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่แค่คำขอบคุณหรือการทำตามกติกาก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าพบเห็นใครใช้ของขวัญราคาแพงเพื่อแลกผลประโยชน์แจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากแล้วไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียนท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะดร.มานะ
4: ค่ะสวัสดิ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณชาติมีสิริครับ
2: พลังงานความสดใสนะท่านพร้อมจะมาเล่าให้เราฟังแน่นอนนะคะสำหรับการพาไปขยายเรื่องนี้นะไทยตอนนี้เราเผชิญกับคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างนะคะก็หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นจากข่าวคราวกันนะคะปัญหานี้นี่สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทยคะสำหรับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการรวมถึงตำรวจครูหลายๆอย่างด้วย
5: ครับผมชอบคำพูดเปิดประเด็นของคุณอิสรีนะครับที่บอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างครับประโยคนี้เป็นความจริงครับและนี่คือวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเกิดเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมานะครับเรื่องใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งกรณีการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐบาลนะครับเขามักจะบอกกับประชาชนว่าอันนั้นน่ะเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเราไม่ต้องไปแก้อะไรเราจับคนไปติดคุกก็พอแล้วคำพูดพวกนี้ผมมั่นใจครับเป็นคำพูดที่หลอกลวงครับเพื่อทำให้เรื่องมันดูเบาลงแต่อะไรที่เกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆเกิดแบบรุนแรงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างที่คุณมิสรีว่าทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่เปิดประเด็นอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจครับ
2: หลอกลวงให้เรื่องเนี่ยมันเบาลงกูดมอร์นิ่งอาเซียนเราก็สอดแทรกคำศัพท์ตลอดคือมัน justify ไหมพี่ต้น justify การทำผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกอย่างนี้เนาะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: ถ้าหากว่าเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ในระดับไหนล่ะคะในเรื่องความโปร่งใสของระบบสอบและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
5: ครับถูกต้องเลยครับคือไทยเราอยู่อันดับไหนถ้ามองแบบทั่วๆไปนะครับเราก็มักจะดูดัชนีคอร์รัปชันหรือ CPI นะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับ 8นำหน้าเพียงฟิลิปปินส์พม่าแล้วก็เขมรนะครับแต่ถ้าเราเอาอีก2ดัชนีเข้ามาประกอบกั

ก็คือว่าดัชนีหลักนิติธรรมนิติรัฐหรือ Rule of Law นะครับจะเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับ3ดีขึ้นมานะครับอันดับ3เท่ากับเวียดนามต้องยกอันดับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเวลาทำอะไรตรงไป

0: สิงคโปร์กับมาเลเซียที่ต้องพูดอันนี้เพราะว่าเวลาเขาประเมินประเทศไทยนะจะมาลงทุนในประเทศไทยมาทำการค้ากับไทยเนี่ยเขาจะมองว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะแนนในภาคเอกชนเนี่ยต่างชาติประเมินออกมาค่อนข้างดีเลยคะแนนไม่ตกเลยนะครับค่อนข้างเสมอตัวแต่พอมาประเมินในภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะมีคะแนนที่ตกลงอยู่บ่อยครั้งคะแนนไม่ดีกลายเป็นว่าภาครัฐกลายเป็นตัวถ่วงของสังคมไทยในแง่นี้ถ้ามองจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเมิน3ดัชนีกันเข้ามาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการโกงในการสอบอย่างเงี้ยครับไม่มีใครวัดโดยตรงแต่จะพูดได้ว่าไทยเรายังอยู่ในเกณฑ์กลางๆของอาเซียนนะครับแต่เป็นกลางๆที่น่าอายมากจากข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
1: จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวแต่ผู้คนในประเทศไทยก็เชื่อว่าเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยมันมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกระดับอะครับทำไมเราถึงทำเรื่องของการจัดการเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำได้มันมีประเด็นอะไรที่เราทำไม่ได้ครับ
0: ใช่เลยครับคุณสุชาติครับแต่ไม่ใช่คำว่าเชื่อครับคนไทยรู้ดีครับคนไทยรู้ดีเลยว่าในทุกๆหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีการโกงกันอยู่แล้วก็โกงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเกิดการรีดไถเรียกรับสินบนหรือการไปเก็บเงินเก็บทองนะครับการบังคับใช้อย่างกฎหมายคนไทยจำนวนมากต้องประสบกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นคนไทยจะหนักดีแต่เราไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือคนที่มีอำนาจในบ้านเราทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันครับถึงแม้เราจะพูดกันมากด่ากันมากนะครับวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะแก้ไขจริงๆแต่ละคนเพียงแต่ว่าพูดหรือแสดงออกตอนที่จะหาเสียงสำหรับนักการเมืองสำหรับข้าราชการก็จะบอกแต่เพียงว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามนโยบายอย่างนี้เพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายทุกคนจะทำเรื่องอื่นครับไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันเพราะมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากและอาจจะเสียประโยชน์ของพวกเขาเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสังคมบ้านเราการเคารพกับในสังคมบ้านเราการเคารพเรื่องความซื่อสัตย์ความสามารถการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ของผู้คนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญตรงนี้มากแต่ว่าเรากลับไปให้คุณค่ากับคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งมันสวนทางกันครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดจากกรอบของคอร์รัปชันครอบงำประเทศได้ครับ
2: ค่ะฟังแล้วเมื่อสักครู่ท่านใช้คำว่าดูจากดัชนีเนี่ยเหมือนภาครัฐหรือราชการไทยเป็นตัวถ่วงในเรื่องของความโปร่งใสในการที่เขาอาจจะอยากเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะพี่ต้นเชิญค่ะ
1: ครับแล้วนี่ถ้าก่อนเราปล่อยให้มันมีการทุจริตในการสอบข้าราชการแบบนี้เข้าไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกหน่วยงานแบบนี้แล้วเราจะไปแข่งกับอาเซียนเขาได้ยังไงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพของคนที่เข้าไปทำงานให้กับรัฐบาลให้กับบ้านเมืองมันไม่ได้มีคุณภาพที่เหมาะสมหรือดีพอเนี่ยจะไปสู้กับเขายังไงเวลาที่ต้องไปประชุมไปต่อรองเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ใช่ใช่เลยครับตรงนี้มันก็จะฉุดออกไปนะสิ่งที่เราเห็นได้เรารู้กันก็คือว่าเฮ้ยท่อนี้เริ่มต้นจากได้คนไม่ดีเข้าไปในระบบอ่ะเราจะไปหวังอะไรกับอนาคตนะครับคนพวกนี้จะซื่อสัตย์จะบริการประชาชนจริงหรือเปล่าจะเห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรไหมมันเปลี่ยนไปไม่ได้เราคนไทยรู้ดีครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเริ่มต้นด้วยการโกงเขาก็ต้องไปถอนทุน
2: อ
0: ันนี้มันมาแน่นอนเราคนไทยรู้ดีครับ แต่มันก็ยังมีในแง่มุมที่โชคดีนะเรายังเห็นว่าถ้าเป็นข้าราชการสามัญที่กพ.เป็นผู้จัดสอบในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอื้อฉาวในการโกงสอบครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีคือมันจะเข้ากับประเด็นที่คุณสุชาติบอกเอ้ยแล้วเราจะไปเจรจากับเขายังไงนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เรายังมีเทคโนแครดเก่งๆแล้วก็ตั้งใจดีอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจำนวนมากอยู่ในกระทรวง อยู่ในกระทรวงการคลังจำนวนมาก2 กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความชัดเจนมากเลยที่

0: ที่ข้าราชการเขาอ่ะมีความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้น่าชื่นชมครับในบางหน่วยงานเนี่ยที่เราเห็นอย่างกระทรวงการคลังนะครับกรมบัญชีกลางโอ้ข้าราชการที่นี่ก็มีความเก่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะเขาเป็นผู้รักษากติกาเขาเป็นคนคุมเขาเป็นเกตคีเปอร์เรื่องการใช้จ่ายเงินของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมีความหวังครับเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่คือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมันจะรวมทั้งครูด้วยนะคุณสุชาติคุณอิสรีเรื่องการสอบเข้าเป็นครูการสอบข้าราชการอื่นๆเนี่ยนะครับทหารตำรวจปลัดในอำเภอแย่งกันเข้าเรียนไอ้หลักสูตรใหญ่ๆของพวกคนแก่พวกบปอ.อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเน่าอยู่นะครับแต่ยังมีคู่กันมันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉุดรั้งประเทศไทยครับแทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้เราก็เลยอยู่ในกลุ่มกลางๆหรือบางเรื่องเราถดถอยในกลุ่มอาเซียนครับ
1: แม่พิมพ์ก็จะเบี้ยวๆบิดๆหน่อยเพราะว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีนะคะท่านคะมีเวลาสัก2นาทีถึง3นาทีนะคะอยากจะให้เล่าถึงประเทศในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เขาสามารถสร้างระบบราชการให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นได้แต่ในขณะที่เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องโกงสอบแบบนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้แรงกดดันจากสังคมและสื่อในการขุดคุยตรวจสอบเชิญค่ะ
0: ครับสิ่งที่เราเห็นจากสิงคโปร์นะครับเวลาทุกองค์กรนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับเขาพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เคารพกฎกติกาตัวอย่างที่เขายกชัดเจนแล้วคนไทยเห็นก็คือประธานาธิบดีของเขานายกรัฐมนตรีของเขาใครว่าตามจะใหญ่โตแค่ไหนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าฟาสต์ฟู้ดต้องเข้าแถวทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศไทยเพราะบ้านเราอ่ะมันเต็มไปด้วย VIP แล้วก็ VVIP มันมีอภิสิทธิ์ชนมากมายนะครับอีกอันนึงของสิงคโปร์ก็คือว่าทุกอย่างเขาบอกประชาชนนั่นคือการเปิดเผยครับเขาจะบอกว่าปีนี้เรามีนโยบายอะไรรัฐจะทำอะไรนะครับเมื่อเกิดวิกฤตอย่างศึกสงครามนะครับสงครามในอ่าวเนี่ยประธานที่ดีนายกรัฐมนตรีเขามาบอกกับประชาชนเลยว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นและมันจะมากระทบกับคนสิงคโปร์ยังไงอันนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้นำประเทศบอกกับประชาชนรู้ทุกเรื่องมากพอๆกันมันทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจคำว่า trust เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับคำว่า trust มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นกองทัพของประเทศนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ประเทศไทยทุกวันนี้คำว่า trust ยากเหลือเกินเพราะองค์กรอิสระองค์กรในกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตการเล่นพวกเล่นพ้องมีคำถามมากมายที่ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เป็นเรื่องยากอีกการหนึ่งเราจะได้ยินก็คือว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนนะครับทำให้ข้าราชการของเขามีความสามารถมีค่าของชีพที่มากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากคนที่ทำงานในภาคเอกชนครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบรวมกันนะที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยเดินไปข้างหน้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง
1: ค่ะราชการสิงคโปร์นะหรือคนที่จะมาทำงานรัฐบาลของบ้านเขาเนี่ยคือคัดแล้วคัดอีกคัดสรรระดับหัวกะทิครีมนะคะที่จะมาอยู่ได้แล้วก็เงินเดือนเนี่ยสูงมากๆนะคะการคัดสรรเขาก็มีวิธีในการเข้าไปไว้เราต้องมาคุยกันต่อนะคะท่านดร.มานะ
0: ด้วยความยินดีเลยครับประเทศไทยเรายังมีเรื่องมากที่ต้องพูดกัน
1: ต้องไปเจาะกันอ
0: ี
1: ก
0: ช่วย
1: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะเช้านี้ขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับในเช้าวันนี้พบกับคุณมอนี่อาเซียนได้ใหม่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5เมกะเฮิร์ตซ์กรุงเทพมหานครนะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30 มิถุนายน 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรวมทั้งข่าวใหญ่พาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะมีทั้งข่าวพาดหัวและภาพข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเสด็จร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำจัดสมพระเกียรติยศมาครองถวายต้อนรับณอนุสรณ์สถานสูงสุดใจกลางปารีสฝรั่งเศส2ล้นเกล้าเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเอมานูเอลมาครองจัดพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติณอนุสรณ์สถานโอเดลเดเซงวาลิตสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารใจกลางกรุงปารีสก่อนร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำณธรรมเนียบประธานาธิบดีค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสที่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายในระหว่างเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2569ในโอกาสฉลอง170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต2ประเทศค่ะ
1: ครับต่อกันที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียครับจับกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยอายุ26 ปีที่ซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1 กิโลกรัมมูลค่าราว11.5 ล้านบาทครับในกระเป๋าเดินทางขณะที่เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นทางด้านการบินไทยก็เร่งประสานสอบวินัยเด็ดขาดพร้อมกับสั่งให้ออกทันทีหากพบว่าผิดจริงครับสำนักงานทางประเทศรายงานนะครับว่ากองกำลังชายแดนร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ทำการจับกลุ่มลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งนะครับหลังจากเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นในวันที่25 มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยผลการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระพบความผิดปกติและเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1 กิโลกรัมมูลค่า $500,000ออสเตรเลียครับซุกซ่อนอยู่บริเวณซับในของกระเป๋าผ้าจำนวน12 ใบเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนัก2 กระทงเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนบริเวณปริมาณเพื่อการพาณิชย์นะครับและมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25 ปีปรับสูงสุดกว่า18,990,000 บาทโดยทางการออสเตรเลียแถลงย้ำนะครับว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องสถานะทางอาชีพทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่ TG465โดยขณะนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทันทียืนยันว่าหากพบการกระทำความผิดจริงจะมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานโดยเด็ดขาดเนื่องจากบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดขณะที่นายกิตติพงศ์กิตติขจร

0: รผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยสัมภาระของลูกเรือรายดังกล่าวครับได้เดินทางออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่24มิถุนายนสัมภาระทั้งหมดผ่านขั้นตอนการเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งระบบแสดงสถานะปกติเนื่องจากเกณฑ์การตรวจค้นขาออกทั่วประเทศขาออกประเทศทั่วโลกครับจะเน้นการตรวจจับวัตถุระเบิดและอาวุธเพื่อความปลอดภัยในห้องโดยสารเป็นหลักส่วนการตรวจจับยาเสพติดนั้นโดยทั่วไปจะเน้นหนักในเที่ยวบินที่เป็นขาเข้าประเทศซึ่งมักจะใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบเนื่องจากว่ามีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ไม่สามารถระบุประเภทของสารเสพติดที่เป็นผงหรือว่าแป้งได้ทันทีครับด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นนะครับว่าไม่พบประวัติลูกเรือหญิงรายนี้ไปผัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงคาดว่าอาจจะเป็นการพยายามลักลอบขนส่งเป็นครั้งแรกโดยหลังจากนี้ปปส.จะเร่งขยายผลตรวจสอบหาพยานหลักฐานและก็ประวัติการติดต่อสื่อสารเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ที่บงการหรือว่าเครือข่ายยาเสพติดในประเทศที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีพาดหัวเป็นพาดหัวใหญ่ในแนวหน้านะครับรวบแอร์สาวขนผงนรกเข้าแอสออสซี่งามไส้ตำรวจออสเตรเลียจับแอร์สาวบินไทยนะครับลักลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรัมมูลค่า 11.5 ล้านบาทคาสนามบินที่เมลเบิร์นถูกตั้งข้อหาหนักด้านการบินไทยสั่งสอบสวนแล้วเชื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลขณะที่ปปส.เผยไม่พบรายงานสายข่าวทำคาดทำครั้งแรกชี้เร่งขยายผลรู้จักเครือข่ายยาเสพติดในต่างประเทศครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ค่ะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากนายกติดภารกิจตามเสด็จที่ประเทศฝรั่งเศสว่าร่างพรบงบ 2,570 ตั้งไว้จำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2,569 จำนวน 7.4 พันล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 7.10 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทซึ่งร่างพรบ งบ 2,570 ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามผ่านวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นจึงได้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและการทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับแกนนำพรรคก็ได้ประชุมส.ส.นะคะก่อนจะเข้าประชุมก็ได้กำชับให้ส.ส.อยู่ตลอด3วัน3คืนรวมทั้งให้ลงมติรับหลักการอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเอกนิติชูยุทธศาสตร์งบ70ฝ่ายค้านถลก DE เท็งจับตาโปรเจกต์ AI ห่วงเงินนอกงบประมาณกทฉะพุ่ง 33% กทก็คือกล้าทำนะคะแหกทุกกฎเพื่อไทยปรับร่างแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจ่อเลื่อนถกสภาสมัยหน้าสภาถกงบ70วงเงิน 3.788 ล้านฝ่ายค้านรุมถลกไทย AIเอกนิติชี้ประคองประชาชนและเศรษฐกิจเน้น6ยุทธศาสตร์63แผนงานสิริกัญญาซัดรายรับรายจ่ายส่วนทางค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยนะคะฝีแตกหาเช้ากินค่ำฝ่ายค้านถลกงบ70ไร้อนาคตพาราดอนรับปะผุถลกงบ7ถลกงบ 2,570 วันแรกเอกนิติทำหน้าที่แทนอนุทินที่ตามเสด็จไปถวายงานบอกยึดกรอบวินัยการเงินการคลังฝ่ายค้านพาเรดปั้นวาทกรรมงบราย

0: จ่ายสริกัญญาซัดงบฝีแตกชี้ AI เป็นรหัส ATM กดเงินกล้าทำจวก DE กระทรวงลูกเทพมาร์กอัดงบหาเช้ากินข้ามไรอนาคตการดีชี้โครงการ AI ไม่ตรงปกเพียบพารดอนรับสภาเห็นตรงฝ่ายค้านยอมรับจัดทำงบปีแรกเลยเป็นงบปะผุปลุกทุกฝ่ายร่วมมือในชั้นกรรมธิการรีดไขมันให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ครับทางด้านแกนนำฝ่ายค้านโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการลุกขึ้นอภิปรายโจมตีว่าร่างงบประมาณปี70สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแผลเรื้อรังที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากโครงสร้างงบประมาณส่วนใหญ่จมอยู่กับรายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบกลางและค่าใช้จ่ายบุคลากรครับในขณะที่งบลงทุนกลับถูกตัดลดลงเกือบ70%ของหน่วยงานทั้งหมดพร้อมระบุนะครับว่ารัฐบาลบริหารเงินแบบเงินหมุนเงินหมุนเงินไม่ทันจนต้องไปดึงเงินคงคลังมาใช้จ่ายล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นโครงการที่โฆษณาว่าจะเอาไปใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาขับเคลื่อนก็ไม่มีแผนยุทธศาสตร์รองรับที่ชัดเจนสอดคล้องกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบหาเช้ากินค่ำมองไม่เห็นอนาคตประเทศเนื่องจากศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เพียงทำได้แค่ประคับประคองรายจ่ายประจำและชดใช้หนี้เท่านั้นโดยไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะนำไปลงทุนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างครบถ้วนทั่วหน้าหรือว่าโครงการป้องกันภัยพิบัติตามที่ประชาชนคาดหวังและถ้าหากรัฐบาลยังคงเดินหน้ากู้เงินเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศก็จะทะลุเพดานที่70%ทันทีครับมีพาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับฝ่ายค้านรุมถล่มงบปี70ซัดไร้อนาคตเอกนิติชี้แจงใช้อุ้มเศรษฐกิจชัดชาติพุ่ง 1.5 ล้านเสียงสภาถกงบปี70วันแรกเอกนิติแจงว่าใช้เงินเพื่อประคับประคองประชาชนเศรษฐกิจวางฐานรากประเทศให้แข็งแรงครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนตนเองได้รับความเสียหายว่าขอใช้สิทธิ์ในวันที่30มิถุนายนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่พูดคุยในคลิปและพาดพิงมาถึงตนเองที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องในเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทราบหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็นใครบ้างนายทรงศักดิ์บอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยตรงนี้ผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าส้มและผู้ชายที่ชื่อกิตมีข้อมูลแล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรซึ่งเมื่อแจ้งความแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเองเสียหายตนเองได้ฟังคลิปหนึ่งบอกว่าไม่รู้จักตนเองแต่รู้จักคณะทำงานตนเองก็เรียกคณะทำงานมาพูดคุยก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่ที่สรุปได้ก็คือพูดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจะสอบท้องถิ่นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งที่ใกล้จะเกษียณ

0: อายุราชการแล้วนายทรงศักดิ์บอกว่าคณะกรรมการมีวุฒิภาวะและทราบว่าได้มีการตั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับข้อมูลต่างๆเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเอาจริงขอให้รอเมื่อมีการตรวจสอบข้อสอบจริงที่อยู่ในห้องมั่นคงจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแห่ร้องโกงสอบปปช.ลุยเส้นเงินทรงศักดิ์ฟ้องระนาวโยงเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นซัดแล้วใครชัดแล้วใครส้มกิจปัดบิ๊กสีน้ำเงิน2นอแตกคอกันเองขณะที่ศูนย์บริการปปช.ทำเนียบแทบแตกครึ่งวันเฮโลร้องโกงสอบแจ้งเบาะแสพุ่งกว่า100เรื่องสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดหน้าชกบุคคลมีอำนาจบารมีบงการอยู่เบื้องหลังจี้หน่วยงานตรวจสอบคุ้มครองข้าราชการและพนักงานกันไว้เป็นพยานหยุดล้วงลูกขณะที่ปปช.เตรียมไต่สวนดำเนินคดีเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าลุยสอบเส้นทางการเงินยันจะทำให้จบภายใน 3-6 เดือนค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันนะคะทรงศักดิ์และอันสิทธิ์ลุยฟ้องเพจดังแฉคลิปโกงสอบภูมิใจไทยปัดข่าว2นอขัดแย้งบิ๊กเต่าฟันรุ่งเรืองเพิ่มทรงศักดิ์รองนายกลุยฟ้องคนปล่อยคลิปกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่เอี่ยวทุจริตปัดข่าว2นอขัดแย้งปลัดมท.แจ้งความเพจดังปมพาดพิงเมียค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เปิดเผยคดีการจับกุมนายรุ่งเรืองธิมาบุตรครับปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เรียกรับเงินแลกบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีการเรียกรับเงินจริงและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบเงินจำนวน 900,000 บาทถูกโอนไปใช้คืนกับผู้เสียหายในคดีแรกซึ่งเป็นคดีเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแก้ไขเอกสารที่ดินสค.1ล่าสุดมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายครับติดต่อเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงความคืบหน้าคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้สำหรับปฏิกิริยาในการแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนล่าสุดมีประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสายด่วน1111และไลน์แชทบอทนะครับของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วกว่า100เรื่องซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเป็นขั้นตอนเป็นชั้นความลับเพื่อนำรวบรวมเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้มีการออกแถลงการแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์นี้นะครับโดยชี้แจงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงรายงานตำแหน่งที่ว่างเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบของคณะกรรมการกลางหรือกสท.พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบการตัวข้าราชการผู้น้อยเอาไว้เป็นพยานเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้บงการอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกันกับเทศบาลนครบางบัวทองครับที่ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพนักงานสอบเข้าเป็นข้าราชการแต่อย่างใดครับมีพาดหัวใหญ่เลยนะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าในประเด็นนี้แห่ร้องโกงข้อสอบท้องถิ่นข้อมูลทะลักประชาชนนับร้อยรุมแฉยับสปน.ชงนายกเช็คบินทรงศักดิ์ฟ้องส้มกิจเผยรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครปลัดมท.แจ้งจับเพจดังสะเทือนทำเนียบรัฐบาลชาวบ้านแห่ร้องทุจริตสอบท้องถิ่นแจ้งเบาะแสสอบนับร้อยที่ศูนย์บริการประชาชนหลังนายกสั่งเปิดรับจัดเป็นชั้นความลับด้านปลัดมท.แจ้งความเอาผิด CSALA เผยแพร่ข้อมูลเท็จโยงปมทุจริตสอบท้องถิ่นทำเสียชื่อเสียงครับ
0: มีข่าวดีนะคะไทยติดอันดับ27ของโลกประเทศที่ดีที่สุดค่ะโดยทางนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดและมีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะส่วนเรื่องของประเด็นค่าไฟสาธารณะนะคะเมื่อวานนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการ

0: กระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือว่า FT ออกจากภาระของประชาชนและหลังจากนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นก็จะหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการว่าจะนานหรือไม่นะคะทางนายพลพีก็ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ารอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องแบกค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั้งเรื่องข่าวดีไทยอันดับ27ของโลกประเทศดีที่สุดค่ะรัฐบาลปลื้มไทยอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดลุยแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านพลพีโชว์ยอดขายงานโอท็อปทะลุ893ล้านเดินหน้าหรือระบบแยกค่าไฟสาธารณะออกจากที่อยู่อาศัยรัฐบาลปลื้มไทยติดอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดสุริยะถกมาเลเคลียร์แบนกุ้งไทย1กรกฎาคมเชื่อมั่นคลี่คลายข้อจำกัดส่งออกค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษาจำคุก7 ปี 6 เดือนแม่แท้ๆพาลูกสาววัย13 ปีไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่กลับบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงในกรุงโตเกียวก่อนหนีไปที่ไต้หวันแล้วก็ทิ้งลูกเผชิญชะตากรรมจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับคดีนี้อัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวลัคนาในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นและข้อหาการค้ามนุษย์โดยพฤติการคดีเกิดขึ้นจากจำเลยครับได้หลอกลูกสาวแท้ๆวัย13 ปีว่าจะพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับนำลูกสาวไปบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียวจากนั้นจำเลยได้เดินทางไปค้าประเวณีต่อที่ไต้หวันแล้วก็ถูกจับกุมโดยทิ้งลูกสาวไว้เพียงลำพังจนกระทั่งเด็กผู้หญิงครับผู้เสียหายหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีศาลอาญาพิเคราะห์แล้วครับเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดฐานสมคบกันตั้งแต่2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุก5 ปีและฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นจำคุก10 ปีรวมโทษจำคุก15 ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง7 ทั้งสิ้นนะครับ7 ปี 6 เดือนพร้อมกับสั่งริบของกลางโทรศัพท์มือถือและก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกระทำความผิดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นพาดหัวรองครับโทษหนักจำคุก7 ปี 6 เดือนแม่ค้ากามลูกหลอกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นศาลชี้ค้ามนุษย์ร้ายแรงครับ
2: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะรอบ32 ทีมสุดท้ายก็มีแข่งขันด้วยกัน3 คู่ค่ะมีช่วงเที่ยงคืนมี3:30แล้วก็มีคู่ล่าสุด8 นาฬิกาเช้านี้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยคู่

0: ่เที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นบราซิลพบกับญี่ปุ่นค่ะคู่นี้ก็เรียกว่าระทึกสุดมันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสุดท้ายแล้วบราซิลพลิกแซงเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ทะลุรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งก็จะบอกว่าเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเป็นทีมเอเชียของเราที่ทะลุไปถึงรอบนี้ค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะก็เป็นอินซีเล็กเยอรมนีพบกับปารากวัยค่ะช่วงตีสามครึ่งนะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอินซีปีกหักค่ะปารากวัยโดนทวดดวลลูกโทษนะคะเชือดเยอรมนีสุดระทึกลิ้วรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะก็เคลียร์เยอรมนีตกรอบไปนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง8โมงเช้าจะเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกก็จะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่ะ
1: ครับเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพร้อมกัน3จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งสืบสวนหาความเชื่อมโยงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:10 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยจุดแรกคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปภายในสถานีบริการน้ำมัน PT นะครับบริเวณสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า4นัดเพื่อขับไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่จากนั้นมีการนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมเอาไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณตู้จ่ายน้ำมันเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดนายก้องสกุลจันทราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจชาวบ้านแล้วครับส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก2จุดเมื่อเวลาประมาณ 23:30 นาทีจุดแรกเกิดที่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีแรงระเบิดส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเสียหาย8หัวและหลังคาอาคารพังถล่มลงมายิ่งไปกว่านั้นครับมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายอาลียะอาแวอายุ38ปีคาดว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเลาะมุดอามุดดอนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงส่วนจุดที่2เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีน้ำมันปั๊มน้ำมัน PT นะครับบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริ่งคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปไล่พนักงานก่อนที่จะมีการวางระเบิดแสวงเครื่องหนัก15กิโลกรัมจนโครงสร้างอาคารและห้องละหมาดพังเสียหายนอกจากนี้คนร้ายก็มีการโปรย

0: ยะลาปัตตานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนปั๊มเสียหายหนักเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายคาดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนครับ
1: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการจัดงานมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีโดยมีพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุสงฆ์และเยาวชนจากสถานพินิจเดินทางมารอรับบริการกันอย่างคึกคักค่ะโดยมีพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พบปะและตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายร่วมกับทันตแพทย์ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยซึ่งเป็นการขยายผลความสำเร็จที่เคยสร้างความประทับใจให้พี่น้องชาวนราธิวาสมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้มีการให้บริการทันตกรรมครบวงจรฟรีทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและผ่าฟันคุดสำหรับกิจกรรมวันแรกนะคะแม้พลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะไม่ได้เดินทางมาร่วมเนื่องจากติดภารกิจในการดูแลพื้นที่แต่กิจกรรมในวันที่2แม่ทัพภาคที่4จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือรายการ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดี

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปปส.ประสาน AFP ขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติตรวจค้นที่พักผู้ต้องหาในไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่าทางการประเทศออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาสำนักงานปปส.และ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีล่าสุดสำนักงานปปส.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง AFP จนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปทั้งนี้ในวันเดียวกันสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำแฟนผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบไปยังประเทศออสเตรเลียเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้อย่าลืมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันสุดท้ายกระทรวงการคลังออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้เร่งใช้จ่ายวงเงินเดือนแรกให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้ย้ำว่าหากใช้สิทธิ์ไม่หมดวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบหรือทบรวมยอดกับเดือนถัดไปได้และทางกระทรวงการคลังจะทำการดึงสิทธิ์ส่วนที่เหลือกลับคืนคลังทันทีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายพบว่ายังมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งานสูงถึง 377,205 รายขณะเดียวกันมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วประมาณ7ล้านถึง10ล้านรายจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการทั้งหมด25ล้านถึง26ล้านรายภาพรวมเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการนี้มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมสูงถึง 38,917 ล้านถึง 41,897 ล้านบาทวันนี้วันสุดท้ายก่อนหมดเขตการใช้สิทธิ์ของเดือนมิถุนายนกระทรวงการคลังขอเชิญชวนย้ำเตือนผู้ที่มีวงเงินคงเหลือรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เปิดเริ่มใช้สิทธิ์ให้วางแผนทำการใช้จ่ายให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุน

0: ปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
6: ว้าว
4: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร02-513-5251
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
12: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
15: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
16: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
17: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
18: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
19: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลย

0: ยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: เอ็มขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี

0: โมงแรกย้อนวัยกันได้เหมือนเดิมค่ะหลัง9โมงเป็นต้นไปมีเพลงเพราะๆฮิตๆนะคะอยากจะฟังเพลงไหนก็พูดคุยทักทายมาได้ผ่านทางเพจอสมทจันทบุรีหรือจะกริ๊งกลางมาพูดคุยหลังไมค์ขอเพลงเพราะตอนนี้ได้เลยนะคะปังปอนรอรับสายคุณผู้ฟังกันอยู่ตรงนี้เบอร์นี้ค่ะ0394714444และแน่นอนช่วงนี้หลายคนเป็นกังวลมากๆเลยหลายพื้นที่ฝนตกหนักด้วยนะคะตกกันมาได้2วันแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องระมัดระวังกันไปนะคะจนถึงวันที่3กรกฎาคมเลยค่ะมีแจ้งเตือนกันด้วยจากปภ.จันทบุรีนะคะเขาแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะว่าจันทบุรีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังรวมถึงคลื่นลมแรงด้วยนะคะระมัดระวังกันไปนู่นเลยค่ะจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะในช่วงนี้ก็ติดตามเรื่องราวของภาวะอากาศกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ปังปอนมีมาอัปเดตให้คุณได้ฟังที่นี่ทีเดียวเลยนะคะและแน่นอนว่าหลายพื้นที่เวลาที่ฝนตกหนักๆต่อเนื่องมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมต่างๆสำหรับท่านไหนนะคุณผู้ฟังที่ต้องการจะแจ้งเหตุการณ์ต่างๆนะคะว่าพื้นที่นี้มีน้ำท่วมขังนะคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดต่อไปได้ที่1784ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจันทบุรีเบอร์นี้ค่ะ0393251139และ0393121200นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาอัปเดตกันในช่วงแน่นอนกลับมาในช่วงนี้
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M-Cot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
2: M คอจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: กว่า30ปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากน้ำพระทัยที่ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตได้อย่างเข้มแข็งและมีความหวังโดยเป็นการทำหน้าที่ในการสนับสนุนเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยที่รุนแรงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิได้พระราชทานพระนโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนมูลนิธิสู่ศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาครอบคลุมทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัยเพื่อลดการสูญเสียการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นระยะเวลาที่ยากลำบากไปด้วยดีการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติในเร็ววันถึงแม้ว่าวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระปณิธานยังคงอยู่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะร่วมกันน้อมนำพระนโยบายดังกล่าวมาเป็นแรงใจในการดำเนินงานเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ความหวังและความช่วยเหลือให้ไกลกว่าที่เคยและเพื่อเป็นที่พึ่งพาให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยสมดังพระปณิธาน
2: M-Hot Jan 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Hotjan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hotjan ธบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถทัวร์โดยสารรับผู้โดยสารเต็มคันพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อบาดเจ็บ15คนเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิรับแจ้งเกิดเหตุรถทัวร์โดยสาร2ชั้นชนท้ายรถบรรทุก18ล้อที่บริเวณถนนสาย201ชัยภูมิกรุงเทพฝั่งขาเข้าตัวเมืองชัยภูมิผู้โดยสารที่นั่งมากับรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมหานครหนองบัวลำพูสีเชียงใหม่ชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อด้านหน้ารถทัวร์พังยับกระจกหน้ารถแตกเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากรถทัวร์โดยสารตรวจสอบพบผู้โดยสาร35คนได้รับบาดเจ็บ15คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิส่วนอีก25คนไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลและนั่งรอรถมารับไปส่งปลายทางจากการสอบถามนายสุภชัยแก้วสะอาดอายุ65ปีผู้โดยสารเล่าว่าออกจากกรุงเทพเวลา 20:30 นาทีของเมื่อวานนี้โดยสังเกตว่าขับมาไม่มีการจอดพักรถหรือจอดให้ผู้โดยสารกินข้าวและไม่ได้มีการเปลี่ยนคนขับด้วยคาดว่าคนขับรถทัวร์อาจจะหลับในด้านนายปรีชามาริดอายุ48ปีคนขับรถทัวร์โดยสารคันเกิดเหตุบอกว่ารับผู้โดยสารต้นทางหมอชิดกรุงเทพมีผู้โดยสารนั่งมาในรถทั้งหมด35คนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นรถพ่วง18ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางจึงพุ่งชนอย่างจังยืนยันว่าไม่ได้หลับในขณะที่นายทวีศักดิ์พุทธรักษาอายุ33ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าบรรทุกเหล็กเส้นมาจากจังหวัดลพบุรีเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุจอดพักนอนได้ประมาณ30นาทีต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังเหมือนรถถูกชนท้ายจึงลงมาดูพบว่าถูกรถทัวร์ชนท้ายจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบทั้งนี้ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถทัวร์โดยสารและคนขับรถบรรทุก18ล้อไปสอบปากคำที่สภ.เมืองชัยภูมิมะพร้าวแกงราคาร่วงเหลือลูกละ5บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานราคาตกเหลือกิโลกรัมละ10บาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวผลแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกว่า 360,000 ไร่คิดเป็นกว่า 30-40% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศสร้างผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของผลผลิตรวมทั้งประเทศเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวกำลังเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะเดียวกันยังมีการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากต่างประเทศในปริมาณสูงส่งผลให้ราคามะพร้าวลดลงเหลือลูกละ 4-5 บาทส่วนมะพร้าวขาวราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทส่วนลงที่รับซื้อมะพร้าวอำเภอ300ยอดบอกว่าตอนนี้มีมะพร้าวกองอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ลูกยังไม่สามารถระบายออกได้และมีมะพร้าวที่ซื้อมาบางรุ่นเน่าเสียหายมีต้นงอกเป็นจำนวนมากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐงดนำเข้ามะพร้าวและช่วยเหลือเกษตรกรโดยเข้ามารับซื้อผลผลิตให้มากขึ้นพร้อมเปิดเผยข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวในปี 2568 ถึง 2569 ว่ามีปริมาณเท่าใดรวมถึงมาตรการควบคุมคุณภาพตลอดจนระบบการขึ้นทะเบียนลงและการควบคุมการนำเข้าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวไทยลาวตั้งวอร์รูมรับมือ PM 2.5 และหมอกควันข้ามแดนที่เวียงจันทน์ ดร. สุรินทร์ วรกิจ ธำรงค์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศสำหรับใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างไทยและสปป.ลาวในการลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้คพ.ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อยกระดับติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการเผาในปีหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเบรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเบรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร02-513-5251
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
10: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง240 48ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มขอจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้แน่นอนนะคุณผู้ฟังเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพมีมาพูดให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะถ้าพูดถึงผลไม้ที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้รสชาติอร่อยแล้วทำได้ทั้งของคาวของหวานหลายคนนึกถึงกระท้อนแน่นอนนะคะเพราะว่ากระท้อนเป็นผลไม้ที่ถูกปากถูกใจใครต่อใครมากมายเลยทีเดียวค่ะเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินบีค่อนข้างสูงเลยนะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันอาการเลือดออกตามไรฟันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่อยู่ในตัวกระท้อนสามารถป้องกันเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยใครมีปัญหาเรื่องของอาการหลงลืมตั้งแต่วัย30นะคะคุณสามารถเลือกทานกระท้อนสัปดาห์ละ1ผลนะคะ1ลูกแบบนี้ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีค่ะแล้ววิตามิน B ในกระท้อนนะคะยังสามารถช่วยเผาผลาญการทำงานของร่างกายแล้วใครอารมณ์ไม่ดีคุณเลือกทานกระท้อนเนี่ยช่วยทำให้อารมณ์

0: ีขึ้นได้ด้วยนะคะเป็นหนึ่งเคล็ดลับดีๆดูแลสุขภาพกันในช่วงนี้ด้วยการเลือกทานกระท้อนก็แล้วกันนะคะ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: M ขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: แน่นอนกลับมาในช่วงนี้เคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองยังมีเหมือนเดิมค่ะหลายคนชื่นชอบการทานสาลี่เป็นผลไม้ที่ดีมากๆเลยนะคะแก้กระหายในช่วงที่อากาศมันร้อนอบอ้าวแบบนี้คลายร้อนได้เป็นอย่างดีรสชาติหวานๆที่มาจากน้ำตาลธรรมชาติเวลาใครกินสาลี่เนี่ยคุณจะได้รับความสดชื่นในทันทีเลยค่ะนอกจากนี้นำไปแช่เย็นๆ นะคะกินแล้วฟินมากๆเลยมีวิตามินซีค่อนข้างสูงยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยต่างๆในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้ด้วยค่ะแล้วในตัวสาลี่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่สามารถช่วยลดการอักเสบของเซลล์สาเหตุหลักๆของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยเวลาที่อากาศร้อนๆหรือว่าวันไหนที่อบอ้าวมากๆลองเลือกสาลี่นะคะไปแช่เย็นๆเอามาทานดูรับรองว่าสดชื่นตลอดทั้งวันแน่นอนค่ะ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: เพื่อให้สามารถป้องกันและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วเน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจประเสริฐให้ม.สวนดุสิตเร่งแก้ปัญหาครูนิ่มรอคุยได้บรรจุหรือไม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มซึ่งเดินทางมายังรัฐสภายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1กลุ่มวิชาฟิสิกส์ก่อนถูกสพท.แจ้งว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่ส่งผลให้ตกไปอยู่อันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือแจ้งเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการแล้วโดยระบุว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศคะแนนคาดเคลื่อนจึงให้มีการประกาศผลประกวดใหม่ปรากฏว่าเป็นที่2ซึ่งจะให้มีการเยียวยาครูนิ่มอย่างไรหรือไม่นั้นโดยมีการถามว่าแสดงว่าครูนิ่มจะได้รับราชการใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องแก้ปัญหาเพราะผลการตรวจคะแนนออกมามีความคลาดเคลื่อนยืนยันว่าจะรีบแก้ไขโดยด่วนพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมีผลบังคับใช้แล้วนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานรัฐแห่งอื่นมีผลบังคับใช้แล้วโดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของต่อหน่วยงานรัฐอื่นเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการจัดทำและการบริหารภาครัฐการจัดสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนมุ่งเป้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของราชการการให้บริการภาครัฐและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและบริหารการจัดการของภาครัฐลดภาระแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในภาครัฐรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
8: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: โทร02-513-5251 M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
11: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มคอร์ดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: อยู่กับปังปอนในช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนชื่นชอบพาไปหาของดีของอร่อยร้านเด็ดร้านดังในจันทบุรีกันนะคะวันนี้พาทุกคนไปนู่นเลยค่ะโซนร้านอาหารนะคะทางกลับเข้าเมืองค่ะที่ร้านส้มตำเจ๊ลักหลายคนชื่นชอบเพราะว่าเวลาเดินทางไปที่แหลมสิงห์แล้วถ้าไม่แวะร้านนี้เขาบอกว่ามาไม่ถึงที่แหลมสิงห์นะคะร้านอาหารอีสานรสเด็ดอาหารทะเลสดๆก็มีให้คนได้เลือกทานกับส้มตำด้วยนะคะเรียกได้ว่าใครเป็นสายอาหารอีสานร้านนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยแล้วเมนูซิกเนเจอร์ยอดฮิตที่ทุกโต๊ะต้องสั่งนั่นก็คือไก่ทอดคุณขาทอดมาได้กรอบนุ่มนะคะรสชาติเข้ากันกับส้มตำมากๆหรือจะเลือกทานเป็นคอหมูย่างก็ได้ค่ะอันนี้จะมีความนุ่มๆติดมันเล็กน้อยย่างมาหอมๆรสชาติเนี่ยอร่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วที่หลายคนชื่นชอบด้วยนะคะแล้วจุดคลายแม็กของที่นี่เขาเป็นข้าวเหนียวอัญชันข้าวเหนียวนุ่มๆสีฟ้าอมน้ำเงินนะคะออกแบบเหมือนดอกอัญชันเนี่ยแหละคุณขาหน้าตาสวยงามแปลกๆนะคะหลายคนบอกว่ามันได้เห็นหน้าตาแบบนี้เวลาทานเข้าไปยิ่งนุ่มยิ่งอร่อยทานกับส้มตำต่างๆนะคะแล้วก็เมนูอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนต้องสั่งนั่นก็คือส้มตำทะเลเมนูส้มตำแล้วก็ยำที่จัดเต็มเครื่องทะเลสดๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปูม้าเป็นกุ้งเป็นแซลมอนหอยแครงคลุกเคล้ากับน้ำปลาร้าสุดเด็ดของที่นี่ใครยังไม่เคยแวะไปแวะไปได้เลยนะคะร้านส้มตำเจ๊ลักแหลมสิงห์นั่นเองค่ะ
0: M-Cot ฮิวจัน

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: yeah. FSEIO

คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิRomantic mi tao du ngin kho chan

ณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: M-Cotton 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมควรจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด

8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ได้เวลาเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปเมาเรื่องของ

0: ของเหล่าดารากันอีกแล้วนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเห่อน้องเลนนอนมากๆเลยนะคะสำหรับคุณพ่อที่มีความหล่อและมุนนะคะเรียกได้ว่าลูกชายน้องเลนนอนเนี่ยถอดแบบคุณพ่อออกมาเป๊ะกันเลยทีเดียวนะคะเป็นลูกชายสุดที่รักของพระเอกหนุ่มหัวใจอนุรักษ์ก็คืออเล็กเลนเดลนะคะแล้วก็แต่งงานกับภรรยาสาวนอกวงการน้องเจนนี่แล้วเผลอแป๊บเดียวเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้กลายเป็นขวัญใจพี่ๆแฟนคลับไปเรียบร้อยแล้วเผลอแป๊บเดียวน้องเรนนอนเนี่ยอายุ5เดือนแล้วนะคะล่าสุดหนุ่มอเล็กซ์ค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับน้องเรนนอนเรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆบน Instagram ส่วนตัวนะคะไปเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะถ่ายรูปกับลูกชายตัวน้อยที่ตาโตแบ๊วมากๆแก้มก็ป่องนะคะแถมสู้กล้องด้วยนะระบุแคปชั่นสั้นๆแต่สัมผัสได้ถึงความรักที่คุณพ่อมีให้กับลูกน้อยน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะงานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามากดไลค์มาคอมเมนต์มาแซวกันแบบล้นหลามเลยทีเดียวบอกว่าทำไมหน้าตาเหมือนคุณพ่อนึกว่าเป็นฝาแฝดนะคะใครยังไม่ได้เห็นภาพความน่ารักไปหาดูกันได้เลยนะคะ
1: M Hot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยหลังปปส.บุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่กล้องวงจรปิดพบชายส่งสิ่งของหน้าคอนโดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไทยอายุ26ปีสายการบินไทยหลังถูกตำรวจออสเตรเลียบุกจับกุมข้อหาลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียผ่านทางสนามบินเบลเบิร์นเพื่อขยายผลว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งได้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันมีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ที่ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ไม่ได้เข้ามาภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นมีการตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติและเงินในบัญชีมีอยู่ไม่มากโดยวันนี้ได้มอบหมายปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้การข่าวที่ออสเตรเลียส่งมามีกระเป๋าทั้งหมด12ใบแต่พบผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาขั้นต้นประเทศออสเตรเลียจับกุมพร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของประเทศไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบและตอนแรกแฟนหนุ่มไม่ทราบเรื่องเมื่อทราบว่าแฟนหายไปจึงไปสอบถามเพื่อนแฟนถึงทราบว่าถูกจับกุมขณะที่ทางออสเตรเลียอนุญาตให้นางสาวมีนาพูดคุยกับมารดาได้เพียงคนเดียวซึ่งทางออสเตรเลียไม่ได้ให้ข้อมูลมายังไทยมากนักซึ่งเราจะรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไทยไปประกอบข้อมูลกับทางออสเตรเลียชัยชนกพูดติดตลก2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอนเนกับนอนกส่วนนอนหนูและนอนเนไม่มีปัญหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2นอกับ1พอว่าข้อเท็จจริงมีการทะเลาะกันของ2นอคือนอเนวินกับนอนกคือชัยชนกทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะด้วยความรักและเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติส่วนอีก1พอกับ1นอก็ทะเลาะกันเป็นประจำทุกวันคือนายพิพัฒน์รัชกิจประการกับนางนาทีรัชกิจประการก็ทะเลาะกันทุกวันเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายเนวินและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกกล่าวว่ามีความรักความสนิทสนมและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนายชัยชนกยืนยันว่าทั้งสองไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเพื่อให้เกิดรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าเป็นการดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่เรื่องส่วนตัวของ2คนมาก้าวก่ายหรือทำให้2คนรู้สึกแตกแยกนั้นทำไม่ได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเรื่องแค่นี้ไม่กระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คน

0: หารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการฟังเพลงสากลไปด้วยกันก่อนมื้อเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวีนะคะกับรายการ Soft Music Time ค่ะทำไมวันนี้เริ่มต้นด้วยเสียงแหบแบบนี้คะขออภัยด้วยนะคะทำไมพูดเมื่อกี้ก็ไม่เป็นนะคะแต่พอพูดเข้ารายการพูดทำไมเสียงแหบเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆอาจจะดีขึ้นนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยกันละกันถ้าเกิดว่าเสียงมีความผิดแปลกผิดประหลาดไปสักนิดหนึ่งนะคะ Soft Music Time วันนี้เริ่มต้นกันไปแล้วด้วย2เพลงในยุค70นะคะกับเพลงแรกที่เข้ารายการก็คือ Rhinestone Cowboy ค่ะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปีมีเว้นนิดหนึ่งเพราะอ่านข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะปีขออภัยค่ะปล่อยออกมาในปี1975นะคะในเวอร์ชั่นของเกลนเคมเบลนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดในยุคนั้นด้วยนะคะก็เชื่อว่าเป็นเพลงที่คุ้นหูใครหลายๆคนเช่นเดียวกันที่ชอบเพลงในยุคเก่าๆนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่งที่ต่อเนื่องมาเป็นเพลงที่2ในช่วงเข้ารายการนะคะก็คือเพลงซานฟรานซิสโกผลงานเพลงของสกอตต์แมคเคนซีนั่นเองส่วนเพลงซานฟรานซิสโกนี้นะคะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปีแป๊บหนึ่งนะคะปีไม่มั่นใจนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเพลงในยุค70เช่นเดียวกันเอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเริ่มต้น Soft Music Time วันนี้ค่ะวันนี้ดีเจอ้อมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังเช่นเคยนะคะนั่งฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนคุณไปจนถึงช่วงเที่ยงเที่ยงเลยค่ะวันนี้สิ้นเดือนแล้วหลายๆคนอาจจะงานยุ่งสักนิดหนึ่งนะคะปิดบัญชีอะไรต่างๆเคลียร์เอกสารในช่วงวันสิ้นเดือนเนี่ยค่ะทำงานไปก็ฝากเปิดรายการของอสมทจันทบุรีติดตามฟังกันไว้ได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะมีเพลงเพราะๆเพลงดีๆเนื้อหาสาระข่าวสารต่างๆให้คุณได้ติดตามฟังกันทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะอากาศเริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนมานิดนึงถึงจะมีแดดแต่ก็ยังมีเมฆดำสลับมาเป็นช่วงๆนะคะยังไงช่วงนี้อาจจะมีฟ้ามีฝนสลับสับเปลี่ยนกันไปคุณผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหาอะไรที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทานกันในมื้อเที่ยงวันนี้นะคะร่างกายจะได้แข็งแรงต่อสู้กับสภาพอากาศได้ส่วนในเรื่องของจิตใจให้เป็นหน้าที่ของดีเจอ้อมในการคัดสรรเพลงเพราะมาฝากคุณเยียวยาจิตใจส่งพลังกายพลังใจกันในช่วงรายการวันนี้ค่ะ
1: Soft Music Timeช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

0: สำหรับใครที่เคยเจอปัญหาว่าปลูกต้นอะไรแล้วก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลก็ไม่ติดด้วยนะคะเชื่อว่าใครที่เคยปลูกต้นไม้แล้วต้องเจอปัญหานี้กันอย่างแน่นอนค่ะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาสักทีนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเลยค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะสำหรับการใช้งานก็ง่ายมากเลยค่ะดินเน่า1ขวดเนี่ยนะคะขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็จะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยทีเดียวค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณในราคาเพียง699บาทค่ะใครสนใจซื้อดินเน่านะคะโทรไปสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี
1: วันนี้30มิถุนายนใช่ไหมคะต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ซึ่งต้องบอกว่างาน Y Entertain Award เนี่ยนะคะเป็นงานประกาศรางวัลที่จะมอบรางวัลให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่ได้สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้นะคะงาน Y Entertain Award เข้ามาในคอนเซปต์ไทย Silk Curtains and Golden Lotus หรือว่ามีชื่อไทยว่าบุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะกิจกรรมนี้อยากจะเชิญชวนให้กับแฟนๆหรือว่าชาวด้อมทุกคนนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีใน5สาขารางวัลด้วยกันค่ะมีอะไรบ้างสาขาแรกก็คือ Y Couple of the Year หรือว่าคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะสาขาที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์สาขาที่3 Princess of Girls Loveนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ค่ะสาขาที่4นะคะก็คือ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและสาขาสุดท้ายสาขาที่5 Most Popular Y Novel นะคะหรือนิยาย Y ยอดนิยมนั่นเองคุณผู้ฟังสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงหรือว่านิยายที่คุณชื่นชอบได้ผ่านทางเว็บไซต์yentertainawards.mcot.net นะคะวันนี้30มิถุนายนสามารถร่วมเสนอชื่อได้เป็นวันสุดท้ายแล้วชื่นชอบศิลปินนักแสดงท่านไหนหรือว่านิยายวายเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะก็ร่วมเข้าไปเสนอชื่อกันได้เยอะๆเลยเพื่อที่ว่าผลงานหรือว่าศิลปินที่เราชื่นชอบจะได้รับรางวัล Y Entertain Award ในปี2026นี้ได้นะคะจะได้มีโอกาสมาลุ้นด้วยกันค่ะ
0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี
1: ฟังขอเพลงเข้ามาทางหลังไมค์สองสายนะคะดูจากเวลาในช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวแบ่งปันกันท่านละหนึ่งเพลงก็แล้วกันนะคะเพื่อความยุติธรรมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ค่ะกับเพลงตามคำขอของคุณนะคะ Beautiful in White หนึ่งเพลงแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็คือ I Swear นั่นเองค่ะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงตามคำขอแล้วดีเจอ้อมขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนเลยนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ Soft Music Time เวลาเดิม 11:00 น.จนถึงเที่ยงทางอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนเท่านี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: นบ้านแอสาวหาคนเอี่ยวฮิวเฮโรอีนรัฐมนตรียุติธรรมเผยผลคนบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่วงจรปิดเห็นคนมาส่งหน้าคอนโดขณะที่พิพัฒน์ยันไม่ได้หละหลวมแต่ให้เกียรติกับปันแอร์และสจวตจึงไม่เข้มงวดส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บาดเจ็บเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดถนนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลับประเทศแล้วเจ้าตัวยืนยันจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนรองนายกทรงศักดิ์ส่งทนายแจ้งความจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำเสียหายร้ายแรงเหยื่อแผ่นดินไหวเวเนไม่พอใจการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ล่าช้าหลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ผ่านมา5วันความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี
1: ่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่30มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรียุติธรรมครับวันนี้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการบุคคลห้องพักแอร์สาวที่ซุกเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียของปปส.โดยบอกว่าเบื้องต้นครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งมาส่งสิ่งของหน้าคอนโดก่อนที่แอร์สาวจะขึ้นเครื่องกรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสอายุ26ปีถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมฐานนำเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าเข้ากรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือบนเที่ยวบิน TG465เมื่อวันที่24มิถุนายนล่าสุดครับปปส.ได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักของแอร์สาวซึ่งอยู่ย่านบางนาพร้อมกับสอบปากคำแฟนหนุ่มเพื่อสืบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังออสเตรเลียครับผลการตรวจค้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าแฟนหนุ่มของนางสาวมีนาให้ความร่วมมือในการตรวจค้นซึ่งภายในห้องเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งซึ่งการสอบถามเพื่อนของนางสาวมีนาก็ทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมครับแต่เบื้องต้นการตรวจสอบเส้นเงินไม่มีเงินอะไรที่ผิดปกติและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากครับซึ่งวันนี้ได้มอบมาให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาแล้วขณะที่การประสานกับนิติบุคคลคอนโดเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้กับนางสาวมีนาอยู่เพียงด้านหน้านะครับไม่ได้เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมโดยพลตำรวจโทรุฑพลยังบอกอีกนะครับว่าทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมากระเป๋าที่สุนัขดมกลิ่นตรวจพบเฮโรอีนมีเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบซึ่งปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะครับว่าในชั้นนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านางสาวมีนารู้เห็นเป็นใจการลักลอบขนเฮโรอีนหรือไม่เพราะในเบื้องต้นออสเตรเลียจับกุมได้พร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาครับแล้วก็เตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ในการตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากประเทศเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดเนื่องจากเมื่อวานนี้ AOT ได้ออกมาพูดแล้วว่าส่วนใหญ่การค้นสัมภาระจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจวัตถุอันตรายประเภทระเบิดอาวุธแต่เรื่องยาเสพติดจะเข้มงวดขาเข้าซึ่งจะมีสุนัขตำรวจในการดมกลิ่นครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ย้ำว่าที่ผ่านมาครับปปส.และ AFP หรือว่าทางตำรวจสากลของออสเตรเลียมีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี59โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกุมแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามได้ฝากเตือนนะครับและก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมักใช้วิธีจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบว่าเป็นผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตัวครับ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ถูกถามเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมาตรการร ำเนินการต่อจากนี้อย่างไรซึ่งนายพิพัฒน์ก็บอกว่าได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปกติผู้โดยสารขาออกนอกประเทศจะมีการตรวจวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดมีสุนัขช่วยดมกลิ่นก็ยอมรับนะคะว่าต้องปรับปรุงในส่วนนี้สำหรับที่ผ่านมานั้นกัปตันสจวตหรือแอร์โฮสเตสก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดยาเสพติดก็จะมีตรวจแต่ว่าไม่มีสุนัขมาดมกลิ่นดังนั้นคนที่จะลักลอบขนก็จะซุกซ่อนด้วยวิธีการต่างๆกรณีของแอร์โฮสเตสไทยที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียทางนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็จะหามาตรการป้องกันต่อไปโดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศอื่นในส่วนของผู้โดยสารขาออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจยาเสพติดหลังจากนี้ก็จะต้องมีความเข้มงวดเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภทผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานบ้างหรือไม่ว่าคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเวลาจะไปเข้าประเทศไหนเนี่ยอาจจะลำบากก็คือถูกตรวจเข้มงวดมากขึ้นนายพิพัฒน์บอกว่าคนไทยที่ไปต่างประเทศก็จะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าการตรวจนั้นเขาก็คงจะไม่ได้ตรวจแค่คนไทยคนทุกประเทศเมื่อถึงปลายทางก็ต้องถูกสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องตรวจคนทุกชาติไม่เน้นคนไทยเพียงอย่างเดียวก็บอกว่าต้องกลับมามองบุคลากรที่เป็นนักบินเป็นลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสในอดีตเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปซึ่ง

0: ทางคุณพิพัฒน์เนี่ยย้ำเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเรื่องของการให้เกียรติกับลูกเรือนะคะแต่ว่าจากนี้ไปก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะละหลวมหรือไม่ทางคุณพิพัฒน์บอกว่าจะพูดว่าละหลวมนั้นก็ไม่ได้เพราะถือปฏิบัติตามปกตินะคะมีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่การซุกซ่อนแบบนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เขาก็จะตรวจสอบโดยเช็คการข่าวเชิงลึกนะคะก็ขอให้สบายใจว่ามีการตรวจแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการเป็นผู้ระวังก็จะต้องมีโอกาสที่จะเล็ดลอดค่ะซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตากใบนราธิวาสครับล่าสุดนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เดินทางกลับประเทศแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ถนนตากใบนราธิวาสแล้วก็ไปโดนรถนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนล่าสุดครับมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บกลับประเทศแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางโรงพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บได้ประสานงานส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเดินทางกลับไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาอาการในเบื้องต้นจนอยู่ในอาการปลอดภัยโดยทั้งคู่ครับยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอีกเพราะชื่นชอบทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนที่มีจิตใจดียิ้มแย้มที่สำคัญอาหารอร่อยครับส่วนที่เกิดเหตุเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนพร้อมปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนเพื่อซ่อมแซมผิวถนนที่พังเสียหายจากแรงระเบิดคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน5วันโดยประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวได้ตามปกติแต่อาจจะติดขัดเล็กน้อยครับเนื่องจากมีการเปิดให้วิ่งสัญจรได้เพียงเลนเดียวส่วนการสืบสวนสอบสวนและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงปูพรมหาเบาะแสอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
2: ทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีปลัดจังหวัดนายอำเภอฝ่ายปกครองของจังหวัดชายแดนใต้ร่วมประชุมที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะในที่ประชุมทางอธิบดีกรมการปกครองก็เน้นย้ำในอำเภอพื้นที่ชายแดนใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และให้การเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารอย่างเป็นเอกภาพมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุใดก็ขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเน้นย้ำเรื่องการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจแล้วก็ขอบคุณทุกนายนะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงานแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากรมการปกครองจะเคียงข้างประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับส่งทนายความแจ้งจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำให้ตนเองนั้นเสียหายครับเมื่อ 9:55 นาทีที่ผ่านมาในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นโดยนายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิปปช.ปปท.ปปง.และหน่วยงานอื่นๆให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสอบที่อาจจะมีความผิดปกติโดยในช่วงเวลานั้นครับกระบวนการจัดสอบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีมหาวิทยาลัย2แห่งเข้าร่วมเสนอราคาได้แก่มหาว ิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเสนอราคาต่ำกว่าแต่ว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าจึงคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบยืนยันว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างครับภายหลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านเพจบางแจ็คและก็เอ่ยชื่อถึงนายทรงศักดิ์อย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าสอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินรายละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและก็นายกิตนามสมมุติซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันครับว่านายทรงศักดิ์ไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองมาก่อนเชื่อว่าเป็นการมุ่งสร้างความเสียหายต่อนายทรงศักดิ์และพรรคการเมืองที่สังกัดนะครับสำหรับนางสาวส้มและนายกิตปัจจุบันทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเคยเข้าพบคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวมาก่อนนายที่วาดเชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองจะเข้ามาให้ปากคำขณะที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้และจะพิจารณาว่าพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับแล้วก็มีรายงานว่าในเวลา 14:00 นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงความคืบหน้าการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นด้วยครับ
2: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะครบกำหนดการตรวจสอบเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะเห็นพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นที่จะบอกได้ว่าผิดพลาดตรงไหนส่วนรายละเอียดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างก็ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่าคนที่กระทำผิดนั้นมีประมาณกี่คนรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากพอสมควรหรือไม่ทางนายวรสิทธิ์บอกว่ามีมากไหมนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ดีกว่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนแต่เปิดเผยออกไปมันก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนดังนั้นขอให้ทีมงานเป็นผู้แถลงดีกว่ากรณีนายกอบต.ควรกาหลงสตูลมีข่าวว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ตามตัวไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะประสานไปแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ว่ามีการเข้ามาคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดคุยค่ะและยืนยันว่าตอนนี้ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีสุชาติขออย่าตื่นตระหนกยืนยันยังไม่เซ็นตัดเนื้อที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโนดบอกว่าขั้นตอนยังอีกยาวไกลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือว่าเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโนดว่าจากการสอบถามนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องผลกระทบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA เรื่องนี้ครับมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี 58 ถึง 59ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและก็ขณะนี้ตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ทั้งนี้การดำเนินการเก็บข้อมูลทำมาถึงปี64ครับผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2564ใช่หรือไม่ดังนั้นตนแค่ให้ความเห็นในสิ่งที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่วนการดำเนินการหรือไม่เรื่องนี้ครับมีการทำความเห็นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักและการที่กรมชลประทานจะดำเนินการได้ต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนอีกยาวไกลพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ทำความเห็นว่าเราต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี64เท่านั้นเองส่วนที่มีการสื่อสารออกไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดว่าตนได้มีการอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดยืนยันว่าตนเซ็นไม่ได้เพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ซึ่งนี่คือความจริงทั้งหมดจึงอยากฝากถึงทุกฝ่ายครับอย่าตื่นตระหนกว่าตนอนุมัติตัดเนื้อที่ไปให้อ่างเก็บน้ำเพราะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้เสนอไปตามขั้นตอนซึ่งตามกรอบเวลายังใช้เวลาอีกหลายปีครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ที่เชียงรายฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอเทิงค่ะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาบนถนนสายเชียงแสนเชียงของเลาะแม่น้ำโขงโดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนก็มีน้ำท่วมระดับประมาณ20เซนติเมตรค่ะการสัญจรไปมาก็ยากลำบากนะคะนอกจากนี้บริเวณเชิงเขาตรงก่อนถึงจุดชมวิวห้วยทรายมานตำบลริมโขงน้ำจากลำห้วยทรายมานก็ล้นเข้าท่วมรถกระบะผ่านไปมาได้นะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะแต่ว่ารถเล็กก็ไปไม่ได้นะคะตำรวจสภ.เชียงของประกาศให้ผู้ใช้ถนนสายเชียงแสนเชียงของหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของทำให้ถนนสายเชียงแสนเชียงของจุดบ้านห้วยน้ำเย็นดังกล่าวถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำรถแทรกเตอร์ไปเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วเทศบาลตำบลริมโขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานแล้วก็พบว่ามีน้ำป่าเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในตำบลริมโขงนะคะเช่นที่บ้านเมืองการบ้านม่วงการบ้านกิ่วการบ้านกิ่วดอยหลวงบ้านพนาสวรรค์บ้านสองพี่น้องบ้านใหม่เจริญบ้านห้วยเย็นเป็นต้นค่ะทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะคะก็แจ้งข้อมูลเตือนภัยสีเหลืองนะคะระดับสีเหลืองพื้นที่บ้านห้วยไคร้ลานทองตำบลเวีย

0: เงินกว่า2ล้านหยวนหรือว่าราวๆ10ล้านบาทก่อนหลอกให้บินเข้าประเทศไทยแล้วก็จัดฉากให้ครอบครัวส่งเงินเรียกค่าไถ่ครับตำรวจสน.ปทุมวันร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับให้ล่ามชาวจีนพยายามเรียกหนุ่มชาวจีนเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ที่จัดฉากเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินกว่า10ล้านบาทที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขตปทุมวันเรียกอยู่นานครับกว่าจะออกมาจนต้องใช้อุบายทุกวิธีจนชายคนนี้ยอมเปิดประตูตอนเข้าไปในห้องนะครับหน้าตาของหนุ่มคนนี้ยังอยู่ในอาการตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาครับตำรวจได้รับแจ้งจากชาวจีนที่ทำงานอยู่ในไทยให้ช่วยตามหาเพื่อนผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังพบว่าเดินทางเข้าไทยและเข้าพักที่โรงแรมในเขตปทุมวันจนสามารถเข้าช่วยได้อย่างปลอดภัยเมื่อช่วงตีสามเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับสอบสวนผู้เสียหายพบว่าคนร้ายใช้วิชามารกับเหยื่อเหมือนกันทุกที่บนโลกก็คือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นตำรวจจีนกล่าวหาว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมก่อนข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแลกกับการยุติคดีรวม4ครั้งเป็นเงินประมาณ2ล้านหยวนหรือราว10ล้านบาทโดยโอนเงินขณะอยู่ที่มาเลเซียจากนั้นหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางมาไทยครับอ้างว่าจะส่งตัวกลับประเทศจีนแต่สุดท้ายโดนสั่งให้จัดฉากลักพาตัวเองแล้วก็บอกพ่อแม่เพื่อขอเงินมาไถ่ตัวตำรวจตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เดินทางมาเพียงลำพังไม่พบบุคคลร่วมขบวนการในไทยเบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบพร้อมติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียหายจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเพื่อรับตัวที่สน.ปทุมวันพร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบกับกลุ่มชุมนุมเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะแลกเปลี่ยนว่าอะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับได้สิ่งไหนที่รัฐบาลยังรับไม่ได้นะคะก็ได้มอบหมายได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนค่ะโทรมาจากฝรั่งเศสเลยบอกว่าให้คุณพิพัฒน์นั้นไปเจรจาค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่สสภาคใต้พรรคภูมิใจไทยไปเจรจาแล้วเมื่อวันที่29เมื่อวานนะคะแต่ว่าล้มเหลวนะคะผู้ชุมนุมก็เลยประกาศจะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นการล้มเหลวนะแต่เป็นคนละมิติค่ะเขาเจรจาเรื่องของพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งไม่มีนะคะตนจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
0: รัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศ 30% อีก2เดือนครับช่วยสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดูแลภาคการบินไทยต่อเนื่องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการดำเนินงานของสายการบินโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวทขยายมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและก็เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการสายการบินคณะกรรมการบวทเมื่อ24มิถุนายนก็มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนครับก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยลดค่าบริการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินพลังประเทศอัตรา 30% พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ 50% ตามกำหนดและส่วนที่เหลือขยายเวลาชำระออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนขณะเดียวกันบวท.จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจราจรทางอากาศลดความล่าช้าทำให้เที่ยวบินใช้เวลาและเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าพร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินต่อไปครับ
1: ค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะตอนนี้ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือของรัฐบาลหลังจากที่เผชิญกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะคะยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 พุ่งสูงกว่า 1,700 คนค่ะและยังเพิ่มขึ้นมาไม่หยุดเนื่องจากมีอาคารพังทลายราบคาบเกือบ200หลังแล้วก็เสียหายหนักอีกหลายร้อยแห่งค่ะ มีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาคารที่ถล่มนั้นมีโรงแรมที่กลุ่มผู้ถูกเนรเทศมาจากสหรัฐแล้วก็เด็กรวมอยู่ด้วยประมาณ140คนพักอยู่ที่นั่นนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสียหายที่รุนแรงนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไร้ประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นสูงถึง 5,034 คนค่ะและอีก 15,000 คน

0: ลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวภูเขาอย่างเอลฮุงกิโตประชาชนก็ต้องอพยพมาตั้งเต็นท์นอนในที่โล่งพึ่งพาอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากแทบจะไร้เงาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาตรวจสอบขจัดซากปรักหักพังโดยด่วนค่ะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเครือญาติที่ขาดการติดต่อระบุว่ามีผู้สูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 45,000 คนค่ะด้านมาเรียกอรินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งลี้ภัยและหลบซ่อนตัวตั้งแต่ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งปี2567เผยแพร่คลิปวิดีโอจากปานามาบอกว่าเธอพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็กล่าวหารัฐบาลว่าสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอเข้าประเทศค่ะนอกจากนี้มาซาโดยังประณามรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าพยายามขัดขวางการทำงานของกลุ่มพลเมืองที่จัดจ่ายอาหารและยาและระงับเที่ยวบินของทีมกู้ภัยนานาชาติจนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินขณะที่ฮอร์เคโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติแถลงตอบโต้ว่าความโกรธเคืองของประชาชนเกิดจากการปั่นกระแสในโลกออนไลน์พร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือแล้วก็ขอให้รับฟังเฉพาะข้อมูลจากทางการเท่านั้นส่วนความช่วยเหลือระดับนานาชาติเวเนซุเอลาได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว 1,000 ตันมีทีมกู้ภัยมีสุนัขดมกลิ่นจาก30ประเทศมุ่งไปที่รัฐลาโกเอร่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทางทีมกู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตเด็กชายอายุ12ปีแล้วก็ชายหนุ่มวัย21ปีที่ติดอยู่ใต้ซากตึกนานกว่า106ชั่วโมงได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: M-Cord Jan 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cord Jan 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
6: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: M-Cord Jan 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: ทำไม ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5 ถึง 7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์
8: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับสวัสดีน้องปังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับผมเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พบกับเราสองคนกับบรรยากาศในช่วงของรายการ
9: คุยข่าวเช้าจันทร์ฮิ
10: ผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจครับ
9: ปังปอนสจิรัตค่ะ
10: สักครู่ก็เกาะติดข่าวคราวจากส่วนกลางก็มีหลายประเด็นหลายเรื่องทั้งการเมืองหรือว่าจะเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนะครับผมมีข่าวคราวกันเยอะเลยทีเดียวยิ่งต้องบอกว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้ต้องทำอย่างไรเราอยากจะเป็นสังคมที่เซฟตี้แล้วก็ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินการดำรงชีพในแต่ละวันด้วยนะครับเพราะว่าเห็นข่าวคราวความสูญเสียอย่างสักครู่นี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงต้มตุ๋นแก๊งต่างๆมิจฉาชีพเยอะจริงๆไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับฉะนั้นทำอะไรที่มันถูกต้องดีกว่าแล้วเราจะมีความสุขมีอิสระแล้วก็มีชีวิตที่ดีอ่ะคราวนี้มาที่จันทบุรีของเรากันบ้างนะครับผมข่าวคราวเรื่องราวต่างๆช่วงนี้หน้าฝนแต่รู้สึกว่ากลับมาอีกแล้วนะฮะทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมบ้างนะฮะสภาพบรรยากาศวันนี้น้องปังปอนจะพาไปที่ไหนก่อนครับ
9: เนี่ยละค่ะเรื่องของอากาศนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเช้านี้ฝนน้อยลงแล้วหรอนะคะบางคนก็เตรียมซักผงซักผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมนะคะก็มีการแจ้งเตือนออกมาค่ะหลายพื้นที่จะมีฝนตกเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกของเราแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะวันนี้30มิถุนายนนะคะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากๆในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ระมัดระวังกันไปจนถึง4กรกฎาคมอย่างที่บอกไปเลยนะคะภาคตะวันออกมีทั้งที่จันทบุรีที่ตราดด้วยนะคะแล้วก็ตกเยอะที่ภาคใต้ค่ะส่วนจังหวัดที่อาจจะตกแต่ว่าไม่หนักมากนะคะในภาคตะวันออกของเราก็จะเป็นที่ปราจีนบุรีแล้วก็ระยองค่ะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปเฝ้าระมัดระวังกันไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมเลยนะคะนอกจากนี้ปภ.จันทบุรีก็แจ้งเตือนกันด้วยนะคะหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกเยอะแบบนี้จะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเนื่องจากว่าเราไปเจอร่องมรสุมพาดผ่านค่ะทำให้หลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ที่ภาคตะวันออกของเราโดยเฉพาะที่จันทบุรีที่จังหวัดตราดก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็วิธีการในการปฏิบัติตัวเองค่ะนี่แหละติดตามเราทั้งสองคนนะคะอัปเดตเรื่องของการพยากรณ์อากาศแบบนี้นะคะรวมถึงพี่น้องชาวเรือก็ต้องติดตามเรื่องของอากาศกันด้วยค่ะเดินเรือช่วงนี้ระมัดระวังไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมอย่างที่บอกไปส่วนพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆค่ะอยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะหรือว่าจะอาศัยอยู่ใกล้ๆกับทะเลนะคะหรือว่าใกล้แม่น้ำใกล้ลำคลองตรงไหนก็แล้วแต่ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของฝนกันหน่อยก็ แล้วกันนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องดูป้ายดูธงให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ฝนตกหนักๆอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะคะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างที่บอกไปถึงวันที่4กรกฎาคมค่ะพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือนะคะหรือว่าต้องการแจ้งเหตุต่างๆจดเบอร์ไว้ก่อนได้เลยค่ะ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะเป็นการแจ้งไปที่ปภ.จันทบุรีเบอร์นี้จดไว้ก่อนได้เลยนะคะ0393251139และ0393121200นั่นเองค่ะ
10: ก็หน้าฝนนะครับก็ระมัดระวังแล้วก็แพลนให้ดีและนอกจากนั้นเห็นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางภาคเหนือภาคอีสานอ่วมกันเลยทีเดียว
9: นะครับ
10: หร
9: ือ
10: ว
9: ่
10: าจะเป็น
9: ช
10: าวป
9: อ
10: ลาวอย่างเงี้ยที่เห็นภาพมาฝั่งเชียงรายนะครับแล้วก็เมื่อวานนะดูข่าวบุรีรัมย
9: ์ค่ะ
10: โดนอ่วมทั้งเมืองเลยก็เลยคิดว่าบ้านตัวเองที่ปิดเอาไว้
9: อาจจะต้องให้ใครไปช่วยดูนะคะ
10: จะเป็นยังไงบ้างอะไรทำนองนี้เพราะว่าครั้งก่อนนี่คือฟ้าทะลุลงมา
9: เพราะว่าฝนตกหนักนะคะรอบที่แล้ว
10: ฟ้าทะลุนะไม่ใช่ฟ้าทะลุทะลุนะอ่ะก็เรื่องของฟ้าฝนครับคราวนี้หน้าฝนแต่บรรยากาศของงานดีๆที่จันทบุรีของเรานี่ยังมีกันตลอดนะครับผมจะฝนไม่ฝนเราจัดอยู่ตลอดทั้งปีแหละนะฮะเพราะว่าเรามีอะไรดีๆค่อนข้างเยอะจันอวดดียกกำลัง2ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันก็คือวันที่11ถึง12กรกฎาคมที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับคราวๆดีๆกิจกรรมดีๆเรื่องงานดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีสตูดิโอที่เขานะทั้งเกี่ยวกับเรื่องของถ่ายภาพออกแบบสเก็ตอะไรต่างๆนานาอะไรนะจอสสตูดิโอหรือเปล่า
9: ใช่ค่ะ
10: นี่แหละจอสสตูดิโอเนี่ยได้ข่าวว่างานนี้เขาบอกว่าเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจน้องๆหนูๆหรือว่าจะเป็นเยาวชนแล้วก็ทุกท่านเนี่ยมาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับผมเพราะว่างานนี้เปิดโอกาสให้หลายคนได้ร่วมสเก็ตภาพชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ในงานจันอวดดีนี้นะครับเขามีภาษาอังกฤษเขียนมาเขาบอกว่า urban นะ urban skate workshopแม่สำเนียงได้หรือเปล่าเนี่ย
9: ได้เลย
10: การสเก็ตภาพชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะครับผมในส่วนของงานจันอวดดีนี้นะครับจันอวดดี feel all the feeling at จันทบุรีครับผมฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับจอร์จสตูดิโอนะสตูดิโอติวนะสถาปัตย์และออกแบบนะของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็เชิญชวนน้องๆแล้วก็ผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะสถาปัตยกรรมแล้วก็การออกแบบมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ11ถึง12กรกฎาคมนี้ณบริเวณชุมชนริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมก็จะมีแบ่งเป็นทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายด้วยภาคเช้า9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับมีการสเก็ตภาพลายเส้นจากสถานที่จริงโหมีสถานที่มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์คริสต์หรือว่าจะเป็นบ้านโบราณแล้วก็ชุมชนต่างๆให้สเก็ตได้สวยนะฮะได้สวยงามหลายๆจุดเลยทีเดียวแล้วก็บันทึกสถาปัตยกรรมแล้วก็บรรยากาศชุมชนริมน้ำนะครับถ่ายทอดมุมมองผ่านงานสเก็ตนอกจากนั้นกิจกรรมภาคบ่ายครับ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนี่ยก็นะรบกวนผู้ที่สนใจนำอุปกรณ์สีน้ำนะของตนเองนะเข้าร่วมงานด้วยนะครับเอาไปด้วยนะครับผมก็จะมีการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำแล้วก็เทคนิคสีผสมนะเทคนิคผสมนะครับสเก็ตนะบรรยากาศนะแล้วก็วิถีชุมชนนอกจากนั้นก็จะมีการพัฒนาผลงานจากประสบการณ์จริงนะครับกิจกรรมดีๆตรงนี้เปิดพื้นที่ให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้ผ่านศิลปะสถาปัตยกรรมและการออกแบบพร้อมเก็บผลงานและประสบการณ์นะเพื่อต่อยอดนะฮะพอร์ตโฟลิโอในอนาคตด้วยงานนี้ฟรีครับนะรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้น50คนเท่านั้นครับแล้วก็ยังรับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเก็บผลงานใส่พอร์ตโฟลิโอนะครับเรียนรู้จากสถานที่จริงถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองนะฮะผ่านศิลปะนะครับผมฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆเพราะว่าทางจอสตูดิโอเนี่ยเขาให้นะฮะบริการในการเปิดสอนไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมนะจิตรกรรมศิลปกรรมและการออกแบบการออกแบบภายในนิเทศศิลป์การออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะการออกแบบแฟชั่นนะออกแบบจิวเวลรี่ตรงนี้โอ้โหเมืองอัญมณีอยู่แล้วจันทบุรีของเรานะครับผมแล้วก็พอร์ตโฟลิโอแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยโอ้โหก็ถือว่าเขามี อะไรดีๆค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนอกจากนั้นก็เปิดรับนะฮะธรรมดานักเรียนในพื้นที่จันทบุรีตราดระยองสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกแต่งานนี้เขามารวมตัวมานะฮะร่วมงานแล้วก็มาให้อะไรดีๆโดยเฉพาะไอเดียดีๆเด็ดๆเนี่ยในงานนะในงานจันอวดดียกกำลัง2 10ถึง12กรกฎาคมนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันได้ที่หน้า Facebook ของททสำนักงานจันทบุรีหรือว่าจะเป็นจันอวดดีนะครับหรือว่าสอบถามที่0981939624นะครับ
9: เป็นเรื่องราวดีๆนะคะไปเติมความสุขกลางสายฝนแบบนี้กิจกรรมเยอะแน่นแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะลงตารางไว้ว่าวันไหนจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเพราะว่าจันทบุรีกิจกรรมเยอะมากๆเลยค่ะ
10: บรรยากาศได้ฟิลฮะบรรยากาศดีมากครับ
9: พี่เอกไปร่วมงานครั้งที่แล้วก็โอ้โหติดใจเลยนะคะ
10: คือตอนแรกกะว่าไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ไหนได้4ชั่วโมงคร
9: ับค่ะเพลินเลย
10: ลงทางออก
9: นะคะพาไปที่นี่ดีกว่าค่ะพาไปที่เกาะขวางนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังคะสำหรับการที่จะไปชำระภาษีที่ดินของคุณนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นรายได้ที่นำไปพัฒนาชุมชนนะคะแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปอย่าลืมนะคุณผู้ฟังไปชำระภาษีที่ดินกันด้วยนะคะไปตรวจสอบรายการภาษีไปชำระให้ตรงเวลาหากชำระเกินกำหนดเนี่ยก็จะมีเงินเพิ่มมีค่าปรับตามกฎหมายกันด้วยนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วยังไปทันไหมไปทันนะคะวันนี้30มิถุนายนสามารถที่จะไปชำระกันได้จนถึงเวลา16นาฬิกานะคะหรือติดต่อเพิ่มเติมที่กองคลังงานจัดเก็บรายได้039460291ต่อ29ค่ะบางคนบอกว่าไม่มั่นใจเลยว่าจ่ายไปแล้วหรือยังนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าภาษีที่คุณจ่ายเนี่ยก็จะไปพัฒนาท้องถิ่นของคุณนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันนี้ไปทันจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะ
10: วันสุดท้ายแล้ว
9: ใช่ค่ะ
10: อ่ะไปต่อที่ข่าวนี้นะครับผมเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราไม่อยากเจอแล้วล่ะฉะนั้นยังไงก็ทำอย่างไรที่จะป้องกันไว้ก่อนดีสุดนะครับผมพี่น้องชาวอะไรเนี่ยนะฮะที่อยู่พื้นที่บ้านยางระหงนะครับ
9: ท่าใหม่นะคะ
10: แถวท่าใหม่นะครับบ้านยางระหงเนี่ยในตอนนี้เขาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับในวันที่2กับ3กรกฎาคม2569นะครับเวลาภาคเช้า9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางระหงนะครับอ่ะกลุ่มเป้าหมายครับหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12ถึง20สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเด็กอายุ6เดือนจนถึงนะอายุต่ำกว่า5ปีแล้วก็นำสมุดวัคซีนของเด็กมาด้วยนะครับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนะครับผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับผู้ที่เป็นโรคทาลัสซีเมียแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะผู้ที่เป็นโรคอ้วนนะครับแล้วก็ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะครับนำบัตรประชาชนแล้วก็สมุดนะประจำตัวนะครับท่านที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็นำสมุดมาด้วยนะครับผมซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางระหงอำเภอท่าใหม่จันทบุรีก็จะให้บริการนะครับผมในวันที่2 3กรกฎาคมนะฮะอย่าลืมนะครับนะมีพี่น้องมีญาติญาติก็บอกต่อๆกันไปนะครับ
9: ไปอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะอันนี้เป็นประกาศของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็มีจิตใจบุญนะพี่เอกอยากจะไปร่วมบริจาคเลือดนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องแจ้งเตือนกันนิดนึงนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีเลือดกรุ๊ป B เราก็อยากจะไปบริจาคทั้งที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วก็ที่เซ็นทรัลจันทบุรีนะคะวันนี้ต้องแจ้งนิดนึงนะคะว่าในส่วนของกรุ๊ป B วันนี้ปิดรับบริจาคนะคะจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับใครที่มีเลือดกรุ๊ปอื่นๆนะคะยังไปบริจาค กันได้ตามปกติเลยค่ะเนื่องจากว่ากรุ๊ป B ตอนนี้คงคลังเขาเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะจะมาให้บริการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้1กรกฎาคม2569นะคะเป็นต้นไปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีใจบุญใจเมตตานะคะที่อยากจะบริจาคช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ใครที่เป็นกรุ๊ปอื่นๆที่ไม่ใช่กรุ๊ป B วันนี้ยังไปบริจาค กันได้ตามปกตินะคะส่วนกรุ๊ป B วันนี้ขออนุญาตที่จะปิดรับบริจาคแล้วกลับมาในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะคุณผู้ฟังไม่มั่นใจอย่างไรนะคะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่0393196116ค่ะหรือไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะที่ Facebook ของศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้เลยค่ะ
10: ท่านใดที่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับท่านใดที่มีรถยนต
9: ์ค่ะ
10: กรุณาอย่าดึงเบรกมือในขณะที่ท่านไปจอดท้ายรถคนอื่นไปจอดขวางรถคนอื่นนะฮะให้หาหินไม้หนุนล้อแล้วก็ปลดล็อกเบรกมือเอาไว
9: ้แล้วก็เข้าเกียร์ว่างไว้นะคะ
10: ใช่ฮะเข้าเกียร์ว่างนะครับอย่าไปใส่เกียร์ P ฮะไม่งั้นมันก็จะ
9: ออกลำบากแล้วก็คนที่เขาอยากจะกลับบ้าน
10: คือบางคนเขารีบด่วนอย่างเงี้ย
9: ใช่ค่ะ
10: นะครับผมเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านะฮะจอดขวางคนอื่นแล้วคนสุดท้ายเป็นล็อกรถอย่างเงี้ยล็อกเบรกล็อกนะฮะเกียร์
9: คนอื่นก็ลำบากไปด้วยบางทีประกาศไปหลายรอบไม่มา
10: ก็ไปนะฮะประกาศหลายรอบก็ไปรบกวนคนอื่น ค
9: ุ
10: ณหมอหรือว่าจะเป็นเจ้าที่ท่านอื่นที่จะบริการพ
9: ี่
10: น
9: ้
10: องประชาชนด้วยนะครับฉะนั้นก็ขอความร่วมมือนะครับผมพาคุณผู้ฟังไปกันต่อที่ข่าวนี้ครับนี่ข่าวคราวดีๆเพราะว่าทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.เนี่ยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อยอดหลักสูตรคอมมูเม็กซ์นะฮะเกือบคอมมูเอ็กซ์นะคอมมูเม็กซ์นะฮะระยะที่3ครับภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นะฮะนวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐมุ่งสร้างนวัตกรการสื่อสารนะฮะเพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสารนโยบายรัฐสู่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมมูแม็กซ์นะมุ่งสร้างและก็พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะระดับสูงเน้นการนะสร้างสรรค์เนื้อหาและการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยจะมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะฮะmaster class workshop ทั้งหมด5รุ่นนะครับรุ่นที่1ครับน่าสนใจมากๆนี่เลยอบรมที่อสมทกรุงเทพครับรุ่นที่1อบรมในวันที่9กรกฎาคม2519ที่อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมทกรุงเทพนะครับท่านใดที่สนใจรีบด่วนเลยฮะเพราะว่างานนี้เป็นงานดีๆที่ไม่อยากให้พลาดนะฮะรุ่นที่2ครับไปที่อีสานครับที่นครราชสีมาวันที่23กรกฎาคมที่โรงแรมฟอร์จูนรุ่นที่3ครับวันที่6สิงหาคมที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่4นะครับไปที่หาดใหญ่สงขลาครับวันที่20สิงหาคมที่โรงแรมซาวเทิร์นแอร์พอร์ตและรุ่นที่5ครับวันที่10กันยายนนะกลับมาที่อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.อีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพนะครับผมงานนี้โดยมีวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้และก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวจริงด้านการสื่อสารจากองค์กรสื่อชั้นนำนะพร้อมร่วมเดินทางไปอบรมทั่วประเทศถึง4ท่านเลยทีเดียวนะครับคนแรกครับผมคนนี้เลยนะฮะคุณพีรพลอนุตลโสดครับผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เจ้าของคอนเทนต์ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางโทรทัศน์นะรายการแรกของประเทศไทยชัวร์ก่อนแชร์นะครับผมคนนี้นะต้องชัวร์ฮะนะคนที่2ครับจากหล่อแล้วมาสวยครับคุณวนิสานะฮะสมัตนะสมัตสรุตินะครับนะผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยช่อง9 Mcot HD คนนี้สวยเก่งนะฮะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระแนวหน้าของวงการด้วยคนที่3ครับคุณวังสกรนะธนูถนัดเจ้าของเพจหัวหน้าแบงค์นะฟูลฟันเดลครับนะหัวหน้าแบงค์อ่ะคนนี้นี่ดังนะดังครับคนที่4ครับคุณวสินทร์พรวิจิตจินดา TikTok Expert นะกรรมการบริหารกัดไม่ปล่อย Academy นะครับผมหลังจากนะหลังจากจบการอบรมเชิงปฏิบัติการ Master Class Workshop ทั้ง5รุ่นแล้วนะครับจะเปิดโอกาสให้นะฮะหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมและก็หน่วยงานอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมเนี่ยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมการประกวดนะนวัตกรรมการสื่อสารนะสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก็ต้นแบบการสื่อสารที่ดีในช่วงเดือนตุลาคม2519ซึ่งก็มีนะโอกาสนะมีกิจกรรมที่เปิดรับผลงานสำหรับทุกๆคนในช่วงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมทั้ง5รุ่นฟรีครับนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดได้ที่นี่เลยหมายเลขโทรศัพท์เตรียมจดนะครับ02-201-6381และ02-201-6439หรือหากไม่สะดวกนะอบรมแบบออนไลน์นะฮะทั้ง5รุ่นก็สามารถที่จะอบรมแบบออนไลน์ได้นะครับนะทางออนไลน์ก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับที่ nrct.system-w.com นะครับผมเอาไว้ว่ารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวนะไปดูที่หน้าเพจอสมทก็ได้นะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆโครงการดีๆแล้วก็ฟรีด้วยนะครับน้องปอน
9: อำนวยความสะดวกทั้งแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าสามารถเอาไปต่อยอดได้ด้วย
10: ใช่แล้วนะครับ
9: แล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของบมจ.อสมท.วันนี้โหวตกันวันสุดท้ายแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ค่ะเป็นการประกาศรางวัลที่มอบให้คนที่ทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะที่เขาสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงค่ะรวมถึงซีรีส์ Y กันด้วยนะคะปีนี้ต้องบอกว่ามาในคอนเซปต์บุษบงกตม่านไหมลายสยามค่ะเชิญชวนแฟนๆหรือว่าชาวด้อมทั้งหลายนะคะที่คุณชื่นชอบจะเป็นศิลปินดาราท่านไหนจะเป็นนิยายวายเรื่องไหนที่คุณชื่นชอบวันนี้รีบโหวตกันวันสุดท้ายแล้วนะคะมีมากถึง5สาขารางวัลให้คุณได้โหวตกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนักแสดงนำบอยส์เลิฟเจ้าเสน่ห์นักแสดงนำเกิร์ลส์เลิฟพลาวเสน่ห์คู่ชิปดาวรุ่งนะคะหรือจะเป็นนิยายวายยอดนิยมชื่นชอบใครชื่นชอบนิยายวายเรื่องไหนนะคะรีบโหวตกันมาด่วนเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้ว30มิถุนายนนะคะร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ yentertainaward.mcot.net นะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งรีบโหวตกันด่วนเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ
10: วันนี้วันที่วันสุดท้าย
9: วันสุดท้าย30มิถุนายนค่ะ
10: แต่ยังมีเวลาเหลือจนในช่วงพักบ่าย
9: ใช่ค่ะ
10: เสนอชื่อกันได้นะครับด่วนเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมดีๆที่ต้องบอกว่าในช่วงของกระแสฟุตบอลโลกในตอนโอ้โหเข้มข้นมากๆเยอรมันตกรอบนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นฮอลแลนด์โอ้โหก็แพ้จุดโทษอีก
9: ค
10: ่
9: ะ
10: นะแล้วก็อีกทีมนึงรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้ญี่ปุ่นกับบราซิลก็คู่ขี้สูสีบราซิลก็เฉือนชนะ 2-1 นะฉะนั้นเข้มข้นมากๆนะในตอนนี้กับเกมลูกหนังระดับโลกอสมทมีกิจกรรมดีๆนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับร่วมสนุกในช่วงของฟุตบอลโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมนะครับภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าจะเป็นทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับลุ้นรับของรางวัลโอ้โหมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะรางวัลใหญ่นะครับ1นะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV Super Van 1รางวัลครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะครับ3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Go Give Voucher จำนวน5รางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net คุณผู้ฟังร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2519นะครับกิจกรรมดีๆเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับยิ่งในตอนนี้ต้องบอกเลยบรรยากาศนี่สุดมันจริง
9: ๆ
10: เชื่อเฉือนกันจนหลายคนไม่หลับไม่นอนนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โห
9: มันกันสุดๆไปเลย
10: เพราะเป็นรอบน็อกเอา
9: ท์
10: นั่นคือแพ้ตกรอบเลยอย่างเยอรมันนี่ตกรอบฮอลแลนด์นี่ตกรอบ
9: ค
10: ือเล่นดีทั้งคู่เลยแต่ผลสุดท้ายคือไปพ่ายจุดโทษ
9: เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเชียร์ทีมไหนก็ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะวันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกข่าวสารเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีได้เลยค่ะส่งเป็นจดหมายข่าวเข้ามาก็ได้นะคะที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีโทรมาฝากข่าวที่เราสองคนได้เลยนะคะ0394714446นั่นเองค่ะ
10: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกนะทุกกิจกรรมดีๆแล้วก็เราก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเวลาตรงนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ
9: คุยข่าวเช้าจันทร์ฮิ
10: ผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจครับ
9: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
10: ชั่วโมงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับแล้วผมมารับช่วงต่อบ่ายสองโมงเป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
9: สวัสดีครับ
7: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
8: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลยศชนันเผยมสวส่งข้อมูลสอบท้องถิ่นให้ปปช.ครบแล้ววันนี้ยืนยันทำทุกอย่างตาม TOR นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.เป็นผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการที่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอว.และอัยการแบ่งเป็น2ส่วนคือเรื่อง TOR ที่มสว.ยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนรอบคอบและส่งข้อมูลครบทั้งหมดแล้วรวมไปถึงได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วและจะต้องทำคู่ขนานกันไปซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าปปช.มีความเห็นอย่างไรทั้งนี้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้มสว.ให้ข้อมูลกับปปช.ไปหมดแล้วรองนายกส่งทนายแจ้งความเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นถ้าเอาจริงคดีโกงสอบอาจติดคุกเป็นหมื่นคนนายที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นพร้อมเปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันว่าขั้นตอนการประมูลผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างการเผยแพร่คลิปเสียงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิตนามสมมุติเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมไปถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เชื่อว่ามีเจตนาล้มการประมูลและดิสเครดิตนายทรงศักดิ์และพรรคภูมิใจไทยต้องการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้ง2คนมาให้ปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายที่ว่ายังระบุอีกว่าคดีนี้หากเอาจริงจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งผู้เรียกรับเงินผู้จ่ายเงินผู้เข้าสอบผู้จัดหาซึ่งอาจมีคนต้องติดคุกมากกว่าหมื่นคนดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ต้องดำเนินคดีอย่างที่สุดรวมรับลูกสตป.ล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นแฉพิรุธ TOR เอื้อแก้สอบส่งไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์แบบไม่เข้ารหัสนายรังสิมันต์ โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือสตป.เพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหาการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี2567ถึง2569โดยตัวแทนจากสตป.กล่าวว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2567จนกระทั่งมีการยื่นคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ชะลอโครงการนี้เพราะพบว่ามีการเรียกรับเงินซึ่งได้หยุดไปช่วงหนึ่งต่อมาปี2568มีปัญหาเรื่อง TOR ไม่โปร่งใสและมีการคัดค้านจากผู้ร่วมประมูลคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จนเปลี่ยนรัฐบาลมีการประกาศผู้ชนะคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรประสานในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตและอยากให้กรรมาธิการตรวจสอบคือการกำหนด TOR ซึ่งมีช่องโหว่เอื้อทุจริตได้พบข้อพิรุธอาทิมีการขยายเวลาแก้ไขโปรแกรมจาก48ชั่วโมงเป็น15วันทำให้เกิดช่องว่างเพื่อแก้ไขอะไรหรือไม่ใน TOR มีการกำหนดในรูปแบบไฟล์รูปภาพเป็น JPEG และ PDF แล้วให้จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสหรือล็อกรหัสได้ในรังสิมันต์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีคำถามต่อไปว่าการสอบที่ผ่านมามีเรื่องการทุจริตหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริน่า ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
6: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
10: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
12: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
15: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง
17: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6 ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4 ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360 องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1 ชิ้นแถมฟรีอีก1 ชิ้นในราคาเพียงแค่590 บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Court จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: MCOT เตือนภัย
1: อยู่ด้วยกันในช่วงของ MCOT เตือนภัยแบบนี้ต้องมีเรื่องราวมาเตือนภัยกันทุกวันเลยสกุตชีคมุฟังหลายคนชื่นชอบเล่นชอบสะสมบางคนเนี่ยบีบนวดกันทั้งวันเลยนะคะบางบ้านลูกหลานๆแอบสั่งกันเองค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าคุณซื้อสกุตชีของเล่นของจริงหรือของปลอมนะคะมีภัยต่างๆแฝงมามากมายเลยทีเดียวค่ะของเล่นบีบนุ่มนิ่มอย่างสกุตชี่กำลังเป็นที่นิยมมากๆในกลุ่มเด็กแล้วก็นักสะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นความน่ารักกลิ่นหอมๆหรือว่าความเพลิดเพลินตอนที่คุณบีบไปแต่รู้หรือไม่นะคุณผู้ฟังว่าของเล่นยอดฮิตนี้แฝงไปด้วยอันตรายแล้วก็ช่องทางของมิจฉาชีพที่เข้ามาฉวยโอกาสตอนนี้หลอกเด็กๆกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะกลโกงของเขาก็ง่ายนิดเดียวหลอกซื้อขายออนไลน์ค่ะเนื่องจากว่ากระแสการตามหารุ่นที่มันหายากๆแรร์ไอเทมนะคะหรือว่ามันเป็นแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศก็จะเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเขาแฝงตัวมาในกลุ่มซื้อขายมีกลโกงมากมายเลยค่ะหลอกพรีออเดอร์ในราคาที่ถูกมากๆตั้งราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อเป็นการล่อซื้อพอคุณโอนมาจำไปเนี่ยเขาปิดเพจหนีทันทีเลยค่ะแล้วจริงๆเนี่ยไม่ได้มีสินค้าจริงไปยืมรูปคนอื่นมานำภาพจากอินเทอร์เน็ตหรือ AI นะคะมาโพสต์ในการขายของพอเวลาที่เราโอนเงินไปก็บล็อกช่องทางการติดต่อทันทีเลยค่ะหรือส่งของให้จริงแหละแต่ไม่ตรงปกนะคะมีการโฆษณาแบรนด์แท้เป็นของที่อยากจะกรอบเกรด A มาแล้วไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทีนี้มีวิธีการในการป้องกันค่ะภัยเงียบจากสกุตชี่แบบนี้เลือกซื้อแบบปลอดภัยโดยสังเกตเครื่องหมายมอกทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดในขณะที่เล่นสกุตชี่หรือว่าใครที่ปล่อยให้เด็กเนี่ยสั่งของกันเองก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะก่อนจะโอนเงินนำชื่อนำเลขบัญชีผู้ขายไปตรวจสอบประวัติคนโกงทุกครั้งก่อนโอนเงินกันด้วยค่ะหรือเลือกนะคะซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบการันตีสินค้าเพื่อความมั่นใจนั่นเองนะคะที่สำคัญอย่าลืมขอหลักฐานการยืนยันให้คนขายถ่ายรูปสินค้าคู่กับป้ายชื่อบัญชีวันที่เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการยืนยันว่าแรร์ไอเทมที่เราได้มาเป็นของที่มีอยู่จริงและไม่โดนหลอกนั่นเองช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสกุตชี่กับมิจฉาชีพด้วยนะคะ
0: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: คอตกรีนนิวส์กทม.จะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่เดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการและค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการลดและคัดแยกขยะที่เป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดและลดค่าใช้จ่ายขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแยกขยะลดค่าธรรมเนียมนอกจากจะช่วยลดขยะลดค่าใช้จ่ายแล้วการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนส่งต่อให้กับกทม.นำไปกำจัดยังเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ให้อีกด้วยนอกจากนี้ถือว่าเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆสามารถนำไปเป็นแบบแผนในการพัฒนาและการที่จะช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์ที่ประเทศจีนโซลูชันพลังงานใหม่ได้รับคำแนะนำจากเทคโนโลยีดิจิทัลและการวางแผนนิเวศวิทยาโครงการพลังงานที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนการอัปเกรดอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคส่วนใหม่ๆเช่นไฮโดรเจนสีเขียวยานยนต์ไฟฟ้าและบริการพลังงานดิจิทัลในขณะที่ประเทศต่างๆรวมถึงจีนเร่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเห็นได้ชัดว่าพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีที่เราขับเคลื่อนโลกเท่านั้นแต่ยังสร้างงานในเรื่องของสาขาเทคนิคการก่อสร้างการบริการซึ่งส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: การทำเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบันใช้หลักการอยู่ร่วมกันและการพึ่งพาธรรมชาติใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเห็นคุณค่าและส่วนประกอบที่เป็นธาตุอาหารสำคัญเช่นอินทรีย์วัตถุและสิ่งมีชีวิตในดินทั้งนี้จะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่เกิดจากสารเคมีการปนเปื้อนสารพิษในน้ำรวมทั้งก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับเกษตรกรและนอกจากนี้สามารถสร้างผลผลิตในการบริโภคภายในครัวเรือนและที่สำคัญยังมีการสร้างรายได้สู่ครัวเรือนอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและพืชเศรษฐกิจอื่นสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเริ่มต้นทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้พลาสติกชีวภาพในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพเป็นฐานในการต่อยอดสู่กระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกพท.ยกเรื่องมาตรการตรวจหลังลูกเรือสายการบินไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศพร้อมขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางเรียกตรวจและพบว่ามีการนำถุงผ้าจำนวนหนึ่งจากประเทศไทยเข้าไปโดยภายในซุกซ่อนสารเสพติดไว้ปัจจุบันลูกเรือถูกควบคุมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียนายพัทรพงศ์กล่าวว่าตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนการตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลปปส.ภาค5ตรวจสอบบ้านแม่ของแอร์สาวพบไม่มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้านทั่วไปตำรวจชุดปปส.ภาค5รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบที่บ้านในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านแม่ของแอร์สาวที่ถูกจับกุมยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียจากการสอบถามข้อมูลแม่ของแอร์สาวคนดังกล่าวพร้อมพ่อเลี้ยงไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆมีเพียงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่านางสาวมีนาไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนานๆครั้งจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วไปและไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและบันทึกปากคำไว้เพื่อเป็นหลักฐาน Aftershock ซ้ำเวเนซุเอลากระทบรถไฟใต้ดินยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกัน2ครั้งที่เวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,719 รายแล้วหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือ Aftershock รุนแรงซ้ำเติมอีกระลอกในวันจันทร์ส่งผลทำให้ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงการากัสต้องประกาศระงับให้

0: การทันทีและทำให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 รายมีผู้บาดเจ็บ 5,034 คนและประชาชนอีก 15,866 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานว่ารัฐอากุเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดสามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้แล้ว75%ระบบน้ำประปา68%และเปิดเส้นทางคมนาคมได้ราว90%นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการดูแลผู้อพยพและเตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร02-513-5251
11: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
15: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: เอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ฟังเสียงคลื่นเนี่ยเขาจะบอกให้เราสู้ๆนะครับไม่ว่าจะเหนื่อยจะล้าจะท้อนะได้ฟังเสียงคลื่นก็รู้สึกว่าเป็นการผ่อนคลายได้ดีอีกอย่างเลยทีเดียวเสียงคลื่นยังเหมือนเดิมครับเพลงเก่าเพลงเพราะของคุณไก่พันธิพาครับแล้วก็หน้านั้นเบิร์ดธงชัยไม่ยินตายเสียงกระซิบจากอัลบั้มสคสนะครับ30กว่าปีละนะสำหรับเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำและเป็นศิลปินที่เป็นขวัญใจของนะทุกๆคนเลยทีเดียวสำหรับพี่เบิร์ดนะครับ2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้ครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M Cut จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆ3ชั่วโมงรับช่วงต่อจากน้องปังปอนในชั่วโมงที่ผ่านมาและช่วงนี้เป็นบรรยากาศของเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายท่านวันสิ้นเดือนฮะ30มิถุนายนนะ30มิถุนายนสิ้นเดือนกันละแล้วก็หลายๆคนนะครับย้ายถึงวันพรุ่งนี้เร็วๆจะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเข้าอีก 1,000 หลายๆคนก็รอดกันละหลายๆคนแพลนว่าจะใช้สตุ้งสตังกันยังไงดีเอาเป็นว่ายังไงก็แพลนให้จนถึงสิ้นเดือนก็แล้วกันเพราะว่าบางคนโอ้โหพอมาปุ๊บนะฮะรีบใช้วันละ200ก็เกลี้ยงทันทีนะครับผมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับผมกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็ช่องทาง0394714444ทาง LINE ทาง Messenger นะครับผมรวมไปถึงช่องทางที่คุณฟังนะที่เป็นเพื่อนกันก็สามารถที่จะส่งข้อความช่วยผมเลือกเพลงเข้ามาได้ก็แล้วกันขอเป็นเพลงสตริงเก่าครับไปกันต่อที่เพลงนี้กับ

0: หนึ่งความรู้สึกนะเพลงเพราะๆกับศิลปินที่เป็นขวัญใจของใครหลายคนเช่นเดียวกันนะครับ
1: M-Con Break Time
0: เพลงเก่าของคุณตู่นันทิราแก้วบัวสายนะครับสำหรับเพลงนี
2: ้ Your request
0: ชื่อเพลงป่านนี้ครับ

วงเวลาที่ต้องห่างไกลกันเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ไม่สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ในช่วงเวลาตรงนั้นได้นี่ก็จะมีความเป็นห่วงเป็นใยเป็นพิเศษปานนี้ครับ Your Request เพลงเก่าของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับผมไปกันต่อที่เพลงนี้ของชลัดเฟื่องอารมณ์ครับมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายกับทุกบรรยากาศขอบคุณสำหรับการเปิดอสมท.จันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับ

0: พลงเก่าของชรัตเฟื่องอารมณ์ครับสำหรับเพลงนี้หลับตาช่วงเวลาพิเศษนะครับมีคนพิเศษอยู่ในอ้อมกอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกครับผมมาเป็นกำลังใจกันในช่วงเวลาตรงนี้ครับเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้นะครับทั่วประเทศครับทางแอปพลิเคชันMCOT Connect ครับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ครับ
1: MCOT Hello One
0: บรรยากาศของเพลงเก่าๆที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายท่านช่วยผมเพิ่มเติมได้นะครับ
2: Your request
0: 039-471-444 อาจจะได้ยินหลายศิลปินที่ขับร้องสำหรับเพลงนี้ครับแสนรักครับต้อมเรนโบว์

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เจอไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
6: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดู

0: ลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: M ขอดจัง 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: M ขอดจัง 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cut Hello One One

0: FM ขอดจันทร์ 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก

ฟังกันยาวๆ3เพลงต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งเพลงเพราะเงารักครับจากอัลบั้มพิเศษนพเก้านะครับสำหรับเพลงนี้แฟนรายการฝากถามมาจากจังหวัดสระแก้วขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันนะครับอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ครับทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับสวัสดีแฟนรายการทางภาคเหนือด้วยนะครับทางภาคใต้ภาคอีสานนะครับหรือว่าจะเป็นภาคตะวันออกที่บอกเปิดประจำเปิดทุกวันนะโดยเฉพาะสุดเขตประเทศไทยแต่ไม่เคยขอเพลงฮะบอกมิสเตอร์เอกเปิดเพลงเพราะอยู่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับคือที่ชอบฟังเนี่ยคือเปิดวิทยุเอาไว้นะเป็นเพื่อนในสวนแล้วเปิด24ชั่วโมงด้วยนะจะได้นะไล่พวกเหล่าบรรดาขโมยอะไรต่างพูดถึงขโมยปัจจุบันก็เยอะมากนะเห็นที่เขาคิชกูดอย่างเงี้ยไปขโมยทุเรียนแล้วจอดรถเอาไว้นะสุดท้ายมีคนมาเจอนะก็ถูกจับนะและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอย่าทำเลยฮะอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วนอกจากนั้นเห็นไหมฮะอย่างเรื่องของสาวแอร์นะที่เป็นคนไทยนะถูกจับกุมแล้วรับฝากเนี่ยรับฝากของเพื่อที่จะไปต่างประเทศก็มีคนรู้จักกันมาฝากของนะฮะพัสดุก็ไม่เยอะครับ1กิโลครับแต่1กิโลที่ว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ผิดกฎหมายครับแล้วกฎหมายประเทศเขาก็แรงด้วยปรับ10กว่าล้านแล้วจำคุกอีกแล้วเจ้าตัวบอกไม่รู้นะว่าเป็นนะสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นต้องมารับชะตากรรมไปโดยปริยายฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องต่างเหล่านี้ฝากเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนบางคนก็อาจจะเป็นทำงานเป็นแอร์ของรถทัวร์รถปรับอากาศทำนองนี้นะครับพอรับฝากก็อาจจะคล้ายๆกันนะแต่นี่เป็นเรื่องของระหว่างประเทศสุดท้ายอนาคตครับนะเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายร้ายแรงด้วยก็อย่าทำเลยดีกว่านะครับขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาก่อนหน้านั้นก็เช่นเดียวกันนิยายรักขัดตอนเพลงเก่าของฟรุตตี้ครับแล้วก็ปลูกรักด้วยของคิริบูลนะและยังมีเพลงของด็อกเตอร์ฟูครับบอกว่าดวงดาวแห่งรักหนึ่งข้อความจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับและมอบ

0: จสำหรับทุกเสียงทุกสายไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการทั้งจังหวัดตราดนะครับหรือว่าจะเป็นจันทบุรีแล้วก็ทุกเสียงทุกสายด้วยผมให้ฟังเพลงนี้ต่อกันแล้วกันนะครับดร.ฟูครับกับเพลงดวงดาวแห่งรักครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: าวที่สว่างสวยสวยงามบนท้องฟ้าเป็นดวงดาวแห่งรักครับแต่เป็นความรักของเขาสองคนไม่ใช่เราเลยนะครับเฝ้าภาวนาว่าเมื่อไหร่ดาวดวงนี้จะตกสักทีนะครับผมถ้านะฮะอารมณ์แบบที่ว่าหัวร้อนหน่อยนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อดวงดาวนะครับอาจจะเป็นดวงดาวแห่งอุกาบาตก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเป็นความรักของคนอื่นไม่ใช่ของเรานะครับเขาสมหวังแต่เราผิดหวังซะอย่างนั้นหนึ่งข้อความนะครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่039-471-444จากสาวน้อยบ้านบ่อไร่มอบเป็นกำลังใจสำหรับพิเศษนะทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนเลยนะครับ
1: M-Cut Hit 1-1
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าลุกทุ่งนะครับ
2: Your request

ปช.เตรียมตั้งไต่สวนทุจริตสอบท้องถิ่นเผยตั้งสอบร่ำรวยผิดปกติผอ.พพานอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนว่าหลังได้เรียกการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติการและสำนักไต่สวนเจ้าของสำนวนจะมีการพิจารณาในส่วนรายละเอียดคดีพิจารณาเนื้อหาและกำหนดแนวทางในการทำงานยืนยันว่าปปช.ดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยจะต้องไต่สวนและสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงส่วนรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะ TOR ที่มีการระบุในการจัดจ้างและจัดสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับอธิบดีหลายรายและต้องเรียกมาสอบทั้งหมดหรือไม่นายพัฒนพงศ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของระบบหรือระเบียบราชการเมื่อเป็นคำสั่งการลงนามในเอกสารมีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างด้วยหลังจากนี้พนักงานไต่สวนจะนำเสนอต่อปปช.ให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไปส่วนจะไต่สวนใครบ้างขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาในส่วนของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขณะนี้ปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องการร่ำรวยผิดปกติแล้วและจะตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอดีต44ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112นัดตรวจพยานหลักฐาน4สิงหาคมศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันนี้ฝ่ายผู้ร้องคือปปช.ที่มีนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาคดีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านคือ44ส.ส.พรรคก้าวไกลแกนนำส่วนใหญ่ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนต่อมาองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง5ออกนั่งพิจารณาคดีองค์คณะศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมด44คนจากนั้นกำหนดนัดตรวจหลักฐานนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 นาทีโดยให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกหมายเรียกก่อนวันที่25กรกฎาคมโดยต้องยื่นก่อนภายใน7วันกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมพร้อมนัดต่อเนื่องวันที่22กันยายนและ27ตุลาคมกำหนดไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากและวางกรอบพิจารณาเป็นระยะเวลา1ปีตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยปราบสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมากัมพูชาควบคุมพื้นที่ทะเลพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกล่าวถึงการประชุมศูนย์ในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชายแดนว่าการดำเนินการมีอยู่2ด้านหากพิจารณาตามคำสั่งและประกาศของกระทรวงกลาโหมเรื่องการควบคุมสินค้าข้ามแดนก็จะมี

0: ด้านตะวันตกที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเดิมที่ไทยทำเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มในด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ทะเลเป็นพื้นที่ที่ไทยให้น้ำหนักขับเคลื่อนในเรื่องของการปราบปรามเทคโนโลยีการค้ามนุษย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีปปส.ดูแลอยู่แล้วโดยศูนย์จะเข้าไปทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่จะไม่ตั้งองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความซับซ้อนในส่วนของสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์จะต้องมีการกระชับถึงการจำเป็นที่จะต้องตั้งองค์กรเพื่อประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร02-513-5251
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน แถมช่วยประหยัดพลังงานชาติ

0: คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
4: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เวสป้าอาสยามนะครับสำหรับเพลงนี้ติดปีกแห่งความคิดถึงครับติดปีกความคิดถึงครับแหมไปเติมแห่งให้เขาด้วยนะฮะก่อนหน้านั้นกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ2เพลงครับนะฮะสำหรับการเริ่มต้นในชั่วโมงที่2เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับผมหลังจากที่ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณฟังเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M Cut จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับและอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงเวลาตรงนี้และขอบคุณทุกเพลงที่ทยอยส่งข้อความผ่าน0394714444หรือว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Messenger นะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพักผ่อนหย่อนใจการทำมาค้าขายหรือว่าการเดินทางนะครับหนึ่งข้อความจากสาวเหนือเจ้าฝากถามเพลงนี้เข้ามาไพพงศธรครับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นครับ

เมื่อตัดสินใจแล้วนะครับในการที่จะเลือกใครสักคนและจับมือเดินร่วมทางร่วมสร้างอนาคตครับอดีตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรไม่สนใจนะฮะแต่ขอเพียงแค่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะขอเพียงแค่กำลังใจที่ดีๆและก็ร่วมกันนะฮะสร้างอนาคตด้วยกันและนี่คือ1ข้อความนะครับผมจากสาวเนื้อเจ้านะฮะไผ่พงศธรครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงนี้เข้ามา

นะครับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคุณผู้ฟังครับปัจจุบันธรรมดามิจฉาชีพแล้วก็มันเยอะจริงๆนะเพราะว่าเห็นในแต่ละวันนี่หลอกลวงทุกรูปแบบบางทีก็ไปนะหลอกนักศึกษาแล้วก็หลอกให้ผู้ป

0: ก็คือเรียกเขาเรียกอะไรนะโบ๊ใช่ไหมฮะก็คือรถรับจ้างเนี่ยรถรับจ้างที่จะไปรับยังสถานที่ต่างๆแล้วหลอกไปรับที่หอพักนักศึกษาในช่วงกลางคืนแต่พอไปถึงไม่ใช่นะฮะจุดพิกัดปักหมุดอ้าวกลายเป็นชายชะกันนะสุดท้ายก็ต้องหนีเอาตัวรอดก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยมาทุกรูปแบบครับบางครั้งบางเคสนะทั้งสามีทั้งภรรยาก็ร่วมกันก็มีอีกนะฮะในการที่จะทำร้ายคนอื่นอย่างข่าวคราวที่นะขึ้นอยู่ในตอนนี้ข้อหาพยายามฆ่านะทั้งสามีไปทำร้ายคนอื่นแล้วภรรยาร่วมด้วยนะครับแล้วชายคนนั้นมีภรรยาบอกว่านะเช็คดูมีเท่าไหร่นะ27คนโอ้โหผมนี่ไม่ติดฝุ่นเลยนะฮะนะ อิจฉาจริงๆแต่สุดท้ายไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายทำร้ายคนอื่นจนถึงขั้นเสียชีวิตต้องถูกจับกุมดำเนินคดีซึ่งตรงนี้ถ้าพูดตรงๆนะผมมองว่าชีวิตก็ควรที่จะแลกด้วยชีวิตเพราะอะไรฮะชีวิตทุกคนรักครับนะพ่อแม่หรือว่าจะเป็นเครือญาติดวงใจต่างๆนานาเนี่ยเขารักกันแต่ผลสุดท้ายไปทำร้ายชีวิตคนอื่นโอ้โหคือชาตินี้ของเขาหมดไปเลยนะแต่ตัวเองก็ยังมีลมหายใจยังดำเนินชีวิตบางคนไปติดคุกมา 4-5 ปีออกมาเหมือนเดิมนะคือที่พูดเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลคือไม่อยากให้มีการทำร้ายชีวิตของคนอื่นเพราะชีวิตของทุกคนมีค่านะถ้าโทษหนักเนี่ยทุกคนจะไม่กล้าทำร้ายชีวิตคนอื่นแต่พอโทษเบาหรือว่าบางทีก็นะลดหย่อนโทษทำผิดแล้วก็ทำผิดอีกนะอย่างอีกเคสหนึ่งที่เป็นข่าวเป็นคราวในตอนนี้หนุ่มเบนป้ายแดงหัวร้อนทะเลาะกับแฟนครับไปลงคนอื่นโอ้โหทำไมไม่ไปเจอนะหนุ่มตชดนะหรือไปเจอวินอย่างเงี้ยนะคุณไปชนรถเก๋งรถฟอร์จูเนอร์คนอื่นแล้วชนดะเป็น10กว่าคันนะรถเขาเสียหายคุณมีตังคุณนะบางทีบอกคุณมีตังมีประกันชั้นหนึ่งคุณบอกเคลียร์ได้อย่างเงี้ยนะแต่ในขณะเดียวกันรถเขาต้องใช้ในการทำมาหากินในการเดินทางไปส่งลูกใช้งานประจำวันนะฮะบางคนก็เงินทองก็ไม่มีอ่ะฐานะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนแต่คนรวยเนี่ยมีแค่เงินแต่ไม่มีสมองอ่ะพูดตรงๆนะฮะคือรวยสมองกลวงอย่างเงี้ยไปทำร้ายคนไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแทนที่บ้านเมืองเขามีคือมีแปรมีกฎมีระเบียบว่าควรที่จะเคารพแล้วก็นะเรื่องส่วนตัวก็ควรที่จะไปลงกับนะกันสองคนจะไปนั่งทะเลาะร้องห่มร้องไห้กันอยู่ที่ไหนนะไปขับรถกระโดดหน้าพงหน้าผากระโดดต้นไม้นะไปผูกคออะไรก็เรื่องของคุณแต่นี่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับกลายเป็นนะไวรัลในโซเชียลกันแต่จริงๆก็ไม่อยากให้เกิดละนะฮะไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดยิ่งถ้าเป็นคนรวยอยากให้รวยทั้งเงินทองทรัพย์สินแล้วก็น้ำใจนะครับผมเวลานะอยู่ร่วมกันภายในสังคมไทยของเราสังคมจะได้น่าอยู่ครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยมีหนึ่งเพลงหนึ่งสายหนึ่งข้อความจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ครับชื่อผมแนะนำเพลงนี้เข้าสู่รายการปาฏิหาริย์มีจริงนะครับรู้สึกว่าจะขับร้องโดยน้องต้นข้าวเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์ผ่านนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชน

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขาย

0: ชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะกับการที่จะลืมใครสักคนโดยเฉพาะคนนั้นเป็นคนที่เรานั้นเคยรักนะบางคนก็รักมากบางคนก็รักนะมากมากอะไรตรงนี้อ่ะหนึ่งสายครับผมจากนะฮะผู้ชายเสียงหล่อๆท่านหนึ่งนะที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาจากสระแก้วนะครับผมที่0394714444ครับสมมาตรราชสีมาสำหรับเพลงนี้ลืมไม่ลงและก่อนหน้านั้นโอเอสายันสัญญาลาวันครับทุกลมหายใจและนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งเพลงทนเหงาทำไมทุกคำตอบคือเธอนี่แหละบ้านนาแล้วก็ยังมีสัพเพสัตตาด้วยเต็มใจให้ด้วยนะก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับนั่นคือเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆกับการทำงานหรือว่าจะเป็นทุกธุรกิจของคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆก็แล้วกันมีข่าวคราวนะเป็นประกาศนะครับเป็นประกาศรู้สึกมือถือเกิดอาการแฮงเลยครับเนี่ย เกิดอะไรขึ้นมือถือผมไม่ยอมทำงานนะอ่ะมาแล้วมาแล้วต้องปิดเปิดใหม่นะครับเป็นประกาศนะฮะเป็นข่าวคราวที่ฝากประกาศมาก็เกี่ยวข้องกับลำดามิจฉาชีพนะครับประกาศสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานะครับก็ตามที่มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนาครับเพื่อชักชวนร่วมลงทุนหรือบริจาคเงินเพื่อดำเนินโครงการต่างๆนั้นนะครับทางมูลนิธิชัยพัฒนาขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายชักชวนประชาชนร่วมลงทุนในทุกกรณีหากมีข้อสงสัยนะครับติดต่อที่มูลนิธิได้โดยตรงครับที่024478585-8นะครับจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักงานมูลนิธินะสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาครับประกาศลงวันที่นะ30 มิถุนายน 2569ก็เป็นข่าวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนหลายๆนะหลายๆท่านเพราะว่าบางคนอาจจะถูกชักชวนนะถูกหลอกลวงนะครับผมเหมือนกับรายละเอียดที่นำเรียนให้ทราบดังกล่าวว่าปัจจุบันนี่คือต้องบอกเลยว่ามิจฉาชีพเยอะมากๆนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่เพลงนี้ครับอีกหนึ่งเพลงเพราะจากกล้วยสแตมป์ครับทุกคำตอบคือเธอ

0: อยู่คนเดียวมันก็เหงานะครับผมถ้ามีเขาก็ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นคนนั้นคนที่ใช่นอกจากนั้นถ้าแยกกันอยู่เนี่ยเปลืองค่าห้องค่าหอนะสองห้องนี่โหสมมติห้องละ 3,000 นะก็ 6,000 แล้วก็รวมกันอยู่ก็จ่าย 3,000 เซฟอีก 3,000 เอาเป็นค่ากับข้าวไปอะไรเงี้ยก็ดีนะครับทนเหงาทำไมครับอีกหนึ่งเพลงตามคำขอขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมแล้วก็ยังมีเพลงที่ยังเล่นไม่ทันก็จะทยอยเล่นในฝั่งเดียวสักครู่นึงสำหรับเพลงที่เหลือเนี่ยผมจะให้ฟังนี่แหละบ้านนานะปิดท้ายสำหรับชั่วโมงนี้แล้วก็เพลงที่เหลือจะเล่นให้ฟังในต้นชั่วโมงหน้านะครับยังอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังอีก1ชั่วโมงนะครับผมเอ็มคอร์ดจันทร์กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยศชนันแจงกรอบงบกระทรวงอบปี70ต้องมองทั้งระยะสั้นระยะยาวส่งเสริมทุนมนุษย์ทักษะสูงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่าขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะโดยอธิบายถึงกรอบการทำงานงบประมาณของกระทรวงอว.ว่าต้องทำงานร่วมกันรัฐบาลชุดนี้4ปีต้องมองระยะยาวเพื่อให้เห็นอนาคตใกล้และอนาคตที่ไกลสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานด้านภาคเศรษฐกิจใช้กระบวนการกรอ.ซึ่งการดึงดูดการลงทุนมีงานวิจัยพยายามใช้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาขณะเดียวกันวิทยาการดีๆที่เข้ามาในไทยสิ่งที่พยายามทำอยู่คือการทำให้เรามีทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอทักษะสูงแล้วจะเริ่มรีสกิลอัพสกิลพยายามเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพก็เป็นนักเรียนของเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสวุฒิสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญโดยกำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดวันที่2กรกฎาคมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาได้ทักท้วงต่อที่ประชุมขอให้คณะกรรมการถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระเพื่อนำกลับไปปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามข้อบังคับหลังเห็นว่าการพิจารณาคำแปรยติของตนในชั้นกรรมการมีความผิดปกติด้านพลตำรวจตรีชาติสวัสดิ์แสงเพชรประธานคณะกรรมการชี้แจงว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับมติของกรรมการและรัฐธรรมนูญโดยในช่วงแรกยังไม่ได้พิจารณาคำแปรยติเนื่องจากการพิจารณารายมาตรายังไม่แล้วเสร็จก่อนที่ในภายหลังคณะกรรมการจะมีมติเป็นเอกฉันท์13เสียงไม่เห็นด้วยกับคำแปรยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์ยืนยันไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากระเบียบวาระส่งผลให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่คณะกรรมการวิสามัญแก้ไขด้วยคะแนนเห็นชอบ103เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงและงดออกเสียง22เสียงศาลอินโดสั่งจำคุกอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งโกเจกศาลอินโดนีเซียมีคำพิพากษานาดีมาคาริมวัย41ปีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังโกเจกและอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการมีความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันโดยสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีขณะที่เจ้าตัวยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์และระบุว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งมีกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมให้การสนับสนุนนาดีมาคาริมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการวัฒนธรรมวิจัยและเทคโนโลยีในช่วงปี2019ถึง2024ถูกตั้งข้อหาทุจริตที่เชื่อมโยงกับโครงการปรับเปลี่ยนระบบสู่รูปแบบดิจิทัลของรัฐบาลในช่วงระหว่างปี2019ถึง2022ก่อนหน้านี้คณะอัยการขอให้ลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา18ปีสั่งปรับเงิน 1,000 ล้านรูเปียหรือประมาณ 2,240,000 บาทและให้ชดเชยค่าเสียหายคืนแก่รัฐอีกจำนวน 5.67 ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ

0: 12,700 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
11: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
15: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
16: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
17: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
18: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์ พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้า

0: ายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: งที่มอบให้นะครับให้ด้วยความรู้สึกที่จริงใจให้ด้วยความเต็มใจเพราะว่าเต็มใจให้ครับแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรจะสว่างหรือไม่หรือว่าบางครั้งบางคราจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังเต็มใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มีใครสักคนนะครับเข้ามาในใจเราในช่วงเวลาพิเศษพิเศษนะครับและนี่คือเต็มใจให้ครับตายอรไทยแล้วก่อนหน้านั้นผูกฝ้ายสายแดนขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณพี่จุ๊บแจงของนารายด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นสายจากจันทบุรีนะครับผมขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการจากจันทบุรีหรือว่าจะเป็นทางจังหวัดนะฮะหลายท่านก็ติดตามรับฟังทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับจากเกาะภูเก็ตซอนนุชคนสวยก็บอกว่าสัญญาณชัดดีนะครับขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันวันนี้ก็นะฮะชั่วโมงที่3ที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังในบ่ายเย็นๆช่วงเวลาของการเลิกงานขับรถกลับบ้านนะหรือว่าไปรับลูกๆไปจ่ายตลาดไปออกกำลังกายทุกภารกิจของคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เรื่องของหัวใจเรื่องของความรักครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกรรมแต่ชาติปางไหนเป็นกรรมที่ทำอะไรเอาไว้ทำไมรักนี้จึงมีแต่กรรมนะรักนี้มีกรรมครับ

0: แม้นชาตินี้ความรักไม่สมหวังชั้นใดเอาเป็นว่ายังไงขอเป็นชาติหน้าก็แล้วกันนะครับรักนี้มีกรรมสันติดวงสว่างนะครับสวัสดีการในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับชั่วโมงที่3ที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังครับ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ครับผมขอบคุณทุกเพลงขอบคุณทุกข้อความที่ทยอยส่งเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องนะครับยังมีสัพเพสัตตาก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรานะอยากจะอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันก็นะแผ่เมตตาให้จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์นะฮะหรือว่าไม่ต้องมีอะไรที่มาข้องเกี่ยวกันอีกครั้งนะครับ
1: M คอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความหนึ่งสายครับที่เชื่อผมแนะนำเข้าสู่รายการกับเราสัพเพสัตตานะครับสำหรับเพลงนี้เอเชียอาสยามครับ

0: FM ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok FM ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ้ามเด็ดขาดนะฮะลูกสาวอ้อนวอนแล้วนะพูดก็สุภาพด้วยกรุณาน้องเปาครับผมเปาวลีพรพิมลครับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงและก่อนนั้นเบิ้ลปทุมราชนะครับกับเพลงไอ้มีเหตุผล2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับที่อยู่เป็นเพื่อนคือฝั่ง M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับและอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M คอ Connect ผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคือฝั่งในช่วงเวลาตรงนี้และขอบคุณทุกเพลงนะทุกข้อความที่ทยอยส่งเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องนะครับหัวใจที่ใช้แล้วแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยนะท่าทางอาการเหมือนไม่สบายน่าจะเจ็บนะโอ๊ยโอ๊ยนี่คือคิดถึงจังเลยนะนะเดี๋ยวสักครู่นึงผมเล่นให้ฟังกันแล้วกันนะครับมีข่าวคราวกิจกรรมดีๆบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงที่ฟุตบอลโลกกำลังเข้มข้นโอ้โหนะมันจริงๆแล้วมันบีบหัวใจมากๆนะสำหรับท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเมื่อคืนคู่แรกญี่ปุ่นกับบราซิลนะโอ้โหญี่ปุ่นยิงขึ้นนำก่อนด้วยนะนะแล้วก็บราซิลยิง2ลูกก็ต้องบอกว่าสุดมันเลยทีเดียวนะแล้วก็ญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นทีมจากเอเชียที่เล่นได้ดีมากๆมีสถิติใหม่ๆทั้งเรื่องของการยิงสกอร์แล้วก็การเข้าสู่รอบ2นะครับก็คงจะติดตามในอีก4ปีว่านะศักยภาพจะเป็นยังไงกันต่อแล้วคู่ที่2นี่โอ้โหพลิกล็อกกันมากเลยญี่ปุ่นผ่านไปนะก็เยอรมันญี่ปุ่นตกรอบปุ๊บนะเยอรมันตกรอบตามนะแพ้จุดโทษนะโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะทีมเต็งเนี่ยเยอรมนีแพ้ดวลจุดโทษนะครับผมและนอกจากนั้นไม่พอฮะช่วงเช้านะก็ฮอลแลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยแพ้อีกตกรอบอีกอัศวินสีส้มครับต้องบอกว่านะฟอร์มดีมากๆนะในรอบแรกนะแต่สุดท้ายก็เนี่ยความแข็งแกร่งแล้วก็แท็กติกต่างๆเยอะแยะมากมายทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีนักเตะดีๆดังๆเยอะมากเลยทีเดียวนะกลายเป็นม้ามืดเหมือนกับบางประเทศที่มีประชากรแค่ 5-6 แสนคนนะได้มาเล่นฟุตบอลโลกด้วยอ่ะคราวนี้นะครับทางอสมทเองก็มีกิจกรรมดีๆข่าวคราวดีๆนะครับผมทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็เชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะร่วมสนุกในช่วงของฟุตบอลโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาตินะทีมโปรดหรือว่าจะเป็นทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่นะเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะซื้อบัตรนะ Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมในการโหวตนะทีมฟุตบอลทีมชาติที่นะคุณชื่นชอบแล้วก็ลุ้นของรางวัล นะครับนะ1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP Superfan ครับ1รางวัลนะ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล3ครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลและ4ครับ Go Givoucher จำนวน5รางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับฉะนั้นเข้าไปดูรายละเอียดแนวต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็สมัครร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569ก็คือวันสุดท้ายนะฮะสำหรับนัดชิงครับผมกับนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะก็ไม่กดพลาดกันแล้วกันกิจกรรมดีๆแล้วก็ข่าวคราวที่บอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้นะครับ
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่เพลงนี้อีกหนึ่งเพลงเพราะจากไม้พิรมพรกว่าจะเจอคนที่ใช่ต้องใช้เวลามาก

มายขนาดไหนต้องเดินทางอันแสนยาวไกลและหัวใจที่ดวงนี้ก็ผ่านการใช้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่คราเหมือนกันหัวใจที่ใช้แล้วครับไมค์พิรมพร

ต้องห่างไกลกันนะครับไม่เจอหน้าบางครั้งขาดหน้าตาเนี่ยโอ้โหนะถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีโอกาสได้เจอกันง่ายๆต้องจดหมายครับนะคิดถึงกันมากๆต้องโทรเลขนะครับเคาะไป3เคาะ15บาทคิดถึงจังอย่างเงี้ย15บาทนะแล้ว15บาทสมัยก่อนก็หายากมากๆด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้ทันสมัยครับคิดถึงกันก็โทรหากันได้ทั้ง LINE ทั้ง Messenger ทั้งโทรศัพท์วิดีโอคอลก็ได้นะครับแต่สำหรับบางคนก็ไม่อยากโทรบางคนก็อยากโทรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไหนก็อยากจะให้เป็นความรู้สึกที่ดีๆนะครับเพราะบางครั้งบางทีไม่เจอหน้าไม่ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าใจนี้จะขาดร้อนๆโอ๊ยโอ๊ยฝนธนสุนทรครับแล้วก็นั้นหัวใจที่ใช้แล้วมองดูเวลาช่วงหลังเนี่ยช่วงท้ายกันแล้วนะครับผมขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์บุญนะก็มีสาระดีๆเรื่องราวดีๆนะครับผมแล้วกลับมาวันพรุ่งนี้นะหลายๆคนถ้าเกิดว่านอนหลับฝันดีแล้วได้ตัวไหนดีๆบอกกล่าวกันด้วยก็แล้วกันพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนนะครับแต่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยสำหรับนะคุณพ่อเคนคือแกถูกหวย12ล้านนะแกอยู่ที่อำเภออัสสัมแกถูกรางวัลที่1ได้2ใบละ6ล้านเนาะแกก็อยู่อำเภออัสสัมจังหวัด101นะครับหลังจากที่ถูกหวยในงวดที่ผ่านมาครับแกก็เหมือนกับว่าสมใจแล้วนะตายนอนตาหลับนะไม่ต้องใช้ก็ได้เงินนะแกก็นอนหลับไปเลยนะครับก็เหมือนกับว่าไปยังมีความสุขนะครับแต่เงินแกยังไม่ได้ใช้เลยนะแต่แกก็จากไปอย่างสงบนะครับเพราะแกก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับพ่อเคนและครอบครัวพ่อเคนนะครับผมที่อำเภออาจสามารถนะครับแต่ลูกหลานก็คงจะนะมีความสุขโชคดีนะที่นะพ่อเคนนี่ก็ให้มรดกเอาไว้12ล้านนะแต่พ่อยังไม่ได้ใช้เลยนะพ่อก็เหมือนกับว่ามีความสุขแล้วสบายใจนอนตายตาหลับแล้วนะครับขึ้นสวรรค์เลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะท่านก็พอใจแล้วถือว่าเป็นคนมีบุญนะเป็นคนมีบุญจริงๆเพราะว่าแต่ถ้าเกิดบางคนคือต้องเข้าโรงพยาบาลรักษากันหมดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยนะบางคนจน

0: จะหมดเนื้อหมดตัวบางคนก็คือลูกๆ ก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วอยู่คนเดียวแล้วก็มีเคสหนึ่งเห็นมีเงินเป็นเศรษฐีด้วยเป็นคนรวยด้วยนะมีเงินค่อนข้างจะเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ในคอนโดตัวเองก็กลายเป็นเรื่องเศร้านะครับผมอ่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับรักแล้วก็ดูแลกันในช่วงวันที่เรายังหายใจเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท่านนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันนะครับผมจนถึงนอนแหละ17 นาฬิกาวันนี้ผมมิสเตอร์เอกลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 17:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถกตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นคะแนนศูนย์กว่า300คนรับฟังปัญหาเร่งหาทางเยียวยานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลคะแนนสอบเป็นศูนย์ว่าที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนผู้เข้าสอบซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกันประมาณ270คนโดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัสหรือการอ่านรหัสของเครื่องตรวจข้อสอบส่งผลให้คะแนนออกมาเป็นศูนย์จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบและการประกาศผลอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามที่ประชุมมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อได้จริงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสอบก่อนนำข้อมูลทั้งหมดประสานไปยังคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคนอย่างสูงสุดจะดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้หลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเร่งหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนความคืบหน้าการสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแถลงจับกลุ่มปลัดภูเก็ตตบทรัพย์นักธุรกิจโรงแรมเพื่อนำเงินไปคืน3อส.หลังบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ในความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตเพื่อนำไปจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัคร3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหยมรักษาราชการแทนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบเป็นบัญชีเดียวกับที่ปรากฏในอีกคดีคือคดีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินช่วยเหลือเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทำให้พบความเชื่อมโยงและพบการโอนเงินเป็นทอดๆจนกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังตัวผู้ต้องหาสำหรับพฤติการของนายรุ่งเรืองที่นำไปสู่การจับกุมนั้นแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงไปถึงนายรุ่งเรืองโดยตรงแต่พบว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาย้ำว่าการดำเนินคดีไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์สพลชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจนายสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวขณะเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่นำมาวางจำหน่ายณบริเวณรอบสระมรกตอาคารรัฐสภาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4-5 ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการออกกฎหมายและการประชุมสภาแล้วรัฐสภาต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้แก่ประชาชนช่วยเพิ่มรายได้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าโอทอปประจำจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมในรอบนี้มีการนำสินค้าชื่อดังจากหลายพื้นที่มาวางจำหน่ายเช่นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ของดีและสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนายสิริบุตรเนียนจสปราจีนบุรีได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสินค้าจากจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับรายงานจากนายกรวีปริศนานัทกุลสสอ่างทองพักภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้ถึง 300,000 บาทคาดว่าภายใน3วันจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนายสุพลกล่าวต่อว่าในอนาคตมีแผนจะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดต่างๆ

0: นำของดีมาจำหน่ายให้กับกระทรวงและหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์หลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
6: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
10: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
12: อาจารย์บุญบางเขนมาแล้วปฐพีวิทยาดินปุ๋ยฮอร์โมนหมอเกษตรศาสตร์เจ้าของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเด็กเกษตรไทยพลังอะมิโนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืนคืนชีวิตให้กับดินแก้รากเน่าโคนเน่าที่ร้านคลังเกษตรบางเขนชำนาญปุ๋ยยาฮอร์โมนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพที่ถูกที่สุดแก้โรคแมลงดื้อยาแก้ดินตายฟื้นต้นแถมแจกจุใจกับปุ๋ยฮิวมิกฮอร์โมนชุดล้างสารปล่อยปุ๋ยตกค้างแก้ดินเสื่อมหยุดโรคตายืนกิ่งแห้งทุเรียนหยุดโรคใบไหม้ผลเน่าของสละและพืชทุกชนิดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมีเกษตรไทยดินคืนยั่งยืนผลผลิตสูงผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาปุ๋ยเคมีซัลเฟตออกฤทธิ์เป็นด่างล้างดินกรดรากไม่เน่าที่คลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนเพียงแค่มาก็รับของรางวัลไปเลยโทร0818886303
13: นี่แหละครับที่หนองคลุยหมู่5ลองอานัทนะครับตำบลคลองดินตัดได้สวยนะครับนี่แหละครับคือต้นแบบในการตัดแต่ยอดเพื่อที่จะคุมทรงให้เตี้ยและแขนงในเอาไว้รับปุ๋ยและฮอร์โมน

0: แล้วก็สวนนี้ใช้มา3ปีแล้วนะฮะสำหรับแร่ด่างแล้วก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เบี่ยงไปกับน้ำ
1: ก่อนก็ใส่แร่ด่างแล้วนี่ใส่ซ้ำ
0: เนี่ยไปแน่นไปสวยล้างดินแล้วก็เสริมโพแทสเซียมแล้วใส่แร่ด่างล้างดินก่อนใส่ปุ๋ยและที่สำคัญมีถังสองเล็กๆสำหรับเบี่ยงน้ำหมักด้วยก็เลยทำให้งามสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับสวนท่านรองอนัทที่หมู่5กองดินครับของท่านแดง40ปีแล้วแต่ก่อนสวยอย่างนี้ไหมหรือเพิ่งสวยไม่กี่ปี
2: ไอ้รู้สามสี่ปีที่แล้วไม่สวยงาน
0: ไม่สวยนี้หลังจากรู้จักแร่ด่างปุ๋ยเชื้อแล้วก็น้ำหมัก
2: หลังจากตัดลูกกับใบยังดำอยู่
0: ใช่เหมือนเดิมเลยเนี่ย
2: นี่เป็นรุ่นสองแล้ว
0: นี่แร่ด่างขาวโพลนนี่เพิ่งเอามาครับปล่อยไหม้ถ้าน้ำค้างก่อนเดี๋ยวไหม้ยุบเป็นทางเอาลวกหญ้าลงมาก่อนแล้วก็ค่อยๆทอนกิ่งไปยอดบนลงมาทีละกิ่งสองกิ่งใช่เพื่อให้กิ่งล่างได้แดดดีแล้วปีหน้าจะดกตรงกิ่งล่างแล้วอยู่ได้ง่ายครับทีนี้เทคนิคคือเอาน้ำหมักเวียงไปกับน้ำใช่ไหมใส่200ลิตรเลยเรียงได้กี่แถวอ่ะนะ
2: เป
0: ็
2: นล็อกเน
0: ี่
2: ยล็อกประตูล็อกเนี่ยจะมี20ต้นใช่20ต้น
0: โอ้
2: ขอบจะมีขอบมั้ยต่อขอบ
0: แล้วก็ใส่กี่ชุดต่อ200ลิตรอ่ะ
2: 200ลิตรก็ใส่ชุดหมักที่ผสมแล้วก็ใช้ไป10ลิตร
0: ก็คือประมาณ2ชุดใช่มั้ยหรือชุดเดียว2ชุดโอ้ก็ได้80ต้นเลยทีเนี่ยต่อ2ชุดโอ้ยคุ้มค่าฮะ
2: ผมซื้อมาทิ้งหลายชุด
0: ใช่ก็เลยงามอยู่ตลอดแล้วก็เป็นการสร้างปุ๋ยระเบียบโลกคุมก็เลยสมบูรณ์พ่นกระแทนฮอร์โมนไปเลยก็สวยไปเลยนั่นอย่างกระป่าตรงดิบนี่แหละครับชอบใจตรงที่ว่าชุ่มชื้นดีแล้วก็มีหญ้ามีอะไรบางเดี๋ยวตัดได้ฮะตัดแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยเพราะว่ามันเป็นหญ้าที่ไม่ได้ยากอะไรที่เราควบคุมมาขอบคุณท่านรองอนัทมากที่แบ่งปันบอกว่าอยากให้ผมมาเยี่ยมชมก็ได้เยี่ยมชมเพื่อถ่ายทอดนี่แหละและต้นเล็กที่ผ่านมาเมื่อกี้สวยเหลือเกินตัดตรงไม่ได้สวยท่านรองอนัทบอกว่าต้นนี้แขนงนั่นน่ะใช่ไหม
2: แขนง
0: จะว่าตายยากก็ยากง่ายก็ง่ายท่านเอาแขนงสองข้างมาติดกันเพราะข้างบนมันด้วนมันตายกลายเป็นหนึ่งต้นใหม่อย่างสวยสวนของท่านเนี่ยทำแนวอนุรักษ์นะครับแนวธรรมชาติอาศัยหมาเยอะก็เลยทำให้งูบักไม่เหลือเลยแต่จริงแล้วงูก็ช่วยกัดกระรอกกระติกกระแตให้เรานะแต่หมาไม่เหลือไว้ให้เนี่ยฮะเข้ามาในสวนเหมือนป่าดงดิบร่องรอยที่เคยบอกว่าแต่ก่อนเคยป่วยเคยเน่าเคยตายเดี๋ยวนี้ดีหมดแล้วเนาะผมเห็นค่อนข้าง 100% เลยเนี่ยก็มีร่องรอยเหลืออยู่แต่ฟื้นหมดแล้วเขาว่าใช้น้ำหมักเวียงประจำกี่เดือนครั้งครับผมลอง
2: บางครั้งผมเวียงเนี่ยใช้เดือนละ2ครั้งเลย
0: โอ้ก็แทนปุ๋ยไปเลยก็ประหยัดมากเลยครับผมเนี่ยตัวนัวสปีดซึ่งมีบาซิลัส7สายพันธุ์ครับ
2: 40
0: กว่าแล้วอ๋อเขาปลูกตั้งแต่ลูกสาวยังไม่เกิดตอนนี้ลูกสาวที่ชื่อต้นหอม40กว่าแล้วต้นก็เลยสูงใหญ่โตออรานแต่ว่ามีแนวโน้มจะตัดยอดตั้งขึ้นลงฮะคุยกันแล้วเพราะว่าไม่งั้นปีนไม่ไหวละฉีดยามันไม่ยอมตายยอมป่วยแสดงว่ามันแห้งมันป่วยมันตายเหลือแต่โคนพอทาบแล้วก็กลายเป็นต้นใหม่เป็นโพรงเนี่ยสวยงามมากนะครับท่านเองใช้โซล่าเซลล์แล้วก็สวนเป็นป่าแบบธรรมชาติอย่างนี้แหละจุลินทรีย์ชอบท่านก็เลยใช้ตัวนวลน้ำหมักโทโนสปีดบาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์ของทางเกษตรบางเขนที่มีฮอร์โมนฮิวมิกอะมิโนอยู่นี้เรียบร้อยเอาฉีดใบด้วยไหมน้ำหมักในฉีดใบด้วย
2: ฉีดใบด้วยคร
0: ับ โอ้แล้วก็ลงดินกันต่างหากด้วยครบเลยแล้วก็เลยไม่ป่วยไม่เสียสักต้นนะเนี่ยมาดูได้ฮะทุเรียน40กว่าปีแน่นสวยนะครับใช้ตัวนวลน้ำหมักตัวโนสปีดบาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์ของทางเกษตรบางเขนที่มีฮอร์โมนฮิวมิกอะมิโนอยู่นี้เรียบร้อยน้ำหมักในฉีดใบด้วย
2: ฉีดใบด้วยคร
0: ับ โอ้แล้วก็ลงดินกันต่างหากด้วยครบเลยแล้วก็เลยไม่ป่วยไม่เสียสักต้นนะเนี่ยมาดูได้ฮะทุเรียน40กว่าปีแน่นสวยนะครับใช้ตัวนวลน้ำหมักตัวนวลสปีดนี่ฮะอย่างที่ผมได้เคยกล่าวเลยเงาต้องแดดต้องไปส่องถึงกิ่งถึงก้านถึงโคนนะครับท่านรองอนัทเลยบอกว่าเนี่ยต้องมีเงาบางต้นเนี่ยต้องให้ทับบ้างไม่นั้นต้นมันโซมันอานเนี่ยแนวทางธรรมชาติถูกต้องเพราะใบท่านหนาใบท่านเยอะตัดลูกเสร็จเหมือนก็ไม่ได้ลูกเลยครับใบดีจุลินทรีย์ทำงานก็เลยกลายเป็นว่ามีอาหารธรรมชาติที่จุลินทรีย์ย่อยฟอสเฟตจากหินจากกรวดจากดินจากซากพืชจากหญ้าที่ตัดรวมทั้งน้ำหมักจุลินทรีย์มีทุกอย่างฮิวมิกอะมิโนไซโตไคนินได้เรียบร้อยหมด
2: ต้นปลูกขนาดนี
0: ้เลยงามใช่ใช่แต่ที่
2: น
0: ี่เดี๋ยวนี้ดีแล้วอ๋อแต่ก่อนปลูกแล้วตายแล้วตายตายตรงนี้แต่พอใช้น้ำหมักใช้แร่ด่างเดี๋ยวนี้ไม่ตายแล้วเดี๋ยวให้ตัดยอดลงสัก2เมตรครับตัดเลยให้มันสั้นเพื่อจะได้แตกข้างถ้าไม่ตัดมันไม่แผ่ครับ
2: คนงานยัง
0: ครับผมนี่ฮะรุ่นนี้

0: 40กว่าปีเนี่ยลืมตายละพอหลังจากติดลูกได้ 3-4 ปีถ้าใครกำกับดูแลไม่ดีเนี่ยฮะมันเป็นรุ่นให้ผลผลิตสูงมันจะป่วยมันจะน็อกแต่ถ้าผ่าน 8-9 ปี 10 ปีไปได้แล้วตอนนี้ยืนแล้วนะครับใหญ่โตโอรานอันไหนที่พอจะหั่นบนดงได้สักกิ่ง2กิ่งก็หั่นออกเพื่อจะให้กิ่งล่างได้แดดดีขึ้นแล้วค่อยๆถอนลงเรื่อยๆทุกปีสุดท้ายกิ่งล่างก็จะได้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูแลง่ายอันนี้ทุเรียนใส่10กว่าปีแต่เข้ามาแล้วชื่นใจคือเหมือนป่าดงดิบเพราะว่าใช้แนวทางของทางร้านมา 3-4 ปีนี่กี่ปีแล้วเนี่ย 3-4 ปีแล้วเนาะตั้งแต่แรกด่างปุ๋ยเชื้อน้ำหมักที่ออกมา
1: ใช่มา3ปีแล
0: ้
1: ว
0: โ
1: อ้ปีนี้ใช่หมัก
0: น้อยแล้วตัวเรียนก็ดีขึ้นด้วยปีนี้เลยสมบูรณ์เต็มร้อยเลยใช
2: ่ลูกหลานบอกเหมือนสวนลุงเหมือนป่าอเมซอนเลย
0: ครับสวนนี้ไม่ได้ประกวดนะครับก็เลยไม่สวยไม่สวยคือหญ้าแต่ต้นสวยไปตัดตอนก่อนตัดลูกฮะแต่ตอนนี้ก็ตัดลูกมาได้ร่วมครึ่งเดือนปรากฏว่าหญ้าก็งามมาเหมือนเดิมแต่ทุเรียนก็ยังงามเหมือนป่าเมซอนอย่างที่ว่าก็นี่แหละธรรมชาติมันเข้าที่แล้วตอนนี้ก็ลืมตายลืมป่วยไปแล้วเพราะว่าบาซิลัสที่ครองพื้นที่ได้เรียบร้อยบอกบางเดือน2รอบด้วยใช่มั้ยนอกจากฉีดตั้งใบแล้วบางเดือนอัด2รอบเลยให้ไปกับน้ําก็งามดีประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะเลยแล้วก็มีแร่ด่างสลับบ้างถ้าแฉะเกิน
1: น้ำมักนะ
0: ครับ
1: น้ำมักคิดแล้วมันถูกเราใช่บ่อยๆก็เหมือนเป็นไง
0: ก็ยิ่งงามไงได้ครบแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่
1: เราก็ยังไม่ทิ้งเคมี
0: ใช่กระตุ้นบ้างแต่ไม่ต้องมากมากแล้วเดี๋ยวป่วยแล้วเคลียร์โรคเคลียร์ราตามมาราด้วยเพื่อจะไม่ให้เชื้อระบาดในช่วงที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคส่วนของท่านรองอานัทที่หมู่5กองดินนะครับนี่คือถังผสมเอาน้ำหมักนะฮะ2ชุดต่อ80ต้นนะครับที่เหวี่ยงน้ำไปแต่ละข้อละข้อข้อละข้อละ20คือใช้ท่อนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ล็อกนอกล็อกในด้วยเกลียวนอกเกลียวในแล้วก็ลดมาเป็น1นิ้วเป็นวาล์วแล้วก็ลงไปเป็น4หุ่นเพื่อจะเอาสายลงไปที่หัวกะโหลกนะครับมาถึงหัวกะโหลกดังนั้นเวลาปล่อยมันก็จะดูดไปพร้อมกับน้ำนะครับก็เลยทำให้ท่านได้จุลินทรีย์น้ำหมักของตัวโนสปีดตลอดเวลาที่อยากใช้นะฮะคือเดือนละ2หนเลยทำให้เก็บลูกเสร็จใบงดงามสวยกว่าแปลงข้างเคียงนะครับที่เขาใบฝอยใบเล็กนะฮะของท่านใบใหญ่ใบโตทั้งเปียอายุมากกว่านะครับทุเรียน40กว่าปี
3: ต้นเปียใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมขบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โตนัวสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
4: สวัสดีครับผมบุญบางเขนที่ปรึกษาวิชาการบริษัทในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก็จัดรายการเพื่อเสริมประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับที่มีอยู่แล้วก็เอาของคนอื่นที่เขาทำแนวทางใหม่ๆมาให้ได้รับทราบรับฟังกันนะครับเพราะว่าแนวทางใหม่ๆในที่นี้ก็คือย้อนกลับไปสู่วิธีแบบดั้งเดิมนะครับสู่ความยั่งยืนได้ไปเยี่ยมชมสวนของท่านรองอนัทมานะครับของท่านเองรกคลึ้มเหมือนป่าอเมซอนนะครับคนเขาไปเห็นก็จะเห็นว่าคลึ้มแดดไม่มีการเผาถึงดินเลยนะครับไม่ถึงต้นด้วยแต่ว่าใบไม่มีเสียใบไม่มีไม่ไม่มีโรคกิ่งแห้งไม่มีสมบูรณ์แบบ 100% นะครับของท่านไม่มีเสียเลยแต่ย้อนหลังไป 3-4 ปีเห็นร่องรอยนะครับที่เน่าผุเต็มไปหมดจนเกิดกิ่งแขนงกิ่งข้างกิ่งล่างขึ้นมาเต็มไปหมดนั่นแหละครับทุเรียนที่มันป่วยมันจะได้กิ่งแขนงข้างกิ่งล่างถ้าเราเลือกแล้วเอาไว้ก็จะกลายเป็นกิ่งที่จะมาเสริมกิ่งบนที่มันสูงเกินไปนะครับแล้วค่อยๆถอนตัดกิ่งบนที่โดหรือชี้ออกปีละกิ่ง2กิ่งนะครับเพื่อที่จะให้แดดส่องถึงกิ่งล่างเมื่อแดดส่องถึงกิ่งล่างกิ่งล่างนั่นแหละครับจะได้ดอกและติดลูกก็จะค้ำยงง่ายหรือไม่ต้องค้ำก็ยังได้ถ้าเกิดว่าอยู่ล่างลมไม่ฟาดนะครับและส่วนของท่านรกเหมือนป่าดงดิบรกเหมือนป่าเมซอนก็จะเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ที่ดีที่มีประโยชน์นะครับซึ่งท่านปล่อยเดือนละครั้ง2ครั้งก็ยังมีด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์นะครับท่านยกลังเลยนะครับหลายๆท่านอย่างเจ๊ติ๋มที่ทาง

ทรัพย์ยีราก็เหมือนกันยกลังเนื่องจากว่าท่านใช้ประจำอยู่แล้วส่วนแร่ด่างท่านใช้2รอบแล้วนะครับก่อนตัดลูกแล้วก็หลังตัดลูกท่านก็ใส่เพื่อจะเตรียมใส่ปุ๋ยทุกอย่างนะครับการที่จะใส่ปุ๋ยทุกครั้งท่านเอาแร่ด่างล่วงหน้าสัก7วัน10วัน15วันเนี่ยมันจะเคลียร์ดินไว้รอพวกกรรมฐานที่ล็อกกันเองฟอสฟอรัสที่บล็อกแคลเซียมสังกะสีเหล็กแมงกานีสซึ่งทำให้ใบเล็กใบไม่สมบูรณ์แล้วทำให้ขิงแห้งยอดตายก็จะหยุดลงเนื่องจากว่าแคลเซียมถูกปลดปล่อยเอาไปซ่อมสร้างเนื้อเยื่อสร้างเปลือกสร้างรากสร้างแตกยอดใบก็ต้องใช้แคลเซียมทั้งสิ้นนะครับส่วนเหล็กสังกะสีก็อยู่ในการสร้างโคโลฟิลนะครับเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงโดยสังกะสีก็อยู่เป็นโคเอนไซม์ในการสร้างโปรตีนให้แก่พืชนะครับซึ่งนอกจากว่ามันจะสร้างเองแล้วตอนนี้คลังเกษตรบางเขนก็อาศัยจุลินทรีย์บาซิลัสหลายสายพันธุ์ที่อยู่ในโตโนสปีดที่ท่านเอาไปขยายเองแต่เดี๋ยวนี้มีแบบสำเร็จรูปนะครับเขาขยายใส่แกลลอนมาให้เลย4ลิตร4ลิตรท่านไปใช้1ถึง2ลิตรต่อน้ำพันลิตรก็แล้วแต่ท่านนะฉีดปุ๊บมันจะเขียวแต่ให้ใส่อะมิโนเพิ่มเติมปุ๋ยน้ำที่สกัดจากถั่วนะครับก็คือตัวนัวข้าวทองแต่จริงชื่อตัวนัวยูครับซึ่งใส่แล้วพืชจะเอาไปสร้างโปรตีนได้ทันทีโดยไม่ต้องไปอาศัยไนโตรเจนที่เราต้องใส่ยูเรียหรือที่มากับน้ำฝนก็เป็นไนโตรเจนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแสงแดดไม่มีพืชสังเคราะห์ไม่ได้มันก็ไม่ได้สร้างดังนั้นเราใส่ชดเชยให้เขาจะฟื้นตัวไวนะครับครั้งสองครั้งส่วนท่านรองอนัตแล้วหลายส่วนที่เข้าใจระบบการใช้จุลินทรีย์สร้างปุ๋ยท่านจะเวียงไปกับน้ำด้วยนะครับโดยใช้ถังแกลลอน200ลิตรนั่นแหละครับแต่ใช้เครื่องเจาะน่าจะเป็นใส่ประตูลูกบิดนะครับแล้วหลังจากนั้นใช้นิ้วครึ่งนอกในนะครับในการที่จะล็อกไม่ให้น้ำออกแต่ว่าทดลดให้เป็น1นิ้วแล้วใช้วาล์ว1นิ้วเพื่อจะปิดเปิดน้ำได้สะดวกแล้วก็ลดไปเป็น4หุ่นใช้ท่อสายยางเขียวนะครับจะได้ไม่มีตะไคร่4หุ่นยาวลงไปมัดติดไว้กับหัวกะโหลกเวลาเปิดมอเตอร์น้ำจะดูดเข้าสู่หัวกะโหลกก็ได้ปล่อยน้ำหมักตัวนี้หรือจะใส่ยูเรียใส่1500ปุ๋ยฮิวเมกอะไรก็แล้วแต่สามารถเพิ่มเติมลงไปได้เนี่ยใส่เวียงไปกับน้ำก็ถือว่าเป็นการสะดวกดีนะครับโดยท่านเปิดทีละข้อหนึ่งก็1ประตูนะครับ1ประตูประมาณ 20-30 ต้นพอหมดไป1ข้อท่านก็ปิดวาล์วที่จะปล่อยน้ำหมักลงไปนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนประตูเมื่อเปลี่ยนประตูเสร็จท่านก็มาเปิดวาล์วพอเปิดวาล์วให้น้ำไหลไปได้1ข้อท่านก็ปิดไว้แล้วก็ไปเปลี่ยนประตูน้ำอย่างนี้ 3-4 ครั้งก็80ต้นต่อ1ถัง200ลิตรอย่างนี้ก็จะได้ทำให้เราสะดวกในการใช้ปุ๋ยนะครับอย่างสวนของคุณอ้วนที่อยู่คลองปูนหรือสวนลูกเขยของนภัสกระแจจันนั้นท่านก็ใช้แร่ด่างละลายไปกับน้ำเลยเพื่อให้โพแทสเซียมในรูปไฮโดรไซด์ไปสลายพันธะทางเคมีของกรรมฐานของฟอสฟอรัสแคลเซียมที่โดนตรึงกันนะครับ5ธาตุโดยฟอสฟอรัสนี่ตัวความเป็นด่างจัดก็จะสลายพันธะทางเคมีให้ดังนั้นถึงบอกว่าไม่อยากให้ใส่ร่วมกับใครแร่ด่างก็เพราะว่าความเป็นด่างจัดนี่แหละจะไล่ไนโตรเจนนะครับและไปฆ่าเชื้อดีถ้าเกิดว่าดินขาดอากาศดินแน่นดินแฉะก็เป็นการเติมออกซิเจนให้กับรากไปกับน้ำเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเวลาสามารถเวียงกระจายใต้ทรงพุ่มแล้วก็สาดขึ้นต้นให้ไปเกาะตะไคร่หรือเข้าตามง่ามตามกิ่งความเป็นด่างจัดขนาด 12-13 pH นะครับขนาดนี้จะทำลายเชื้อราทำลายตะไคร่ทำลายพืชชั้นต่ำหรือแม้แต่หญ้าเองนะครับถ้าใส่หนาๆเนี่ยหญ้าจะถูกลวกยุบไม่เป็นทางเลยเมื่อโดนฝนโดนน้ำเวียงก็จะละลายเจือจางไปทำลายพันธะทางเคมีของปุ๋ยตกค้างที่ตึงกันโดยตัวสำคัญคือฟอสฟอรัสนี่ครับที่ทำให้เกิดดินแน่นกับกรรมฐานหรือซัลเฟตนั่นแหละซัลเฟตนี่เป็นพันธะบอนคู่นะครับดับเบิลบอนบอนแปลว่าพันธะนะครับคือถ้ามันจับกันได้มันจะเป็นปึกแน่นดินทึบดินขาดอากาศถ้าขาดอากาศแร่โลหะก็จะถูกปลดปล่อยออกมามากเกินจนเป็นพิษได้และไฟทอปโทราหรือพิเทียมฟูเซเรียมเป็นเชื้อรากลุ่มไม่ต้องการออกซิเจนนะครับกลุ่มนี้เป็นราชั้นต่ำถ้าดินขาดอากาศเขาจะลุกลามนะครับลุกลามสามารถแพร่พันธุ์แล้วมาทำลายรากทำลายพืชเราได้ดังนั้นการที่เราใช้ความเป็นด่างจัดฆ่าเชื้อรวมทั้งการใช้โตโนสปีดในการเวี่ยงไปกับน้ำก็จะเป็นการเบียดคุมเชื้อโรคได้นะครับก็จะทำให้เราประหยัดและต้นทุนทำจากการที่มีแบคทีเรียดีๆดึงไนโตรเจนจากอากาศย่อยฟอสเฟตตกค้างที่บล็อกกันเองทำให้ดินแน่นหายแน่นนะครับทำให้ดินไม่แฉะแล้วมีหญ้าช่วยพยุงดินให้ดินมีความชุ่มชื้นให้จุลินทรีย์ดีได้อยู่ได้เพราะลำพังที่ดินแฉะดินชื้นเนี่ยเชื้อราจะชอบแพร่พันธุ์แต่ถ้าเรามีเชื้อดีกระจายอยู่เต็มราก

ก็จะทำให้มีการปกป้องกันเองนะครับในการแย่งน้ำตาลแย่งที่อยู่ปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะต่อเชื้อราชั้นต่ำระบาดอย่างนี้ก็เป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนในการทำทุเรียนนะครับของท่านรองอนันต์นี่ท่านมีแปลงใหญ่200 ต้นและแปลงเล็กอีกก็น่าจะ

หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องดินเรื่องจุลินทรีย์ดินเรื่องโรคพืชเรื่องแมลงนะครับซึ่งจะขยายความไปเรื่อยๆแล้วก็บุญด้วยนะครับที่จะได้พบแนวทางที่ถูกต้องหรืออัตราตัวตนที่เราลดนะครับบางคนก็อัตราเกินจนไม่ฟังใครก็เลยลองไปเรื่อยนะครับก็เลยไม่สำเร็จสักทีก็มีนี่คือบุญสัมพันธ์ที่ได้มาเจอแล้วเอาแนวทางไปประยุกต์ใช้กันนะครับไม่มีสิ่งใดที่เรียนไม่ได้เรียนไม่จบและไม่มีอะไรที่ดีแบบ 100% ดังนั้นเราก็ต้องประยุกต์ปรับใช้แล้วก็สังเกตเอานะครับเพราะเราคือพระเอกแต่ว่าจุลินทรีย์ในธรรมชาติก็คือผู้ช่วยเราต้องสรรหาแล้วเอามาใช้ให้ถูกต้องโดยเฉพาะอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์นี่เราต้องเติมร่วมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะบำรุงปรับปรุงดินจากซากพืชจากซากสัตว์ที่หมักมาโดยสมบูรณ์แล้วเป็นทั้งอาหารพืชและเป็นทั้งอาหารให้จุลินทรีย์และที่อยู่อาศัยจุลินทรีย์อย่างเกษตรไทยสตาไตรโคเดอร์มา6สายพันธุ์ของคลังเกษตรบางเขนก็เหมือนกันนะครับอันนี้แถมเชื้อสปอร์แห้งเข้าไปด้วยถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมเขาก็จะแตกตัวแล้วเขามีอาหารให้เขาเดินต่อและมีโฮสซิ่งหรือที่อยู่อาศัยในการหลบร้อนให้เขาอยู่ได้และช่วยในการสร้างฮอร์โมนให้ต้นไม้ให้พืชเอาไปใช้ในการสร้างการเจริญเติบโตสร้างพิษมาทำลายเชื้อราแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทนะครับบางครั้งแห้งไปแฉะไปเชื้อราดีอยู่ไม่ได้ก็จำเป็นต้องเอากลุ่มแบคทีเรียบาซิลัสนะครับที่ทนสภาพแวดล้อมแฉะก็ไม่ตายแล้งก็ไม่ตายนะครับถ้าแล้งก็เข้าสปอร์แฉะมากเข้าสปอร์อากาศเหมาะสมเขาออกมาได้แต่มีอาหารในเขาในรูปอะมิโนจากซากสัตว์นะครับจากริ่มเลือดที่อยู่ในเกษตรไทยโตนัวที่ออกใหม่นะครับมาแล้วนะครับพี่น้องสัปดาห์นี้แหละที่จะมาแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องที่ดินตายดินเสื่อมสภาพดินขาดซากพืชและสัตว์นะครับแล้วมีถ่านไบโอชาด้วยนะครับในนั้นจะมีผงถ่านไบโอชาเพื่อจะให้เกิดความพรุนในการทนแล้งนะครับในการที่เอริโยซูเปอร์เอริโยที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุยไม่เติมอินทรีย์วัตถุให้เพียงพอแต่ดันไปเติมปุ๋ยเคมีที่มีทั้งเกลือคลอไรซัลเฟตต่างๆที่มันทำให้ดินห่วงน้ำนะครับก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาใบไหม้ใบแห้งขอใบแห้งครึ่งใบหน้าแรงได้ดังนั้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นแต่ปุ๋ยอินทรีย์ต้องมาทั้งจากซากพืชและซากสัตว์และมีจุลินทรีย์ดีๆติดมาด้วยทั้งเกษตรไทยตาและเกษตรไทยโตนัวนะครับถ้าเกษตรไทยเนี่ยแปลว่ายังไม่ได้ปั้นเม็ดนะครับเป็นผงถ้าเกษตรไทยโตนัวก็เหมือนกันไม่ได้ปั้นเม็ดนะครับเป็นผงแต่ถ้าโตนัวเนี่ยมาจากอะมิโนริ่มเลือดและบาซิลัสนะครับที่จะมีถ่านไบโอชามีหลายๆอย่างที่จำเป็นที่พืชเอาไปใช้ได้แล้วก็ให้ดินมันอุ้มน้ำนะครับดังนั้นการใช้ผงถ่านถือว่าเป็นการดีนะครับพี่น้องมีเตาถ่านเก่านอกจากได้ด่างจากขี้เถ้าแล้วก็ยังได้ความพรุนของคาร์บอนในรูปถ่านที่มีความพรุนสูงนะครับถ้าไบโอชาเป็นการเผาในการควบคุมอุณหภูมิให้ไหม้แค่นี้ที่เหลือให้เป็นประโยชน์เท่านี้นี่นะครับแต่ถ้าเราเผาถ่านแบบธรรมชาติมันก็มีหลากหลายซึ่งได้ธาตุอาหารกลุ่มจุลธาตุเหล็กแมงกานีสหลายๆอย่างที่อยู่ในขี้เถ้าที่พืชพร้อมใช้แม้แต่แคลเซียมซิลิคอนซิลิก้าเองก็อยู่ในขี้เถ้านะครับดังนั้นการที่เราสรรหาหรือเอาของที่มีอยู่แล้วเอามาใช้ก็เป็นการลดต้นทุนเป็นการปรับ pH ดินที่ดีกว่าปูนนะครับเพราะดินจะไม่แน่นไม่แข็งไม่ทึบแต่ว่าถ้าขี้เถ้าเนี่ยดินจะฟูจะหลวมมีต่างหากก็คือคุณสมบัติของปุ๋ยแร่ด่างนั่นแหละครับมีขี้เถ้าอยู่ 60% ที่เหลือไปแร่ธรรมชาติที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะฮะเสริมการเปลี่ยนประจุให้แก่พืชแล้วก็ทำให้ดินร่วนดินซุยนะครับดังนั้นการใช้ขี้เถ้าที่มีอยู่หรือการที่ผมปรุงขี้เถ้าให้มันมีธาตุอาหารติดมาในรูปไฮดรอกไซด์ในรูปที่พร้อมใช้ละลายหมดแต่สลายตัวเร็วนะครับความเป็นด่างแค่ไม่เกิน7วันก็สลายแล้วด่างกับกรดมันสลับไปสลับมาอยู่เสมอนะครับเหมือนน้ำมะนาวกรดน้ำส้มนะครับแต่ว่าพอบีบลงน้ำก็กลายเป็นด่างน้ำด่างที่ไปทำลายเซลล์มะเร็งอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องเนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งให้บีบน้ำมะนาวทานบ่อยๆโดยพอเรากินเนื้อสัตว์จะเกิดกรดนะครับพอเลือดเราเป็นกรดเนื้อเยื่อก็กลายพันเพื่อจะให้อยู่ในภาพกรดได้แล้วก็ต้องมีผักสดหรือผลไม้หรือแม้แต่มะนาวนะครับที่บีบ
กินกับน้ำเปล่าเข้าไปนะครับน้ำที่ไม่ร้อนนะครับแล้วก็น้ำที่ไม่เย็นถ้าร้อนจะทำลายวิตามินซีจนหมดนะครับแล้วก็เอนไซม์ก็ตายไปหมดนะครับดังนั้นการกินพืชผักสดหรือผลไม้สดที่ไม่ผ่านความร้อนโดยผลไม้ต้องไม่หวานจัดนะครับยังไม่งอมเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้เซลล์เราแข็งแรงไม่ป่วยได้วิตามินซีมาทำลายเซลล์มะเร็งนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงเรื่องสุขภาพเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการจัด

วิทยุที่ผมจะยุติการออกอากาศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับดังนั้นพี่น้องถ้าอยากรู้เรื่องราวรายละเอียดหรือสาระสำคัญทางการเกษตรและมีการเจอกันทุกวันอยู่ในกลุ่ม Open Chat Line นะครับก็คือสามารถถามแล้วก็ผมก็จะพยากรณ์สภาพแวดล้อมช่วงนี้อากาศต่อเนื่องมีความชื้นต่อเนื่องน้ำค้างเกาะใบอย่างเงี้ยแล้วมีแสงแดดจะมีกลุ่มตะไคร่กลุ่มสาหร่ายจุดสนิมทำลายใบนะโดยเพราะช่วงปลายฝนต้นหนาวต้องล้างสปอร์ด้วยตัวไหนที่เป็นธาตุอาหารให้พืชด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะที่ร้านนี่จะสารอาหารแต่จะสามารถทำให้พืชแข็งแรงทำให้ใบหนาทำให้ต้านก่อการระบาดของโรคของแมลงได้นะครับเราไม่ต้องไปซื้อหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการที่ทำให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมไม่ให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ของเชื้อโรคนะก็เป็นการลดการระบาดรวมทั้งการใช้ความเป็นด่างจัดในขี้เถ้าของปุ๋ยและด่างที่ pH สูงมากนะครับเมื่อสูงเหมือนด่างทับทิมก็สามารถทำลายเชื้อราตามต้นตามโคนได้เลยจึงมีหลายๆท่านเอาไปประยุกต์ใช้ใส่เป็นไข่ดาวนะครับตรงที่เป็นไข่แดงใกล้โคนต้นสาดขึ้นต้นนี่เป็นแร่ด่างทีละโล2โลนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดในคอดินไม่ให้มันเน่าโดยเพราะดินตรงไหนแฉะตรงไหนขังน้ำขังเนี่ยเชื้อโรคชอบจะแพร่พันธุ์ก็เอาด่างฆ่าไว้ก่อนแต่ว่ารอบนอกปลายขอบทรงพุ่มนะครับปลายขอบในทรงพุ่มเนี่ยก็ใช้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นปุ๋ยเคมีที่ทำผสมกันเพื่อลดความรุนแรงนะครับการจะใช้ปุ๋ยเคมีทุกครั้งให้ผสมลดครึ่งกับปุ๋ยเชื้อก่อนนะครับเพื่อจะได้เคมีครึ่งหนึ่งปุ๋ยเชื้อครึ่งหนึ่งซึ่งเชื้อเนี่ยจะเป็นประจุลบของคาร์บอนซิลกรุ๊ปคือคาร์บอนสูงตัวนี้มาจากฮิวมัสคือซากพืชซากสัตว์ถมัดจนสมบูรณ์สุดท้ายสุดจะเป็นฮิวมัสเขาจะมีประจุลบสูงมากซึ่งประจุลบตัวนี้จะจับปุ๋ยเคมีไว้แล้วก็นำพาแลกเปลี่ยนเข้าสู่ระบบรากกลายเป็นคีเลตนะครับเป็นคาร์บอกซิลิกคีเลตดังนั้นทำไมผมบุญบางเขนจึงออกแบบปุ๋ยเพื่อที่จะมาผสมปุ๋ยเคมีทุกครั้งเพื่อที่จะให้มันจับยึดตรึงกันเพียงเขาทิ้งไว้6ชั่วโมงขึ้นไปมันจะอมกันจนเป็นเมือกความเป็นผงก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าจะใส่กลุ่มไซโตฮิวมิกสาหร่ายอะมิโนก็มีไซโตอะมิโนฮิวมิกมีสารขยันกระตุ้นพืชเปลี่ยนเป็นฟีนอลิคิเลตอย่างนี้เป็นต้นก็บวกก็แล้วแต่เป็น2อย่าง3อย่างที่ท่านผู้ใหญ่แก๊กท่านบัญญัติไว้ว่าปุ๋ย3กษัตริย์นั่นแหละครับคือปุ๋ย3อย่างถ้าเราผสมเองได้มันจะดีกว่าที่เราใส่เดี่ยวๆนะครับเหมือนเรากินแต่หมูไปก่อนเดี๋ยวค่อยกินผักตามมันไม่เหมือนกับที่เรามาหั่นมาสับมาผัดมาปรุงไปด้วยกันมันจะอร่อยกว่าและมีประโยชน์มากกว่าอย่างน้อยก็ชะลอลดความเข้มข้นที่จะเป็นพิษต่อระบบรากแทนที่จะดูดน้ำออกจากรากก็กลายเป็นว่าค่อยๆละลายจะดูดไปได้หมดจดไม่สูญเสียด้วยจากการชะล้างนะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยโดยเพราะไนโตรเจนถ้ามีตัวจับไว้จะไม่ถูกระเหิดไปกันในแสงแดดนะครับโดนแดดเผาก็ไม่ไปโดนน้ำละลายก็จะมีตัวซับไว้กระดาษไว้โดยเพราะมีหญ้านี่ช่วยได้เยอะเลยหญ้าช่วยเก็บปุ๋ยส่วนเกินนะครับปรับทัศนคติสักนิดนึงนะครับก็คือเวลาปุ๋ยเคมีที่ละลายน้ำได้ละลายลงไปลึกเกินไปเนี่ยรากหญ้ามันยาวกว่าจะสามารถซับเก็บส่วนเกินนี้ไว้ส่วนหนึ่งรากทุเรียนเราเงาะเราได้รับแต่ส่วนหนึ่งที่ลึกเกินไปหรือจะไหลหนีหญ้าช่วยซับเก็บกักไว้เก็บแล้วเขาไม่ได้เดินหนีไปไหนนะครับพอเขาระยะชราภาพเขาจะส่งมาสร้างดอกเมื่อสร้างดอกนั่นแหละครับเป็นจังหวะเหมาะที่สุดที่เราจะตัดหญ้าเพราะจะได้ปุ๋ยที่เขาส่งขึ้นมาที่ยอดที่ใบพลังงานทั้งหมดนะครับเมื่อเราตัดมันก็จะย่อยพังกลายเป็นอาหารในพืชอย่างเข้มข้นนะครับและที่สำคัญหญ้าช่วยปกป้องหน้าดินปกป้องการชะล้างพังทลายไม่ให้ไหลเอาปุ๋ยหนีด้วยแล้วก็เอาหน้าดินหนีด้วยและปกป้องแสงแดดไม่ให้เผาจุลินทรีย์ดีๆที่อยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ภายในรากพืชให้อยู่ได้เพื่อจะสร้างพิษมาทำลายเชื้อราโรคพืชเพื่อที่จะแย่งน้ำตาลส่วนเกินแย่งที่อยู่เบียดคุมไม่ให้เชื้อราหรือโรคพืชเข้ามาในสวนเราเหมือนสวนของหลายๆท่านโดยขอยกของท่านรองอนัตก่อนนะครับทั้งนนท์ข้าวต้มก็มีของน้าสุชีพแล้วก็ของหลายๆคนนะครับที่สั่งปุ๋ยเชื้อเยอะๆนี่อย่างของณจุกสุชาติหอมส่งกลิ่นอยู่ที่กระแสนี่ก็สั่งที่5ตัน10ตันนะครับเนี่ยหลายๆท่านนะครับที่รู้จักการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์หรือปุ๋ยเชื้อแล้วจะไม่ตายไม่ป่วยต้นสมบูรณ์นะครับไอ้ที่ป่วยที่ตายต้องมีสาเหตุ1เกินปุ๋ย2เกินลูก3เกินน้ำที่มันแฉะไหลเข้าเง่าหรือเปล่าต้องแก้ไขทางน้ำผ่านนะครับโดยเฉพาะปีไหนที่ฝนเยอะ
แต่ปีนี้พยากรณ์อากาศมาว่าตั้งแต่ปลายปีฝนจะทิ้งช่วงแล้วก็แล้งเร็วนะครับแล้วก็แล้งนานดังนั้นถ้าใครชิงจังหวะให้ทุเรียนออกดอกได้เร็วหรือออกได้ทันก่อนที่น้ำจะหมดได้ก็ถือว่าเป็นการได้เปรียบนะครับดังนั้นการเตรียมชุดใบให้แตกไวๆแตกเร็วๆด้วยวิธีใดก็ตามแต่ที่ท่านถนัดนะครับจะใช้1500จะใช้ยูเรียซึ่งปุ๋ยเราก็มี2733เป็นยูเรียผสมปุ๋ยสูตรแต่มีโพแทสเซียมในรูปปุ๋ยแร่ด่างที่เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์สลายหมดไม่มีคลอไรด์ซัลเฟตที่ทำให้ดินเค็มไม่ให้มันไม่ทนต่อการขาดน้ำนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นปุ๋ยเคมีในรูปซัลเฟตหรือคลอไรด์นี่แรงนิดเดียวเขาก็จะใบไหม้ใบแห้งแต่ถ้าในรูปไฮดรอกไซด์เขาสลายตัวหมดโพแทสเซียมบริสุทธิ์ก็ทำให้เซลล์ปากใบเนี่ยแข็งแรงลดการขายน้ำนะครับและการไหม้ครึ่งใบขอบใบในหน้าแรงก็จะลดลงนะครับโดยการบริหารควบคู่กับแร่ด่างนะครับที่ใส่บริสุทธิ์ตัวนี้จะติดโพแทสเซียมมาตามการเผานะครับไม่คงที่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้สิ่งที่ดีติดไปกับสารปรับปรุงดินที่ลดกรดแก้ดินเค็มแทนปูนนะครับเพราะปูนเองแคลเซียมอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ได้น้อยมากแต่ถ้าผ่านความร้อนแล้วก็มีกระบวนการทางชีวภาพหรือจุลทรีย์ถึงจะทำให้แคลเซียมถูกเอาไปใช้ได้ปูนเนี่ยถ้าใช้ได้แต่ต้องใช้นานๆหรือใช้ให้น้อยหน่อยนะครับถ้ามากก็ไปล็อกไปตรึงหรือว่า pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมันอยู่นานเกินนะครับความเป็นด่างแล้วมันแค่8นะครับถ้าโรยไม้ปูนขาวแค่9ยังถือว่ายังเข้มข้นไม่พอที่จะทำลายเชื้อราหรือโรคพืชได้นะครับต้อง12 13อย่างขี้เถ้าที่เผามาอย่างเข้มข้นนะครับเผามาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยจะได้ความเป็นด่างจัดที่ทำลายเชื้อราโรคพืชหรือยัดแผลยังแห้งนะครับอันนี้การทำเกษตรแบบง่ายๆหลายๆคนเข้าใจศาสตร์แร่ด่างเข้าต้นเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอยู่เรื่อยนี่เชื้อโรคต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมาเกาะตามตะไคร้ได้เพราะตะไคร้โดนฆ่าไปตั้งแต่ใส่แร่ด่างครั้ง2ครั้งแรกแล้วนะครับและที่สำคัญความเป็นด่างขนาดนี้แผลที่เยิ้มๆลองยัดเข้าไปสิครับแห้งเลยนะครับในตัวเขาเองไปปลดล็อกแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุอาหารต่างๆให้ทำงานได้ฟอสฟอรัสก็อยู่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงสร้างพลังงานให้พืชฟื้นตัวเร็วนะครับให้พืชเจริญเติบโตติดดอกออกผลก็ต้องการใช้ฟอสฟอรัสแต่ว่าทุกวันนี้มันมากเกินนะครับตั้งแต่ปี 3-4 ที่ผมได้เปิดเผยในการใช้824 924ในการคุมใบอ่อนให้ทุเรียนไม่ให้มันแตกใบในช่วงติดลูกแล้วก็เอาซัลเฟตมาช่วยให้ทุเรียนเนื้อดีเนื้อสวยสมัยเปิดตัวปุ๋ยซัลเฟตในปี34 35นะครับในปี35ที่เปิดตัวปุ๋ยสมัยนั้นผมเองก็มีโอกาสได้คุยได้บรรยายด้วยประสบการณ์น้อยนะครับตอนนั้นเพิ่งอายุยังไม่ถึง30ก็เลยทำให้มันมีการสะสมฟอสเฟตสะสมซัลเฟตสะสมเกลือสะสมอะไรจนดินมันเสียสภาพผมเองในฐานะที่เป็นนักปฏิวิทยาก็เลยต้องพัฒนาแร่ด่างพัฒนาจุลินทรีย์กลุ่มบาซิลัสแม้แต่ไมคอไลซ่าที่อยู่ในเกษตรไทยตัวนัวนะครับที่อยู่ในริมเลือดจะมีไมคอไลซ่ามาให้ด้วยจะย่อยฟอสฟอรัสให้เป็นประโยชน์ฟอสฟอรัสมีอยู่ในดินลูกรังอยู่แล้วนะครับดินลูกรังแล้วก็ฟอสฟอรัสที่เราได้จากแดบหรือที่มาจากปุ๋ยเคมีแล้วกันนะครับก็จะตกค้างอยู่ในดินมากก็เลยทำให้ต้องมีกลุ่มไมคอไลซ่าและไมคอไลซ่าจะเป็นกลุ่มเอนโดไมคอไลซ่าที่ต้องอาศัยรากหญ้าในการฟิกตึงแล้วปล่อยเส้นใยไปย่อยฟอสฟอรัสแล้วไปเชื่อมต่อกันกับรากทุเรียนในการแลกเปลี่ยนสารอาหารโดยทุเรียนตอบแทนด้วยการให้น้ำตาลแก่ไมคอไลซ่าไมคอไลซ่าก็ให้ฟอสฟอรัสแก่ทุเรียนโยงใยเป็นเครือข่ายมันเครือข่ายโทรศัพท์อยู่ใต้ดินนะครับนี่คือกระบวนการทางชีวภาพที่ถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถประยุกต์และปรับเอามาใช้ได้ดังนั้นการทำการเกษตรต้องมีศาสตร์นะครับต้องรู้เรื่องพวกนี้และมีศิลปะในการจัดการที่ถูกต้องนะครับอย่าฟังแต่เขาว่ามาผมเองยังหลงทางอยู่ 20-30 ปีนะครับพี่น้องจนกว่าจะทำได้จนกว่าจะสำเร็จก็ต้องผ่านล้มลุกคลุกคลานโง่มาเยอะนะครับการที่โง่มาเยอะผิดจนเป็นอาจารย์นั่นแหละครับมากกว่าครูอีกนี่ก็คือผมเองในการทำสวนตั้งแต่ปี 33 เป็นต้นมาตอนนี้เท่าไหร่ 36 ปีนะครับที่เข้าสวนออกสวนทำสวนและเป็นนักวิชาการควบคู่ต่างหลังจากนั้นเต็มตัวเมื่อปลายปี 36 นะครับยาวมานี่ก็33ปีล้มลุกคลุกคลานปี41ถึงได้รู้ว่าบางทีใบที่เราตัดออกนั่นแหละคือตัวเก็บพลังงานตัวปกป้องแสงแดดไม่ให้เผากิ่งไม่ให้เผาต้นนะครับอย่าไปเข้าใจว่าแดดเผากิ่งเผาต้นได้จะได้ทำลายเชื้อโรคได้เชื้อโรคมันไม่ได้หมูขนาดนั้นไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นนะครับสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมันก็เข้าฝักเข้าสปอร์แต่เมื่อชื้นเมื่อไรหรือมีตะไคร่ที่เกิดจากที่แดดส่องถึงแล้วมีความชื้นพวกพืชชั้นต่ำได้แสงแดดสังเคราะห์แสงได้ไลเคนที่เป็นดวงๆก็พัฒนาขึ้นมานั่นแหละครับเชื้อโรคก็ถือโอกาสเข้าไปร่วมแจมทำให้กิ่งแห้งยอดตาย
ต้นทุดโทรมนะครับอย่างท่านรองอนัตท่านถึงไม่ให้แดดเผาถึงต้นท่านเลยนะครับให้มีเงาให้เงาทาบไม่มากก็น้อยนะครับคือหมายถึงว่าเผาได้แต่แป๊บเดียวให้มันล่มเงาให้ใบนาไว้ก่อนอย่าไปเข้าใจว่าแดดเผาแล้วโรคจะหมดมันไม่หมดหรอกครับเชื้อโรคมีอยู่ทุกคนทุกแห่งอย่างเราตัดทุเรียนแล้วมาวางกับพื้นดูดิครับไม่เอาใส่เข่งแล้ว

เอาไปบ่มดูสิครับมันเน่าก่อนที่จะสุกนั่นแหละเชื้อราโรคพืชมันติดไปแล้วมันอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งจะเก็บกวาดใบออกทุกใบไม่เห็นเหลือเลยแต่เชื้อรามันตกค้างอยู่ในดินเยอะแยะหมดนะครับหมาวิ่งมาเราเดินผ่านคนตัดทุเรียนไปสวนนู้นมาสวนนี้มันก็มาแล้วแต่เราทำยังไงจะให้เชื้อดีของเราไปปกป้องรากอยู่ในรอบรากพืชของเราก็โดยการเติมปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ทั้งกลุ่มไตโคเดอร์มาคือเกษตรไทยตาตาทั้งกลุ่มบาซิลัสคือเกษตรไทยตัวหนัวที่มีลิ่มเลือดซากสัตว์กลุ่มเกษตรไทยสตาไตโคเดอร์มาจะเป็นกลุ่มมูลไส้เดือนขี้หมูแบลแกสาเล่านะครับหลายๆอย่างที่ผสมกันมาอยู่ในนั้นแต่มีไตโคเดอร์มาจากภาควิชาโรคพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนที่ทางทีมเราให้งบวิจัยในการซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อให้กับนิสิตนักศึกษาทั้งปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทของโรคพืชในการที่จะให้ไปเพาะเชื้อแล้วเราก็ขอเชื้อที่เข้าสปอร์แล้วเอามาคลุกผสมกับพวกมูลไส้เดือนสาเล่าและปรับปรุงดินหลายๆอย่างที่อยู่ในเกษตรไทยสตาหรือว่าปุ๋ยเชื้อดั้งเดิมนะครับแต่ปุ๋ยเชื้อตัวใหม่เราเป็นคนรับกำจัดบำบัดดิ่มเลือดนะครับให้กับโรงเชือดไก่ดังนั้นเลือดเนี่ยเป็นของเสียมันเน่ามันเหม็นก็ใช้กลุ่มบาซิลัสของเรานี่แหละครับไปเบียดอีโคไลคอคัสแบคทีเรียกลุ่มที่เน่าเหม็นคือกลุ่มอีโคไลคอคัสขออนุญาตนะวันนี้ขอลึกนิดนึงในการจัดรายการที่จะออกอากาศเป็นช็อตสุดท้ายของสถานีวิทยุทุกสถานีนะครับจะสิ้นสุดแค่30มิถุนายนนี้ก็เลยขออนุญาตเปิดความลึกนิดนึงท่านไปศึกษาค้นคว้าใน Google ได้นะครับคือกลุ่มอีโคไลคอคัสเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นแต่ถ้ามีแบคทีเรียกลุ่มดีมีประโยชน์ไปอยู่เยอะๆใส่เข้าไปเขาก็จะแย่งอาหารแย่งที่อยู่ไปเบียดไปคุมนะครับในการที่ให้กลุ่มนั้นอยู่ไม่ได้สุดท้ายมันก็ย่อยสมบูรณ์เร็วมันก็เลยไม่เหม็นแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยมาทำเป็นเกษตรไทยตัวนัวซึ่งได้แบคทีเรียติดมาด้วยนะครับจะเป็นแบคทีเรียดีและได้อะมิโนจากโปรตีนจากเลือดนี่แหละครับซึ่งอะมิโนพืชก็ไปใช้ได้ทันทีในการสร้างโครงสร้างโปรตีนให้พืชได้ใหญ่ให้โตโดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองปุ๋ยเคมีเพราะถ้าเปลืองยูเรียก็ทำให้อวบทำให้อ่อนแอโรคหนอนแมลงก็ระบาดอย่างสวนของเราไม่ว่าจะแปลงเขาพังแปลงที่กำแพงเพชรรวมทั้งหลายๆแปลงนะครับหนอนแมงเพี้ยน้อยมากนะครับแม้แต่แปลงที่หลังร้านขังเศษบางเขนหนองแวนนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงแม้แต่กิ่งยังไม่ได้โยงเลยนะครับหมายถึงว่าติดลูกยังไม่โยงกิ่งไม่โยงลูกเลยไม่เต้าลูกเลยทำไมอยู่ได้เนื่องจากเราตัดยอดให้มันเตี้ยให้มันแผ่กระจายแดดแผ่กระจายเต็มทรงพุ่มไม่ให้แหลมเลยนะครับถ้าแหลมขึ้นไปมันบังเช้าบังบ่ายตัวเองแล้วไปบังต้นข้างเคียงอีกทำให้ได้แดดเฉพาะส่วนบนออกดอกเฉพาะส่วนบนติดลูกข้างบนกิ่งมันเล็กก็ต้องไปโยงไปเต้าลมฟาดก็ร่วงหล่นฉีกหักแต่ถ้าแดดส่องกระจายเต็มทรงพุ่มกิ่งล่างได้แดดและกิ่งล่างเรามีแขนงกิ่งในไว้เยอะก็จะดึงอาหารมาสำรองมาเก็บก็ทำให้ออกถึงโคนกิ่งนะครับเมื่อออกถึงโคนกิ่งพอเป็นระยะกระดุมเราก็รูดส่วนปลายทิ้งส่วนโคนทิ้งเอาไว้เป็นกลุ่มก็ประมาณไม่เกิน1เมตร1ช่วงแขนนะครับให้ดอกเยอะๆไว้แต่อยู่ในช่วงแขนเดียวนั่นแหละเมื่อดอกเยอะโอกาสผสมเกสรด้วยตัวเองก็จะสูงขึ้นจากตัวผู้ของมันเองผสมข้ามไปข้ามมานะครับเราเอาไว้หนาแน่นในกลางกิ่งมันก็จะติดลูกกลางกิ่งแล้วเราก็ใช้แร่ด่างประจำในการคอนโทรลหรือควบคุมไนโตรเจนไม่ให้โอเวอร์แร่ด่างจะได้โพแทสเซียมมาทำให้ความแน่นความแข็งแรงของเนื้อเยื่อของเซลล์สูงขึ้นนะครับความที่เราไล่ไนโตรเจนออกไปเนี่ยมันจะไม่อวบไม่เปราะไม่หักกิ่งก็เลยไม่ฉีกเลยแม้แต่กิ่งเดียวนะครับปีที่แล้วก็ไม่ได้โยงไม่ได้ค้ำไม่ได้เตาลูกแต่ก็ยังอยู่ได้สามารถเก็บขายได้เดี๋ยวปีนี้มาดูกันได้นะครับขังเศษบางเขนหลังร้านนี่เข้าปีที่6แล้วผลผลิตก็เต็มที่ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนแปลงเขาสำรองปีนี้เข้าปี4แต่ที่ผ่านมาพลาดตรงที่ว่าให้คนดูแลสวนเอากล้วยแซมเพื่อหารายได้แต่แซมเป็น4มุมนะครับพอไปเห็นที่ไหนได้ทุเรียนไปไม่เป็นเลยนะครับกล้วย4มุมมิดแล้วก็ฉีดยาก็ไม่ถูกเพราะว่าเวลาพ่นยาต้องขี่รถไถขับไปพ่นไปนะครับก็ไม่โดนก็เลยทำให้เสียหายนะครับ1ปีเต็มๆชะงักเลยนะครับแต่ก็ได้ลูกมาออกเองพอสมควรนะครับปีนี้แหละครับเอากล้วยออกต้องเสียค่ารื้อกล้วยอีกนะครับแล้วตอนนี้เสียเวลามาฟันหนอทิ้งอีกเพราะว่ามันงอกแล้วงอกอีกมีทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นะครับถ้าใครอยากได้ก็ประสานงานได้เลยนะครับหนออย่างอ้วนอย่างสวยหลังจากแม่โคงัดขึ้นมากองไว้ก็ข้างทุเรียน4มุมแล้วนะครับปีนี้แหละครับทุเรียนก็คงจะได้ผลผลิตพอสมควรคัดสัก200ต้นนี่ก็จะพ่นบังคับสารนะครับปีนี้พอเดือนสิงหากลางๆเดือนไปแล้วอยากให้พ่นสารนะครับพี่น้องกันยาเริ่มแรงจะได้ออกดอกแล้วก็ได้เก็บทันมีนาถ้าเกิดเราออกล่าออกช้ามันจะหนีน้ำไม่ทันนะครับน้ำจะหมดเนื่องจากปีนี้เป็นซูเปอร์เอลนีโญเขาบอกว่าแล้งในรอบ100ปีเลยนะครับนั่นแหละฉะนั้นเราก็เลยต้องเตรียมการทำให้ใบชุดนี้รักษาอย่างยิ่งยวดนะครับแตกใบอ่อนหรือกำลัง

0: จะปรีก็ต้องพ่นยา 3-4 กลุ่มสลับกันนะครับอิมิดาบ้างไพมีโทซีนบ้างไทอะมีท็อกแซมบ้างแม้แต่กลุ่มออคโนเฟตอย่างโปรพิโนฟอสก็ต้องสลับไว้บ้างนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะเคลียร์ดูดซึมแล้วป้องกันการดื้อยานะครับกลุ่มออคโนฟอสเฟตก็เดิมก็เป็นกลุ่มเดิมกับคอไพรีฟอสนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวนี้คอไพไม่มีแต่โปรฟิโนฟอสก็ยังหาใช้ได้อยู่ในท้องตลาดนะมีกลิ่นนิดนึงนะครับก็จะเป็นการดีส่วนโอเมก็ใช้ได้แต่เหม็นหน่อยแต่ไดเมไม่ได้นะครับทุเรียนจะไม่แตกใบนะครับเอาไว้สำหรับในการยับยั้งการแตกใบอ่อนในช่วงติดลูกติดไรได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่ใช้ตอนนี้ใบอ่อนจะไม่ค่อยอยากจะแตกนะครับดังนั้นการรู้ตัวยานี่สำคัญมากซึ่งในกลุ่มของคลังเกษตรบางเขนซึ่งผมเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงเป็นคนกำกับที่จะให้แต่ละสาขาเดินในแนวทางเดียวกันการปรับปรุงดินการใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคการใช้เชื้อราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ยาที่มันไม่ทำลายเชื้อดีนะครับต้องเลือกใช้นะครับไม่ใช่ใช้ไปมั่วมันก็เลยทำลายเชื้อดีเราไปด้วยสุดท้ายเราก็ต้องมาปลูกใหม่สิ่งที่ตายกันอยู่เรื่อยๆก็เนื่องจากเราใช้ยากันเกินความจำเป็นนะครับแล้วก็ใช้ไม่ถูกกลุ่มแล้วก็ใช้ปุ๋ยนี่ก็เห็นว่าดีตามใจเราไม่ได้ตามใจลูกเลยนะครับลูกเราคือทุเรียนนะครับอันไหนดีใครว่าดีก็ใส่ใครว่าดีก็ใส่โดยไม่วิเคาะเลยว่าดินเนี่ยเรารับปุ๋ยตัวนั้นได้หรือไม่ถ้าดินเราขาดอินทรีย์วัตถุขาดหน้าดินขาดนวลดินถ้าเราใส่ปุ๋ยแรงๆมันจะปลดปล่อยรุนแรงทำให้เป็นพิษทำให้มันโทรมแทนที่จะงามกับกลายเป็นโทรมนึกไม่พอปุ๋ยก็เลยเอาปุ๋ยไปใส่อีกเลยตายนะครับนี่แหละครับการแก้ดินเนี่ยคืนชีวิตให้แก่ดินและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้จุลินทรีย์มันทำงานให้เรายั่งยืนและต้นทุนต่ำนะครับก็สามารถติดตามดูแปลงทั้งหลายเหล่านี้ได้ในหลายแปลงนะแต่ที่คลังเกษตรบางเขนแปลงสาขาหลังร้านนะครับแฉะนะครับถ้าฝนตกเกิน2ชั่วโมงน้ำจะขังเต็มร่องเลยถ้าฝนตกหลายๆวันต่อเนื่องเดี๋ยวน้ำก็หนุนจากคลองขึ้นไปท่วมในแปลงแต่ว่ายังมีสันดอนเป็นทางยาวเหมือนร่องมันเทศให้เขาอยู่ก็เลยพออยู่ได้นะครับแต่ว่าหน้าแล้งถึงยังงามถ้าหน้าฝนนี่ไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะครับแต่ก็พยายามทำเนื่องจากว่าเราเอาไว้เป็นแปลงทดสอบจุลินทรีย์ทดสอบนวัตกรรมสารสกัดโปรตีนจากถั่วที่ได้เปปไทด์สายสั้นมา18ชนิดนะครับอะมิโนเปปไทด์ที่พืชเอาไปใช้สร้างโปรตีนได้เลยโดยไม่ต้องไปปรุงเองหรือต้องไปอาศัยยูเรียนะครับแต่ว่าไนโตรเจนการเติมไนโตรเจนก็ยังมีความจำเป็นให้เชื้อราดีแบคทีเรียดีก็ต้องการไนโตรเจนในการแบ่งตัวเหมือนกันดังนั้นพืชต้องการไนโตรเจนสูงแต่ถ้าได้มากเกินไปก็อวบเปราะโรคแมลงชอบเหมือนกันดังนั้นก็ต้องมีการควบคุมด้วยแร่ด่างเป็นวาระเพื่อจะเติมความเป็นด่างไล่ไนโตรเจนส่วนเกินหนีไปให้ฟอสฟอรัสถูกปลดปล่อยให้แคลเซียมให้เหล็กให้พวกรากมันเอาไปทำงานได้นะก็แข็งแรงสมบูรณ์ใบหนาใบใหญ่ใบโตใบดำก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้งท่านรองอนัตจะใส่ปุ๋ยแร่ด่างล่วงหน้าไว้10-15วันนะครับขาวโพลนเต็มหญ้าเลยและหญ้าก็จะยุบเป็นทางเลยนะครับแล้วหลังนั้นก็แร่ด่างละลายหมดแล้วก็ค่อยเอาปุ๋ยอื่นตามนะครับแต่แร่ด่างสามารถใส่พร้อมกับปุ๋ยทั่วไปได้นะครับโดยสาดเข้าในเป็นไข่ดาวนะครับข้างในโคนต้นสาดขึ้นต้นข้างกิ่งพอโพแทสเซียมสามารถละลายไปกับน้ำได้เวลาฝนชะฝนล้างโพแทสเซียมก็จะละลายไปหารากที่ไปพุ่มได้เองแต่ว่าความเป็นด่างจัดจะฆ่าเชื้อโรคคอดินและเติมออกซิเจนให้กับรากเพื่อไม่ให้เหมาะสมต่อเชื้อโรคระบาดเวลาด่างหมดสภาพแล้วแต่ว่าดินมันหลวมดินมันฟูถึงเชื้อโรคผ่านมาไม่เหมาะต่อการที่จะแพร่พันธุ์เขาก็จะเข้าฝักเข้าสปอร์รอรอบหน้าที่เราใส่แร่ด่างแร่ด่างก็ไปฆ่าเขาอีกนะครับก็เลยทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเข้าทำลายเซลล์หรือเข้าไปทำลายคนคอดินได้ดังนั้นถ้าเรารู้จักใช้ปุ๋ยในการควบคุมเชื้อใช้จุลินทรีย์ในการสร้างปุ๋ยในการที่เบียดคุมเชื้อราใช้นวัตกรรมของไมโครไลซาที่อยู่ในเกษตรไทยโตนัวที่อยู่ในเลือดเอาเลือดนี่แหละมาทำปุ๋ยมันจะเขียวจะงามอย่าดูถูกมันนะครับถ้าเกิดในช่วงติดลูกติดดอกออกผลนี่อย่าไปใส่เยอะให้ใส่น้อยๆแต่เรื่อยๆถ้าใส่เป็น 2-3 โลนี่ท่านไม่ต้องใส่เคมีก็งามอย่างกับเคมีเลยเพราะว่าตัวนี้อะมิโนมันสูงมันจะเปลี่ยนรูปให้พืชเอาไปสร้างโปรตีนแตกยอดแตกใบได้แทนเคมีได้เลยนะครับอันนี้เราหาธรรมชาติมาใช้เพื่อจะให้ดินเราไม่เสียไม่เสื่อมลดใช้ปุ๋ยเคมีดินเราก็จะไม่แน่นไม่ทึบและไม่สะสมเกลือไม่สะสมกรดจากคลอไรด์ซัลเฟตพวกนี้จะทำให้ดินเราไม่หวงน้ำแม้มีความชื้นแต่เพียงเล็กน้อยเขาก็ยังอยู่ได้เหมือนต้นไม้ในป่าต้นไม้บนภูเขาทำไมไม่เห็นมันจะลดน้ำทำไมไม่เห็นเหี่ยวไม่เห็นทิ้งใบ ก็เพราะว่าขบวนการทางชีวภาพเลเยอร์ของดินเนื้อเยื่อของดินจากจุลินทรีย์ที่สร้างเมือกจากโครงสร้างดินที่มันโปร่งมันซุยก็เกิดการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดินเป็นคาร์บอนรีขึ้นมาให้พืชดูดได้ใช้แล้วมีหญ้าปกป้องความชุ่มชื้นหรือเศษใบเขาเองกิ่งเขาเองที่ตัดแล้วห้ามเอาไปไหนห้ามเผาห้ามกางออกบางคนเข้าใจผิดเพราะว่ามีคนแนะนำว่ามันจะเป็นสะสมโรคอันนั้นเขามองด้านเดียวนะครับเขาไม่เคยได้มาสัมผัสกับสวนเหมือนเราเนี่ยครับอยู่กับแปลงกับสวนลองสังเกตดูรุ่นทวดรุ่นปู่รุ่นย่าเราทำไมเขาไม่ต้องใช้ยาราทำไมเขาทำง่ายกว่านี้ทำไมไม่เห็นต้องใส่ปุ๋ยทำไมทุเรียนถึงออกดอกติดผลได้ไม่เห็นต้องขึ้นไปแต่งกิ่งเลยเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาเองนะครับอันไหนที่หมดหน้าที่แดดไม่เต็มที่เขาก็จะดึงถ่ายพลังงานไปสร้างกิ่งอื่นที่ได้แดดเต็มที่แต่ถ้าเราตัดยอดกิ่งปลายก็เป็นการทำลายฮอร์โมนที่จะมาเบรกมาให้กิ่งเนี่ยกระดกขึ้นหาแสงในกลุ่มออกซินมันจะหนีแสงลงมาใต้กิ่งมันมาอยู่ตรงไหนก็ขยายตรงนั้นเมื่อขยายตรงนั้นมันก็จะทำให้กิ่งกระดกขึ้นไปหาแสงถ้าเราตัดยอดซะเลยก็จะตัดตอนในการที่จะส่งฮอร์โมนออกซินมายับยั้งการแผ่กิ่งข้างดังนั้นการที่ตัดยอดอยู่เรื่อยปีละหนเนี่ยทีละศอกทีละแขนหรือบางทีตัดออกให้เหลือ2ส่วนใน3ส่วนหมายถึงต้น 5-6 ปี7ปีก็แล้วแต่เอ๊ะมันชักจะสูงเกิน 5-6 เมตรไปไกลแล้วเราก็ตัดไว้แค่5เมตร6เมตรก็พอแล้วนะครับที่เหลือเป็นสามเหลี่ยมตัดทิ้งไม่ต้องเสียดายนะครับแต่ตอนนี้ไม่ตัดแล้วเพราะเหลือเวลา 2-3 เดือนจะแล้งให้ตัดเมื่อต้นฝนหน้านะครับหลังจากเก็บลูกเสร็จท่านตัดได้เลยแต่แขนงในกิ่งในใบในเอาไว้คายน้ำเมื่อคายน้ำก็จะได้ดูดปุ๋ยเมื่อมีแสงแดดรับแสงแดดก็จะปรุงอาหารเมื่อปรุงอาหารได้เต็มที่และพลังสำรองที่เขาเก็บมาตั้งหลายเดือนตั้งแต่เป็นกิ่งแขนงตั้งแต่ใบเริ่มแก่เขาจะส่งมาดันกิ่งใบนอกให้ใหญ่ให้แน่นให้สวยเหมือนไปของป้าจิ๋วนะครับของลุงประภาสเนี่ยมีอยู่ต้นนึงข้างกระท่อมแกแต่งกิ่งโกรนไปหน่อยใบแตกออกมาไม่สมบูรณ์แต่ต้นอื่นที่ไม่ได้แต่งกิ่งในนะครับคือตัดแต่ยอดแต่งแต่ปลายปีที่แล้วที่ผมให้ตัดออกประมาณ1เมตรเนี่ยปรากฏว่าใบใหญ่ใบสวยใบสมบูรณ์กว่ากันเลยที่อยู่ในกลุ่มไลน์จะเห็นเรื่องราวที่ผมเอาอดีตมาแชร์หมุนเวียนให้ท่านได้ชมแม้แต่ของท่านรองอนัทผมก็จะเอาไว้เป็นแปลงตัวอย่างที่ใกล้ที่สุดที่ผมเพิ่งเข้าไปนะครับเมื่อเดือนพฤษภาอย่างสวนของน้าสุชีพสำนักวิชาที่เนินข้าวต้มวังว่านะครับของท่านก็สวยสวนสระพิชัยที่ชากโดนอำเภอแกลงและหลายๆสวนต้องขออภัยนะครับที่เอ่ยไม่ทั่วไม่ถึงแต่ผมจะแชร์อยู่ในกลุ่ม Open Chat Line นะครับจะเห็นของจริงเลยว่าเป็นอย่างไรใบใหญ่ใบสวยใบดำหยุดต้นเน่าต้นป่วยได้แล้วไม่เน่าไม่โทรมถึงแม้จะติดลูกดกก็ไม่ป่วยไม่โทรมแล้วก็ให้ผลผลิตสูงทุกปีอย่างคุณจิรวัฒน์วังจันทร์สวนลุงพงศ์ซอยลืมพัฒนาที่ชุมนุมในของเจ๊เก๋ที่ชุมนุมในอย่างนี้เป็นต้นนะครับและหลายๆสวนต้องขออภัยที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้แต่ว่าจะมีคลิปวิดีโอให้ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ดูได้เห็นว่าการทำทุเรียนนั้นมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเข้าใจแต่ที่ยากเพราะเรานึกไปเองคิดไปเองเป็นหมอเองไปเที่ยวจัดยาเองปุ๋ยเองสุดท้ายเหมือนเรากินมั่วกินไม่ถูกต้องเลยป่วยอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสมหายใจไม่สะดวกมันก็ต้องป่วยเนี่ยแหละครับดังนั้นกินเป็นอยู่เป็นนี่สำคัญมากนะครับวันเวลามันช่างเปลี่ยนและถอยน้อยลงทุกวันนะครับพอ60กว่าเนี่ยนับเป็นรายปีแล้วครับว่าจะไปปีไหนพอ70แล้วเริ่มนับเป็นรายเดือนนะครับแต่ถ้า80กว่าไปแล้วเริ่มนับเป็นรายวันแล้วว่าจะไปวันไหนดังนั้นอย่าประมาทนะครับถ้ายังไม่สำเร็จก็ต้องสำเร็จได้แล้วที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรก็ใช้สตินี่แหละครับวิเคราะห์และการยึดติดตัวตนอัตตานี่แหละครับเป็นตัวถ่วงไม่ให้เราสำเร็จรวมทั้งการปรุงแต่งด้วยนะครับให้เรารู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ให้เรารู้สึกว่าเพลิดเพลินนี่ก็การปรุงแต่งหลงยึดติดมันก็เลยทำให้เราเสียเวลานะครับดังนั้นอะไรที่เราปล่อยวางได้ละได้ตัวตนได้เราจะมีความสุขความสุขอยู่ที่เราทำใจนะครับไม่ใช่อยู่ข้างนอกเป็นธรรมะในช่วงสุดท้ายของรายการที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบเจอกันในฐานีวิทยุในแต่ละคลื่นนะครับแต่ถ้าอยู่ใน Open Chat Line คลังเกษตรบางเขนหรือใน TikTok ทำสวนสบายสบายสไตล์บุญบางเขนก็ติดตามได้นะครับก็นานๆลงทีแต่ถ้าในกลุ่ม Open Chat Line ตอนนี้ร่วม 2,000 คนจะมีปัญหาต่างๆให้ท่านได้เรียนรู้เยอะแยะเลยนะครับว่าอะไรแดงช่วงนี้ระบาดแล้วหรือช่วงนี้โรคอะไรจะระบาดหรือเขาระบาดกันแล้วนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวกำกับเป็นตัวกำหนดโรคและแมลงนะครับเช่นถ้าเห็ดขอนเกิด เห็ดดินเกิดเห็ดโคนเกิดนี่เชื้อรากำลังมาเต็มที่เลยต้องรีบพ่นหรือรีบใส่แร่ด่างจัดการเชื้อในดินแล้วก็พ่นฆ่าทำลายสปอร์ของเชื้อก่อนที่ระบาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราอยู่ในกลุ่มใหญ่เราจะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เดินไปด้วยกันจะไม่พลาดมีการเตือนกันเรื่องพายุเรื่องอะไรต่างๆแม้แต่ตรงไหนขายดีซื้อดีคัดไม่เอาเปรียบเราเขาก็จะบอกกันอยู่ในกลุ่ม Open Chat นี่แหละครับเกือบ 2,000 คนนี่ก็จะได้ไม่โดดเดี่ยวไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พากันเดินส่วนผมก็จะเอาข้อมูลดีๆในแต่ละส่วนที่เขาทำอย่างไรมาถ่ายทอดแบบเรียลไทม์นะครับแบบได้เห็นวันต่อวันอย่างนี้มันจะได้ไม่พลาดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขการจะมีความสุขได้ต้องมีสติไม่ปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งก็ไม่หลงยึดติดยึดมั่นในความสุขชั่วคราวจะได้ถอยออกมาถอนออกมาให้สู่ความสุขนิรันดร์ก็คืออยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าและต่อๆไปก็จะได้เองขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ
1: ดินเสื่อมหมดความอุดมสมบูรณ์พืชอ่อนแอคืนชีวิตให้แก่ดินช่วยให้พืชงามสมบูรณ์ทนแล้งด้วยเกษตรไทยสตาร์มูลไส้เดือนขี้หมูไบโอแก๊สสปอร์เชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมอินทรีย์วัตถุหลายชนิดใช้ผสมลดครึ่งกับปุ๋ยเคมีให้งามต้านโรคลดต้นทุนคุ้มค่าเงินพืชชะงักงันใบเล็กเหลืองแคระแกรนเสริมสร้างรากใหม่ให้แตกยอดใบด้วยไซโตอะมิโนพลัสเด็กเกษตรไทยพร้อมเชื้อไมโครไรซ่าย่อยฟอสเฟตให้เป็นประโยชน์โปรตีนให้ใบใหญ่เขียวเจริญงอกงามผลโตสมบูรณ์ป้องกันเปลือกผลแตกนวัตกรรมผู้ช่วยชาวสวนมืออาชีพมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาต้นเปียใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมขบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โตนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋า

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปMCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
1: ก็พบกันช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องของแอร์

0: ไอ้นี่นะสอบทุจริตอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นเนี่ยโซเชียลเขาไปกันฟุ้งเป็นคุ้งเป็นแควหรือว่าในทางคดีถ้าจะไม่อยู่ในคืบเลยแต่เนี่ยเขาทันทีที่มีรายงานข่าวเนี่ยทางปปส.เขาบุกไปถึงคอนโดที่พัก
1: บุกไปถึงบ้านที่พะเยา
0: แล้วก็บุกไปถึงบ้านที่พะเยาที่อะไรนะอำเภอภูกามยาว
1: ใช่ค่ะภูกามยาว
0: ก็มีแล้วก็ภาพเพิ่มข่าวรวมทั้งพันตุรตรีสุริยาสิงห์ประมลนะเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

0: ยุติธรรมนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านหลุดหรือว่าท่านตั้งใจยังไงนะก็เปิดชื่อแอร์โฮสเตสคนนี้เรียบร้อยแล้วนะ
1: เขารู้กันหมดแล้วนะน้องมีนาเนี่ย
0: เห็นหน้าตาเลยก็ในโซเชียล
1: เห็นนามสกุลด้วยโหดร้ายพอสมควรนะฮะไปเอาภาพตอนที่เขาเป็นเขาจบหลักสูตรเทรนนิ่งของการบินไทยเขาก็ถือประกาศนียบัตรเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปด้วยความภูมิใจมันมีชื่อมีนามสกุลอยู่นั่นหน้าตาน่ารักเชียวสาวน้อยอายุ24นะคะตอนที่จบเพราะว่าเพิ่งทำงานได้ยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะเพิ่งเข้าทำงานเมื่อปี67เห็นหมดแหละทั้งชื่อทั้งนามสกุลประวัติเคยประกวดมิสแกรนด์ลำพูนนะฮะเธอเป็นคนพะเยาเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นญี่ปุ่นเลิกกับแม่ตอนเธอ3เดือนแล้ววันนี้ก็มีแม่ก็แต่งงานใหม่ก็มีพ่อเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วก็เธอก็ดีก็ไม่รู้เธอจะเรียนจบอะไรแต่ก็คงเป็นเส้นทางคนสวยทั่วไปนะคะสมัยนี้เด็กก็เรียนดีหน้าตาดีเขาก็ไม่ได้วิธีการที่เขาจะเลี้ยงตัวเองอย่างหนึ่งเขาก็ประกวดนางงามมันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเนี่ยไต่ระดับได้เร็วเธอก็คงมีเส้นทางของเธอแบบเนี้ยคือเข้าเป็นแอร์โฮสเตสได้ไม่ใช่ง่ายนะคะพี่ไพศาลการแข่งขันสูงมา

0: นะคะก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปที่ดิ้นรนนะคะคือบางทีไปเห็นบ้านเขาเป็นบ้านเดี่ยวเซาเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเรียนดูว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรน่ะไม่ใช่เป็นบ้านปลูกทั่วไปหรอกเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเพราะคล้ายๆกับว่าข้างๆมันจะหน้าตาเหมือนกันก็ไปบอกว่าเขาจนอะไรงั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเรียนที่ว่ากลาง
1: ก็ครอบครัวก็ทำการเกษตรเป็นเกษตรกร
0: กลาง
1: แต่ว่าทางคุณสุริยาสิงหกมลก็บอกว่าก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยก็ค่อนข้าง
0: ต้องรับผิดชอบ
1: ก็คือก็ยังมีความยากลำบากอยู่มีหนี้สินมีอะไรอยู่ตัวคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวก็มีภาระมากมีหนี้สินมีอะไรเนี่ยเท่าที่แน่ๆคือว่าเงินกยศ.ก็ยังต้องส่งอยู่แล้วก็ทุกเดือนส่งให้แม่10,000ใน10,000เนี่ยแม่เอาไว้ใช้ส่วนตัวของแม่ได้เดือนละ2,000อีก8,000เนี่ยแม่ต้องเอาไปผ่อนรถที่ผ่อนเนี่ยใช้ชื่อแม่แต่ว่าเป็นรถที่คุณมีนาเขาใช้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าเขาซื้อรถโดยใช้ชื่อคุณแม่นะก็แสดงว่าตอนนั้นเข้าใจว่าคงจะซื้อตอนเรียนจบใหม่ๆดาวเงินเดือนยังไม่มีก็คงไม่มีรายได้ประจำคุณแม่น่าจะพอจะมีหลักประกันได้มากกว่าก็ใช้ชื่อคุณแม่ซื้อแล้วก็กู้ก็เดือนละผ่อนเดือนละ8,000ถ้าเดือนละ8,000ก็เข้าใจว่ารถก็คงจะรถเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือที่ทางปปส.เขาบอกว่าเธอเนี่ยรับจ้างหิ้วของนะหารายได้เสริมจากการเป็นแอร์ด้วยการรับจ้างหิ้วของแล้วก็เปิดเพจแสดงตัวตนหาลูกค้าเลยล่ะว่าใครจะให้
0: ใครจะจ้างเธอบอกเลยนะ
1: ต้อง
0: ม
1: ี
0: นารับหิ้ว
1: มีเพจแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ถึงขั้นเปิดชื่อเปิดตัวของตัวเธอเองน่าจะใช้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดเพราะว่าถ้าเปิดตัวเปิดชื่อเธอเนี่ยมันโอกาสที่การบินไทยก็จะเจอ
0: ผิดระเบียบ
1: การบินไทยก็จะเจออะไรได้นะก็เข้าใจว่าให้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดนะรับจ้างยืมของแต่จนกระทั่งเนี่ยที่เกิด

0: เอาของที่เป็นพวกสินค้าโอท็อปอะไรพวกนี้ส่งไปให้หน่อยจะให้ค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้แฟนหนุ่มให้การกับตำรวจให้การกับปปส.ว่าที่แรกทั้งเธอและแฟนหนุ่มก็ไม่อยากจะรับเพราะว่ามันเป็นเพจอวตารก็บอกเข้าไปว่าเออมันเราไม่รับหรอกเพราะว่าคุณก็ไม่มีตัวตนคุณไม่แสดงตัวตนที่แน่นอนนี่แต่ว่าคนที่เขาทักมาเนี่ยโรโซเขาบอกว่าเขาใช้เพจนี้อยู่ประจำเช็คดูได้เลยไม่ใช่ว่าเขามีตัวตนอยู่เช็คประวัติย้อนหลังดูได้อะไรทำนองนี้นะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบในที่สุดก็รับงาน
1: รับงานไปรษณีย์มาร
0: ับงานเขาก็ส่งเป็นพัสดุมากล้องวงจรปิดที่คอนโดก็มีพงมีภาพไรเดอร์เอาพัสดุมาวางไว้ที่ตรงโต๊ะของคอนโดที่บางนาของเธอซึ่งอยู่แฟนหนุ่มนี่แหละเธอกลับมาก็ยกขึ้นไปเห็นว่าประมาณวันที่22เดินทางวันที่25แฟนหนุ่มก็ให้การอันนี้ทางปปส.เขาบอกนะแฟนหนุ่มก็ให้การว่า เปิดกล่องมาก็เห็นว่ามันเป็นถุงไอ้ถุงผ้าเนี่ย12ใบนะฮะเธอก็เห็นก็บอกก็ช่วยกันรูดซิปดูนะเอารูดซิปดูแล้วก็พยายามจะดูว่ามันมีของอะไรข้างในมันมีอะไรพิรุธหรือเปล่าเพราะก็คงกลัวกันอ่ะคงกลัวมันจะมีของผิดกฎหมายหรือว่าของอะไรที่ยัดเข้ามาเนี่ยจนกระทั่งตรวจตาดูแฟนหนุ่มก็บอกว่าดูแล้วมันก็โอเคมันก็ดูเรียบร้อยดีเจอก็บรรจุเข้ากระเป๋าที่จะใช้โหลดกระเป๋าใหญ่เนี่ยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไปโดนตำรวจที่เมลเบิร์นจับตัวซึ่งล่าสุดนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้ประกันแน่นอนจนกว่าจะไปขึ้นศาลและศาลมีคำพิพากษาออกมาก็ถือว่าข้อมูล

0: ได้ดีนะ
1: สรุปว่าเธอรู้หรือไม่รู้ว่าในนั้นมียาเสพติดคะ
0: ไม่มีไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน
1: แต่เธอรับพิ้วแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ใช่กระเป๋าที่เมื่อวานนี้เราเข้าใจผิดว่ามีคนเอาไปยื่นให้เธอข้างในแต่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดไป
0: เธอแพ็คเองเลย
1: ใช่ค่ะเธอรับของที่คอนโดแล้วเธอก็เอาไอ้กระเป๋าช้างใบเล็กๆเนี่ย12ใบอ่ะใส่ในกระเป๋าเดินทางของเธอไป
0: ครับ
1: ไม่ได้มีคนรู้จักกันไปส่งให้ในนั้นเลย
0: วันนี้มีบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วพวกแอร์พวกเนี้ยรับหิ้วอะไรพวกเนี้ยกระเป๋าก็ละรวมไม่สิทธิพิเศษอะไรมั้ยเพราะว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าเออเราก็ให้เกียรตินักบินพวกแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยพวกลูกเรือเนี่ยเราก็ให้เกียรติแต่จริงๆไม่ใช่นะมีแหล่งข่าวยืนยันว่าไอ้การปฏิบัติในเรื่องการเช็คตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับผู้โดยสารทั่วไปหมดเพียงแต่ว่าจุดที่เขาต้องไปดรอปกระเป๋าเนี่ยเขาไปดรอปในเขาเรียกเป็นในโลเอซึ่งของการบินไทย
1: เป็น business
0: ก็จะเป็นพวก first class กับ business class เป็นใครที่ถือบัตรใครที่เป็นผู้โดยสาร first class business class ก็จะไปที่โลเอเนี่ยแล้วเขาจะมีอยู่เคาน์เตอร์นึงเขาจะให้พวกลูกเรือทุกสายการบินเนี่ยไปโหลดกระเป๋ากันที่นั่นคราวนี้พอโหลดตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สายพานแล้วก็ผ่านระบบเครื่องเอ็กซเรย์ CTX อะไรเนี่ยที่คุณสุริยะเขาซื้อมาเนี่ยเหมือนกันกับผู้โดยสารทั่วไปทุกประการนะส่วนกระเป๋าแฮนด์แคร์รี่ล่ะแฮนด์แคร์รี่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปที่ตรงช่องโลเองพวกลูกเรือนะเขาจะมีช่องเฉพาะของเขาก็จะมีไอ้ช่องตรวจโหลดกระเป๋า
1: เอ็กซเรย์ปกติ
0: เอ็กซเรย์ปกติแบบที่เราเป็นผู้โดยสารเราไปแต่ของเขาจะเป็นของเฉพาะลูกเรือเฉพาะทุกสายการบินก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเท่าที่ทราบนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการรับจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ผมก็ไม่เข้าใจทำไมว่าเพราะว่าในพวกที่เขาเป็นสจ๊วตพวกที่เขาเป็นแอร์เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันถือเป็นกฎบัตรที่สำคัญที่สุดเลยนะของคนที่ทำงานบนเครื่องพนักงานบนเครื่องทั้งหลายทั้งกัปตันทั้งแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยนะคือเขาไม่ให้เด็ดขาดไม่ให้รับฝากของจากใครให้ไว้ใจให้สนิทกันยังไงก็ต้องไม่รับฝาก
1: เขาไม่ได้รับฝากค่ะเขารับจ้างค่ะถ้าฝากเฉยๆเขาไม่เอาค่ะแต่อันนี้เขารับจ้างค่ะพี่เดชานมันเป็นรายได้ของพวกเขา
0: ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยฝ่าฝืนกฎนะ
1: มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่อย่างการบินไทยเนี่ยค่อนข้างจะถือตัวกันนิดนึงถ้าใครแอบหิ้วใครแอบซื้อของมาปล่อยอะไรเงี้ยจะถูกเมาจะถูกเมาการบินไทยจะไม่ค่อยยอมรับกันใครมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องแอบทำไม่ใช่จะมาเปิดเผยชวนกันไปทำอะไรแบบนั้นแต่บางสายการบินเนี่ยเดี๋ยวก็มีเพื่อนอยู่หลายสายการบินนะบางสายการบินที่เขาชวนกันทำเป็นล่ำเป็นสันยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางราคาในประเทศไทยกับต่างประเทศมันมีความต่างกันมากเขาก็ยิ้วกันเรื่องเป็นเรื่องแบบจริงจังมากเลยนะคะบางคนนี่บ่อยยิ้วจนต้องไปหาหมอพวกผู้หญิงอะค่ะอวัยวะภายในโยกคลอนไปหมดยิ้วหนักมากมันเป็นอาชีพมันเป็นรายได้ที่พึงกระทำได้ก็ทำใช้คำนี้กันแล้วกัน
0: แต่ว่าผมคิดว่ามันจะต่างจากน้องมีนานี่นะเพราะว่าคนที่ทำอย่างน้องมีนาเนี่ยเขาบอกไม่เยอะนะ
1: แต่ประเภทแบบรับจ้างคนอื่นหิ้วไปเนี่ยเขาไม่ทำเขาจะทำประเภทแบบว่ามีออเดอร์ให
0: ้ไปซื้อ
1: ของที่ร้านนี้เขาจะรู้อย่างถ้าไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยที่เคยไปกับเพื่อนเขามีร้านเรานึกไม่ออกเลยสิงคโปร์มีร้านขายเครื่องสำอางแบบนี้ด้วยหรอเขาก็ไปก็มีเครื่องสำอางแบบนี้แล้วก็ไปส่งที่มาบนคลองก็มีก็จะมีออเดอร์ของเขาเขาจะมีคนที่รู้เขาผูกกันอยู่เลยค่ะร้านนี้ที่มาบนคลองกับแอร์คนนี้น้องเขาบินรูทนี้ประจำส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาไม่ได้หิ้วของอีกแบบนึง
0: ที่เขาเรียกว่าหิ้วของอันนี้ก็คือว่าเขาจะไปหาซื
1: ้อของมาขาย
0: ซื้อของที่เขารู้ว่ามันมีความต้องการอยู
1: ่
0: แล้วก็
1: ราคา
0: ในเมืองไทยเนี่ย เอามาขายเนี่ยพอมีกำลีกำไรอยู่ถูกกว่าราคาซึ่งมีการนำเข้ามาถูกต้องนะฮะเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาทำกันแต่ถึงขั้นรับจ้างหิ้วแบบน้องมีนาเนี่ยมันไม่ค่อยมี
1: ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่าเพื่อนทำ
0: แล้วถึงขั้นว่าหาลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: หรือว่ายุคนี้มันมากกว่ายุคที่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายุคก่อนหน้านี้เพื่อนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเกษียณกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็แค่หิ้วเครื่องสำอางมาขายกันสมัยก่อนอังกฤษอย่างเงี้ยยังไม่มีร้าน Marks & Spencer ในประเทศไทยเขาหิ้วแค่แบรนด์เดียวก็ขายได้แล้วถูกไหมคะเขาก็หิ้วกันอย่างนั้น ก็ได้ยินก็เห็นมาอยู
0: ่แต่ดู
1: มาแต่ประเภทแบบรับจ้างหิ้วที่ 8,000 หมื่นนึงไม่เห็นค่ะในยุคนั้นนะคะแต่ในยุคนี้ก็คงโซเชียลมันมีอะค่ะก็คงจะรับจ้างกันอีกแบบหนึ่ง
0: คือพันตรวจตรีสุริยาสิงหกบลเนี่ยก็บอกว่ามันก็กำลังพยายามจะสอบสวนให้ได้ความว่าไอ้กระเป๋า12ใบเนี่ยแล้วเขาจ้าง 8,800 บาทเนี่ย
1: มันถูกไปป่ะ
0: มันไม่ใช่มันแบบมันน่าจะเอ๊ะได้เพราะกระเป๋ารวมกันแล้วเนี่ย
1: ราคาไม่เท่าไหร่
0: ใบอย่างมากก็สาม
1: ใบไม่ถึงร้อยใบไม่ถึงร้อยกระเป๋าแบบนี้ใบไม่ถึงร้อยยิ่งซื้อเป็นโหลยิ่งไม่ถึงเลย
0: คือถ้าบอกค่าจ้าง 8,000 กว่าเนี่ยมันน่าจะสูงกว่ามูลค่าอันนั้นคุณสุริยาก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่รับผิวมันน่าจะมีเอ๊ะนะแต่ว่าก็โอเคก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่ายังไงต้องให้ได้รายได้งวดนี้ให้ได้กระเป๋าก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าฟังข้อมูลจากครอบครัวนะจากแฟนหนุ่มแล้วก็จากทางครอบครัวที่พะเยาเธอก็สู้ชีวิตหนักแล้วแม่ก็บอกว่าก็รู้ว่าลูกก็รายได้ก็แบบไม่ค่อยพอ
1: เปิดเงินเดือนสาวแอร์โฮสเตสนะคะพี่เพศาที่ท่านถาม AI ซึ่งเช็คจากหลายๆเพจก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทแต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นอย่างเงี้ยทำงานมาปี2ปียังไม่ถึงแสนนะคะอาจจะ 6-70,000 บาทต่อเดือนค่ะจะประมาณนั้นคือถ้าจะอ้างความจนอะไรต่อมีอะไรหรือว่ามีหนี้กยศ.พี่ไพศาลคะคนที่เรียนอย่างเราไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสเอางี้ดีกว่าตอนที่ฉันเรียนจบมาเนี่ยเงินเดือนที่ฉันเนี่ย 4,500 บาทเพื่อที่เป็นแอร์โฮสเตส35,000แล้วดิฉันต้องไปหิ้วอะไรดีคะดิฉันต้องไปหิ้วอะไรไหมคะดิฉันเงินเดือน 45,000 เพื่อนมีรายได้เพื่อนมีอะไรดิฉันมีเงินเดือน 4,500 ในยุคนั้นเพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ย 30,000 กว่าสักพักหนึ่งเขาอยากจะซื้อกระเป๋าใบละกี่หมื่นเขาก็เอามาอวดให้ดูแล้วเรานี่ต้องมีปมด้อยไปหิ้วไปค้ายาเสพติดหรอถ้าจะอ้างว่าความจนมันโบยตีเราจะต้องทำแบบนั้นที่คิดว่าไม่ถูกต้องนะคะเด็กจบมาอายุ24-25หาเงินเดือน50,000ยังยากเลยค่ะเยอะแยะไปไม่เห็นจะต้องไปเข้าสู่วงการแบบนั้นเลยอ้างความยากจนไม่ถูกค่ะคนรุ่นนี้จบปริญญาตรีมาเงินเดือนไม่ได้ 4-50,000 กันหรอกค่ะยกเว้นว่าพวกสายเทคอะไรนั้นก็ว่าไปถ้าสายสังคมทั่วไปไม่ถึงค่ะทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละกู้กยศ.ใครก็กู้ผ่อนรถใครก็ผ่อนเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพใครก็เช่าบ้านอยู่ทุกทั้งหมดเดี๋ยวฉันเป็นมาหมดค่ะ
0: แต่ปปส.เขาตรวจที่คอนโดก็ทรัพย์สินก็ดูไม่มีอะไรมากนะ
1: นี่อยู่ดีกับฉันตอนอายุ25ด้วยซ้ำไปนี่จะไม่มีคอนโดอยู่อย่างนี้เลยตอนอายุ25
0: แล้วก็ดูเส้นเงินก็เงินบัญชีก็ไม่ได้มีมากเขาเช็คไว้อย่างนั้นนะ
1: อย่าไปพูดเรื่องความจนเรื่องอะไรเลยค่ะเราเนี่ยก็ลูกชาวบ้านทั่วไปเยอะแยะไปมันไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างความโหเป็นแอร์โฮสเตสมีรายได้ 5-60,000 กับอีกแค่เงินกู้กยศ.ผ่อนตลอดชีวิตเดือนไม่กี่พันเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ซื้อแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เหรอครับพี่ไพศาล อย่ามาอ้างเรื่องความจนฟังไม่ได
0: ้ถ้าสมมุติว่าขนเฮโรอีนแล้วบอกว่ารับแค่ 8,800 อันนี้มันก็ไม่น่าใช่แต่ถ้ารับ 1,800 แล้วเอากระเป๋า 12ใบที่เป็นกระเป๋าผ้านี่ก็มันก็น่าเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมดูแล้วมันมูลค่าการขนมันดูจะสูงกว่ามูลค่าของไอ้ของที่ขนอีกนะใช่ไหมมันก็ดูแย้งๆอะไรกันอยู่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะ
1: เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงด้วยค่ะ8,800จริงเปล่าไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะคะว่า8,800
0: เธอให้การที่กับตำรวจที่รู้สึกแฟนหนุ่มก็ให้การตรงกันนะเห็นทางฝ่ายคือตอนนี้ปปส.ไทยกับทางตำรวจออสเตรเลียเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าเขามีข้อตกลงร่วมกันอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็เห็นว่าเท่าที่ทราบล่าสุดในปปส.เขาบอกว่าแต่ไม่ใช่เป็นทางเลขานะไม่ใช่คุณสุริยาสิงห์กมลแถลงนะอ้างแหล่งข่าวเขาบอกว่าเธอเนี่ยถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์ของคุณมีนาเนี่ยทางตำรวจเขาเช็คละเอียดเลยว่ามีการติดต่อแล้วที่เธอบอกว่าเธอคนที่ใช้เพจโลสโลสเป็นคนนั่นแหละตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะจนกระทั่งเขารู้ว่าคือใครขณะนี้เขารู้แล้วว่าโรสโรสเนี่ยคือใครแล้วก็ได้ส่งข้อมูลนั้นมาที่ปปส.ไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปตามตะคุบตัวเนี่ยตัวจริงของโรสโรสตามข้อมูลที่ตำรวจออสเตรเลียเขาไปสืบค้นทางโซเชียลมาจนเจออ
1: ยากทราบว่าจริงๆเขาทำมา15ครั้งจริงหรือเปล่าคะไม่เห็นมีใครพูด
0: เขาทำมา2ปีใช่ไหมเขาเพิ่งจะเป็นแอร์ได้ไม่เกิน2ปี
1: แต่บางคนเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่าเขาบินไปเมลเบิร์นมา15ครั้งก็เลยอนุมานว่าขนมา15ครั้ง
0: ก็ถ้าเขามีข้อมูลอย่างที่ปปส.เขาบอกเขารับจ้างหิ้วของเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาคงจะมีการหิ้วกันมาเป็นลำดับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่
1: มันไม่ได้หิ้วยาเสพติด
0: อาจจะไม่ใช่เฮโรอีนหรืออาจจะมีเฮโรอีนอยู่ด้วยแล้วรอดมาอันนี้เราก็ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าที่บอกว่า15ครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อเท็จจริงตรงที่ว่าเขาเองเนี่ยก็เปิดเผยชัดเจนเลยว่าเขามาทำงานนี้แล้วเขาว่ามีรายได้เสริมโดยการรับจ้างยิ้วของซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โดยทั่วไปแล้วพวกลูกเรือเขาไม่ทำกันนะแบบนี้ถ้าเขาทำกันอย่างมากก็คือซึ่งเขาทำมาเป็นกลุ่มๆอยู่ละเขามีออเดอร์แล้วเขาไปซื้อของเขาเองเขารู้ว่าของมันคืออะไรแล้วเขาแพ็คลงกระเป๋าแล้วเอากลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาปล่อยเขาจะมีแหล่งรวมสินค้าแล้วก็มีที่ปล่อยเขาเป็นกลุ่มๆของเขาอยู่ก็ช่วยกันโหลดใส่กระเป๋าต่างๆเข้ามา
1: ค่ะคุณอะไรนะคุณอะไรนะบอกว่าคุณอันพูดตรงใจค่ะตกใจมากที่เคสนี้อ้างความยากจนแกพูดหรือว่าคนอื่นไปประเมินดูจากบ้านช่องแกเองก็ไม่รู้นะคะแต่ตกใจมากถ้าจะอ้างเรื่องความยากจนเพราะว่าเงินเดือนขนาดนี้สวัสดิการขนาดนี้สภาพชีวิตไม่ได้ยากลำบากอะไรใช่อะเดี๋ยวคิดว่ามันฟังไม่ได้หรอกนะคะผู้หญิงอายุ26เงินเดือนรายได้6-7 หมื่นจะมาอ้างเรื่องความยากจนไอ้เรื่องพ่อแม่ไม่ได้รวยเนี่ย

0: เราก็สู้กันไปแต่ไม่ใช่จำเป็นที่ต้องไปค้ายาอะไรอย่างนั้นคุณประภาพรบอกลูกชาวบ้านเหมือนกันนะคะคุณสมประสงค์ก็บอกว่าบอยเฟรนด์เนี่ยถ้าว่ารักจริงนะคะควรที่จะหยุดไม่ให้เธอทำแบบนั้นก็ไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์อะไรกับทาร์เซ็กชันนี้หรือเปล่านะคะก
1: ็เดี๋ยวพัก
0: ก็ตำรวจคงจะตามเต็มที่แหละค่ะอาจจะถูกหลอกให้ฮิวแอร์โฮสเตสโง่ๆก็มีเยอะไม่ได้เคี่ยวเหมือนนักการเมืองไทยเออจริงด้วยอันนี้เห็นด้วย
1: โอเคพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นร

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับ18:27 นฮะครับ
5: ค่ะฮิ้วของฝากมาจากอเมริกาอันนี้เรื่องอะไรจนหรือติดแกรมอธิบายยากจริงและอย่างหนึ่งก็คือว่าคือคนรุ่นเนี้ยค่ะพี่เวสารบางทีเราไม่รู้จักสังคมของเขาค่ะวิธีคิดหรือว่าวิธีทำวิธีหาเงินเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีอะไรของเขาที่เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะอย่างเพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เข้าไปก็พี่คะก็จะฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีเวลาไปไหนไปอยู่สเตชันไหนก็จะออกไปด้วยกันไปทานอาหารไปซื้อของอะไรแต่ไม่อะไรแต่เดี๋ยวนี้ความที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเขาก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องไปเสวนาอะไรกับพี่ๆเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางด้วยว่าทำงานไปด้วยเลยค่ะก็ทำงานเสร็จแล้วก็เสร็จพอไปสเตชันที่ไหนเขาก็ดูอธิบายเนื้อหาอะไรในโทรศัพท์เขาเรียกรถไปเองไปนู่นไปนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาก็มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะ
4: ไม่ครับเพิ่งจะเข้ามา
5: ทำงานพวกนี้
4: เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้2 ปีก็เข้าใจว่ายังไม่น่าจะมีเพื่อนอะไรมากเลย
5: แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพื่อนเรื่องพี่อะไรด้วยค่ะเขาก็อยู่ของเขาแล้วเขาก็เช็คข้อมูลเดินทางไม่จำเป็นต้องเมคเฟรนด์อะไรมากที่ฟังเพื่อนๆเล่าให้ฟังมันจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่หนูยังไม่คุ้นกับสเตชันนี้ต้องไปด้วยกันให้พี่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นไม่ค่อยมีค
4: ่
5: ะเขามีวิธีคิดวิธีทำมาหากินของเขา
4: เพื่อนบ้านที่ภูกามยาวเนี่ยก็คงจะมีแหล่งข่าวเขาตามปปส.ไปด้วยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านนะเขาก็บอกว่าลูกสาวของบ้านเนี่ยเขาแทบจะเรียกไม่ได้อยู่บ้านเลยคุณแม่เขามีครอบครัวใหม่อะไรเนี่ยเขาก็แยกไปอยู่ต่างหากของเขาแล้วก็ไปเรียนไปอะไรต่างๆเขาก็ส่งเสียตัวเขาเองเข้าใจว่าที่บ้านก็คงจะส่งเสียบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่แม่บอกก็โอเคว่าเขาก็กู้กยศ.เรียนมาโดยตลอดก็คงจะไปใช้ชีวิต อยู่กับคงจะมีเพื่อนมีอะไรเพราะว่าแต่ตอนนี้เขาก็มีแฟนหนุ่ม
5: มีแฟนอยู่ด้วยกัน
4: ก็อยู่ด้วยกันอยู่ก็เป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งกันนะก็คงต้องไปขยายผลดูเจ้าหน้าที่ดูนะว่าตกลงว่าได้มีส่วนรู้เห็นแค่ไหนกับการขมยาเสพติดเข้าไปแต่สรุปที่เพจบางเพจออกมาว่าน้ำหนักถึง9 กิโลอะไรเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ใช่ไหม

0: ไม่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องไป15 ครั้งในรอบที่เขาทำงาน12ทำงานมา2 ปีก็น่าจะไม่ยากไม่ได้หรอกไม่มีแอร์ที่ไหนบินไปเมลเบิร์นเดือนเว้นเดือนขนาดนี้หรอกน่าจะไม่จริงที่
1: ว
0: ่
1: า
0: ทำไป
1: 15 ครั้ง2 ปีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะประเภทแบบบินไปมาแบบ15 ครั้งไม่น่าจะยาก
1: แอร์ใหม่ก็ไม่น่าจะลงสายการบินอะไรที่บินยาวมากนักด้วยนะ
0: จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่เคยประกวดมิสแกรนด์ไม่ใช่แกรนด์เชียงใหม่มันแกรนด์ลำพูน
1: มอชอหรือเปล่า
0: เขาไม่พูดค่ะ
1: ที่เชียงใหม่
0: ดูในบิ๊กเกรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ก็มีมหาเอกชนก็มีนะคะ
1: ก็มี
0: ถ้ารัฐบาลก็มีแม่โจ้มีมอชอมีมหาวิทยาลัยพายัพใช่ไหมคะที่เป็นเอกชนที่ดังๆก็แล้วกันเนี่ย3 มหาวิทยาลัยแล้วแต่เห็นภาพเขาตอนประกวดมิสแกรนด์ลำพูนค่ะสวยหน้าตาก็น่ารักไม่รู้มันก็สลดใจนะมันน่าเศร้าใจเวลาเห็นชีวิตคนที่เด็กสาวที่ชีวิตเธอน่าจะดูดีอ่ะมันมาเจอแบบนี้เราก็ทุกคนก็จุกหมดแหละไม่รู้จะไปยังไงต่อค่ะ
1: แต่ว่าตรวจสอบทางปปส.ทางอะไรตรวจสอบยืนยันชัดเจนนะว่าเส้นเงินไม่มีอะไรที่ดูแล้วผิดปกติว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดก็คือมันถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันน่าจะแสดงออกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างนะอันนี้ตรวจพบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบในเรื่องเหล่านี้ก็ไรเงินทองอะไรทรัพย์สินแล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วไป
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายใน

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: จุด8:34ครับคุณนันครับ
3: ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของเราก็บอกว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ถึงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ออสเตรเลียมาแบนอะไรประเทศไทยหรอกนะคะทีนี้ก็เลยมีข้อมูลค่ะว่าระหว่างออสเตรเลียกับไทยในเรื่องของการกวดขันยาเสพติดเป็นยังไงเขาบอกว่าผลกระทบเชิงนโยบายเสรีกัญชาเนี่ยที่เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของประเทศไทยรายงานวิเคราะห์จัดกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเขาก็แปลกๆนะคะไอ้ที่จับๆนี่เขาเรียกว่าอะไรอะ border force เพราะนั้นเราก็จะได้ยินว่าคนที่จับยาเสพติดครั้งนี้
2: ของเราเรียกตม.ของเขาเรียก border
3: force เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะชี้ว่านโยบายกัญชาของไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2515ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบคัดกรองของออสเตรเลียค่ะหนึ่งก็คือเที่ยวบินเสี่ยงสูงออสเตรเลียจำเป็นต้องปรับระดับความเสี่ยงของทุกเที่ยวบินที่มาจากไทยให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เพราะกลัวเฮโรอีนในตอนแรกแต่ต้องการสกัดการลักลอบนำเข้าดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาที่หาซื้อได้ง่ายในไทยแต่ผิดกฎหมายร้ายแรงในออสเตรเลียค่ะสองก็คือผลลัพธ์ย้อนกลับก็คือการที่ออสเตรเลียตั้งป้อมตรวจสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือจากไทยแบบ 100%เพื่อหากัญชาเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นตะข่ายดักจับเจอเฮโรอีนและยาไอซ์ล็อตเล็กที่มดงานและแอร์โฮสเตสพยายามซุกซ่อนมาด้วยความถี่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยจริงๆการตะข่ายเพื่อดักจับกัญชาค่ะพี่ไพศาลแต่ผลจากการดักจับกัญชาเนี่ยได้เฮโรอีนและไอซ์ล็อตเล็กๆมาด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี2566ค่ะคริสซี่บาร์เรตที่เป็นผู้บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียบอกว่าปัญหายาเสพติดที่ไหลทะลักจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของความอัปยศของชาติคงสงสัยว่าชาติไหนชาติของเขาเองค่ะเป็นความอัปยศของชาติอัปยศของชาติเขาเนื่องจากชาวออสเตรเลียมีความต้องการสูงและยินดีจะจ่ายในราคาที่สูงก็เลยเป็นแรงจูงใจมหาศาลให้องค์กรอาชญากรรมยอมเสี่ยงส่งม้าเร็วผ่านน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมไปแล้ว17ตันค่ะแล้วก็มากกว่ายอดรวมของปี68ทั้งปี68มีแค่ 4.6 ตันเองนี่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย17ตันเข้าไปแล้วค่ะก็ทำให้คิดได้นะคะว่าเส้นทางยาเสพติดทางอากาศได้เปลี่ยนโหมดจากการส่งพัสดุชิ้นใหญ่มาสู่กระจายบุคคลและพนักงานมากขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ออสเตรเลีย
2: แต่ว่าคนไทยที่จะไปออสเตรเลียก็จะได้รับการแจ้งไปเบื้องต้นอยู่แล้วนะว่าต้องเตรียมการตรวจค้นอย่างละเอียดเพราะว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเพ่งเล็งเมื่อเช้าก็คุยคุณเอกพรคุณเอกพรบอกผมเพิ่งไปมาก็เป็นไปตามที่เขาให้ข้อมูลกันจริงก็คือค้นหนักมากตรวจค้นอะไรต่างๆละเอียดยิบเลยนะถามว่าแล้วเฉพาะคนไทยป่ะคุณเอกพรบอกน่าจะเอเชียทั้งหมดถ้าเป็นผู้โดยสารขาเข้าเอเชียเนี่ยจะโดนตรวจค้นมากกว่าคนจากภูมิภาคอื่นๆนะฮะหมายถึงว่าทั้งจากกลุ่มอาเซียนประเทศในกลุ่มอาเซียนเราและทั้งหลายเนี่ยจะโดนตรวจค้นค่อนข้างจะละเอียดนะก็นี่อันนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของของไทยก็คือนโยบายเสรีกัญชาของเราที่ทำให้เราม
3: ีน้ำมันกัญชามีดอกกัญชาม
2: ีผู้ที่สามารถเข้าถึงได
3: ้ผลิตภัณฑ์กัญชาใช่ค่ะคุณละวรนแสงสนิทในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยบอกว่าเหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือคนอื่นๆที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในออสเตรเลียในอนาคตแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้โดยสารชาวไทยทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศมีนานี่เขาได้รับอนุญาตให้คุยกับแม่เขาคนเดียวนะโทรจากออสเตรเลียมา
2: ตำรวจเขาบอกว่าได้หนึ่งคอลเขาเรียก
3: แม่ให้เป็นแม่ให้เป็นแม่ก็คือแฟนเขาเนี่ยไม่ได้คุยค่ะ
2: แต่เขาก็บอกว่าไอ้เรื่องประเด็นของเขาที่มันเป็นข่าวหลุดออกมาที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆนะแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไมติดต่อมีนาไม่ได้แล้วเพื่อนๆเนี่ยผมจะให้ข้อมูลว่าถูกล็อกตัวไว้ที่สนามบินเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าข่าวมันเลยเริ่มแพร่ออกมาก่อนที่อีกหลายวันต่อมาเนี่ยทางการออสเตรเลียทางออสเตรเลียถึงได้แถลงอย่างเป็นทางการแต่ก่อนหน้านั้นในเมืองไทยเนี่ยพอทราบเนี่ยมันมีราคาเองเข้ามาละนะโดยเฉพาะในการบินไทยเนี่ยเขาทราบก่อนที่ทาง
3: จะเป็นข่าว
2: ทางตำรวจออสเตรเลียจะแถลงอย่างเป็นทางการซึ่งก็ยังไงก็ต้องทราบอยู่แล้วลูกเรือถูกจับใช่ไหมฮะไปกันในทีมทั้งหมดแล้วถูกจับอยู่หนึ่งคนถูกล็อกตัวอยู่หนึ่งคน
3: รู้กันหมดนั่นแหละค่ะ
2: รู้กันหมดอยู่แล้ว
3: เขาคงมีคู่มือเขานะคะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้เขาจะพูดอะไรไม่พูดอะไรหรือทำอะไรได้ไม่ใช่แบบพอเพื่อนโดนจับแบบนี้ทุกคนก็ทำคอนเทนต์ทันทีเลยเขามีคู่มือปฏิบัติอยู่ค่ะ
2: อ๋อถ้าโดยสภาพแล้วก็ต้องถูกเรียกสอบหมดแล้วนะคร
3: ับ ไม่หมายความว่าเขาจะไม่พูดอะไรมันเป็นคู่มือของพนักงานเขาด้วยที่เขาจะไม่ใช่พูดไปเรื่อยลง Facebook ทันทีไป12กับ11นะคะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่ะมันมีคู่มืออยู่ค่ะ
2: มีเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสคุณมีนาเนี่ยเพิ่มเติมไหมครับ
3: ไม่มีแล้วค่ะพี่
2: ถ้าไม่มีผมจะไปที่วันนี้มีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะครับนอกจากทางสภาผู้แทนยังจะเป็นการอภิปรายงบประมาณในวันที่2พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะเราเข้าไป29/31รัฐสภาวันนี้มีการประชุมรัฐวุฒิสภาด้วยแล้วก็พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติชื่อยาวๆนะฮะสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งจริงๆแล้วก็คือร่วมกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นแหละนะซึ่งก็มีพลตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรเป็นประธานกรรมาธิการในวาระ2เนี่ยพิจารณาแล้วเสร็จก็เข้าสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในร่างพรบดังกล่าวกรรมาธิการเสียงข้างมากของวุฒิสภาเนี่ยได้แก้ไขนะได้แก่1คำปารภแก้ไขรายมาตราจำนวน4มาตราและแก้ไขบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติโดยการพิจารณาวาระ2ซึ่งเรียงลำดับมาตรานั้นพบว่าสว.เสียงข้างมากลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการแก้ไขรวมไปถึงการเพิ่มวรรคใหม่ในมาตรา11ว่าด้วยกระบวนการที่ให้ผู้ทำผิดอายุไม่ถึง18ปีได้รับการพิจารณายุติการดำเนินคดีกรรมาธิการเสียงข้างมากเพิ่มวรรค2เพิ่มเติมเข้าไปว่าไม่ให้ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือโอเคคุณจะนิรโทษให้ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุไม่ถึง18ก็นิรโทษไปแต่
3: ไม่เกี่ยว
2: ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุ18นั้นจะต้องไม่ใช่การกระทำความผิดตามมาตรา112ส่วนบัญชีหน้าท้ายพระราชบัญญัติที่กรรมาธิการได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ นางสาวรัชนีกรทองทิพย์สวที่สงวนคำแปรยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตที่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มาของสวที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่ด้านนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สวในฐานะเลขาธิการกรรมาธิการชี้แจงว่าในบัญชีแนบท้ายพรบมีกฎหมายรวม29ฉบับ โดยกรรมธิการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภามีเพียงการจัดเรียงใหม่ลำดับตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่ขึ้นต้นด้วยความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2511ซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งและหัวสว.ผมยืนยันว่าไม่นิรโทษกรรมตัวเองเรื่องคดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกกต.เนี่ยคุณพิสิทธิ์ซึ่งเป็นเลขากรรมธิการเขายืนยันว่าอย่างนั้น
3: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโหวตลงมติกันนะครับก็ในท้ายที่สุดแล้วสภาก็เห็นชอบในวาระ3นะเห็นชอบร่าง
3: 103เสียงต่อ
2: 103เสียง
3: ค่ะคงหลักการเดิมไม่ให้ดีต้องสก
2: ัดเนื่องจากว่า
3: 112
2: เนื่องจากว่าวุฒิสภามามีการแปรยติแก้ไขไปต่างจากร่างที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรได
3: ้ยืนยัน
2: นะครับยืนยันทั้งหมดในขั้นตอนที่จะต้องพิจารณานะ
3: พี่อะไรครับมันจะมีผลไปถึงใครยังไงบ้างเนี่ย
2: คดีหัวพวกเหล่านี้นะฮะ
3: ค่ะคดีพวกเนี้ยคดีสร้างเสริมพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยใครบ้างที่แบบจะได้ในทันทีเลย
2: ก็คดีย้อนไปถึงพวกไอ้สงครามสีเนี่ยได้หมดเลย
3: อ๋อที่ขึ้นศาลกันปิดสนามบิน
2: นั่นแหละปิดสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังคาราคาซังอยู่นะก็ได้รับการนิรโทษหมดคดีสงครามสีกลุ่มพันธมิตรกลุ่มหลากสีกลุ่มเสื้อแดง
3: ทุกสี
2: ถ้าเป็นกรณีไม่ใช่เป็นคดีอาญานะ
3: ไม่ใช่มาตัดถ้าอาญาก็ไม่ได้
2: อาญาไม่ได้อาญาไม่ได้อยู่แล้ว
3: แต่ถ้าแบบปิดกั้นชุมนุมโดยไม่ได้อะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ไปชุมนุมโดยไม่ได้อนุญาตมีการปิดกั้นส่งเสียงดังโวยวายในที่สาธารณะแต่ถ้าเป็นอาญาไม่ได้
2: อาญาไม่ได
3: ้ค่ะ
2: อาญานี่ก็หมายถึงว่ามีการทำลายร่างกายใช้อาวุธสงครามหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้
3: แล้วก็มาตรา112ไม่ได้เอกชัยหงส์กังวานเนี่ยเขาโดนมาตรา112ใช่ไหมคะดิฉันเห็นเพื่อนเข้าไปเยี่ยมก็วันนี้ก็บอกว่าโอ้โหผอมแห้งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นโรคฝีในตับเป็นโรคนู่นโรคนี่แต่ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาตัวภายนอกเข้าใจว่าถ้าเป็นป่วยแล้วก็โดนมาตรา112ยังไงก็ต้องรักษาในเรือนจำแล้วก็ไม่ได้รับนิรโทษ
2: ตอนนี้ก็เอกชัยก็โดนหลายคดีผมก็ไม่แน่ใจ112ก็มีด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนที่ในขณะนี้เนี่ยเขาที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นคดีที่ตัดสินแล้วหรือยังอยู่ในกระบวนการในขั้นตอนการฝากขังเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจ
3: ค่ะ
2: ของเอกชัยนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าร่างทั้งหมดเนี่ยมันต้องส่งกลับไปที่สภาผู้แทนเนี่ยเขาคงจะมีการชำแหละดูแล้วคงจะตีความว่าวุฒิไปเขาไปแก้ในประเด็นเรื่องอะไรบ้างไอ้ที่เขายืนยันว่าไปแก้เพื่อให้ตัวเองรอดเรื่องคดีอัวเนี่ยจริงไหมเขายืนเขาเลขากรรมธิการที่เขาแปรยติเนี่ยเขาบอกไม่ใช่แต่ว่าก็มีคนเขายืนยันว่าใช่ถ้าดันเนี่ยโทษกรรมมาเนี่ยที่กกต.กำลังทำเนี่ยจะไปนิรโทษหมดเลย
3: หมายถึงพวกสว.อะไรเงี้ยก็รอดหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ไอ้พวกที่โดนคดีว่าไปอัวไปอะไรไม่เป็นธรรมเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้ด้วย
3: ทำไมมันอยู่ในนั้นด้วยอะคะ
2: ก็เขาบรรจุไว้ในท้ายของไอ้ความผิดที่จะมีการนิรโทษให้เนี่ยที่มีในเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านให้ฟังไงว่ามีสว.ท่านหนึ่งท่านถามอ่ะนะสว.ท่านหนึ่งท่านถามว่านะเรื่องคุณรัชนีกรทองทิพย์เนี่ยสว.ที่สมวนคำแปรยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตรวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มางสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่นะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์ สวในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนี่ก็ชี้แจงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้ายพรบฉบับนี้ที่มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาหมายถึงว่าจากสภาผู้แทนนะมีเพียงการจัดเรียงใหม่ตามลำดับความสำคัญตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่เกินต้นด้วยความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวการทุจริตเลือกสว.และหัวสว.เขายืนยันว่าอย่างนั้นครับ
3: โอเคเรื่องของงบประมาณในวันนี้เนี่ย
2: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหม
3: ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวกลับมาต่อเรื่องงบประมาณกันนะ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 102.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา51 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: ค่ะพิจารณางบประมาณปี70จริงๆมีหลายแง่หลายมุมให้พูดได้คุยมากนะคะเพิ่งขอพูดในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการดูจะเป็นอะไรที่ถูกฟ้าถูกตัวที่สุดนะคุณยศชนันท์มานั่งเป็นรัฐมนตรีที่นี่ก็อธิบายถึงกรอบการทำงบประมาณบอกว่ามองระยะยาวนะคะแล้วก็มองระยะสั้นด้วยก็ต้องการวางรากฐานสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ดูความเดือดร้อนและเรื่องเศรษฐกิจที่มีปัญหาก็มันก็ทิ้งไม่ได้อะค่ะแต่ก็ต้องใช้กระบวนการร่วมรัฐเอกชนดึงดูดการลงทุนงานวิจัยพยายามใช้กลไกให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมานะคะที่พยายามทำอยู่ก็คือจะทำให้มหาวิทยาลัยมีบริษัทร่วมทุนเพื่อให้สามารถรองรับได้ว่างานวิจัยไทยสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ต้องการปรับมหาวิทยาลัยให้สร้างบุคลากรให้สร้างทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอมีทักษะสูงแล้วก็รีสกิลอัพสกิลเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพให้เป็นนักเรียนเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสค่ะก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะอยู่2ปีหรือ4ปีไม่แน่ใจว่าจะทำให้การศึกษาหรือว่าสภาพการเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรบ้างค่ะเพราะทุกวันนี้ถ้าผู้สารอาจจะไม่อยู่ในวัยที่ตามพวกเรื่องพวกนี้เพราะลูกๆทำงานกันหมดแล้วแต่ถ้าเรายังมีเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยนะพี่ไพศาลคะเรื่องพวกนี้มีให้อ่านทุกวันแล้วบางทีอ่านแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะด้านสายสังคมจะไม่มีงานทำนะด้านสายวิทยาศาสตร์มีงานทำนะแต่ขณะเดียวกัน AI ก็แย่งงานคนที่จบปริญญาเอกที่เกาหลีเนี่ยตกงานจำนวนเท่านี้นะเราควรจะเรียนอย่างนี้และไม่ควรจะเรียนและรู้ว่าทั้งหมดเรียนมาเก่งๆทำตามระบบทั้งหมดแต่ก็งั้นๆแหละสิ่งที่โลกนี้ต้องการคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่างหากล่ะการทำโครงงานเหนื่อยมากเลยนะพี่ไพศาลถ้าตามเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเรียนก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังจากกระทรวงที่มีหน้าที่นี้เพราะก็มีงบประมาณอยู่ว่าจะนำพาประเทศไปทางใด
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์อภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงพม.นะบอกว่างบ70เนี่ยตั้งงบไว้ 26,331 ล้านบาทจากเดิมปีที่แล้วได้รับอยู่ 28,285 ล้านบาทเท่ากับว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,954 ล้านบาทลดลงขนาดนี้ถามว่าจะทำงานกันอย่างไรเงินที่หายไปสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกระทรวงที่เป็นฟูกกรองชีวิตของหลายคนไม่ให้ล้มหายตายจากซึ่งงบส่วนที่หายไปเนี่ยไม่มีหลายรายการมีเพียงรายการเดียวที่เพิ่มขึ้น193ล้านบาทคืองบบุคลากรซึ่งหลายท่านบอกงบส่วนนี้ลดไม่ได้แต่ตนเห็นว่างบส่วนอื่นๆสามารถปรับลดได้อาทิงบดำเนินการที่เป็นงบช่วยบุคลากรงบซื้อรถที่มีการผูกพัน5ปีขอเช่าซื้อรถไฟฟ้างบซื้อคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคุณอาชายังบอกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งงบประมาณในแต่ละปีที่ได้รับเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวที่จะเป็นงบประมาณที่ส่งตรงถึงประชาชนหนึ่งในนั้นคือเงินของเด็กเล็กทั่วหน้าปีที่แล้วเนี่ย 16,267 ล้านบาทปีนี้เหลือ 15,810 ล้านบาท สะท้อนว่าการทำงานหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะยุคนี้พูดเหมือนกันหมดว่าต้องการร้องขอเรื่องเงินเด็กเล็กทั่วหน้าได้หรือไม่นะเพราะการจ่ายแบบนี้ตกหล่นหลายงานพูดถึงรายงานของยูนิเซฟว่าเงินเด็กเล็กทั่วหน้าตกหล่นอยู่ 53% ซึ่ง 34.4% เป็นเด็กที่ยากจนที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการจ่ายเงินเด็กที่ยังทำอย่างไม่ถ้วนหน้าและรัฐบาลนี้ยังสานต่อความไม่ถ้วนหน้าต่อไปขณะที่เงินผู้พิการที่ระบุว่าจะปรับจาก800เป็น 1,000 บาทแต่ในงบ70ยังไม่มีการระบุไว้ชัดเจนส่วนเงินผู้สูงอายุมีการปรับมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเงินยังเข้าเท่าเดิมไม่มีการปรับเพิ่มเติมแม้งบประมาณแต่ละปีจะพุ่งสูงขึ้นแต่เงินที่ส่งตรงไปยังผู้เฒ่าผู้แก่กับถูกแช่ฟรีซมาแล้ว 13-14 ปีนอกจากนี้ในงบประมาณ70ยังมีการปรับลดเงินที่ส่งตรงถึงประชาชนเพื่อรองรับผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นเงินสำนักปลัดเช่นเงินสำนักปลัดสงเคราะห์ไปยังสถานสงเคราะห์ลดลงจาก7ล้านเหลือ1ล้านต่อปีเงินอุดหนุนช่วยเหลือยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ3จังหวัดชายแดนใต้ลดลงจาก114ล้านเหลือ108ล้านงบช่วยเหลือฉุกเฉินลดลงจาก120ล้านเหลือ96ล้านเงินซ่อมแซมบ้านที่ปกติจะช่วยซ่อมแซมบ้านปีละกว่า 10,000 หลังปีนี้ลดเหลือ 5,000 หลังเงินช่วยเหลือคนพิการจากปีละ13ล้านเหลือ 1.2 ล้านบาท
2: โอ้จริงเหรอฮะมันไปซ้ำซ้อนที่อื่นหรือเปล่าทำไมถึงลดลงไปแบบเกือบ 100% อย่างนั้นน่ะ
1: ไม่ท
2: ราบแปลกอ่ะจาก13เหลือ1ล้านเนี่ย
1: คนพิการไม่ค่อยมีแล้วมั้งคุณสาย13ล้านเหลือ 1.2 ล้าน
2: นั่นน่ะอันนี้ต้องอธิบายอ่ะดิฉันว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้น
1: คุณณัฐชากล่าวว่าตนก็สงสัยจริงๆว่าเงินภาษีประชาชนจ่ายแต่ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์เงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการที่ถูกปรับเหลือ 11.8 ล้านบาทแต่มีโครงการ IT Data Center เพิ่มขึ้น 54.8 ล้านบาทเงินสำนักปลัดที่จะช่วยคนไร้ที่พึ่งลดลง24ล้านบาทแต่ไปขอเช่ารถไฟฟ้าใหม่39ล้านบาทและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคนยากจนที่เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือลดลง54ล้านบาทแต่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่47ล้านบาทส่วนงบประมาณที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศซึ่งปีที่ผ่านมาได้25ล้านบาทปีนี้ได้54ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายไปกับงบดำเนินการ 2.6 ล้านบาทงบสร้างตึก48ล้านบาทและงบทำหลักสูตรอีก3ล้านบาทพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงเงินที่ประชาชนได้รับลดลงทุกรายการแต่เงินที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นทุกรายการแล้วแบบนี้จะทำงานกันอย่างไรผมกลัวเจ้าหน้าที่จะเดินกันหัวหมุนเพราะไม่รู้จะทำงานอะไรคุณนัทชัยยังบอกว่าตนดูข่าววันก่อนแล้วรู้สึกเศร้าเชื่อหรือไม่ว่านักสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยขาดแคลนในระดับค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ในระดับ 2.1%ด้วยความที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ในฐานะที่กระทรวงพม.เป็นกระทรวงหลักที่ดูแลวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ให้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ทันทีปีละ 1.4 ล้านบาทถามว่าการแก้ปัญหาจะเป็นไปในทิศทางไหนจะทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีเต็มประสิทธิภาพได้หรือไม่เพราะงบที่ได้น้อยกว่ารถประจำตำแหน่งเลขารัฐมนตรีที่อนุมัติในปีนี้กันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันที่กระทรวงพม.ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้ออกแบบและกำกับดูแลระบบไม่ต้องแย่งกลุ่มเป้าหมายกันแต่ต้องกระจายการบริหารจัดการให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและอยากให้กลับไปทำงานใหม่ว่างบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนที่ได้มอบให้หากดูผิวเผินลดลงจนน่าสงสารแต่หากดูรายละเอียดต้องตั้งคำถามตัวโตว่าเหมาะสมหรือไม่และในปี70ที่กำลังจะดำเนินการต่อไปจะสามารถดำเนินการไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตของประเทศได้อย่างไร
2: ตามนั้นจริงๆ
1: อ่ะต้องพักกันก่อนครับ
2: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะพี่เวสานตัวเลขที่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะตกลงว่า
1: ไปล้านห้าเลยใช่ไหม
2: ล้านห้าค่ะคุณชาชาเนี่ยไปล้านห้าเลยแล้วก็ตัวเลขของคนที่มาใช้สิทธิ์ก็เกิน 50% นะคะพี่เวสาน
1: ก็เกิน50มาได้
2: เกิน50
1: แต่ที่ยังต่ำกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมัน60กว่าใช่ไหม
2: มันอาจจะมีแรงจูงใจว่าถ้าไม่ออกมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวจะแพ้ค่ะพอมาถึงตอนนี้ก็คือชนะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องออกมา
1: คือคนที่จะมาเลือกคุณชัดชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะคุณชัดชาติได้คะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่คนที่คิดจะมาเลือกพรรคประชาชนเนี่ยอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกันเยอะคะแนนพรรคประชาชนเนี่ยถอยวูบเลยรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยนะ
2: ประชาธิปัตย์หายไป 7-8 หมื่นค่ะ
1: ที่เคยเลือกดร.เอสุชาติชวี
2: ค่ะ
1: นะตอนนั้น300,000กว่าใช่ไหม200,000กว่า300,000
2: 250,000-300,000
1: หายไปเป็นแสน
2: ตอนนี้ได้107ใช่ไหมคะ
1: ไม่ถึง
2: ได้แค่แสนเดียว
1: แสนกับเศษพันนะ
2: หายไป150,000ในขณะที่พรรคประชาชนหายไปประมาณ70,000ประชาธิปัตย์หายไปเยอะ
1: ครับ
2: ค่ะก็คงประชาธิปัตย์มองคุณชัดชาติก็คิดว่าคงทำงานได้มั้งคะก็เลยคิดว่าก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรอย่างนั้นนะคะน่าจะคะแนนน่าจะไหลไปทางนี้ด้วยแต่ส่วนหนึ่ง
1: ก็คราวนี้สกเนี่ยเป็นของพรรคประชาชน22คุณช่อพรรณิกาเนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่ปิดหีบแล้วกำลังนับคะแนนเนี่ยตอนนั้นยังไม่แน่ชัดว่าพรรคประชาชนจะได้เท่าไหร่แต่คุณช่อเขาก็บอกว่าก็ตามที่โพลประเมินแล้วก็ตัวเขาก็เชื่อเขาคิดว่าน่าจะ20ขึ้น20บวกลบ2อะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าพรรคประชาชนได้เสียงของสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าพรรคที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะมีอยู่กี่กลุ่มกี่พรรคเขาก็น่าจะรวมตัวกันแล้วก็เขาคงจะหาประธานอะไรที่เป็นฝั่งของเขาถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ประธานสภาแล้วกลุ่มเสียงข้างมากในสภาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณช่อเขาเชื่ออย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสุรจิตคงสิงห์วิทยาแกนนำกลุ่ม Better Bangkok อันนี้ก็หนุนคุณชัดชาติ 100% และเป็นคุณสุรจิตเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานด้วยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วเขาถูกพรรคพวกเลื่อย
2: หักหลัง
1: อาจจะให้ออกรู้จักดันประธานคนใหม
2: ่
1: เขาโกรธมากเขาเลยฉีกตัวออกมาลงเองเลย
2: ค่ะ
1: แล้วมาสู้กับหลานคุณอิ่มใช่ไหมนั่นแหละปรากฏว่าคุณสุรจิตนี่เขาวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะเขาบอกว่ากรณีที่พรรคประชาชนจะมีมติให้สกเนิร์สหรือว่าคุณพัฒพลาพรเก่งรุ่งเรืองชัยเนี่ย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นสกเขตบางซื่อลงชิงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครกลุ่ม Better Bangkok จำนวน2เสียงพร้อมลงมติสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานสภากทมครับซึ่งเป็นไปตามหลักการและธรรมเนียมทางการเมืองที่เสียงข้างมากในสภากทมควรเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานอย่างไรก็ตามยืนยันตนและกลุ่มไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะเรียกร้องหรือต่อรองตำแหน่งใดๆการตัดสินใจยกมือสนับสนุนเป็นไปเพื่อให้การทำงานของสภากทม.เดินหน้าภายใต้หลักการที่เคารพเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นก็เท่ากับตอนนี้มี24ยังขาดอีกหนึ่ง
2: อายุ37เองค่ะสก.เนิร์สเนี่ยนางสาวภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด เกิดและเติบโตในย่านบางซื่อปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชนเป็นบุตรสาวคนโตของนายสมพงษ์เก่งรุ่งเรืองชัยก็เป็นอดีตสก.เขตบางซื่อนะคะคุณพ่อแล้วก็เคยชนะการเลือกตั้งในนามกลุ่มมดงานก็คือของดร.พิจิตรรัตกุลน่ะแล้วก็พรรคไทยรักไทยปี45ของดร.พิจิตรปี41ของพรรคไทยรักไทยปี45ค่ะจบจากไหนจบจากโยธินบุรณะภาคภาษาอังกฤษแล้วก็จบศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานฤมิตศิลป์จุฬาค่ะแล้วก็ไปจบSupply Chain Management ที่เมลเบิร์นจบออสเตรเลียนะแล้วก็นี่แหละลงมาเล่นการเมืองเพราะว่าที่บ้านเธอก็แนวๆนี้อยู่แล้วพ่อก็เคยเล่นการเมืองมาก่อน
1: พ่อเป็นสก.เก่า
2: เป็นสก.เก่าอยู่ทั้งของสายดร.พิจิตรแล้วก็สายของคุณทักษิณเขาพรรคไทยรักไทยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลูกอัดและเศษเหล็กไทยซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจบ้านเช่าเหมาหลังก็คือที่บ้านประกอบธุรกิจรับซื้อขายเศษโลหะแล้วก็มาเล่นการเมืองนี้ด้วยค่ะ
1: วันนี้ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพนะครับประกอบไปด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพลเรือเอกพาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือแล้วก็พลอากาศเอกอนุรักษ์กรมบรรณารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วนะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการด้านปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินการภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้เสนาธิการทั้ง3เหล่าทัพจะได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนและเป้าหมายการปฏิบัติร่วมทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองกำลังบุรพาและกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยมุ่งให้การเตรียมการการอำนวยการและการสนับสนุนการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับแต่การเตรียมการเตรียมกำลังเตรียมวางแผนการอำนวยการปฏิบัติอะไรต่าง
2: ก็คือ2 อย่างค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราจัดรายการก็คือมีการประกาศไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าพื้นที
1: ่
2: เร
1: ีย
2: กว่าเป็น
1: ไม่ใช่ถึงขั้นกฎอัยการศึกนะเห็นบอกว่าก็
2: ประกาศเฉย
1: ๆกำหนดเวลาที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ช่วงอะไรนะ
2: 6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้า
1: ครับ
2: ก็คือไม่ให้เข้าพื้นที่มันยุ่งวุ่นวายมีการไปเรียกร้องกรรมสิทธิ์กันและอีกอย่างนึงก็คือมีสปายจากฝั่งตรงข้ามเนี่ย
1: เข้ามาเรื่อยๆแล้วมือมันก็มึนๆค่ำๆมันก็ไม่ค่อยจะ
2: มันไม่รู้ว่าใครมันไม่รู้ว่าใครเป็นเขมร อยู่ตรงนั้นมืดๆค่ำๆได้เคยไปแจ้งความที่บัตรประชาชนหายค่ะไปแจ้งความที่สภ.ขอนแก่นตอนนั้นทำงานอยู่ที่ขอนแก่น

0: ปรากฏว่าเขาก็บอกให้ดิฉันเนี่ยไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆแล้วก็แบบประชาชนหายเขาให้เหตุผลดีนะคะตำรวจเขาบอกว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าจะลาวหรือเขมรก็มีสองหูเหมือนกันที่ยังจำได้เลยมันต้องไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนตำรวจสอบสถานีแบบภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นพูดกับดิฉันอย่างนี้ค่ะคุณต้องกลับไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยืนยันมาว่าคุณชื่อนี้เกิดที่ตำบลนี้เป็นลูกของพ่อแม่คนนี้คุณมาแจ้งความนี้ผมจะไปรู้ได้ไงก็คุณจะเป็นลาวเป็นเขมรคุณก็มีสองหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวหนองจงหนองจานนะคะตกกลางคืนมาเดินเดินอยู่แถวนั้นก็มีสองหูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคนไทยหรือไม่คนไทยเขาก็เลยต้องจัดการค่ะพี่ไพศาลไม่ให้เข้าค่ะหน้าตาก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะไทยไม่ไทยแถวนั้นแล้วก็ไปก็เรียกว่าจะไปข่มขวัญก็ได้นะคะเรียนว่าเนื่องมาจากว่ากัมพูชาเขาก็พยายามเอารถถงมีรถถงรถแต่มีของเล่นมาใหม่ค่ะก็เขาก็กระดีกระดาเอารถถังมาไว้ใกล้ๆทำท่าเหมือนแบบพร้อมรบมากแล้วให้สัมพงสัมภาษณ์อะไรพร้อมตลอดเวลาพร้อมไฟอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลงพื้นที่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจหรือว่าไปดูจ้าว่าพื้นที่มันราบจริงๆนะคะพื้นที่แถวนั้นเนี่ยไม่มีเดินไม่มีภูเขาเลยแถวหนองจานแถวอรันเนี่ยราบเรียนเลยราบจริงๆและไม่มีต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะพี่ไพศาลเงียบเตียนโล่งหมดเลยค่ะถนนสีเพนซ้ายขวาเนี่ยซ้ายก็เรียบขวาก็เรียบหมดเลยตั้งแต่อรันไปถึงตาพยาพอถึงตาพยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเนินไปละหานทรายตรงนั้นจะเริ่มเป็นเนินหน่อย
1: ครับ
0: แต่ระหว่างอรันถึงตาพยานี่เรียบหมดจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับจะกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะกลับมาคุยกันนะคะพี่ประสานเห็นข่าวผู้ชายที่ขับรถเบนซ์ป้ายแดงแล้วก็แบบภรรยาโทรมาขอเลิกพอดีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาด้วยนะคะแต่เสียใจมากที่ภรรยาขอเลิกแล้วก็เลยร้องไห้โกรธมากขับรถชนรถ
3: ชนดับเลยเห็นในคลิปด้วยชนแล้วก็ไถดันเข้าไป
4: ในฐานะที
3: ่ชนต่อไปเนี้ย
4: ในนะที่เป็นผู้ชายด้วยกันพอจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้บ้างไหมฮะ
3: ไม่เข้าใจผมว่ามันผิดปกติยังไงควรจะต้องให้ชดใช้ใช่ไหมเกิดไม่รู้ประกันจะรับไหวไหม
4: ก็แบบว่าดูดีมีฐานะเพิ่งออกรถเบนซ์ป้ายแดงมามันก็ดูแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
3: ประกัน
4: ของประสบความเป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จนะคะใช่ไหมฮะ
3: แ
4: บบขับรถเท่มากเลยภรรยายังกล้าโทรมาขอเลิกนั้นนาทีนี้เลยเหรอคะ
3: เราก็ไม่รู้ใจไม่รู้ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวเลยเขาเป็นยังไงนะว่าไม่ควรจะบาดทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
4: ไม่ควรจะร้องไห้ขนาดนี้ใช่ไหมคะ
3: ไม่มันถึงยังไงก็แล้วแต่มันคุณจะไปทำอะไรตัวคุณว่าแต่คุณทำกับชาวบ้านเขาเดือดร้อนเหมือนก็ไม่รู้วิโนยเดย์อะไรของคุณเลย ใช่ไหมฮะเอาแค่สามัญสำนึกส่วนนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องมีพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นก็มีแต่คนทุกคนด่าแล้วไม่ให้อภัยไม่มีใครเขาสงสารผมดูแล้ว
4: ไม่มีใครสงสารเลย
3: มันเลยเกินเบอร์เกินเหตุ
4: แล้วหญิงภรรยาก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ขอเลิกใช่ไหมฮะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยขนาดนี
3: ้ผมก็ไม่ใจดำ
4: หรือว่าเป็นเพราะเป็นแบบนี้ภรรยาถึงขอเลิกก็ไม่แน่ใจ
3: ผมก็ไม่ใจดำถึงขั้นไป
4: ซ้ำซะหน่อย
3: ไปซ้ำเติมอะไรเขา
4: ไม่เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยเลยนะดิฉันว่ามันเกี่ยวกับเรื่องรู้เรื่องอะไรบ้างเปล่าม
3: ันอย่างนี้มัน
4: ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
3: มีอาการคืออยู่ในสังคมแบบนี้ยากผมดูแล้วอยู่ยากถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นะ
4: ค่ะ
3: เกิดผิดหวังเสียใจอะไรมาแล้วไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมยากคือถ้าไม่ควบคุมตัวเองนะเดี๋ยวครั้งหน้าเกิดขึ้นไปมันไม่แน่ใจว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขานิ่งเฉยหรือเปล่า
4: อยู่กลางเมืองด้วยนะเนี่ยมันศิวราเน
3: ี่
4: ย
3: ผมเห็นในคลิปอ่ะ
4: และอายุแค่36เองคุณจะเสียใจในนักหนา
3: คงมีอะไรผิดปกติอยู
4: ่
3: อะไม่ใช่หมายถึงว่าสติไม่ดีนะคงจะการเลี้ยง
4: ตัวสั่นร้องไห้ตลอดเวลาอ้างว่าเพิ่งถูกภรรยาโทรบอกเลิกทางโทรศัพท์เลยตั้งสติไม่อยู่และควบคุมตัวเองไม่ได้ปรากฏคนแถวนั้นซึ่งอยู่ในฐานะที่ยังยากจนอยู่อะค่ะก็เลยต้องไปปลอบใจค่ะ อันนี้เดี๋ยวเติมเองนะ เป็นไรเดอร์บ้างอะไรบ้าง
3: เอา
4: อยู่ในฐานะหาเช้ากินข้าวอยู
3: ่เอาคนนั้นมาช่วยปลอบใจหน่อยดีกว่าที่ว่าเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาดักกำลังจะพาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าโรงแรมแล้วก็โกรธอ่ะ
4: เอ้ยยังไม่รู้เลยเรื่องนี้สนุกจังเด็กพอดเรื่องชาติหางจะด
3: ีเมียหลวงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเลยแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้ามา
4: ขับมาจากไหนขับมาจากสะกดรอยมาแล้วก็รู้ว่าไอ้เสียเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
3: ไปแม่นั่นเลยจะเข้าไอ้นั่นแล้วม่านรูดอะไรอย่าง
4: น
3: ี้แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาดักข้างหน้า
4: พี่ไปสายคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะม่านรูดเราเรียกมันว่ารีสอร์ท
3: ค่ะยังไงก็ได้รีสอร์ทโอเคครับขอไปผมคนตกยุคไปละเอาก็เนี่ยฮะ อันนี้ลงจากรถเลยนะฮะโดดเตะภรรยาตามรายงานข่าวบอกว่าเพื่อเอาใจสาวที่พาเข้ามา
4: ค่ะ
3: เขาบรรยายไว้อย่างนั้น
4: ผมก็ว่าภรรยาทำยังไงคะ
3: ภรรยาก็โดด
4: สวนเล
3: ยไม่ก็เห็นรถลงรถล้มเลยมั้งเข้าใจว่างั้นไม่รู้ความคืบหน้าเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ไปติดตามแต่ว่าผมแนะนำว่าเอาคนเนี้ยไปช่วยปลอบใจนั่นหน่อยครับผมว่ามันก็บ้าเลยผิดปกติอยู่ไม่แพ้กันนะ
4: เ
3: ออถ้ามันขับรถหนีหรือว่าอะไรเนี่ยผมยังพอก็ดักผมเข้าใจได้นี่ลงจากรถมา
4: เตะเมียเลย
3: เตะเมียเลยมีคลิปอยู่เลยเตะไปที่นั่งกำลังซ้อนอยู่มอเตอร์ไซค์อยู
4: ่แล้วพี่ไพศาลได้กลับไปดูไอ้รายการหนกระแสเสียไม้กับนางงามไหมฮะ
3: ดูเลยไม่ดูนางงามเอ๊ะอย่างนี้เขาเรียกพี่ว่าเป็นนางงามสายเขียวอะไรอย่างเงี้ยป่ะที่เขาเรียก
4: ใช่
3: เขาเรียกนางงามสายเขียว
4: ใช่ค่ะไปดูสิคะสนุก
3: นางงามสายเขียวหมายถึงยังไง
4: แกเป็นนางงามมิสกัญชาประเทศไทยมีมิสกัญชาแล้วนะคะที่
3: เรียกสายเขียว
4: นะ
3: โอเค
4: แล้วแกก็ประกวดนางงามเสร็จแกก็โทรไปถามพี่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นมัดจำพันหนึ่งพอแกลงจากเวทีแกก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์แกสปอนเซอร์ก็เติมให้อีก 2,000 แล้วก็นั่งสูบกัญชากินเหล้าด้วยกันแล้วก็ว่ากันไป
3: อ๋อแสดงว่าเขามีสังคมอะไรเขาอยู่ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ก็เป็นกลุ่มอะไรเขาอยู
4: ่ค่ะ
3: ครับ
4: เนี่ยมีคนแสดงความเห็นมาเยอะเลยโอ้โหเราอุตส่าห์พูดเรื่องงบประมาณไม่มีความ
3: เห็นเลยทำไมเรื่องอะไร
4: พอพูดเรื่อง
3: ภรรยาเหรอ
4: เรื่องหมอนี่พอภรรยาบอกเลิกแล้วขับรถชนนี่ความเห็นมาเพียบเลยค่ะเนี่ยก็คุณอานกล่าวถึงตำรวจชานเมืองผมไม่ใช้คำว่าภูธรนะโอเคแล้วก็คนพิการอายุยืนนะจากประสบการณ์คุณทวีพรบอกที่ว่าไปตัดงบคนพิการเขาจาก13ล้านเหลือล้านหนึ่งอ่ะแล้วก็คุณนิตินายบอตอม่อก็มีนี่ดันมาชนรถชาวบ้านให้เดือดร้อนเป็นคำแนะนำที่ดีนะนิตินคุณสันบอกว่าทรงนี้เดินล้มตอนเด็กและแม่ก็ตีพื้นนี่เนี่ยทำลูกฉัน
3: เอาใจมาใช่ไหม
4: คุณมีศักดิ์บอกว่าสงสัยเพราะแกมีนิสัยอย่างนี้แหละภรรยาถึงได้บอกเลิกแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ต้องมี EQ ที่พร้อมใช่ไหมถึงจะมีลูกได้ส่วนคุณวิทย์บอกว่าถ้าเป็นผมภรรยามาขอเลิกเนี่ยแถมข้าวสารคุณวิทย์เดี๋ยว
3: อันนี้อย่าเชื่อไปโพธนาอะไรมาก
4: ไม่เดี๋ยวขอไลน์ภรรยาคุณหน่อยเดี๋ยวจะได้ส่งข้อความนี้ไปบอก
3: นั่นน่ะสิอันนี้เอาพูดให้สนุกอ่ะพูดให้สนุกมากกว่านะ
4: ค่ะคุณคนฟังข่าวบอกคำพี่ไพศาลไปคุณอันจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่จะดูไม่โลนักเรียกว่ารีสอร์ทไม่ใช่ในความเป็นจริงคือมันแทบไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลโรงแรมม่านรูดน่ะเขาเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทเพราะว่าพวกตระกูลที่เขาทำม่านรูดเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีเครือเขาอีกต่างหากแหละนะคะคุณนิตินายบอกว่าถ้าเตะภรรยาขนาดนี้อ๋ออยากจะให้พรรคประชาชนมีแอคชั่นหน่อยทำร้ายผู้หญิงค่ะทำร้ายผู้หญิงส่วนคุณเกษมก็
3: จะเน็บไปถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็เลยนะเด็ดไปไกลเลย
4: นิตี้พี่อ่ะตาม Facebook เขาตาม IG เขาอยู่นะที่เขาไปอเมริกานะแล้วก็ตาม IG ของไอ้น้องผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาด้วยอุ้ยแฮปปี้กันเขาบินไปหากัน2รอบ3รอบแล้วนะพี่ดูอยู่
3: ครับ
4: ค่ะอิจฉาไม่มีอะไรเห็นคนเขามีความสุขก็อิจฉาดิหน่อยพี่ไปสารตามบ้างไหมคะพวกไอจีของคุณพิธาอะไรเงี้ย
3: ไม่ได้ตาม
4: เหรอคะ
3: น่าจะตามในน่าจะมีตามใน Twitter บ้างอะไรบ้างแต่ Twitter ตอนหลังมันพอไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่ค่อยจะปล่อย นู่นนี่อะไรมามันก็จะบังคับให้เราจ่ายตังค์เพราะว่าอีลอนมัสก์ค่อนข้างจะงกหน่อย
4: งกใช่ไหมคะมาดูเรื่องอื่นกัน
3: ก็คุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์เขาโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะแถลงตัวเลขส่งออกแล้วก็ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่พิษสงครามตะวันออกกลางมันเริ่มออกฤทธิ์นะ ก็ทำให้ฉุดส่งออกรถเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยลดลง 26.69% ครับการผลิตรถก็เลยวูบลง 17.94 แต่ยังดีครับยอดขายรถยนต์ในประเทศโตขึ้น 10.6 เพราะว่าคนเนี่ยคิดซื้อรถ EV หนีราคาน้ำมันแพงกันเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พนาพงษ์ก็แถลงล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคม69จำนวนรถยนต์ที่ผลิตมีทั้งสิ้นเนี่ย 114,214 คันลดลงจากเดือนพฤษภาคม68เยียร์เทียบกับเยียร์นะ 17.94% เนื่องจากผลิตส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะลดลงร้อยละ 26.66 และ 38.79 ตามลำดับส่งผลให้ผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 36.20 แม้ว่าผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.78 ก็ตามส่งผลให้ยอดผลิตรวมลดลงร้อยละ 17.94 เป็นครั้งแรกที่ผลิตเพื่อขายในประเทศมากกว่าผลิตเพื่อส่งออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดหลักอันดับ3ของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในปีที่ปี68เนี่ยเราส่งไปตะวันออกกลางถึง 200,000 กับอีก1คันนะมีสัดส่วนเป็น121ของยอดส่งออกทั้งหมดของปี68ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในมกราถึงพฤษภาก็ 587,759 คันลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปี68เนี่ย 1.13% ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกเดือนพฤษภาคม69ผลิตได้ 55,694 คันเท่ากับ 48.76% ของยอดการผลิตทั้งหมดลดลงจากเดือนพฤษภาคม68 136.20นะส่วนการจำหน่ายในประเทศที่ผลิตได้ 58,520 คันเท่ากับร้อยละ 51.28 ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากพฤษภาคม 68 12.78% และถ้านับตั้งแต่มกราถึงพฤษภาคม 69นะครับผลิตได้ 215,460 คันเท่ากับร้อยละ

0: นักบินร่างนักบินสหรัฐที่สูญหายไป80ปีได้กลับบ้านไหมคะ
1: ที่เขาไปค้นที่ไหนลำปางหรือลำพูนเลย
0: ที่ลำปางชื่อว่าเขาเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่ประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยสูญหายไปจากการขับเครื่องบินในสมัยสงครามโลกเนี่ยมาจากยูนานนะคะพี่แล้วก็พบว่ามาตกแถวแถวลำปางหลังจากนั้นก็มีการหากันมาทั้งหมดเป็นเวลา80ปีล่าสุด Facebook ของ US Embassy in Bangkok ได้โพสต์ภาพและข้อความว่าทำตามสัญญาอันทรงเกียรติของอเมริกาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชาวอเมริกันและชาวไทยได้ร่วมกันจนค้นพบร่างของนักบินที่สูญหายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินตกในลำปางใน10กว่าปีที่แล้วเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าสำนักงานค้นหาเฉลยและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของร่างดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนีหลังจากคลุมเครือมา80ปีในที่สุดร้อยโทแมคคินนีก็ได้เวลาหวนคืนสู่ครอบครัวแล้วค่ะเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลำปางแล้วก็นักโบราณคดีรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางทีมของสหรัฐแล้วก็ทีมจากมหาวิทยาลัย UCLA ด้วยค่ะที่พาร้อยโทแมคคินนีกลับสู่บ้านและครอบครัวอาสาสมัครชาวไทยและชาวอเมริกันดำเนินการค้นหาท่ามกลางโคลนตมในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากเป็นเวลาหลายเดือนความทุ่มเทความเชี่ยวชาญความช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อก็นำความสงบสุขมาสู่ครอบครัวของแมคคินนีที่เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลา80ปีแล้วร่างนี่ก็ถูกส่งกลับไปสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ที่หาไม่พบเดิมเพราะว่าสภาพป่า
0: เป็นป่า
1: ก็อันนี้ก็คงจะเป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่ลดลงนะก็เลยทำให้ท้ายที่สุดแล้วมันก็สามารถจะเข้าไปค้นหาได้สะดวกขึ้น
0: แต่ก็สงสัยนะคะว่าเขามาจุดได้ยังไงอะคะพี
1: ่เขาคงมีจุดที่วิทยุสื่อสารครั้งสุดท้ายเขาจะมีการคำนวณแล้วก็ตีพื้นที่ไว้แต่อาจจะกว้างมากแล้วก็ในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปสำรวจคงมีความยากลำบากแต่ตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยสภาพป่ามันสูญเสียไปมากมันก็การเข้าถึงก็มากขึ้นผมคิดว่าสุขตรงนี้น่าจะมีส่วน
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของกองทัพอากาศอเมริกันแล้วก็ครอบครัวชาวอเมริกันแต่ถ้าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่มันเสียหายไปนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นนะครับมหานครรอบทิพย์มาแล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับอีก1รอบนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงคราวนี้ทั่วประเทศเลย
3: ที่รับสัญญาณ100 100ท่านด้วยนะคะ
2: ที่ Facebook แล้วก็จากทั่วประเทศเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะอุบลราชธานีนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกเป็นต้นมานะครับ
3: คุณเกษมคุณอเมซอนนะคะคุณจุ๊กแจง
2: ครับพี่สุทธิการสวัสดีนะครับพี่นงรักสวัสดีนะครับ
3: ค
2: ่ะเสียด้งนะครับพี่อเมซอนบอกว่าเสียด้งเจ๊จันชลบุรีห่างหายฝนมีแต่เมฆดำๆฟ้าแลบใกล้ๆคาดว่าจะมาดึกๆเจ๊จันเจ๊จันแรมนะฮะที่เขาเรียกเจ๊จัน
3: เอาที่สบายใจเลยค่ะ
2: ดีนะครับ

0: แบบนี้ต้องยึดเครื่องบินด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นพาหนะในการทำผิดเป็นการกระทำส่วนตัวนะเขาว่าอย่างนั้นนะพี่จรูนนะนะครับยึดคงไม่ได้เนาะมาอีก10อันดับข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันเลย
1: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเจริญเยอะมากเลย
0: เขาบอกน่ากลัวปลาหมอคางดำ
2: มันมีเยอะมากเลยไงที่สมุทรสงครามอ่ะ
0: ปลากระป๋องเขาไปทำแล้วใช่เหรอ
2: นี่เขามาทำแฮมเบอร์เกอร์อ่ะทำแฮมเบอร์เกอร์
0: แฮมเบอร์เกอร
2: ์ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569นะคะที่อบต.ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองที่สมุทรสงครามเนี่ยนะคะวันทางนายเจษดายานประภาสิรินายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าการอบรมในโครงการนี้นะคะจะเป็นการอบรมอาชีพให้ผู้ฟื้นฟูเพื่อให้คนที่แบบเข้ามาบำบัดแล้วได้ออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกตินะคะวันนี้ก็เลยมีการที่จะอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะและเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยไฮไลท์ในการอบรมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการฝึกทำแฮมเบอร์เกอร์จากปลาหมอคางดำเป็นการนำเอเลี่ยนสปีชีที่กำลังแพร่ระบาดหนักเลยนะในพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่านำปลาหมอคางดำเนี่ยมาแล่เอาเฉพาะเนื้อมันนะแล้วก็ปั่นรวมกับส่วนผสมที่กำหนดคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปังแล้วก็นำไปทอดด้วยไฟอ่อนจนเหลืองกรอบน่ากินเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปวางในขนมปังวางมีผักสดมีขนมปังแล้วก็วางทับเนื้อปลาหมอคางดำทอดราดซอสมะเขือเทศแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเลยเขาบอกกิจกรรมนี้คนที่เข้าร่วมเนี่ยคึกคักมากเลยนะคะทางด้านของนายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าทางอบจ.สมุทรสงครามเนี่ยว่าเห็นความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดนะคะก็เลยได้ร่วมลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองเพื่อจะนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะคะแล้วก็นโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้คนที่มาเสร็จแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยก็ได้จะได้ไม่มีเวลาว่างไปสู่วงจรยาเสพติดอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทำเป็นการนำปลาหมอคางดำซึ่งมีอยู่เยอะนะสมุนในสงครามเนี่ยมาแปรรูปให้เป็นของน่ากินบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเอามาทำอะไรได้บ้างดูน่ากินเหมือนกันนะด้ง
0: ก็ถ้าทำมาเบอร์เกอร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหดูไม่ออกเหมือนทอดมันกุ้งอะ
2: เหมือนทอดมันกุ้งนะ
0: เหมือนทอดมันกุ้งชุบแป้งมาแล้วอะ
2: มีเกล็ดขนมปัง
0: คือถ้ากินอย่างนี้ก็กิน
2: เราไม่รู้หรอกเรากินไปแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเนื้อปลาหมอคางดำหรอก
0: ถ้าทางจังหวัดเชิญไปให้เราไปกินแล้วฟรีเราก็ไป
2: นี่แฮมเบอร์เกอร์ปลาหมอคางดำ
0: ฟรีนะต้องฟรีนะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับเขาเจ้าหน้าที่ที่แก่งกระจานนะเขากำลังลุ้นให้เป็น
2: บ้านพี
0: ่เป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้คือเขาไปจับจระเข้มาได้ตัวหนึ่งตัวเนี้ยน
2: ะ
0: ครับมันหลุดออกมานะฮะจับมาเสร็จตรงนี้ส่งตรวจทันทีตรวจเขาบอกว่ารูปร่างมันเนี่ยเหมือนมากนะครับคือตรวจเอามันไปตรวจ DNA เพื่อหาสายพันธุ์ว่าเป็นจระเข้พันธุ์ไทยแท้เลยหรือเปล่านะฮะน่าจะพลัดหลงมานะครับก็ตอนนี้หลังจากที่จับจระเข้ตัวนี้ได้นะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ทางอุทยานเนี่ยนะฮะเขาก็เก็บจระเข้นี้ไว้นะแถวชาวบ้านเนี่ยไปเจออยู่ในสระน้ำที่ท่ายางบ้านพี่กวยเลยนะครับ
2: เจอที่ไหนนะสระน้ำที่ท่ายางเหรอ
0: สระน้ำริมถนนสายสองเคยผ่านไปไหม
2: ผ่านสายสอง
0: น่าจะไปวันที่จระเข้ขึ้นมานะ
2: คุณรู้ว่ามันมีอยู่ในคลองสายสองด้วย
0: ตัวยาวเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็จับทีนี้ตอนนี้เขากำลังตัดครีบมันนะครับเขาบอกว่าตัดตรงตำแหน่งครีบตัดไปตรวจ DNA นะครีบเนี่ยตำแหน่งที่7นะครับเพื่อไปตรวจตัวมันเนี่ยหนัก20กิโลยาว173เซนนะฮะถ้าเป็นจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้จริงๆเดี๋ยวจะรีบเอาไปปล่อยที่แก่งกระจานนะฮะ เขาบอกว่ามันใกล้สูญพันธุ์แล้วนะปัจจุบันเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์ถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยแท้เนี่ยโหถ้าเจอเนี่ยนักอนุรักษ์นี่แบบคงดีใจมากนะฮะแล้วก็จะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติเผื่อว่ามันจะ นะไปเจอหรือไปผสมพันธุ์นะครับก่อนที่มันจะหายไปอ่ะมันเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้ซึ่ง
2: มันเป็น
0: บ้านเรามันจะหมดแล้วพี
2: ่
0: นะครับก็จะหมด
2: ตอนอนุรักษ์ไว้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: เมื่อวานเราพูดถึงว่าฟาริดากับตินตินเขาไปออกขนกระแสแล้วก็จบลงด้วยดีทั้งคู่แฮปปี้ใช่ไหมแล้วก็มีบ้างมวยไปบ่ายกันมาแล้วเขาจะลากันไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าช่วงประมาณแบบบ่ายเย็นเนี่ยฟาริดาเจ็บท้องเราก็เฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาปวดแล้วก็มีปรากฏว่ามีเลือดออกที่ช่องคลอดด้วยก็เลยคนใกล้ชิดก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
0: ไปยืนเยอะไปหรือเปล่าไปเดินเยอะไปหรือเปล่าน
2: ั่นน่ะสิแต่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วโดยผลอันต้าซาบอกว่าทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยก็ปลอดภัยเลยนะคะนี่ตกลงเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าอั้นปัสสาวะแล้วก็บอกให้ฟาริดาเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะห้ามอั้นปัสสาวะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยกลั้นปัสสาวะไม่ได้นะคนท้องอ่ะหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วฟาริดาก็ยังไปทำงานเลยนะไปไลฟ์สดอ่ะขายสินค้ามีส่วนหรือเปล่านั่งไลฟ์สดนานๆแล้วก็ปวดฉีดแล้วไม่ลุกขึ้นอ่ะไม่ไปไม่ได้คนท้องเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยนะจงทีหลังก็ลุกไปเลยไลฟ์สดไม่เป็นไรหรอกเน
0: า
2: ะปวดก็เข้าก็อย่าอั้นเลยอุ๊ยแต่ว่าที่น่าสนใจคือเป็นไลฟ์สดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนหลังจากออกจากหาหมอแล้วเนี่ยเป็นไลฟ์สดอีกนะแค่20นาทีดงทำยอดขายทะลุต้อง 500,000 บาทเลยอ่ะโอ้แฟนๆเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อไปก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะถ้าคุณแม่คุณลูก
0: โอ้ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ผู้ใหญ่บ้านพาลูกบ้านไปเล่นไฮโล
2: แม
0: ่แล้วแกแสบจริงๆนะฮะแล้วแกแจ้งจับชาวบ้านแทนทำไมอย่างนั้นล่ะนะครับชาวบ้านเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยผู้ใหญ่คนนี้นะฮะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่บุรีรัมย์ครับเพื่อเอาผิดผู้ใหญ่บ้านตั้งวงเล่นไฮโลนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตัวแกเสียหรือไงนะแกถึงไปแจ้งจับชาวบ้านอ่ะเล่นมานันที่ไฮโลในงานศพโอ้ทราบมาว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้คนเลยนะตามงานศพเนี่ยเขาตั้งวงกันใช่ไหมบางคนอยู่กันถึงเช้ามืดนะครับโอ้พระสวดเสร็จไม่กลับกันนะฮะโอ้มาเล่นไฮโลกันนะครับก็ชาวบ้านในตำบลลำดวนอำเภอกระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์บุกมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลลำดวนนี่แหละนะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นเจ้ามือเลยพาลูกบ้านเนี่ยตั้งวงเล่นไฮโลแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะพี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังประกาศเสียงตามสายว่าเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดการพนันชาวบ้านบอกโอ้ยกล้าพูดได้ยังไงตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนพาไปเล่นเป็นคนตั้งบ่อนไฮโลเล็กย่อมขึ้นมานะฮะชาวบ้านก็เอาคลิปหลักฐานเนี่ยนะครับไปร้องเขาบอกว่าเคยไปร้องระดับที่อำเภอมาแล้วนะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสังอ่ะตั้งแต่11พฤษภาคมผ่านมา2เดือนเรื่องเงียบวันนี้ขอมาจังหวัดเลยครับบุกมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะฮะชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็เล่นกันสนุกบาทละ5บาท10บาทบางครั้งก็ไปเล่นตามงานศพบ้างจู่ๆผู้ใหญ่บ้านคนนี้แจ้งตำรวจให้มาจับชาวบ้านก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหลังจากนั้นก็เลิกเล่นนะฮะผู้ใหญ่บ้านประกาศเครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านปลอดการพนันแหมแต่ตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นพนันเองแล้วจะมาทำเป็นเนียนนะครับนี่นะแกบอกว่าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นี่เหมือนชาวบ้านเขาก็แค้นเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากก็คือให้ปลดผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากตำแหน่งไปซะผู้ใหญ่บ้านนี่เงินเดือน15,000นะพี่มีเงินเดือนนะ
2: แต่บางทีเราหมู่บ้านสีคงสีขาวเนี่ยคล้ายเป็นคนตรวจแบบว่าเป็นคนเช็คเป็นคนให
0: ้แกไปแจ้งตำรวจมาให้เกิดความวุ่นวายทำไมในเมื่อถ้าตัวเองเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นเนาะนะครับเดี๋ยวรอฟังความอีกข้างหนึ่งจากทางผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: เนี่ยที่เขาบอกว่าออสเตรเลียเข้มนะคะเขาบอกวันนี้มันมีการเปิดเผยออกมาอย่างว่า เจ้าที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกลุ่มชาวฝรั่งเศสอายุ31ปีถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่อยู่ภายใต้การควบคุมซ่อนอยู่ในที่ไหนรู้ไหมในขวดครีมอาบน้ำขณะเดินทางจากไทย
0: ไปออสเตรเลีย
2: เดินทางจากไทย
0: เป็นผู้หญิงฝรั่งเศสแต่ว่าบินจากไทยไป
2: ก็เอาไอ้ขวดเนี้ยแล้วมันหลุดไปจากไทยอ่ะอยู่ใน
0: คลิปมาใส่สารอะไร
2: แต่ว
0: ่
2: า
0: คลิ
2: ปแบบคล
0: ิ
2: ปอาบน้ำคลิปนั้นคงไม่ได้ช่วงคงหลบไปใต้ท้องแน่เลยเนาะ
0: เพราะว่า
2: ถ้าเกิดไปอยู่ในช่วงของการเดินเข้าเนี่ยมันต้องผ่ามันต้องเลยร้อยมิลลิกรัมอะร้อยอะไรสักอย่างเนี่ยร้อยมิลลิกรัมนะคะ
0: ใช่
2: เขาบอกเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยผู้ต้องขังถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเนี่ยสกัดตรวจค้นที่สนามบินนานาชาติเพิร์ธนะคะหลังเดินทางมาจากประเทศไทยระหว่างตรวจสัมภาระในเจ้าที่พบภาชนะขนาดเล็กติดฉลาก body wash นะคะก็คือครีมอาบน้ำนี่แหละภายในบรรจุของเหลวซึ่งผลตรวจยืนยันว่าเป็นสารบิวเทนไดออลนะคะปริมาณประมาณ50กรัมซึ่งจัดเป็นสารควบคุมตามกฎหมายชายแดนออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าที่ก็ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการซุกซ่อนยาเสพติดในร่างกายก่อนที่ภายหลังจะมีการตรวจและพบแล้วก็ยึดของกลางเพิ่มอีกนะคะเป็นยาเมทแทสเตรอยด์จำนวน40เม็ดค่ะทางตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกตั้งข้อหานำเข้ายาเสพติดในเชิงพาณิชย์นะคะมีโทษสูงสุดจำคุก25ปีและคดีถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสารเสพติดผ่านสนามบินพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะถ้าเกิดเจอเขาบอกว่าไอสารบิวเทนไดออลเนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารกดประสาทรุนแรงในร่างกายจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดควบคุมระดับเดียวกับเฮโรอีนเลยนะโคเคนด้วยแล้วก็ยาบ้าถือว่านำเข้าไม่ได้ผิดกฎหมาย25นี่ก็เหมือนโทษของแอร์สาวนี่ก็ประมาณเนี้ย
0: 25ปี
2: แต่ต้องดูก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเจอประสานกันยังไงถ้าเกิดว่าหิ้วอย่างเดียวก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าถ้าเกิดหิ้วแล้วไม่การสืบสวนแล้วไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะโทษยังไงจะโทษแค่ไหน
0: ครับผม
1: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: อันดับ5นะครับ

0: พาไปดูชีวิตของคุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยแกอายุเท่าไหร่เนี่ยนะฮะในข่าวเนี่ยไม่ได้บอกอายุนะครับแต่ว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาคือแกกำลังจะปีนสะพานลอยแล้วก็กระโดดลงมานะครับพลเมืองดีเห็นก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมแจ้งตำรวจมาช่วยถามไปถามมาแกบอกว่าแกโดนโกงเงินไปแสนหนึ่งนะครับพุ่งกับสภ.เมืองนครราชสีมานะครับนะก็สั่งการนะครับให้ลูกน้องไปใช้หลักจิตวิทยาใช้ยุทธวิธีในการเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งในที่สุดสำเร็จครับนะฮะคุณลุงยอมลงมาจากสะพานลอยนะหน้าโรงเรียนสุรนารีแล้วก็โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโอ้โหท่ามกลางฝนตกท่ามกลางการลุ้นของชาวบ้านว่าอย่าโดดนะอย่าโดดนะถามไปถามมาคุณลุงเนี่ยเป็นชาวอำเภอโชคชัยครับที่โคราชนี่แหละฮะบอกว่าโดนหลอกเงินไปแสนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะตามเงินคืนมาได้หมดหวังท้อแท้กับชีวิตเงินที่ลุงเก็บมาทั้งหมดนะครับศูนย์ไปกับการโดนหลอกในครั้งนี
1: ้
0: นะฮะก็เลยตั้งใจจะมาจบชีวิตลงเพื่อสะท้อนว่าชีวิตคนเราทำไมถึงมาเอารัดเอาเปรียบกันแบบนี้อันนี้คุณลุงบอกนะนะครับน่าจะโดน call center นะฮะหลอกเงินไป
1: กว่าจะหามาได้นะแสนเงินแสนของบางคนเนี่ยก็ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยนะ
0: ตอนนี้ตำรวจเลยไม่ปล่อยนะครับให้เจ้าหน้าที่มาเยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจดูแลอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็รับปากนะครับว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามเงินของคุณลุงกลับคืนมาให้ได
1: ้ค่ะ
0: ขอให้คุณลุงมีหวังนะครับก็
1: มีคนไปช่วย
0: เราอาจจะพูดง่ายแล้วว่าเงินทองมันของนอกกายนะ
1: ไม่ได้บางคน
0: มันก็แต่ก็อยากให้คุณลุงแบบมีกำลังใจอ่ะ
1: อยากคิดสั้น
0: โอ้ชีวิตเรามันมีค่านะครับชีวิตเรามีค่า
1: ถ้าอยู่อาจจะทำได้มากกว่า 100,000 คิดอย่างเงี้ย
0: ก็ถือว่ามันเป็นเคราะห์ของเราไปนะครับเดี๋ยวคนบอกเอาพูดง่ายนะไม่ใช่
1: เราไม่โดนกับตัวเองไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับโอ้ขอเป็นกำลังใจให้จริงคุณลุงสู้ๆครับนะครับ
1: แล้วก็ต่อไปเงินเนี่ยอย่าไปเชื่อใครง่ายอย่าให้ใครง่าย
0: โอ้มันพูดยากพี่มัน
1: พูดยาก
0: วันนี้มันสารพัดวิธีหลอกเราอะนะครับถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วกันครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ตอนนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมในเรื่องของพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,170นะคราวนี้ก็มาถึงคิวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยในวันนี้แหละมีประเด็นน่าสนใจที่คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยพูดถึงงบประมาณของกระทรวงที่ได้รับจัดสรร 15,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็บอกว่าทั้ง 15,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปแก้ปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้สนามที่สร้างแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขในยุคนี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาบางคนบอกเอ๊ะจ่ายไปแล้วเนี่ยทำไมเงินมันค้างจ่ายเลยเงินรางวัลก็ไม่ถึงมือนักกีฬาไปลงไม่เลี้ยงเคยมีข่าวนี้อยู่ใช่ไหมล่ะข้อสงสัยเรื่องเงินค้างจ่ายนักกีฬาเรื่องไม่ลงไม่เลี้ยงเนี่ยนะคะทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลผู้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการของนักกีฬาเนี่ยขอรับเงินรางวัลเป็นรายเดือนตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เลยมีนโยบายบอกว่านักกีฬาต้องได้รับเงินรางวัล7วันภายหลังเสร็จสิ้นจากการแข่งขันเกิน7วันไม่ได้เด็ดขาดแล้วต้องโอนเงินเนี่ยตรงเข้าสู่บัญชีของนักกีฬาเลยจะไม่โอนเงินไม่ผ่านสมาคมกีฬาแล้วโอนไปถึงตัวนักกีฬาหลังจะไปเข้าร่วมโปรแกรมทั้งเอเชียนอะไรพวกนี้พวกต่างๆเราได้รับรางวัลอะหลังมาแล้วก็คือมันมีปัญหาเล่าเรียนมาก่อนนั้นนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้ต่อไปเนี้ยให้โอนตรงไปถึงตัวนักกีฬาเลยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรายการต่างๆมา7วันเนี่ยต้องโอนให้เสร็จเลยนะคะก็จะได้ทำให้ปัญหาได้รับเงินล่าช้าเนี่ยหมดไปนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มนำร่องใน2รายการใหญ่แหละเช่นรายการเอเชียนบีชเกมแล้วก็กีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับไปอย่างดีเลยสามารถสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจของนักกีฬาได้ขออย่าให้มีอีกเลยนะว่าเอ้ยมีปัญหามันไม่ลงไปเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะเงินรางวงรางวัลช้าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เขาบอกว่านโยบายแบบนี้นักกีฬาชอบแต่สมาคมไม่ค่อยชอบ
1: อืม
0: มาคมบางทีเขาก็ต้องบริหารจัดการงบอะไรของเขาอะไรเขาว่ากัน
1: ซอยผ่านเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เออครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: นี่คุณดูถ้ำดิสวยไหม
1: สวยที่ไหนอ่ะ
0: เนี่ยสวยไหมดูถ้ำดินี่ธรรมชาติสร้างให้นะ
1: ไม่น่าใช่นะใช่หรอ
0: จริงๆนี่ธรรมชาติสร้าง
1: ใครเป็นคนโพสอ่ะที่ไหนอ่ะ
0: ที่เชียงใหม่
1: หรอ
0: ผู้สื่อข่าวของเราส่งมาเลยวันพรุ่งนี้นะครับจะเปิดให้เที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบที่เชียงใหม่นะฮะ
1: สวยสวยขอ
0: ปิดปรับปรุงมา3เดือนพรุ่งนี้จะเปิดเป็นวันแรกยกระดับเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกสบาย รองรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงว่าหูยไปแล้วจะเป็นเหมือนถ้ำหลวงที่น้องๆหมูป่าเคยไปติดหรือเปล่าค่อนข้างเป็นถ้ำที่ใหญ่นะ
1: สี่ลูกสี
0: ่คือถ้าดูจากเราเดินแล้วเนี่ยตัวหลังคาตัวเพดานถ้ำอ่ะสูงมากนะแล้วก็รูปลักษณ์ข้างในเนี่ยคุณวังอยากให้ไปเสิร์ชหาดูจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ขึ้นเฟซให้ดูเล่นๆแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนว่านี่ประเทศไทยหรือนี่ให้ดูว่าเหมือนกับเมืองนอกเลยพี่กวยนี่ฮะดูครูรูปล่างของถ้ำ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: เห็นอยู่นะอีกรูปนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรูปนึงนี่จะดูความเป็นกำแพงถ้ำสิตัดสีนะโอ้จิ้มสีนะ เต็มที่เลยฮะมันสวยอ่ะไม่สวยลองเซิร์ชหาดูนะครับถ้ำแม่สาบนะฮะที่เชียงใหม
1: ่เห็นต้องไปแน่
0: ๆข้างในเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4โถงนะครับ4โถงก็จะมีลักษณะความเป็นธรรมชาติแตกต่างกันพี่นะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นผนังสีรุ้งผนังถ้ำแถบสีหรือว่าเรนโบว์วอลนะฮะเดินเข้าไปหน่อยก็จะเป็นปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเดินเข้าไปโถงที่3จะเป็นถ้ำมรกตนะครับถ้ำที่4เป็นถ้ำเพชรมันจะมีหินงอกหินย้อยวิ่งๆๆๆนะครับก็เขาเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ชื่นชอบแนวธรรมชาตินะไปร่วมสัมผัสเสน่ห์ของถ้ำหลวงแม่สาบนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะเมื่อกี้ผมลองเสิร์ชดู
1: อ
0: ยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน
1: ถ้ำหลวงแม่สาบ
0: ถ้ำหลวงแม่สาบเนี่ยอยู่อำเภอเสมิงครับพี่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
1: ถ้าพูดถึงเสมิงเนี่ยพี่จะนึกถึงอะไรวะสตรอเบอรี่ใช่ป่ะล่ะ
0: สตรอเบอรี่ที่เสมิงนะใช่ใช่ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินสตรอเบอรี่ได
1: ้
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: มาดูการแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินที่อุทยานแห่งชาติทับลานกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ดูนะว่าจะทำได้จริงตามที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบอกไว้ไหมว่าตอนนี้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเร่งด่วนแล้วตอนนี้เขาตั้งคณะทำงานหลายชุดเลยนะคะมีทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่จะออกสำรวจเนี่ย633นายเลยนะคะจะเร่งทำการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ราษฎรที่ถือครองที่ดินเป็นรายแปลงเลยจะทำให้เสร็จภายใน6เดือนนะคะแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นและให้ถึงที่สุดกับนายทุนไปสร้างโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็มีคนอื่นๆที่ไปบุกรุกยึดถือครอบครองในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในพื้นที่เนี่ยมีการใช้ประโยชน์2กลุ่มมีกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะตอนนี้เนี่ยราษฎรในพื้นที่เนี่ยก็รอคอยมา50กว่าปีแล้วแหละนะคะขออยากจะมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็มีการพิสูจน์ทราบนะคะพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรแปลกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดราษฎรไปทำกินเนี่ยก่อนที่จะมีประกาศเป็นเขตอุทยานก็จะต้องได้ที่เลยใช่ไหมคะส่วนพวกนายทุนไปทราบไปบุกรุกหลังจากเป็นอุทยานแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกเอาที่กลับคืนมานะคะมาเพื่อฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการจะเอาจริงเอาจังเลยนะเกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะจบภายใน6เดือนหรือเปล่าพิสูจน์ทราบเป็นรายแปลงค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับอะไรละอันดับอะไรละ1แล้วตอนนี้โอ้โห
1: ถึง1
0: เอาวันพรุ่งนี้นะครับเงินในกระเป๋าเราจะกลับมาไทยช่วยไทยพลัส 6:00 น.เตรียมออกไปเติมเงินแล้วไปจับจ่ายใช้สอยกัน
1: พรุ่งนี้จะเข้ามาเร็ว
0: พรุ่งนี้1กรกฎาคมเงินนะในเป๋าตังเราจะมีกลับมาอีก 1,667 บาทจะใช้กันได้ที่บุรีรัมย์เขาก็มีแม่ค้านะครับบอกว่าอย่างนี้ โอ้โหยอดเดือนแรกเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะขายผลไม้เนี่ยกำไรไม่รู้แหละแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเท่าตัวขายได้วันละหมื่นจากเมื่อก่อนเนี่ย 4-5,000 เพราะฉะนั้นอยากอย่างนี้ได้ไหมรัฐบาลมีไปเรื่อยๆได้ไหมโครงการนี
1: ้มี
0: ร
1: ั
0: ฐบาลยังจะกู้ยังถกกันเรื่องกู้อยู่นะ
1: ก็เขาพูดอยู่ว่าแบบปีนี้ไอ้งบเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นงบประจำงบใช้กู้อะไรเงี้ยแล้วงบลงทุนเหลือน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ล่ะนะครับความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า 1. อยากให้มีไปเรื่อยๆ 2. เดือนละ1,000น้อยไปเดือนละ 2,000 เลยรัฐบาลจ๋าคนบุรีรัมย์นะนี่แม่ค้าบุรีรัมย์ฝากถึงรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยกันได้มั้ย 2,000 เป็นตัวแทนให้พวกเราหน่อยเออนะครับแม่ค้าบอกอย่างนั้นน่ะว่าขอเพิ่มเลยเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคนซื้อก็มีความสุขชีวิตเขาก็มีความสุขมีเรี่ยวมีแรงมีเงินไปทำอย่างอื่นคนขายของก็โอ้โหมันขายดีเหลือเกิน
1: อ
0: ่ะยอดขายวันละ 5,000 เป็นหมื่นนึงอย่างเงี้ยไม่ใช่บุรีรัมย์นะแม่ค้าเมื่อกี้ข้างล่างนะครับพี่เมย์อยู่ตลาดแถวบ้านพี่ใช่ไหม
1: ตลาดมารวย
0: เขาขายกับข้าวอยู่อ่ะเขาก็บอกวันแรกที่ของเดือนที่แล้วนะแป๊บเดียวยอดขายหมื่นหนึ่งนี่เหมือนกันเลยเหมือนกับแม่ค้าผลไม้เลยแสดงว่ามันมีผลเพราะว่าคนซื้อกับข้าวถุงละ60จ่ายแค่24บาทคนก็หยิบใหญ่เลยสิเดิมซื้อ60เหลือ24งั้นจะเอา3ถุงในราคา60บาทเท่าเดิมเอออย่างเงี้ยก็ได้กินอิ่มมีความสุขกันขึ้นฝากรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยครับ
1: พรุ่งนี้เราจะรวยอย่างน้อยเนี่ยเงินใครอะไรนะเงินไม่รู้จะถูกหวยขอทุกคน
0: เช้ามีเงินเข้าแน่
1: โชคดี
0: แต่บ่ายก็เงินออกหรือเงินเข้าเพิ่มก็เดี๋ยวว่ากันบ่ายสี่โมง
1: ค่ะ
0: ขอให้รวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับมหาน
3: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทย์ปรปักขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินบรชิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับรายงานตัวพี่น้องนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่30แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหเดินทางมาจนถึงสิ้นเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนพอดีเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นเดือน8นะฮะอุ๊ยใช่มั้ยเอ่ยเดือน7หรือเปล่าเออขออภัยฮะเดือน7นะฮะโอเคนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับสวัสดีทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะในไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าคนสวยนะจ๊ะฮัลโหลน้องฟ้าฮัลโหลน้องฟ้ามาแล้วพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับแล้วก็เสี่ยเปียกสวัสดีเสี่ยเปียกนะฮะจัดไปแล้วนะเสี่ยเปียกเนาะปลายฟ้าเลยผลงานเพลงแรกเลยนะฮะโอ้พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงไก่ตาฟางต้องเปิดให้แล้วล่ะเมื่อวานนี้เวลาไม่เหลือแต่วันนี้ผมเตรียมตัวที่จะเปิดให้ละรอฟังด้วยนะฮะสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยครับสวัสดีครับพี่ขาวดอนนะเป็นพี่ขาวดอนเข้ามาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยเนาะพี่แต่สวัสดีพี่แต่ด้วยนะฮะโอ้โหพี่แต่จากศรีสะเกษนะฮะไม่ได้เจอพี่แต่นานมากนะพี่แต่หายไปนานพี่แต่รู้ตัวไหมว่าพี่แต่หายไปนานมากๆเลยหายไป3อาทิตย์4อาทิตย์เลยนะพี่แต่นะก็ขอบคุณมากนะฮะที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยทุกคนเลยนะฮะที่รับชมกันอยู่เนาะนะฮะสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ครับพี่หย่อนสวรรค์บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มน้ำมนต์โอ้โหขอบคุณหลายๆครับผมก็ผ่านมา3วันแล้วเนาะกับวันเกิดของผมนะฮะขอบคุณมากๆนะครับน้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับผมสวัสดีน้องแชมป์ด้วยฮะน้องแชมป์โชคชัย4นะฮะน้องแชมป์สีสุขของเรานั่นเองนะครับคิดถึงพี่บอสกิ๊บกิ๊วกิ๊วคิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะน้องแชมป์เนาะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผู้ใหญ่วันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพี่อเกนนะสวัสดีพี่อเกนด้วยนะครับจะรีบไปไหนยังไม่เดือน อ๋อเหรอก็ครบอายุ20ปีเต็มพอดีเนาะดีเจนะครับขอบคุณมากๆนะฮะสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะฮะสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับพี่วัฒกรด้วยนะฮะสวัสดีนะครับเอ้ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดนี่หน้ากอดจริงเปล่าหน้ากอดจริงเปล่าเอาละฮะช่วงนี้ฮะอยู่กันยาวๆเนาะฮะกับหนุ่มน้ำมนครับจนถึง4ทุ่มเลยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายหน้าไมค์อยู่แล้วก็ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังณตอนนั้นเลยนะฮะในช่วงหน้าพร้อมเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเท่านั้นนะฮะสำหรับพี่ๆที่โทรเข้ามาก่อนนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะขอเพลง022481366นะครับขออนุญาตย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับช่วงนี้อีกสักผลงานเพลงของทิดแอมก็แล้วกันบักคนสัวก็แล้วกันพี่น้องครับผลงานเพลงซาซาจากทิดแอมด้วยครับเด้อ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจตอนนี้นะฮะตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ก้อยครับผม
2: วันนี้
1: พี่ก้อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: มาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะฟังทุกคืนเลยค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากมากนะครับที
2: ่ฟังมีดีเจมีพี่อะไรจอยจุนทิชาอะไรค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพี่เมย์ทิชา
2: จุนทิค่ะแล้วก็พี่อะไรพี่คณะปุ้มปุ้มพี่เพชรปุ้มพวงอะไรค
1: ่
2: ะ
1: พี่เพชรปุ้มพวงครับมีพี่โอ๊ตนี่พี่เมย์ลูกตา
2: ลค่ะฟังทุกคืนพี่น
1: ้องโอ้โหดีมากเลยพี่ก้อยครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ขออย่าปล่อยมือได้ไหมคะ
1: อ๋อได้เลยอย่าปล่อยมือของไม้
2: ม
1: ือ
2: ของไม้มือชอบมากพี่ก้อยเป็นคนชอบเพลงนี้มากเลย
1: โอ้เพลงนี้พี่ก้อยพิเศษในใครบ้างครับพี่ครับ
2: พิเศษให้ดีเจทรุคุณแล้วก็น้องคนที่รับสายหลังไม้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยฮะเดี๋ยว
2: แล้วก็พิเศษคนจัดด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ก้อย
2: ค่ะฟังทุกวันเลย
1: โอ้โหขอบคุณมากครับพี่ก้อยครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ค่ะเดี๋ยวที่นี่ฝนก็ตกบ้างค่ะ
1: เหมือนกันนะที่กทมก็ตก
2: เหมือนแต่ก็ฟังเมื่อคืน
1: อ๋อเมื่อคืนนี่ตกแรงใช่ไหมจ๊ะ
2: เที่ยงคืน
1: อ่
2: ะ
1: แล้
2: วก็มีบนจ้ะ
1: ครับผมขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับผมสายน้ำใหม่จากพี่ก้อยนะฮะจันทบุรีขอเพลงเข้ามาอย่าปล่อยมือนะฮะของไม้เมืองนะครับพิเศษให้ดีเจทุกคนเลยแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ให้พี่แป้งหลังไมค์ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่ก้อยสายน้ำใหม่กันเลยครับอย่าปล่อยมือ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์กันอยู่นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้นะเห็นพี่ๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะฮะอย่างผลงานเพลงที่ขอเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะแต่วันนี้ดีเจใจดีนะฮะเดี๋ยวจะพิเศษตามคำขอกันหน่อยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาทาง SMS นะฮะผมยังไงก็พี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลง

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนช้ำ

เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแช

0: องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้า

0: ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366ให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือสภาวิชาชีพบัญชีสภาทนายความย้ำสมาชิกห้ามช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่ทุจริตในรูปแบบนอมินีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกสภาวิชาชีพบัญชีนายกสภาทนายความและ7สมาคมวิชาชีพด้านบัญชีกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นการให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบนอมินีเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ประเทศชาติสิ่งที่จะทำร่วมกันจากนี้คือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวมถึงกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดตั้งแต่ภาคทันห้ามเป็นทนายและลบชื่อแต่ละเดือนมีทนายความที่ถูกตัดสินความผิดลบชื่อไม่ต่ำกว่า5รายและถูกตัดสินห้ามเป็นทนายไม่ต่ำกว่า15ราย

0: บาลเร่งลงทุนพลังงานสะอาดผ่านพรก.กู้เงินย้ำหน่วยงานเตรียมพร้อมโครงการพลังงานสะอาดโปร่งใสวัดผลได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงและวัดผลได้ชัดเจนเช่นลดการใช้น้ำมันหรือลดการใช้พลังงานได้เท่าใดเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างไรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กี่ตันและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตหรือไม่รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงรัฐบาลปลื้มประชาชนกว่า 80% พึงพอใจการให้บริการหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่บริการภาครัฐดังสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ดำเนินการสำรวจประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และการลงพื้นที่สำรวจจุดบริการของหน่วยงานรัฐ 11,251 ตัวอย่างผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568ประชาชนพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ83พอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการร้อยละ85สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพและจิตใจในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรองลงมาคือด้านขั้นตอนและระยะเวลาร้อยละ84ด้านสถานที่ร้อยละ84และด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ81ทั้งนี้งานบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกได้แก่การซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดกระทรวงยุติธรรมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและงานทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมกลับสู่ขออภัยฮะกลับสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:08 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาละตอนนี้สายน้ำไมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ออสครับผม
3: ครับผม
2: พี่ออสโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาคร
2: ับ เทพาสงขลาสงขลาฝนตกไหมครับพี่ออสครับพี่
3: ไม่ตกนะคร
2: ับ อ๋อไม่ตกเลยแสดงว่าตอนนี้สงขลาอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับพี่
3: ก็ใช่ครับใช
2: ่อ๋อใช่ก็คือแบบโอ้โหแสดงว่าแบบไม่มีฝนสักหยดเลยช่วงนี
3: ้
2: โอ้ร้อนยาวๆเลยพี่ออสวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าไม
3: ค์ความรักของยักษ์เขียว
2: ความรักของยักษ์เขียวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
3: เสียงทุกสายทั่วประเทศ
2: ครับผมได้เลยครับ
3: ดีเจด้วยแล้วก็น้องที่รับสายด้วย
2: โอ้ได้เลยครับพี่ออสครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ออสพี่ออสครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ออสพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับนำไปเลย
2: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยารา
3: และไอ้ไอยาราร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยารา
2: โอ้โหขอบพระคุณลุงออสมากๆเลยนะพี่ออสเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
2: ับ เอาละฮะสายหน้าไมค์นะฮะจากพี่ออสสงขลานะฮะขอเพลงเข้ามานะฮะความรักของยักษ์เขียวนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่ดีเจทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงครั้งหนึ่งจิตนะฮะของพี่โกนิพนธ์นะครับผมสังกัด Transcheer Music นะฮะคำร้องของพี่วายเนวดายนะครับแล้วก็พี่โกนิพนธ์นะครับผมทำนองก็เป็นพี่วายเนวดายนะครับเรียบเรียงจะเป็นกะรพัฒน์คีหัน PART นะฮะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมเหมือนผมอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะคือมันเป็นซาวที่แบบมิติแบบเยอะมากนะฮะโอ้โหฟังแล้วแบบอยากจะใส่ชุดไทยย้อนยุคเลยผมอ่ะฝากด้วยเนาะนะครับผลงานเพลงขั้นหนึ่งจิตนะฮะขออภัยฮะขั้นหนึ่งนิดนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะมากๆเลยอีกหนึ่งผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่โกนิพนธ์นั่นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: กับผมในช่วงของเพลงฮิตขออภัยฮะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคราวนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 4:00 ทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวลมาซื้อน้ำกันพี่น้องครับเอาละฮะผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีร่ำรวยร่ำรวยคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนามีความสุขทุกๆคนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีและราตรีสวัสดิ์จ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาพูดถึงงานเพลงก่อนเลยดีกว่าเนาะวันนี้มาพร้อมกับเพลงหวานหวานนะคะปกติจะเป็นเสียงหวานหวานจากศิลปินสาววันนี้เป็นศิลปินหนุ่มกันบ้างนะคะนะก็เริ่มต้นมากับหวานไม่เป็นเอ๊หวานไม่เป็นนะพูดว่าหวานไม่เป็นแต่เสียงนี่หวานมากนะคะสันติดวงสว่างนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยไร่อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเนี่ยฝากเข้ามาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะติดค้างเอาไว้ก็เลยนำมาจัดให้วันนี้เพราะว่าเป็นเพลงหวานๆแล้วก็จังหวะแบบมีเดียมนะคะไม่เร็วไม่ช้าฟังสบายนะรักเข้าไส้ค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะอุ้ยวันนี้สมาชิกมากันอย่างรวดเร็วพร้อมหน้าพร้อมตานะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ Facebook Live ของเรา LTM FM 95นะคะพี่โอภาสบอกมาแล้วจ้าหวานหวานเลยจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะแวะมาให้กำลังใจพี่ลูกตาแล้วก็ส่งดาวมา30ดวงเลยนะโอ้โหขอบพระคุณมากๆสวัสดีพี่มิมี่พี่สุยตาพี่วรนาถพี่วิชัดพี่มาดาพี่นักรบพี่เบเบลดคุณแม่อรุณพี่นงลักษ์นะคะพี่ขวัญชัยน้องหนูดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ในทุกๆช่องทางของเรานะคะทักทายฝากงานเพลงเข้ามาได้เช่นเคยนะคะอีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจสายหน้าไมค์นะคะรออยู่เลยที่022481366นะคะ022481366นะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยใครอยากจองสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายบ้างก็มีนะคะยังไงรักษาสุขภาพด้วยดูแลเป็นพิเศษนิดนึงปกติก็ดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอีกนิดนึงนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเหงาเนี่ยก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราตลอด24ชั่วโมงเลยเฉพาะทางออนไลน์นะคะอยากเห็นหน้าดีเจแก้เหงาก็เข้ามาทางเพจได้เลยเนอะนะคะเดี๋ยวนะวันนี้โอ้ในเพจเลื่อนมาเจอพอดีเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดน้องเบิ้ลปทุมราชนะคะขอให้มีความสุขมากๆด้วยนะใครอยากจะร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะในเพจของน้องเปิ้ลหรือว่าจะน้องเบิ้ลไม่ใช่น้องเปิ้ล น้องเปิ้ลไหนอ่ะน้องเปิ้ลน่ารักแฮะน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลนะฮะก็มาคอมเมนต์ได้นะศิลปินของเราก็จะมาอ่านมาเห็นอยู่เนาะแล้วก็เหมือนว่าเมื่อวานนี้เห็นในFacebook นะเอ้ยนะลืมไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหญิงลูกทุ่งของหนูพี่ฝนธนสุนทรนะคะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ฝนด้วยนะคะก็ขออนุญาตรวบยอดเลยก็แล้วกันนะคะ29แล้วก็29พี่ฝนเนาะแล้วก็30น้องเบิ้ลนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกทุ่งมหานครนะคะอวยพรอีกครั้งนึงนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะของทั้งพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ของน้องเบิ้ลปทุมราชด้วยนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมีงานเยอะๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเลยเนาะนะคะอ่ะนะแต่เพลงเนี่ย พอเลือกไม่ได้เลยก็เอ๊ะนะเตรียมเพลงของอีกท่านหนึ่งเอาไว้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะพอดีว่ามีหลายคนอยากฟังนะคะงานของพี่หญิงทิติการนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยก็แล้วกัน

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้วันนี้สายแรกจากลำปางเมืองรถม้าเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เย้า
1: ไก่แจอีน
2: ้อครับอันนี้รอบสองละ
1: รอบสองแล้วอ๋อที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะ
2: ครับ
1: จ้าวได้ยินสัญญาณเสียงชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดเจนครับ
1: จ้าวอยู่ตั้งใดของลำปางท่านเจ้า
2: อยู่แม่เมาะครับ
1: อ๋ออยู่แม่เมาะลำปางฝนโต๊ะก็หา
2: หยุดประมาณตั้งแต่ไม่คือบ่ายๆอ่ะครับ
1: อ๋อก็คือตกเหมือนกันแต่ว่าหยุดไปแล้วอีเนาะ
2: แน่น
1: บ่ปอฮ้อนตะไดก้าไม่ร้อนเนาะ
2: บ่ใครฮ้อนตะไดครับ
1: บ่ใครฮ้อนตะไดเนาะโอ้เจ้าแล้วหายไปไหนตั้งเมินตั้งนานบ่โทรเข้ามา
2: อยู่กรุงเทพ
1: เอออยู่กรุงเทพอย่างใดอ่ะอยู่กรุงเทพบ่โทรบ่ได้กะ
2: โอ้แล้วโทรแล้วบ่เคยติดเลย
1: กาออกโทรมาเหมือนกันแต่ว่าเจ้า
2: ไปติดตีของขอนแก่นของเม
1: ย์อ๋อจ้าแล้วประเด็นนี้อยู่ที่ไหน
2: ประเด็นนี้ยังไม่เหมาะคร
1: ับอ๋อนี่ปิ๊กไปลำปาง
2: ละ
1: โอเคปิ๊กไปลำปางแล้วเนาะ
2: ครับ
1: จ้าอ่ะวันนี้เมินๆได้อู้กันเจ้าว่าใดก
2: ็คิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านก็เติงหาบ้านปิ๊กบ้านเนาะ
2: ครับ
1: จ้าอ่ะวันนี้ไอ้ไก่แจ้อยากฟังเพลงของเบิ้ลกันเนาะวันนี้วันเกิดเบิ้ลพอดีนะ
2: ก็วันนี้ปัญญาปันสูง
1: ปัญญาปันสูงเนาะโอเคคือน้องเบิร์นปัญญาปันสูงไงบอกเพื่อนว่าโอเควันนี้ขอบคุณไอ้ไก่แจ้เนอร์เดี๋ยวเปิดให้เลยเจ้า
2: ครับผมครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้น่ารักตะบอกน้องเบิร์นปัญญาปันสูงเนอร์อ้าวซ้ายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะครับปลายฟ้าจากสองศิลปินเบิร์นปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะไอ้ไก่แจ้เนี่ยจากแม่เมาะลำปางนะเจ้าขอบคุณจันนักเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงแล้วก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดน้องเบิ้ลตัวเองหนึ่งนะเจ้าขอบคุณจันนักเนาะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษคืนนี้ก็ฝากเข้ามาได้จองสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายค่ะที่02-248-1366นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะมีประชาสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าเน้นย้ำเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแฟนซีรีส์ Y นะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้ค่ะมาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net นะคะ yentertainaward.mcot.net ได้จนถึงวันนี้เลยนะคะ30มิถุนายนนะคะวันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังนะใครที่เพิ่งจะได้ยินแล้วก็โอ้โหนะเป็นแฟนซีรีส์ Y นะไม่ว่าจะเป็น Boys Love Girls Love หรือว่าเรื่องไหนๆดาราคนไหนนะคะที่เราชื่นชอบที่เรารักรีบเลยนะคะกับ5สาขารางวัลนี้เสนอชื่อเข้ามาได้เลยนะคะกับงาน Y Entertain Awards 2026ค่ะอ่ะช่วงนี้สมาชิกของเราเข้ามากันอย่างหนาแน่นทักทายเลยดีกว่านะคะทางเพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดเถอะนะคะสวัสดีพี่สุภาพด้วยนะคะบอกแนะนำงานเพลงรักเข้าไส้ของน้องลิโอเพิ่งเปิดไปตอนต้นชั่วโมงเลยค่ะเปิดให้แล้วนะคะแล้วก็พี่สมศักดิ์นะคะแนะนำงานเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่ศักชัยค่ะพี่รัตดาวันบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยแล้วก็น้องหลังไมค์และทุกคนด้วยนะคะพี่สรายุทธบอกชอบเพลงนี้มากเลยนะปลายฟ้าพี่บ่าวทุนก็ชอบนะเพราะมากจริงๆนะโดนใจนะคะมันจี๊ดนะพี่สมยศพี่โดดเดียวพี่นักรบนะคะพี่จันทราพี่สมยศพี่สมยศมา2สมยศเลยแล้วก็พี่ณัฐพงษ์ด้วยสวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางเอสโตเนียด้วยนะคุณก็

เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆเนาะทักทายเข้ามานะคะมีแฟนรายการนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็จะแวะเข้ามาฟังเพลงเข้ามาทักทายดีเจนะคะผ่านทางออนไลน์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าบางประเทศอยู่ทวีปอย่างอยู่ทวีปยุโรปอย่างเงี้ยอย่างทางเยอรมันทางเนเธอร์แลนด์นะคะทางสวีเดนหรือว่าทางฟินแลนด์ทางเอสโตเนียเนี่ยก็จะนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณช่วงหัวค่ำอยู่นะคะก็เพิ่งบางคนก็เพิ่งจะเสร็จจากงานเสร็จจากธุระนะคะแล้วก็มาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งไหนนะมีเกาหลีก็จะดึกหน่อยใช่ไหมมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาฟังทางออนไลน์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะหลายๆคนบอกคิดถึงประเทศไทยเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งก็เหมือนได้นะเหมือนได้กลับบ้านนะฟังแล้วมันก็นึกถึงบรรยากาศที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะทักทายนะคะแล้วก็พี่หนิงนะคะพี่หนิงพี่ไตรรัตน์นะบอกว่า FC นะครับพี่ไข่เจียวไหมอุ้ยเอ็นดูอ่ะคราวหน้าต้องดูดีๆอย่าเปิดไฟแรงนะไข่เจียวไหมนะคะคุณแม่รุ่นสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะพี่วิจิตด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจของเราแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะ4689400นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ให้สัก1นะคะเพิ่มอีก1นะคะพี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชแนะนำงานเพลงของพี่ต่ายอรทัยเข้ามานะคะส่งความรักความคิดถึงแฟนๆกับแอบรักแอบคิดถึงค่ะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆซึ้งๆหวานๆกินใจนะคะเพราะว่าคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยนี่พี่แคทรัตการนั่นเองนะคะล่าสุดคุยกับพี่แคทก็พี่แคทก็ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่นะคะอยู่ที่ลำปางนั่นแหละนะมีแฟนๆนะคะหลายๆคนเข้ามาส่งข้อความฝากไว้จำได้นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ด้วยนะคะว่าสบายดีนะคะอยู่ลำปางปฏิบัติธรรมเอาบุญมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยจัดให้กับรอยอุ่นรักค่ะกับบรรยากาศที่พี่แคทเคยมาร้องไว้

0: เดินทางกลับบ้านได้ปลอดภัยนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
8: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพรนะคะเพลงนี้พี่เล็กยินดีนะคะแนะนำมาจากทาง Facebook Live ของเราแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงโปรดของพี่เล็กด้วยนะคะตอนจำได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักจางของพี่พีเสด็จด้วยนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะมีงานเพลงของคาราบาวนะคะกับเพลงเดือนเพ็ญแนะนำมาจากคุณนุนะคะคุณนุแนะนำมาจากทาง TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ลุกไปเข้าห้องน้ำยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวมานั่งเป็นเพื่อนกันต่อนะคะยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23 น.

0: 3 นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะน้องทางนครสวรรค์นะน้องปิ่นนะบอกว่านครสวรรค์ฝนไม่ตกเลย ไปไม่ถึงอะสิใช่ไหมล่ะนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะคะชั่วโมงที่2อีก1ชั่วโมงเนาะที่เราอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนเลยเนาะใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะคะพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้านะสมมุติว่าก็ฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะสมุทรปราการสวัสดีค่ะพี่นพ
1: สวัสดีครับน้องลูกตาล
0: สวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานนะ
1: ครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: นี่ตอนนี้พี่นพอยู่ที่ไหนคะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพี่นพ
1: ตอนนี้ก็อยู่ปากน้ำครับสมุทรปราการครับ
0: อยู่ปากน้ำสมุทรปราการเนาะนะคะยังรับฟัง
1: ไม่ใช่คนที่นี่แต่พี่คนใต้นะ
0: จ้าแต่ว่ามาอยู่ที่ปากน้ำเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้มีฝนไม่เอ่ย
1: อากาศดีไม่มีเลยน้องไม่มีฝนอากาศดีมากครับ
0: ค่ะน้องไม่ร้อนเนาะ
1: ไม่ร้อน
0: นอนสบายแล้วจริงๆพี่นพเป็นคนใต้จังหวัดอะไรคะพี่นพ
1: พี่นพอยู่สุราษฎร์เกาะสมุยครับ
0: โอ้อู้เกาะสมุยว้า อยากไปเที่ยวจังเลยเกาะสมุย
1: เกาะสมุยน่าเที่ยวนะน่าเที่ยว
0: ค่ะแล้ว
1: พี่นพมาอยู่ที่นี้ตั้งแต่อายุ18 19นู่น
0: กำลังจะถามเลยว่าแล้วมีโอกาสได้กลับไปที่เกาะสมุยบ้างไหมคะพี่นพ
1: ปีจะไปครั้งหนึ่งครับไปเยี่ยมแม่เหลือแม่อยู่คนเดียวแล้ว
0: ค่ะโอเคเลยนะคะก็น้องก็ต้องยังต้องไปมาแบบนี้อยู่เนาะปีละครั้งไงโอเคเนาะพี่นพเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับไปบ่อยไม่ไหว
0: จริงๆก็อยากไปบ่อยแหละเน
1: า
0: ะ
1: อยากไปบ่อยครับ
0: ค่ะค่ะโอเคได้เลยนะคะพี่นพอยู่สมุทรปราการนี่เคยมาร่วมกิจกรรมของทางลูกทุ่งมหานครของเราบ้างหรือยังคะเรามีไปแถวนั้นเหมือนกันนะ
1: ยังไม่เคยเลยครับ
0: ค่ะก็เผื่อว่าเนาะโอกาสหน้านะคะจะได้เจอกันแบบตัวเป็น
1: ๆครับ
0: นะคะโอเควันนี้พี่นพอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: พี่นพอยากฟังเพลงเก่าๆของพี่แอลยอดรักครับ
0: ค่ะ
1: ภาพถ่ายลายเซ็นครับ
0: ภาพถ่ายลายเซ็นได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบให้น้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟน95นะครับ
0: ได้เลยค่ะโอเค
1: พี่นพอยู่พี่นพเมื่อก่อนพี่นพอยู่คาเฟ่ตั้งเกือบ30 ปีนะน้องลูกตา
0: ตำแหน่งอะไรคะอยู่ที่คาเฟ
1: ่พี่นพร้องเพลงพี่นพนักร้องต้องร้องเพลงตั้งแต่อายุนู่นแหละ18-19นู่นแหละ
0: โอ้หมายถึงว่าร้องอยู่ที
1: ่ใช่คาเฟ่อยู่คาเฟ่ประมาณ28 ปีครับ
0: มาร้องที่กรุงเทพเนี่ยเหรอคะพี่นพ
1: ครับร้องอยู่กรุงเทพครับ
0: โอ้ยังพอร้องได้อยู่ไหมคะพี่นพ
1: ก็ยังพอไหว
0: เหรอแล้วเพลงนี้เนี่ยพอจะร้องได้ไหมเนี่ยภาพถ่ายลายเซ็นสักนิดนึง
1: ได้ได้ครับ
0: งั้นเอาอย่าง
1: น
0: ี้เอาอย่าง
1: น
0: ี้เดี๋ยวเรา
1: ตุ้มเสียงมันไม่ค่อยไหวได้แต่ว่าพยายามได้ครับ
0: ไม่เป็นไรแบบว่า
1: ให้เอาพอประมาณนะ
0: ใช่เดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าเพลงให้พี่นพร้องนิดนึงเนาะแล้วก็จะได้เปิดให้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห่า
1: ไอยาราอาห่าน
0: ี่เสียงหวานเลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่นพร้องสัก1ท่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยกับภาพถ่ายลายเซ็นนะคะเชิญค่ะ
1: ทนฟังหน่อยนะครับ
0: ค่ะ

0: รถกระบาลครับน้องจ
1: านกำลังเพลินเลยค่ะพี่น้องคะขอบพระคุณมากๆวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังด้วยเดี๋ยวไปฟังกันเลยพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: จ้าน้องลูกจาน
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: สุขภาพแข็งแรงลูกจานนะ
1: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหได้ฟังเพลงแบบนะเป็นแบบว่ายุคก่อนนะโหคุณผู้ฟังอ่ะไหนๆก็ไหนๆไปฟังกันเลยกันละกันนะคะกับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากับช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: ี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทนะคะมากับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจนะคะจากสายหน้าไม้ของเราพี่นบจากสมุทรปราการนะคะแล้วก็ต่อด้วยจูบไม่หวานค่ะในเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะสอนชัยเมฆวิเชียนใครขอมาเอ่ยโอ้พี่วิทยานะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มาที่อดีตรักบ้านนาเอกชัยศรีวิชัยนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนจากพี่อานนท์หนองบัวลำพูนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมทักทายพี่กฤษมนนะคะแล้วก็ป้าหนานมองป้าหนานมองเนอร์สวัสดีเจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาบอกวันนี้ลาดพร้าว71ยังไม่มีฝนเลยนะคะส่วนพี่กายนะพี่กายบอกสุรินทร์ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วครับนะขอบพระคุณมากๆที่แชร์เข้ามานะคะมีใครเพิ่มเติมนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็พี่เอกรินด้วยพี่สยามเมืองยิ้มพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่บุญช่วยพี่สุรีนะคะพี่สุภาพลุงต๋อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สรายุทธ์คือพี่ไก่แจ้อ๋อสายหน้าไม้เมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าอยู่ลำปางเคยเจอแม่ชีแคทด้วยโอ้เคยเจอพี่แคทตัวน้อเป็นแม่ชีขอบคุณจันนักเจ้าอ่ะแล้วก็พี่เดียวจรัญรานโนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะเพิ่งมีสายเข้ามาพี่นิ้งหน่องจากลพบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเมย์ที่ชาจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจากโอ้ดวงใจเมธิชานะคะมากันที่จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะโอ้โหจาก2ศิลปินนะคะอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีเนาะกับเพลงเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะคะจากสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองนะคะโดยน้องอาร์มชุติมานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยโอนัทนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคิดว่าแฟนๆของทั้ง2ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้องอาร์มนะหรือว่าน้องสแน็คนะคะต้องติดตามเพลงนี้อยู่แน่นอนนะคะอ่ะจัดให้เลยค่ะจอคิวฮิตกับเฮาบ่ฮักกันตอนใด

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดงานเพลงของหนุ่มๆให้เลยในช่วงนี้นะส่งงานเพลงค่ะตี3ตี3ค่อยฟังนะตี3ของน้องบอสธีรพงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะว้าวขึ้นมาเยอะเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในฮิตที่7อยู่เลยโอ้นะมาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยแค่ฝุ่นนะคะงานจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่6ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ในฮิตที่13ด้วยนะจาก TMG Record นะจ๊ะอ้าวตี3แค่ฝุ่นคือจะบอกว่าตี3น่ะมันแค่ฝุ่นเองว่ากันไปนะคะจัดให้เลยในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: หวานๆเลยนะคะใจอ่อนงานจากพี่ฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะเพราะว่าอยากจะย้อนหลังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่ฝนนิดนึงนะพี่ฝนเกิดวันที่29มิถุนายนนะคะอ่ะล่ะนะตอนนี้23:51 นะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังขานะคะเพลงไหนที่ติดค้างเอาไว้ต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะคะที่เพจของเราเนาะLTM FM 95นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เอาใจคนขี้เหงากันหน่อยนะคะกับงานของพี่นีโน่นะคะคนขี้เหงาเอ๊คิดว่าดึกๆแบบนี้หลายๆคนน่าจะกำลังแอบเหงาอยู่แน่ๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนนะคะฝันดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: 99แล้วก็ทาง YouTube ช่องทาง YouTube หลังๆนี่โอ้คอมเมนต์รันเหมือนกันนะ
14: ครับผมไม่รู้แหละผมไม่ค่อยได้ดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเปิด
13: YouTube YouTube เปิด YouTube เลยแล้วก็ Facebook ด้วยมาคุยกันได้นะครับเชียร์ทีมไหนนะครับเชียร์ God Evil Every Code กด1เชียร์ Norway กด2มา
14: ผมยังไม่แน่ใจไงว่าเราจะต้องโอเคเห็นแล้วไม่ได้มานานนะเคอะเขิน
13: แหมทำเป็นเล่นไปนะครับก็แต่ละนัดที่นอร์เวย์ลงเล่นไปเนี่ยไปนับได้เลยนะครับ3เกมมีประตูขั้นต่ำนัดละ5ลูกหมดเลยนะจะแพ้ก็แพ้5ลูกจะชนะก็รวมกัน5ลูกนะครับ
14: นะฮะนี่ครับก็ยังเซตเกมอยู่นะในจอภาพเรา2คนนะฮะบาสเกเคียนะฮะออกขวามาโซลอสให้มาครับเปิดยอดมาฮาแลนด์โคกว่าติดคุกคิกเตะทิ้งได้ครับโอ้โหดูเอต้องเตะทิ้งครับ
13: โอ้เปิดจะกราบขวาครับบอลย้อยๆอาจจะเดินทางไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสตั้งป้อมนะครับโขกเข้าไปแต่ว่าโอ้โหในเขตโทษตรงกลางของโคดีวัวเองนี่ก็ยืนขวางกันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสเข้าทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้อันตรายเท่าไหร่โอ้โหแล้วทำชิงกันทางฝั่งขวากลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับพีเดอร์เซนโอ้ดูอีกครั้งหนึ่งเปิดมาเนี่ยแนวรับถล่มไม่หมดแล้วนะครับ
14: ครับ
13: แล้วโขกไปเนี่ยโอ้ไปโดนลำตัวของเกมรับของเอลริโคนะครับ
14: ที่กล้องจับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมีอาจจะมีเช็คเรื่องแฮนด์บงแฮนด์บอลอะไรอย่างงี้นะคร
13: ับ
14: แต่ว่ายังไม่มีนะครับคุณอู๋ว่าไงคู่นี
13: ้ผมว่ามีโอกาสต่อเวลานะว่ากันตามตรงดูจาก
14: คุณไม่เชื่อใจฮาแลนด์หมดเลยอ่ะ
13: เชื่อใจแต่ว่าผมเห็น

0: โกดิวัวเล่นแล้วแต่ละนัดนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา
1: ผมว่าคนที่ได้รับคำชมเยอะๆก็คงมันยานดิโอแมนเด้นะที่แบบโอ้แกเล่นดีมาก
0: ๆครับ
1: จนแบบสุดท้ายไปเอช
0: เชย
1: ยังไป
0: ยังแฟนๆลิเวอร์พูลนี่เขาก็ตามตื้อตามซื้อกันอยู่นะครับก็เห็นได้จากวันที่เอาชนะเอกวาดอร์แล้วก็ไปแพ้เยอรมันแบบชิวเฉียดนะครับ
1: ครับ
0: วันนั้นเยอรมันกว่าจะชนะไอวอรี่โค้ดได้นี่ก็ทดเวลาบาดเจ็บแต่ตอนนี้นี่อินเซเล็กกลับบ้านไปแล้วนะครับ
1: นี่มีคนแซวใน YouTube บอกส้มขาวนี่รีรันเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกป่ะครับเมื่อเช้าอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็น
1: อ้าวโดนแย่งเลยครับไปเลยครับกระชากขึ้นทางซ้ายนะครับให้มาครับข้างหน้าบอนนี่อุ๋งบอนนี่ช้าครับโดนเสียบครับลูกนี้แล้วไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับ
0: แอนส์โยอันบอนนี่นะครับกองหน้าอินเตอร์มิลานนะครับโอ้โหจังหวะเสียบมาแม่นยำเลยนะครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์นี่กองเชียร์นอร์เวย์นี่ใครยืนก็จะยกมือแต่ว่าถ้าแก๊งฝั่งที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีพายเรือกันเชียงแน่นอนครับ
1: โอ้โหไปพายบนรถไฟกันมาแล้วอ่ะ
0: ใช่ที่พายทุกที่อ่ะ
1: วันมาตั้งกันใหม่นะครับเดวิดโมเลอร์เวิร์ฟโอ้โหโดนสอยร่วงมาแล้ว1ครับแม่ลูกนี้พลิกทีโดนเลยครับอันโตเนียลนูซ่านี่เป็นตัวจี๊ดเลยนะครับนูซ่าเนี่ย
0: ก็ได้พักมาเต็มๆเลยนะครับนอร์เวย์ก็ตั้งใจอ่ะตั้งใจมาเจอโกดิวัวโดยเฉพาะเลยเพราะว่าวันนั้นนี่ถ้าชนะฝรั่งเศสก็จะไปเจอกับสวีเดนแต่ว่าดันไปจัดสำรองลงทั้ง11คนเลยนะครับ
1: ใช่ผมยังงงเราออกสไตล์ไลน์อัพมาเอ็มบัปเป้คงงงอ้าวแล้วฮาแลนด์ไปไหน
0: นั่งอยู่ข้างสนามไม่เอาเลยครับวันนั้น
1: นะครับเซตใหม่นะครับบอลกลับมาที่โซบิยอนเฮกเกมนะครับไอทีนุซ่าคืนมาที่วอล์ฟมอลเลอร์ครับจริงๆผู้เล่นของนอร์เวย์เองก็ขึ้นคุ้นหูคุ้นตาคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับโกดูวัวด้วยเอาเลยครับได้ลุยขึ้นมาทางขวาบ้างเลยครับมาครับสมเรนคืนมาครับพยายามจะไปบริการบีมาแล้วแม่สุดท้ายไปเสียทุ่มให้กับโกดูวัวครับ
0: โคนันนะครับแบ็กซ้ายพยายามจะเตะสาดโด่งขึ้นมาจากพื้นที่โดนเพรสซิ่งแต่ว่าโดนพีเตอร์เซนบล็อกกันเอาไว้ก็ห่างหายจากบอลโลกไป28ปีนะครับนอร์เวย์
1: จำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ต
0: ้
1: องยุคทอเล่ยังเดฟโฟเลยนะ
0: ฟอง98นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คาดหวังครับว่าจะไปได้ไกลกว่ารอบ32ทีม
1: ส่วนโกดวัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนหน้าที่จะเป็นโมร็อกโกที่เขามาได้แบบด้วยกฎนะเพราะว่าเซเนกัลเขามีปัญหาม
0: ีวอล์กเอาท์กันนะครับ
1: โดนปรับไปเปเป้ครับใช่ไหมครับใช่สิครับหลังๆยิงเยอะด้วยนะเปเป้เนี่ย
0: โอ้ยนะที่แล้วเหมา2อ่ะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงคนเดียวเลยครับ
1: โอ้โหซูสเตปลากเลยนี่แฟนอาร์เซนอลคิดถึงไหมไม่น่า
0: น่าจะเป็นดิวที่ล้มเหลวครั้งที่สุดครั้งใหญ่ของอาร์เซนอลครั้งหนึ่งเลยนะนิโคลัสเปเป้เนี่ย
1: โซยอนเฮเกมเคลียร์ทิ้งก่อนนะครับฟรองเคสเซเย่นี่ก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักของทีมได้ต่อเนื่องนะครับย้ายเล่นซาอุก็จริงแต่ว่ายังฟอร์มดีนะครับบอลออกขวามาที่เปเป้ครับได้เปิดแล้วด้วยมาเสาไกลแม่โคกทักทาครับแม่ลูกนี้ยานดิโอมันเดต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนโซลอสแม่แต่เคลียร์ไม่ดีครับบอลมาเข้าทางผู้เล่นของโกดัวอีกไปที่ฟองเคซิเย่ครับโยกตัดมาครับด้วยต้องคืนใหม่นะครับสังกาเร่ยัดมาข้างหน้าบอนนี่เดโอมานเดได้เปิดแล้วมาเสาไกลโอ้โหต้องมงทิ้งก่อนครับเดวิดมอฟวอฟมอลเลอร์ครับเอาแล้วเปเป้สับช้าครับโดนเตะก่อนมีประคองอยู่นะครับฝากมาครับเคซิเย่เอาให้ช่องขวามันเดินไปที่เปเป้ครับเปเปิดยัดมาต้องเตะทิ้งก่อนเลยครับโยบิยอนเฮกเกม
0: โอ้ได้บุกทางกราบขวาโดยเปเป้นี่หลายหนเลยนะครับเปิดติดก็มีโอกาสลากเปิดเข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยพยายามยัดเข้าไปในกรอบหกหลาสุดปลายขาของเฮกเกมครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลูกนี้แย่ขาแล้วก็

0: จิ้มทิ้งออกหลังไปโอ้เกมรุกบุกซ้ายบุกขวามาโดยตลอดเลยครับไปทุกสนามเลยนะ
1: จานนี่ฟานิโตใช่ไหมข้างหลังมีปาริจิคอลีน่า
0: ใช่แกบอกว่าโดนวิจารณ์ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินไปดูบอลนะครับก็เขาเรียกว่าตรงข้ามกับการเขาเรียกอะไรพยายาม
2: ร
0: ักโลกใช้เครื่องบินใช้น้ำมันเยอะแต่แกก็เป็นประธานฟีฟ่านะก็ไปว่าไม่ได้
1: ไปดูไงเปเป้เปิดเตะมุมมาครับเสาไกลไม่ถึงนะครับปล่อยออกไปเลยครับเฮเกม
0: วันนี้นี่ผู้ตัดสินหลักในสนามเป็นเชซุสนะครับเฮซุสวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี
1: ่ทีมงานเวเนครับ
0: คอลิน่าเข้ามาดูเองด้วยวันนี้ผู้ตัดสินเวเนตัดสินที่ดีนะ9นาทีครับคือเกมยังไม่ได้ออกรถออกชาติมากนะครับโดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยก็ค่อนข้างดูเชิงกันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าพยายามหาช่องเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน
1: ครับกำลังลำเลียงขึ้นมาใหม่ครับคริสโตเฟอร์อายเยอร์ไปที่เฮกเกมนะครับ
0: เนี่ยพยายามขึ้นมาเพรสสูงครับพวกเปเป้แล้วก็บอนนี
1: ่เอาครับเปิดยาวเลยครับอันยูนิลันแต่ว่าบอลนี่ยังไม่ถึงฮาแลนด์นะครับมาข้างหลังครับคอสูนูโอ้ให้ลูกนี้ยากเลยครับดูเอเจอนูซาเบียดยังเอาชนะได้ครับคืนนี้คอสูนูเล่นไกลๆครับซังการ์เร่ยัดมาตรงนี้โดนเลยครับเสียบอลอ้าวแต่ว่าขยันครับฟรองเคซีตัดมาได้แล้วให้ข้างหน้าไม่ถึงบอลนี่ครับอาเยอร์ถึงก่อนคืนนี้แล่นเตะทิ้งเลยครับโอ้โหโดนบีบมาครับนอร์เวย์
0: โอ้ตอนนี้นี่บอลสาดทิ้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าแดนหน้าเนี่ยเก็บบอลจังหวะ2ไม่ค่อยได้เลยนะครับถึงก่อนอ้าวแล้วไปยาวเสียบอลให้กับนอร์เวย์แล้ว
1: มาแล้วครับอนูซาแทงช่องมาอธิการดีดมาให้ไม่ถึงฮาลันครับติดคอสูนูโอ้เอาครับถ้าถึงฮาลันนี่อาจจะมีได้เรื่องนะครับต้องรีบเปิดยาวแล้วโดนตัดอีกแล้วครับมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนครับ
0: เหมือนจังหวะจ่ายบอลนี่ครับออกไปแล้วครับ
1: เป็นเดวิดโมเลอร์นะครับ
0: โมเลอร์วอลเฟอร์นะครับแบ็ค
1: จากวูฟซัมต้ามาเดเรอร์นะครับหลังๆก็ลงตัวจริงบ่อยนะครับวูฟในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับ
0: เฮดโค้ชของโกดิวัวเป็นนะครับเออร์เมสฟาเอ้นะครับ
1: กำลังนำเลี้ยงบอลขึ้นซ้ายครับอินาวฝ่าที่แคสซิเย่กลับมาที่ซังการ์เร่ครับแน่มีคนเม้นมาแล้วต่อเวลาไหมครับคู่นี
0: ้มีโอกาสเพราะว่าบอลเอาจริงๆคู่นี้ถ้าเป็นคู่ที่ใครเข้ารอบไปผมว่าก็ไม่ได้พลิกล็อกอะไรมากนะ
1: มันสูสี
0: เออก็ได้ทั้งคู่ครับ
1: คือนอร์เวย์เอาจริงผมว่าอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำถ้ามองในมุมนะเพราะว่าห่างหายจากเวทีระดับอินเตอร์ไปนานมากนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่ยุคนี้เขามีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างฮาลันก็ต้องไปให้ถึงเลยครับรอบ2เป็นอย่างน้อยแทงช่องลุยคนละทางเลยครับบอนนี่วิ่งคนละทางครับก็ต้องบอกว่าที่อเมริกานี่ก็จะมีนักกีฬาหลากหลายประเภทนะเพราะว่าวนมาดูไม่ว่าจะเป็นอดีตนักบาส NBA หรือว่าจะเป
0: ็
1: นในฝั่งของ NFL ก็มีหมดนะครับบางทีดาราก็มีนะ
0: โอ้โหโดยเฉพาะนัดที่สหรัฐเล่นน่ะโอ้โหดาราเพียบเลย
1: เจสสิก้าอัลบ้าคนเดียวเลย
0: โอ้โห
1: เกิดมา
0: ดารานักร้องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไปดู
1: โตมาเพราะเขาต้องดูโอ้แต่ว่านอร์เวย์จะขึ้นเกมไม่ได้นะครับขาดตรงกลางตลอดแม้แต่ว่าแคสซิเย่เองให้บอลก็ไม่ดีครับบอลเกี่ยวหนีไหมครับเลนเซอร์โซลอสเจออินาวประคองอยู่นะครับปุ๋ยนาวขยันครับแย่งได้ด้วยครับเอากลับมาให้โคนัน
0: วันนี้เนี่ยบอลจังหวะเข้าไปบีบเข้าไปแย่งนี่ยังใช้ความแข็งแกร่งของนักเตะแอฟริกันได้เป็นประโยชน์นะครับ
1: ครับ
0: โกดิวัวแย่งได้ดีครับ
1: โอ้ดูเอให้ช่องนี้ดีครับบอลนี่แต่บอลแรกนะแต่ว่าโดนเบียดอยู่นะครับลักทะลักไปเข้ามืออายานิลัน

0: ซันเดอร์เบิร์กเก้ครับให้มาที่อธิการนะครับต้องคืนซันเดอร์เบิร์กเก้ก่อนครับ
1: เนี่ยพอจะขึ้นเกมเร็วได้ก็ย้อนกลับหลังมาใหม่นะครับ
0: ครับ
1: คือเกมผ่านมา13นาทีกว่าๆนี่ก็จริงๆคิดว่าคู่นี้น่าจะเปิดเกมด้วยการแลกกันไปเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่นะครับนี่ก็เล่นกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล
0: ้วแต่ว่าถ้าเทียบเกมรุกผมว่าค่าความจี๊ดจ้าเนี่ยเป็นโกดวัวนะแต่ถ้าเกิดจังหวะเน่งๆผมว่าฮาแลนด์น่าจะได้ภาษีตรงนี้แหละ
1: ใช่เพราะว่าพวกบอลแอฟริกันเนี่ยผมว่ายังมีข้อด้อยเรื่องของการจบสกอร์พื้นที่สุดท้าย
0: ครับ
1: คือวันนี้ทีเด็ดของทั้ง2ทีมที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างยาดิโอมานเด้เนี่ยยังไม่ได้กันลากเรือเลยนะ
0: ใช่
1: ไม่มีเลยนะครับส่วนฮาแลนด์เนี่ยยังไม่ได้ยิงครับจังหวะเดียวที่มีก็คือจังหวะได้หม่งนอกนั้นยังไม่ได้ง้างยิงเลย
0: เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาดูฟอร์มยานดิโอแมนเด้นะคืนนี
1: ้เออทำไม
0: เฉพาะแฟนลิเวอร์พูลไง
1: ทำไมมัน120อ่ะเดี๋ยวดูมันเล่นคุ้มค่าตัวหรือเปล่า
0: จริงๆบอกว่ามันอาจจะเกิดจากราคาเก่าที่เคยซื้อก
1: ็
0: เลยไม่ลดให้ อ่ะแล้วแต่ออกซ้ายมาแล้วครับพูดถึงก็ได้มาครับยานดิโอแมนเด้ดวลกับโฮมเกรนความแข็งเอาลุกขึ้นมายังไปได้แหมติดแต่ได้เตะมุมเลยครับบอลสุดท้ายเนี่ยไปติดคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับ
1: แต่ว่าเจ้าตัวฟองไม่พอใจจะเอาไปลูกฟาวได้นะครับเนี่ยครับดวลกับพีเดอร์เซนก่อนดึงครับเป็นดึงกางเกงดึงเสื้อพีเดอร์เซนก่อนก็ต่างคนต่างเบียร์ต่างดึงเลยครับล้มลงไปแต่ว่าพอลุกขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสเปิดยัดนะครับแล้วก็ทำให้โกดิวัวได้ลุ้นเตะมุมครับ
0: เอาครับเมื่อคืนทีแอฟริกาเขี่ยครีมยุโรปไปแล้วนะโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เปิดมากลางประตูครับมงทิ้งมาก่อนครับโซลอสใช้ความใหญ่นะครับเป็นกอดัวลุยต่อครับดูเวครอสก็มาเสา2เอ้าตามขึ้นมาฉกได้แล้วแม่ยานิโอแมนเดล้นออกหลังครับ
1: โอ้โหลูกนี้เนี่ยเปิดไปเหมือนจะยังไม่ถูกจุดมีใครยืนอยู่นะครับแต่ว่าขยับเข้ามาหาบอลได้ดีครับบอลจากฝั่งขวาเปิดเข้ามาครับดูเอเนี่ยพอบอลตกพื้นพยายามจะวิ่งโฉบตัดหน้าพีเดอร์เซนมาแต่ว่าจังหวะบอลกระดอนเนี่ยมันคอนโทรลยากก็เลยกระดอนออกหลังไปเลย
0: ดูซ่าครับเล่นกับเบิร์กกลับมาที่โมเลฟอฟนะครับเบอร์เก้ต้องลงมาต่ำนะครับเป็นตัวเชื่อมให้อยู่แล้วครับอาเยอร์แทงออกขวาครับโซลอสเอาจริงหน้าไปไว้ข้างในนะตัวก็ใหญ่เหลือเกิน
1: แต่ว่าบอลโลครั้งนี้นี่แกเล่นปีกตลอดออกขวาตลอดครับโซลอส
0: ก็เหมือนโซบักเคนเขาเปลี่ยนไปเล่นหน้าคู่ให้ผมว่าน่าจะน่ากลัวนะ
1: แต่ว่าเขาเหมือนใช้ประโยชน์ของโซลอสเป็นตัวพักบอลเป็นตัวหม่งชงให้ฮาแลนด์นะคร
0: ับ
1: หลายครั้งจะเล่นแบบนั้น
0: ขึ้นมาโฮมเกรนครับดึงหลอกมานะครับตรงนี้อาเยอร์ลุยเองครับอาล่ะให้ได้ด้วยครับไปที่โซลอสแม่แต่ความเร็วไม่น่าสู้ดิโอวองเด้ได้นะครับเคซเย่ให้สังการ์เร่ครับพลิกมาต้องพลิกซ้ายพลิกขวาครับเล่นกับอักบาดูต้องคืนกันมาก่อนครับที่โฟฟาน่าเปิดออกขวาสุดเปเป้คืนที่ดูเอ้ครับเอาเป็นคอสซูนูนะครับ
1: มีคนถามเข้ามาว่าน้องทำไมมันช้ากว่าไทยรัฐวันนี้ไทยรัฐเขาถ่ายฟรีทีวีด้วยนะครับ
0: ออนไลน์
1: บอกช้ากว่าเป็นนาทีอันนี้มันก็แน่นอนครับมันเป็นแอปพลิเคชันมันเป็นออนไลน์มันเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสู้ความเร็วใช่สู้ความเร็วกับทีวีปกติไม่ได้อยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติเลย
0: แล้วครับเปลี่ยนขวามาครับนิโคลาเปเป้จี้เข้าหาเลยครับแล้วให้ช่องไม่แห่ลูกนี้ไม่ไปข้างหน้าครับย้อนหลังกลับมาด้วยไอที่เปเป้อยู่ในกรอบนะครับเจาะอยู่แล้วพุ่งเข้าไปในกรอบครับตรงนี้เบียดอยู่แล้วเปเป้เกี่ยวบุรุษศิลป์บอกว่าบอลออกไปแล้วครับเป็นตั้งเตะจากประตู
1: โอ้โหแต่ว่าพยายามหาพื้นที่ช่องแคบๆทำชิ่งกันไปครับเกือบได้ผลแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปนิดเดียวโดดเด่นเลยนะครับช่วง20นาทีแรกเนี่ยนิโคลาเปเป้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับวนกลับมาแล้วเปเป้เนี่ยชิ่ง1 2โอ้แต่ว่าจังหวะคืนของเคซิเย
0: ่
1: มันออกไปแล้วครับลูกนี้คอนโทรลไม่ทัน
0: นี่มีคนถามว่าทีมแอฟริกาไหนน่ากลัวสุดในบอลโลกครั้งนี้จริงๆผมมองว่าโมร็อกโกตั้งแต่แรกเลยนะ
1: โมร็อกโกใช
0: ่ผมนี่เป็นคนนึงออกตัวแล้วผมซื้อเสื้อโมร็อกโกเนี่ยยังไม่แข่งอ่ะ
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: จริงอ่ะผมมีอยู่ในรถเนี่ยแล้วบิ๊กจุนเนี่ยมาถามผม
1: เฮ้ยซื้อไหนอ่ะ
0: บอกซื้อไปแล้วไม่รู้แล้ว
1: โอ้ซื้อไม่บอก
0: ใช่ก็ผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมใส่ไปเพื่อนยังแซวแล้ว

0: ใส่ซื้อทีมแล้วทำไมไม่ซื้อทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยแต่โมร็อกโกนี่จริงๆผมว่าตั้งแต่เขาเข้าชิงอันดับที่3
0: คราวที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เออแล้ว
0: ต่อเนื่องดี
1: เมื่อวานเอาจริงๆอ่ะแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์ด้วยนะก่อนเตะ
0: ใช่
1: ใครไม่รู้นะบางคนบอกเฮ้ยโอ้ฮอลแลนด์ไม่น่าแพ้โมร็อกโกเลยแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์
0: ไม่ได้ค่าสัมประสิทธิ์จากการได้แชมป์นะหรือว่าจากคราวที่แล้วด้วยแหละ
1: ใช่
0: เนเธอร์แลนด์เองก็ในบอลโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จมาพักใหญ่แล้วอะไรครับลุยมาใหม่ครับนอร์เวย์บรรยากาศไปที่เบอร์เก้นะครับ
1: นี่แล้วนี่แฟนๆน่าจะพายเรือกันเสียงแล้วมีเสียงแล้วว
0: ันนี้แข่งที่ดัลลัสนะที่ดัลลัสสเตเดียมเลยครับ
1: เกมช้ากว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ
0: มาเลยครับเริ่มเร็วเลยครับมอร์โวฟไอ้ตรงกลางแล้วบอลถึงอเมริกาเป็นโซลอสครับเก็บได้ให้โมลูโวแม่เปิดติดแม่แล้วเหมือนจะไปโดนเขาออกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดวิดโมลูโวฟโมลเลอร์นะครับ
1: เพราะว่าดูแล้วนักเตะของโกดิวัวเองเหมือนดีใจครับปรบมือเลยนี่ครับเรฟฟรีคัมครับสล็อตครองบอลหน้าเขตโทษแล้วไหลให้โมลูโวฟเฟอร์ครับเปิดแต่ว่าติดบล็อกแล้ว
0: คือมันเป็นมุมที่งงนะแต่ว่าถ้าผมมองอีกมุมนึงก็เราจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินเขาเห็นอะไร
1: แต่ว่าดูได้แป๊บเดียวนะ
0: ดูนานๆเดี๋ยวมันจะรู
1: ้เลยให้ดูนานไม่ได้เวียนหัว
0: เ
1: รฟเฟอรี่คัมเนี่ย
0: พี่เนาครับออกซ้ายมาเดียวมองเด้เจอโซลอสครับเละใหญ่เจอเร็วครับฝากแคสซิเย่ดีกว่าแทงออกซ้ายใหม่นะครับพี่เนามีเติมมาครับโคนันโคนันล็อกตัดเอาละครับเข้าขวาได้ลองส่งแพ้เข้าหน้าต่างครับมาเติมมาเองครับแบ็กซ้ายของโกดูวัว
1: โอ้นี่เป็นโอกาสที่ดูแล้วได้ลุ้นจ่าแจ้งมากที่สุดครั้งหนึ่งในเกมเลยนะครับแบ็กซ้ายนะครับโคนานโยกหลบพีเดอร์เซนเข้ามาในเขตโทษมีพื้นที่แล้วโอ้แต่ลูกเนี้ยเลือกยิงเข้าเสาแรกแต่ว่าหักข้อเยอะเกินไปก็เลยเข้าข้างตะข่ายด้านนอกคือโดนปิดมุมอยู่แล้วครับก็ต้องพยายามยิงให้มันเบียดไว้ให้ได้แต่ลูกเนี้ยผู้เสาตัวอย่างนี้แล่นเองก็คุมพื้นที่ได้อยู่โอ้โห
0: ครับ
1: แหมแฟนๆโกดูวัวได้ลุ้นตัวเกรงเลยนะครับยิงไม่ดีไปเองครับบอนนี
0: ่นะครับต้องขวางสนามมาก่อนนะครับนอร์เวย์ไปที่เฮกเกมนะครับผมนี่ไปนึกถึงเฮกเกมสมัยเจรูจริงอะเวกาดเฮกเกม
1: เอาเวกาดเฮกเกม
0: อันนี้โทบิยอนนะ
1: คุณนันทพงศ์ถามวันนี้พี่ต้องแฮฟไหมครับอ้าว
0: มาต้องแฮปสิคร
1: ับ แฮปสิครับโอ้ไม่แฮปได้ไงครับ
0: บ้านใกล้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ
1: คุณต้องบอกไม่ได้ปั่นจักรยานมานะครับ
0: น้ำมันน้ำมันเขามีค่าใช้จ่ายครับผมไปแต่ก็มาแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ผมเป็นคนบอกเองแหละว่าผมมาอยู่ดึกมากไม่ได้เพราะมีปัญหาสุขภาพนะครับก็คิดถึงแฟนๆผู้ฟังนี่แหละแต่ว่ากลัวจะไม่ได้อยู่อีกนานนะครับ
1: สุขภาพต้องมาก่อน
0: มาก่อนเดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆนะครับ
1: สุขภาพต้องให้แข็งแรงก่อน
0: ใช่ครับเบอร์เก้ให้เบิร์กซันเดย์เบอร์เก้นะครับพยายามคุมเกมนะครับแม่ยืนอย่างกับเจอลาดนะฮะ
1: นี่จะเข้าสู่ไฮเดนชั่นเบรกแล้วนะ
0: ยังไม่เอาอะไรกันเลยนะครับ
1: ยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
0: แล้วลุกขึ้นมาทางซ้ายครับนูซ่าติดดูเอครับ
1: ก็ลงมาช่วยแบ็คในหลายๆครั้งนะครับ
0: นูซ่าเนี่ยถ้าใครดูนะครับบุนเดสซีกาเขาเป็นตัวที่จะทำประตูสำคัญให้กับไลป์ซิกในฤดูกาลที่ผ่านมาเยอะมากนะครับด้วยความเร็วความชิดจัดนะครับได้เป็นเตะมุมนะครับนอร์เวย์โดยเบิร์กครับ
1: เนี่ยก็ต้องลุ้นจากลูกแบบนี้บ้างโอเพนเพลย์ยังเจาะกันยากมากนะครับยังไม่มีออนทาร์เก็ตจากทั้งสองฝั่งเลย
0: นี่หาแลนลงเล่นมาเนี่ย
1: จริง
0: เงียบกริบเลยได้บงได้บอลเลยนะครับยังไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเบิร์กเปิดมาแหมยังติดครับบอนนี่มงทิ้งมาเอาแล้วไปบังโอ้โหลูกนี้เบรกน่าจะต้องมีเหลืองหรือเปล่าครับยานดิโอมานเดโดนบล็อกนะครับผู้สินเวเนซุเอลาครับยังไงครับ
1: จะแค่เตือนไหมนะครับเร็วมากนะเนี่ยตัดไปได้แล้วโอ้โหเห็นว่าไม่ทันการก็เลยเบี่ยงตัวชนเอาไว้เลยครับ
0: คือเนียนๆก็คือแบบพยายามจะเข้าบอลแล้วเหมือนหมุนค้างไว
1: ้ใช่หมุนค้างไว้ครับโมเลอร์วอล์ฟโอ้แกวิ่งแฝงเมื่อกี้นี่ แวะวิ่งแซงตัดหน้านูซ

0: ครับไปเอาบอลถึงก่อนด้วยโอ้
1: คือถ้ามาจริงคู่ไปได้ผมว่าไปยาว
0: ใช่
1: แต่ผู้ตัดสินให้เหลืองแม้ไม่ให้นะ
0: โอ้ใจดีนะจังหวะแบบนี้นี
1: ่เป็นผู้ตัดสินเวเนซุเอลาแต่แกชื่อวาเลนซุเอลา
0: ใช่อ่ะพักไฮเดนชันเบรกกันยังผ่านไปครึ่งทางครึ่งแรกครับสูสีมาก
1: ดูแววแล้วครึ่งแรกน่าจะ0-0 ดูแล้วนะฮะ
0: โอ้เดี๋ยวผมเล่นเกมมาดีกว่าช่วงที่เขาผักกันไปช่วงเล่นเกมของเรานะครับร่วมสนุกกับแฟนๆ FM 99กันหน่อยกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิตอบคำถามด้วยการส่ง SMS มาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกไงนะก็คือใครถูกได้ไปเลย3ลูก
1: แจ๋ว
0: เราก็แจก2รางวัลคำถามของเราเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจอแล้วผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับผู้ตัดสินชิงชนะเลิศนัดชิงปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าเป็นผู้ตัดสินจากชาติใด
1: เอางั้นเลยอ่ะ
0: ผมมีตัวเลือกให้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลือกมันจะยากเกินตัวเลือกของผมคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์และผู้ตัดสินจากอิตาลี
1: โอ้โหเอาเลยง่ายๆอย่างนี้เลย
0: เฉลยดีกว่าไหม
1: เฉลยดีกว่าจะบอกขนาดนี้แล้วโอ้ท้อเลย
0: ร่วมสนุกไงร่วมสนุก
1: โอเค
0: ถึงไม่มีตัวเลือกมันก็ยากเกินไปเรามีตัวเลือกให้ครับไม่แน่นะครับถ้าเป็นคำถามไม่ที่ทีเด็ดผมไม่เอามาถามนะผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยมาไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่มาจากชาติเดียวกันนะครับถามว่าเป็นชาติใดมี2ตัวเลือกนะครับมาดากัสการ์กับอิตาลีครับถือว่าร่วมสนุกกันแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันอันนี้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพราะว่าโอสถ ของเราเนี่ยร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านก็ไปสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจ Mcord Superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทเอาอะไรเอาไปเลยตรงนั้นเนี่ย10โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับรางวัลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นล้านรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ด้วยนะภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอลเชอร์5รางวัล
1: ครับ
0: ทั้งหมดเนี้ยมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 นครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
1: ครับโหวตเองได้มั้ย
0: ได
1: ้แต่กลัวไม่ได้รางวัลน่ะ
0: คือคนที่ร่วมสนุกได้เนี่ยต้องไม่ใช่พนักงานของอสมท
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพนักงานของสมทแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ์
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่ไง
1: เราฟรีแลนซ
0: ์ใช่เราฟรีแลนซ์เราไปทุกที่นะฮะ
1: ฟ้องจะเอาบอลออกครับเสียงดังโวยวายมาเลยครับได้จนได้ครับโกเดวัวเฮ้ยเดี๋ยวโวยเหมือนมีเรื่องเลยครับ
0: เดี๋ยวผมรอนะว่ามีคนตอบมาดากัสการ์มาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ท่านนี้ตอบมา YouTube ก็บอกมาดากัสการ์แหละเขาบอก
1: จัดไปนะฮะ
0: ก็เขาบอกว่าหลายๆเกมในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรูปเกมอาจจะแตกต่างออกไปหลังจากพักเบรกนะ
1: ครับ
0: บางชาตินี่ฉวยโอกาสในการนะครับออกนำในช่วงหลังกลับมาจากการพักไฮเดรชันเบรกเลยเนี่ยมาแล้วครับดิโอมันเด
1: โอ้โหวิ่งจี๊ดจ๊าดเลยนะครับครับเปิดยัดมาเสาไกลแล้วเดเป้เป้ปัดมาโอ้ยเคลียร์ทิ้งได้ครับอายเยอร์
0: โอ้โหแต่จริงๆเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบนะครับเปเป้โอ้โหลูกนี้เนี่ยยิงให้ตรงกรอบน่าจะง่ายกว่ายิงเข้ามาตรงกลางประตูยานโดมองเด้ครับเล่นโฉบอยู่กับพีเดอร์เซนแล้วเปิดงัดมาเสาไกลโอ้แกเลือกที่จะไม่ยิงอ่ะทำท่าเหมือนเปิดกลับตัดเข้ากลางมาจะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามายิงอีกทีนึงโอ้ถ้าเลือกยิงไปเลยน่าจะได้ลุ้น

0: กว่านะครับ
1: ใช่
0: เปิดตัดเข้ากลางมาเนี่ยติดตรงกลางประตูโดยอาเยอร์เตะสกัดแบบฉิวเฉียดสุดๆเลย
1: ครับ
0: โอ้ถ้ายิงไปน่าจะดีกว่านะครับเปเป้กูไม่ยอมยิงครับ
1: เสี่ยงยิงเนี่ยอาจจะมีลุ้นกว่านะครับเปเป้เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งมาเข้าเดียวมองเด้กลับมาที่เปเป้ยึกยักอยู่ครับเปิดซ้ายยัดมาเสาไกลแล้วบอลตกมันเลยของเคซิเย่ออกหลังเลยครับ

0: they still have possession. 0-0. Place not only in the round.
1: นะครับ set bon มาใหม่ครับ Norway.ใครมาตรงนี้ครับมอร์โวฟมาที่นูซ่านูซ่าใช้ความเร็วล็อกตัดเข้าในโอ้มีตัวมาช่วยคือเปเป้นะครับแต่บอลกลับมาเป็นของนอร์เวย์แทงให้อริการอริการพลิกได้แม่บอลมันผ่อนทันเท้ายังไปต่อได้ครับนูซ่าฉกมาโอ้สุดท้ายเข้าทางเกซิเย่แล้วจะสวนกลับแล้วครับโกดูวัวขึ้นทางขวานะครับนิโคล่าเปเป้โยกในออกนอกดีไซก้อยไปเสา2บอลตกม่งทิ้งครับโอ้โหเป็นเส้นโฮมเกรน
2: โอ้โหแกเล่นวูบวาบใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกระชากพาบอลขึ้นมาครับเปเป้แล้วโยกใส่เกมรับของนอร์เวย์แล้วเปิดไซก้อยล้นไปเสาไกลโอ้โหตรงนั้นนี่ดีครับยังมีเกมรับของนอร์เวย์ตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกไป
1: แฟนไอซอนคงบอกตอนอยู่ไม่เล่นเงี้ย โอ้เล่นแบบจี๊ดจ๊าดมากเลย
2: โอ้นี่แกโยกครับแนวรับนอร์เวย์นี่หลงไปเลยครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับโกดิวัว
1: เดี๋ยวมังเด้เปิดมาเสาแรกยังติดอยู่ครับอูอายเยอร์เข้ากลางศีรษะครับกลางกระหม่อมมึนเลยครับไม่ได้โดนหน้าผากนะครับโอ้เดี๋ยวเปิดเข้ามานี่ตกกลางศีรษะแกครับ
2: อายเยอร์นี่แกก็เล่นทุกตำแหน่งจริงๆนะทั้งแบ็คทั้งเซ็นเตอร์ครับ
1: ไมเคิลพาสันนะครับมาดูด้วยครับจาก Green Bay Packers นะครับนักอเมริกันฟุตบอลนะครับบอลยัดเข้ามาครับโดมังเด้ชิ่งทำพลาดเลยครับบอลไปเข้าเปเป้จะไปต่อหันไปมองเพื่อนแย่งทำไมครับออกหลังไปเลยครับ
2: เฮ้ยเขาเป็นปีกขวาไม่ใช่เหรอครับโอ้โหนี่ไปเล่นปีกซ้ายก็ได้ครับเปเป้วิ่งกลับตำแหน่งตัวเองมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปทับตำแหน่งกับเพื่อนฝั่งซ้ายนะครับเปเป้ครึ่งชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วนะครับยัง0ประตูต่อ0นะ
1: ใช่ครับ
2: โกดดิวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์นะครับ
1: อันนี้คือไม่ผิดคาดสกอร์นี้ไม่ผิดคาด
2: ไม่ผิดคาดดูแล้วน่าจะยิงประตูกันไม่ง่ายครับ
1: ดูว่าฮาแลนด์ก็มาด้วยวัน
2: เนี้ยวันนี้ไม่ได้พูดชื่อเลยนะ
1: ก็คุณพูดตอนคุณพูดไลน์อัพ
2: ลองไลน์อัพกับตอนหม่งตอนต้นเกมอ่ะแล้วก็หายไปเลยอ่ะ
1: ใช่ผมเกรนเนี่ยบังมิดเลยนะครับคือจริงๆผมว่าวันนี้อาจจะโป้งเดียวจอดได้ถ้าจะจบนะขาลั่นครับมงคืนมาได้เรียกชื่อแล้วแตะมาเบอร์เก้อาการเบิร์กเล่นกับเบอร์เก้ครับโอ้ชิงสวยครับแกะจากขวามาซ้ายนะครับนอร์เวย์ไปที่เดวิดโมเลอร์วอลฟ์ก็แดนกลางของนอร์เวย์เองก็ไม่ได้เล่นถนัดนะครับโดนบีบตลอดเฮเกมครับให้มาเอาเฮเกมให้มาโมเลอร์แม่เกือบโดนแย่งครับโอ้โหนี่ครับแล้วกอร์ดูวัวเองเขาก็ไม่ได้ไล่เยอะนะครับคือยืนเป็นโซนแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าผู้เล่นนอร์เวย์เนี่ยก็เดินเข้าหาทันทีครับนี่ครับบอลมาที่นูซ่าต้องโยกหลบเปเป้ไปก่อนครับข้ามฟากไปขวาสุดสวยๆเลยครับโซลอสแม่บอลแรกลั่นครับโดนโคนันแทงไม่ได้ครับแล้วไปเลยครับเดียววองเด้ขึ้นทางซ้ายมีลุมอยู่ 3-4 คนแกให้ต่อมาที่บอนนี่บอนนี่โดนดักได้ครับลูกนี้เป็นเฮกเกมอีกแล้วจิ้มออกหลังไป
2: จ้องอยู่แล้วนะครับเฮกเกมพอจังหวะที่จับบอลของบอนนี่ปุ๊บโอ้แต่ว่าจังหวะสวนกลับมาดีครับยังปิดพื้นที่ไม่ให้เดียววองเด้เนี่ยมีโอกาสลากเหลือก็เลยต้องจิ้มเข้ามาในครอสด้านซ้ายให้กับบอนนี่พอบอนนี่จับปุ๊บนี่เล็งไว้แล้วนะครับเฮกเกมเข้าถึงตัวก่อนเลยครับแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไป
1: ไม่แต่ผมขำผู้เล่นนอร์เวย์วิ่งหน้าตั้งด้วยเลยมาเลยแบบ
2: ปิดเต็มเลยอ่ะเพราะถ้าเปิดไปนี่โอ้เดี๋ยวมองเด้กับไปยาวๆแน่
1: เดี๋ยวมองเด้ครับเปิดเรียดมาเสาแรกบอลถูกสกัดทิ้งมาครับบอลกลับมาครับแล้วโยกครับอีนาวเอ้าไปไหนครับเนี่ยโอ้แต่ยังพลิ้วต่อไปได้นะครับให้มาคอสซูนูฟองคิซิเย่ลุยต่อครับเปิดยัดได้เตะมุมครับไปติดเบิร์กครับ
2: โอ้แพทริกเบิร์กต้องลงมาบล็อกตรงวิงเลยครับอ้าวแล้วเล่นเร็วแล้วนะครับ

0: เตะมุมย้อนออกมา
1: อินาวคืนเคสซิเย่ครับเล็งข้างในครอสมายัดโอ้โหฮาแลนด์ต้องมาเล่นเกมรับครับยิงสวนเข้ามาไม่มีอะไรครับ
0: ลูกนี้ยิงผิดเหลี่ยมไปหน่อยนะครับบอลก็เลยย้อยแล้วก็เข้ามือนีแลนด์ไป
1: นี่เจ้าพ่อตำนานควักออกจากเส้นนะครับสมัยยูวิลล่านะครับ
0: นี่ครับต้องออกมาเครียดแล้วนะครับสโตเลอร์โซบักเคนเฮดโค้ชนอร์เวย์คือเวลาครองบอลเนี่ยตอนนี้ความแตกต่างคือเวลาโกดิวัวครองบอลได้เนี่ยเข้าหาจังหวะจบสกอร์ได้ครับ
1: ใช่
0: แต่ว่านอร์เวย์พอได้ครองบอลเนี่ยหาโอกาสจบหรือว่าไปยิงเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับ
1: บอลกลับมาที่เดวิดโมเลอร์ครับไปที่ออนเยลนีลันเลยครับเปิดออกขวาครับแม่นครับโดนป้ายฟีฟ่าข้างนู้นเลยครับเลยเพื่อนแต่ว่าเข้าป้ายฟีฟ่าเป๊ะเลยครับโอนันครับเกิดแบบทุ่มคืนหลังมาครับให้อินาวสังการ์เร่เปลี่ยนออกขวาครับดูเอแม่จะแปะต่อให้เปเป้โดนดักไว้แล้วก็เสียบอลให้กับนอร์เวย์ครับเป็นตั้งเตะจากประตูครับ
0: อันนี้บอกทีมบรรยาย99ครับมีใครจะไปออสเตรเลียไหมครับจะฝากคิ้วของหน่อยครับ
1: ผมเนี่ยคุณอู๋รอบนี้คุณไปบรรยายแล้วใช่ไหม
0: ไปมาแล้วไปมาแล้ว
1: ผมนี่ได้บิ๊กแมตช์เลย
0: คู่ไหน
1: ออสเตรเลียเจออียิปต์เลย
0: เอ้ยคู่นั้นมันสูสี
1: รู้จักจอยอีรันกุนด้ากับ
0: สูสีสูสี
1: กับโมซาร่าสองคน
0: แพทริกบีสโกผมรู้จัก
1: แล้วคุณเคยพากย์อะไร
0: ไม่ใช่เคยเมื่อก่อนเคยพากย์เอลีกออสเตรเลียหลายครั้งไงอียิปต์ไงโอ้ซิโก้
1: มามูดมามูด
0: ซิโก้มามูดซาร่าสามคนเนี้ย
1: เล่นอยู่3คน
0: ซิโก้ก็เล่นเก่งนี่บางคนบอกว่าฝากหิ้วของหลอนๆเลยนะใครจะไปออสเตรเลียช่วงนี้อย่าไปฝาก
1: น้องเขาแม่น้องเขาเพิ่งเรียนจบมาหมาด
0: ๆอย่าไปหิ้วอะไรให้ใครนะครับไม่รู้ว่าข้างในมันของดีหรือของไม่ดี
1: ผมเคยมีประสบการณ์การฝากหิ้วของนะแต่ผมจะบอกให้เปิดก่อนผมจะเอากลับมา
0: อ๋อคือแต่อย่างหนึ่งเวลาหิ้วคือหิ้วแบบให้เราไปซื้อของเองอันนี้ก็โอเค
1: เพราะเราซื้อเองแต่โซลอสเนี่ยโอเคแล้วเปิดยัดมาแล้วฮาแลนด์ได้มงโอ้โหไม่ผ่านมือฟอฟาน่าครับเบาไปหน่อยครับ
0: โอ้โหนี่ไม่ได้ฝากใครหิ้วนะครับฮาแลนด์อันนี้มงเองเลยโซลอสครับลุยมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดงัดโด่งมานี่ครับเล็งแล้วก็ขยับเข้าหาบอลเทคตัวเหนือดูเอได้แล้วแต่ว่ามงกดลงพื้นมันใกล้ตัวแล้วมงเบาไปหน่อยครับฮาแลนด
1: ์บอลมันย้อนมาถึงบริเวณจุดโทษนะครับอาจจะไกลไปนิดครับเดี๋ยวมองได้ฟาวอีกแล้วครับเรียกไปนะครับตอนนี
0: ้ผู้ตัดสินต้องควักยากนะก่อนหน้านี้นี่มีการเบรกเกมจ่าๆแกยังไม่แจกเลยครับ
1: แกใจดี
0: จริงๆผู้ตัดสินเมื่อวานฮอลแลนด์โมร็อกโกก็แจกยากนะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้เตะกันมันเลย
1: หมายถึงเตะบอลแหละ
0: เตะคนเนี่ยนะครับ โอ้จังหวะมงของฮาแลนด์มันต้องถอยหลังนะครับแล้วมันต้องเกรงตัวรอนานไปหน่อย
1: มันมีข้างหน้าคือคอสโนเนี่ยบัง อยู่ด้วยนะครับ
0: ก็เลยมงแบบบอลนี่มันฝืนๆนะครับก็เลยเบาไป
1: สูสีมากครับคืออู่แล้วลูซ่าไปโดนเปเป้เหยียบไปหน่อยครับเปเป้วางยาวขึ้นหน้าให้บอลนี่คริสโตเฟอร์อายเยอร์ใช้ความแข็งขืนไว้ก่อนครับแต่บอลนี่ก็ไม่ยอมนะครับคล้องหนีไม่ได้ครับเอาครับนอร์เวย์ขึ้นชิงมาสวยแล้วเบิกขึ้นทางซ้ายมาครับอู๋เดี๋ยวโดนรุม 2-3 นะครับยังแปะต่อยนูซ่ามาต่อบอลได้อะไรเล็กตัดเข้าในหมาช่องว่างข้างในมีฝากเอริกาดเอริกาดแหมจังหวะจับบอลแล้วลองยิงซะหน่อยครับแหมติดอิบราฮิมซังการ์เร่นี่ก็เจอในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลกับฟอเรสต์นะครับโซลอสครับต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่เบอร์เก้นะครับจะมีแผนไหมแบบสลับเอาฮาแลนด์เท้าซ้ายไปเล่นเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแล้วโซลอสมาเล่นข้างในได้ไหม
0: ไม่น่าโซลอสจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าฮาแลนด์ไม่น่านะครับเสื้อนอร์เวย์เนี่ยฟอนต์ตัวเลขเขาก็ดูแบบอินดี้หน่อยนะ
1: ตอนนี้มีแต่คนตามหาเสื้อนอร์เวย์นะตัวที่เป็นตัวเย่า
0: หมดแล้ว
1: เสื้อโปรตุเกสก็เหมือนใกล้จะหมดแล้วครับ
0: เสื้อญี่ปุ่นนะตัวขาว
1: หมดแล้วหมดแล้ว
0: ตัวญี่ปุ่นตัวขาวนี่น่าจะขายดีสุดแล้ว
1: รับฮิวอะไรบรรยากาศครับให้ซ้ายสุดนะครับนูซ่านูซ่าโยเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับอันนี้โดนนูซ่าครับโยแล้วยิงเข้าไปพานอร์เวย์ขึ้นนำ 1-0 นาที 39 ครับ

0: โอ้โหลูกนี้บอกเลยครับเอาไปคนเดียวครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเลยนะครับดาวเตะจากอาร์บีไลซิกครับโอ้โหลูกนี้นี่ถ้าเมื่อวานหน้าหังอยู่เนี่ย
1: ปั่นโค้ง
0: โอ้โหพอดีหน้าหังไม่มาเกมนี้ครับโอ้โหแต่ปั่นโค้งแบบ
1: โค้งจริงครับ
0: สุดๆเลยครับอันโตนิโอนูซ่าครับประตูที่9ในการเล่นทีมชาตินัดที่28นะครับโอ้ลูกนี้นี่ปั่นแบบลักษณะหมดจดคือโอเดกาดก็ปาดออกซ้ายครับมุมเขตโทษด้านใน
1: อะไรด้วยนะ
0: แล้วเนี่ยก็เลี้ยงจี้ใส่เกมรับแล้วก็จดๆจ้องๆอยู่แป๊บนึงครับแล้วก็ก้มหน้ายิงปั่นโค้งโอ้โหโกของโกดิวัวอย่างโฟฟาน่าก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับลูกนี้สุดเอื้อมสุดเหยียดจริงๆ
1: ขอดูมุมนี้หน่อยครับคือบอกว่าเหมือนแกจินตนาการมาแล้วจะยิง
0: ใช่เบียดเสาเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเพอร์เฟคเลยอ่ะ
1: คุณผู้ฟังอย่างที่เห็นนะครับโฟฟาน่าเนี่ยพุ่งจนสุดตัวจริงๆนะครับ
0: โอ้ถ้าจะเซฟต้องมี2โฟฟาน่าครับลูกนี้
1: ไปไม่ถึงจริงครับ
0: เอาเลยครับอันโตนูซ่าครับทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำโกดดิวัวไปแล้วครับ1ประตูต่อ0คือแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแทบยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นการยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมเลยก็ว่าได้ของนอร์เวย์เนี่ยโอ้แล้วนำในช่วงเวลากำลังจะจบครึ่งแรกแล้วอ่ะเนี่ยครับนาทีที่39ครับอันโตนิโอนูซ่า
1: ถ้าพูดถึงเรื่องเกมบุกเนี่ยโกดดิวัวมีโอกาสบุกเยอะกว่าเยอะเลยนะครับ
0: โอ้โหลูกนี้นี่ให้เครดิตแกคนเดียวเลยครับเอาไปเลยคนเดียวลูกนี้โอ้เพราะว่าคนที่จ่ายเข้ามาอย่างโอเดกาดก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
1: แค่ฝากไปให้
0: ฝากปกติครับฝากฮิ้วหรือเปล่าไม่รู
1: ้ฮิ้วไม่รู้แต่จบไปแล้วเนี่ย
0: โอ้
1: โอ้โหนั่นที่ผมบอกนะครับกับอาร์เบลซิกปีนี้ปีฤดูกาลที่ผ่านมาลองไปย้อนดูครับแกจะยิงประตูสำคัญสำคัญให้กับทีมตลอดครับอันเดเนลนูซ่านะครับอ้าวอาเยอร์ไปเปิดติดแต่ว่าเพื่อนยังดักมาให้ครับบอลกลับมาแล้วโฮมเกรนครับเป็นเส้นโยกข้ามมาแม่จะหนีอักบาดูยังไม่ได้นะครับแต่บอลกลับมาที่อเดกาดได้ครอสมาเสาไกลโซลอสมงตั้งและฮาแลนด์ปาดลูกที่เกือบได้แม่แต่ติดบล็อกครับโอ้โหเกือบ 2-0
0: โอ
1: ้
0: โหจ่อๆเลยครับจากการประสานงานครับมงตั้งโดยโซลอสบอลจะกราบขวาครับข้างเขตโทษโยนมาโอเดกาดซอลอสมงชงเข้ากลางมันไปฉลับนิดนึง
1: โดนอักบาดูมาบล็อกครับ
0: โอ้โหเนี่ยไปติดหัวก่อนครับถ้าไม่ติดหัวเนี่ยอาจจะคอสูนู
1: ซังการเร่ขอไป
0: ใช่ครับคือตอนแรกจังหวะมงชงของซอลอสเนี่ยมันไปติดคอสูนูก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปถึงฮาแลนด์ฮาแลนด์ตวัดยิงติดซังการเร่ครับ
1: แต่ว่าม
0: าซ้อนไว้
1: จะเห็นเลยคุณอู๋นะว่าโซลอสแบบคุณอู๋บอกเลยแบบเรียกเลยว่าเดี๋ยวผมมงชงให้นะครับเบิกเปิดมาแล้วมงเช็ดโอ้โหเกือบ2อีกแล้วครับอู๋โฉบมามงครับโอ้เป็นโซลอสครับได้มงอีกแล้วแต่ว่าถากเสาออกไปครับ
0: โอ้โหลูกนี้นี่หวุดหวิดเลยครับเปิดเตะมุมด้านซ้ายบอลโค้งโซลอสวิ่งมาโฉบเช็ดๆบอลตกพื้นแล้วเนี่ยครับโอ้ชาร์จไม่โดนเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮาแลนด์ก่อนแล้วก็อีกคนนึงที่จะเข้ามาชาร์จโอ้โห
1: เอาแล้วพอมันมีประตูเปิดลูกแรกนี่ก็เริ่มจะมีโอกาสเพิ่มเติมแล้วนะครับ
0: โอ้เมื่อกี้นี่ฮาแลนด์จะสอดหัวเฮเกมจะยกขามาไม่ทันทั้งคู่ครับที่เสาไกลผ่านไป2คนเฉยๆเลย
1: เอาแล้วครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกกลายเป็นนอร์เวย์ที่กดดันโกดวัวหนักเลยนะครับโคนันครับเล่นไกลๆครับกับซังการเร
0: ่คือจากโอกาสที่นอร์เวย์มีเนี่ยถ้าจะบอกว่าตามหลังแค่0-1โชคดีมากนะครับโอ้ควรจะเป็น0-2เลยเกินครับกับ2จังหวะเมื่อกี้นี้
1: คือเพิ่งมาแบบเนี่ยครับอู๋ถ้าไปมาการเมื่อนอร์เวย์ได้ยิง7ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งมายิงช่วงท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับเอาเลยครับบีบให้โกดวัวต้องบุกนะครับเติมทางซ้ายครับเดวิดโมเลอร์ให้นูซ่าเอานูซ่าให้สั้นแล้วคือหลังมาเจอบอนนี่บอนนี่มีคนเดียวโดนอยู่4ด่านบอนหลุดมาเตะทิ้งก่อนครับอาร์เชอร์ไลนาวครับกลับมาเก็บต่อให้เคสิเย่เอาบอนล้มนิดนึงยังไปต่อได้ครับลุยต่อเข้ามาโคนันเปิดยัดมาได้เตะมุมครับ
0: วันนี้สิ่งที่ดูได้เยอะมากคือเตะมุมนะครับไอวอรี่โค้ชนี่ได้เตะมุมเยอะมากแต่ว่าเปิดยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่โอ้เนี่ยเราแฟนนอร์เวย์นี่เฮฮากันเลยครับทีมขึ้นนำไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะรับหน้าที่โดยยานโดมองเด้คนเดิมครับคือเกมรับเองก็โจมตีแนวรับของนอร์เวย์ไม่ง่ายครับฮาแลนด์เนี่ยลงไปช่วยเกมรับตลอด
1: เปิดโค้งมานี่แลนด์ต้องชกครับเอาชัวบอลกลับไปที่โคนันครับ

0: มาที่ดิโอวังเด้ยัดเข้าในครอสเคซีเย่นะครับแตะแล้วเปิดยัดมาลูกนี้ผู้สินน่าจะชี้เป็นเตะมุมหรือเปล่าครับนั่นแหละครับ
1: คนนี้เตะมุมถ้าได้นี่ได้ไหม
0: ได้
1: คร
0: ับ
1: ครั้งที่9แล้วนะครับได้เตะมุมอยู่ฝั่งเดียว9ครั้งโอ้โหนอร์เวย์ได้เตะมุมไป2หนเองอ่ะ
0: คือขึ้นริมเส้นเนี่ยนะก็จะได้เรื่องของการลุ้นกับริมเส้นเปิดจัดมาบ่อยนะครับแต่สามดัลลัสสเตเดียมนี่เขาปิดหลังคาได้นะครับไม่มีฟ้าฝนนะครับบางคู่เนี่ยเจอฟ้าฝนเล่นงานไปแล้วนะครับเปิดยัดมามงทิ้งมาก่อนครับอาร์เจอร์แล้วมีร่วงลงไปตรงนี้นูซ่าตัดกลับไปได้ครับจะสวนโอ้โหโดนผลักโดยเคซิเย่ครับ
1: ต่างคนต่างฟ้องจะเอาฟาวนะครับเพราะว่าโกดิวัวเนี่ยไปฟ้องว่าเหมือนโดนดึงในเขตโทษก่อนแล้วพอบอลกระดอนออกมาที่นูซ่าเขาจะลากไปที่ริมเส้นแต่ก็โดนเบรกเกมไว้เหมือนกันเนี่ยในเขตโทษครับมีจังหวะมงสกัดได้แล้วตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยไปเหนี่ยวกันนะครับ
0: จากแกก็ทิ้งตัวแรงเลย
1: ใช่ใช่ทิ้งตัวแล้วมันดูฝืนๆน่ะดูไม่เป็นธรรมชาติ
0: เปเตเซนโฮมเกรนเนี่ยแกก็แต่จริงถ้ามีสัญญาอะไรเนี่ยผู้สิน VR จากชิลีนะครับอย่างฮัวลาล่าเนี่ยน่าจะทักมานะครับหรือจะคิดถึงผู้ช่วย VR อย่างเจเลตยิเลตแม่เอาทีไรได้เรียกตลอดแทน
1: เมื่อกี้ผมดูที่เสื้อคือข้างหลังกรรมการเขาจะเป็นเสื้อจะเป็นชื่อเขา
0: ชื่อใช่
1: ผมนึกว่าชื่อประเทศ
0: ก็มันเวเลนซูเอล่าโดนเหลืองครับนูซ่า
1: ลูกนี้นี่ดูเอพริ้วครับล็อกแล้วก็ไปเตะหน้าแข้งเขาเลยครับตัวเองเนี่ยวิ่งเลยไปแล้วครับนูซ่า
0: เตะขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องสืบครับยังไงก็เหลืองครับ
1: ปุตสินนี่ชื่อวาเลนซูเอล่ามาจากเวเนซุเอลานะครับ
0: ทำไมแกไม่ชื่อเคซุสเวเนซุเอลาให้จบๆไป
1: เอออ่ะช่วงท้ายครับลุ้นลูกโด่งหน่อยครับของโกดิวัว
0: ระยะเข้าซ้ายเป๊ะๆเหมือนกันนะอันเดียนีแลนด์นะครับบูซาตูจอมเก๋าเลยนะครับยิงก็ได้นะครับเป๊ะๆเนี่ยเอาจริงแต่น่าจะเปิดเลยครับก้าวเท้ามาเปิดมาเสาไกลครับได้โขกบอลตกออกหลังครับ
1: เนี่ยโอกาส
0: ได้ครับน่าจะเป็นทักประตูมงนะครับ
1: แต่มันก็ยังไม่ลงล็อกสักทีครับ
0: เหมือนจะไปติดผู้เล่นของนอร์เวย์สักคนเลยครับ
1: โขกไปครับน่าจะสลับสลอตนะครับนี่ครับมันไปเสยหัวของสลอตที่ขึ้นมาประกบใกล้ๆกับคอสูนูอีกทีนึง
0: แฟนๆลุ้นจัดเลยนะ
1: โอ้โหพี่แว่นคนนี้นี่ไม่ได้หรือเปล่าหมูไม่ได้แต่มุม
0: แต่จริงๆก็เหมือ
1: นโดน
0: นะ
1: เหมือนโดนใช่เพราะว่าบอลมันเปลี่ยนทางไปหน่อยอ่ะน่าจะโดนนะครับแต่ไม่ได้นะ
0: โอ้โหแล้วโซลอสมงต่อยนะครับนึงติดอักมาดูเอาบอลหลุดมาเบอร์เก้ปล่อยออกครับถึงพูดถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้อีกอย่างนึงที่อยากดูคือพี่ที่เปิดพี่ที่ปิดนี่แหละเขาจะมีความอลังการแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอเมริกันเนี่ยฮาร์ฟไทม์โชว์หรือว่าโชว์ปิดมันต้องสุดยอด
1: ก็เมื่อกี้ไงช่วงพักนี่มีเชียร์ลีดเดอร์มาเต้นแล้วเหมือนอเมริกันเกมเลย
0: มันเป็นเสน่ห์ของประเทศเขาเบอร์เก้ครับออกขวาไปโอมเกรนคืนอาร์เจอร์ครับคือเสื้อนอร์เวย์มันขาวจนแบบเหมือนไม่มีอะไรวางยาวขึ้นหน้าครับโซลอสติดเครื่องโอ้โหดาบอลเข้าทางอักบาดูครับถึงก่อนคืนโฟฟาน่ามาเลยตอนนี้ก็ไม่กล้าเซตแล้วนะครับโกดัวเพราะว่าโดนบีบมาและสกอร์ตามหลังด้วยครับอย่างเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์นะครับจับไม่อยู่ครับเป๊ะ
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาในครึ่งแรกครับแล้วเป็นบอลของนอร์เวย์ด้วยบอลเลอร์วอลฟ
0: ์เอาบอลลงดีครับเบิร์กไปที่นูซ่าแม่ขาแกไวจัดนะครับแต่สุดท้ายดูเอ้ครับเตะโดนขาแกออกได้ทุ่มครับโกดัวทุ่มขนาดเส้นทางขวาขึ้นมาบอลนี่บังแล้วเปิดยัดมาก็ยังติดเบอร์เก้บอลยังไม่ตกพื้นนะเก็บมาที่บอนนี่ได้ครับเบิร์กย่างเฉยเลยครับไปที่เบอร์เก้นะครับกลับมาที่อาร์เจอร์

0: รอให้จบครึ่งแรกแล้วครับเล่นกันอยู่เกมรับแบบนี้อ่ะแล้วก็พุทธศิลป์นะครับจากเวเนซุเอลาเป่าจบครึ่งแรกนะครับมีประตูเดียวครับแล้วก็เป็นนอร์เวย์เนี่ยแหละขึ้นนำไอวอรี่โคสต์อยู่1-0นะครับจากอันโตนิโอนูซาจริงๆเป็นเกมที่สูสีมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือความเฉียบคมการยิงปั่นโค้งในเขตโทษของนูซาครับที่มันโอ้โหสมบูรณ์แบบซะเหลือเกินเลยพาให้นอร์เวย์นำอยู่1-0
1: เอาจริงให้ยิงอีกสัก2-3รอบก็ไม่แน่จะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าจังหวะนี้มันเหมือนแบบเหลี่ยมเข้าแล้วเขายิงแบบมั่นใจเลยครับ
0: ก็เป็นครึ่งแรกที่นักเตะที่คาดว่าน่าจะเป็นทีเด็ดอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เองก็โอกาสไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
0: จะมีแค่ครั้งเดียวขณะที่ยานเดียวมองเด้นี่ก็ยังมีโอกาสลากเหลือแบบนักครั้งได้เลยครับ
1: ซึ่งก็พักครึ่งไว้ก่อนนะครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นต่อว่าครึ่งเวลาหลังนี่เกมจะกล้าบุกกล้าแลกกันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ
1: ต้อง SMS หน่อยไหม
0: ได้ครับ
1: สักหน่อย
0: อ่ะเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนพอดีนะครับ
1: ครับ
0: บอกเขาเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนด้วยการไวกิ้งกันเลยไม่อยากสู้กันเองครับไว้ลึกๆแล้วค่อยมาเจอกัน
1: ถ้าคิดที่ดีสมคบคิดแบบนั้นก็ได้นะครับ
0: อ๋อไม่อยากเจอสวีเดนอ๋อถ้าเอาจริงๆก็จะชนะฝรั่งเศสนะสุดท้ายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เออ
0: พี่ครับอินเตอร์มิลานแถลง
1: ยังไงฮะ
0: ซอมยันซอมเมอร์หรือเปล่า
1: เลิกเหรออ
0: ำลาแล้วมีประตูโอกาสจะเป็นวิคาริโอของท็อตแหนมย้ายไหมครับ
1: เอาโอนาน่ากลับไปเถอะ
0: โอนาน่าเขาไปต่อกับแท็บซอนสปอร์แล้ว
1: เปลี่ยนได้ขายได้ให้ขยายให้ยืมมันนะ
0: เห็นว่าต่อสัญญาใหม่กับผู้รักษาประตูชาวเช็กแล้วก็เซ็นมาตินดูบราฟก้าเข้ามาครับจากคุณกิตภาสนะครับมีโอกาสเป็นวิคาริโอของสเปอร์ไหมวิคาริโอก็มีข่าวกับยูเว่นะครับ
1: เขามีข่าวจะกลับตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะวิคาริโอเพราะว่า
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้แกอยากกลับไปเพราะว่าอยากลุ้นฟุตบอลโลกแต่พอดีฟุตบอลโลกไม่ได้ไป
0: เรียบร้อยเลย
1: ลีนี่ผมผิดหวังมา3สมัยแล้วนะ
0: สมัยหน้าไม่รู้ได้ไปเปล่านะครับ
1: โอ้แล้วคือเขามีปัญหาภายในอ่ะเท่าที่ดู
0: อ่ะฟังอยู่นะครับติดตามตลอดไทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: ครับ
0: ไทยรัฐดาวเทียมช่องกล่องทูดูได้แต่ทำไมช่อง29ถึงจอดำไม่แน่ใจต้องรู้ว่าผมไม่ได้ดูทางพวกช่องทางพวกนี้เลยอ่ะ
1: เพราะตีว่าเป็น OTT ป่ะ
0: แต่เขาบอกว่าไทยรัฐดูได้ไงแต่ว่าพอเป็น29ทำไมดูไม่ได้เป็นบอลโลกเหมือนกัน
1: ไม่รู้แหละ
0: ไม่รู้
1: พวกผมเอาจริงพวกผมไปทำงานผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายผลิตคนละฝ่ายกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่คืออันนี้ก็ถ้าเกิดเจอแล้วกันแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวไว้ก็ถามมาให้อันนี้ไม่รู้จริง
0: ว่ามีความแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะ
1: ใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้รู้แค่ว่าพอมันเป็น OTT การผ่านเครือข่ายออนไลน์บางทีมันมีการบล็อกมีการอะไรแบบนี้แต่ว่าพอแบบนี้ไม่รู้จริง
0: ใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าช่องทางการดูจริงๆมันก็มีหลากหลายนะ
1: ทุกวันนี้ผมก็ดูแค่มือถือ
0: เหมือนกันดูแอปอย่างเดียว
1: เพราะว่าผมก็ต้องอย่างที่รู้กันอ่ะผมก็ยังไม่มีห้องเครื่องเลยดูก็ดูในมือถือง่ายสุด
0: ถูกครับ
1: ประตูเดียวนูซ่านี่ยิงเข้ากรอบครั้งเดียวนะ
0: ใช่เ
1: ร
0: ื่องเลยสร้างความแตกต่างได้เลยนะครับตั้งแต่นัดแรกจนมาถึงตอนนี้คิดว่าทีมไหนที่ฟอร์มดูดีที่สุดครับจากคุณเฉียวฟง
1: ฝรั่งเศส
0: ใช่ฝรั่งเศสโหสุดแล้วอ
1: ย่างวันก่อนผมเจอหลานคุยกับเขาเนี่ยผมก็ถามเขานะว่าเนี่ยคุณคิดว่าทีมไหนที่มันจะมีโอกาสไปถึงแชมป์เขาพูดมา3ชื่อ
0: ครับ
1: ก็คือพูดถึงไอ้ฝรั่งเศสอาร์เจนติน่าสเปน
0: ครับ
1: แต่สเปนเนี่ยเขาพูดไว้น่าสนใจก็คือจริงผมว่าทุกคนดูฟุตบอลเห็นตัวบนจบสกอร์ไม่ได้
0: มันไม่มีตัวที่แบบเป็นหน้าเป้า
1: ไม่มีอ่ะก็อาจจะเขาอาจจะมันขาดตรงนี
0: ้ครับ
1: อาร์เจนติน่าเขาบอกมันขึ้นอยู่ว่าสภาพแวดล้อมจะช่วยเมสซี่ได้แค่ไหน
0: แ
1: ต่เขามองว่าฝรั่งเศสอะ
0: โอ้โห
1: มันใครก็ได
0: ้คือในวันที่เอ็มบัปเป้มาคนอื่นอาจจะไม่มาในวันที่อีกวันหนึ่งเดมเบลเล่มาแทน
1: เห็นไหม
0: มันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้นัดอื่นๆเนี่ยไอ้พวก
1: ดูเอ
0: บัคคอลล่า
1: ได้หมดอะ
0: โอลิเซ่มันจะแผงลิกขึ้นมาตอนไหน
1: คือพูดเอาง่ายๆผมว่าเอาจริงๆฝรั่งเศสเกมรับไม่ได้เหนียวคนอื่นมากแต่เกมรุกของพวกเขาอะ
0: โอ้โห
1: ม
0: ัน
1: สามารถเปลี่ยนหน้าได้หมด
0: สุดๆเลยอ่ะ
1: อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณลุกดีอ่ะคุณได้สกอร์ก่อนไงถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่
1: จบ
0: โอ้แล้วเจอสวีเดนคืนนี้ผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันดูง่ายมากเลยนะผมว่าสวีเดนสู้ยาก
1: ว่าอีซักซัดซะไม่หรอกแต่ผมมองอย่างนี้
0: ผมว่าสู้ยาก
1: ผมไม่รู้มองเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแนวรับสวีเดนแข็งแกร่งแต่ไม่ได้มีความเร็ว
0: ครับ
1: แล้วถ้าฝรั่งเศสเขาเล่นเร็ว1-2ชิงหลุด1-2 ชิงหลุดจบเลยนะ
0: ผมนึกสภาพอ่ะกองหลังสวีเดนเอาแนวรุกของฝรั่งเศสไม่อยู่หรอก
1: วิกตอร์ลินเดเลฟอ่ะไปวิ่งไล่เอ็มบัปเป้บาโคล่ายังไง
0: ไม่ไหว

0: หลอก
1: ถูกไหมล่ะ
2: ถูก
1: คือมันอยู่ที่ว่าฝรั่งเศสคมหรือเปล่า
0: ครับเท่านั้นเลย
1: จบผมว่าไม่มีปัญหา
0: อืม
1: ยกเว้นว่าไอ้ฝั่งสวีเดนผีเข้าอ่ะ
0: โอ้โหแต่ยาก
1: อีซักไอ้พวกอยู่ดีจับผีจับยัดอ่ะ
0: มันก็ต้องล่างทองแบบผีเข้ากันทุกๆคนพร้อมกันน่ะ
1: ผมชอบเสื้อสูตรแฟนโอเวทีมนี้จริง
0: ๆเดี๋ยวดูใน YouTube นิดนึงนะครับสวัสดีครับในแอปวิทยุไม่สามารถรับฟังได้แล้วหรือครับคือในแอปเดิมอ่ะครับที่มันเป็น FM 99เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปได้เลยใช่ไปโหลดแอปใหม่ Mcord Connect
1: อ
0: ันนี้ฟังได้แน่นอนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับ
1: แอปพลิเคชันไม่ได้สานต่อ
0: ใช่ครับอันนี้บอก Godivor Norway นะครับไหนลองบอกทีมที่น่าเสียดายที่ไม่ผ่านรอบแรกมาทั้ง4ทีมสิครับ
1: รอบแรกอะ
0: รอบแรกที่ไม่ผ่านเนาะผมว่าก็เสียดายเกาหลีเหมือนกันนะ
1: ผมเสียดายเกาหลี
0: อืม
1: โหหลายทีมอะเอาจริงๆถ้าไปนั่งดูอะ
0: ที่น่าผิดหวังจริงๆนะผมว่าตูนิเซียน่าผิดหวังเกินไปนะ
1: ตูนิเซียเล่นไม่มีทรงเลย
0: ผมว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาน่าจะแข็งเขาน่าจะเหนียวมากกว่านี้สักหน่อย
1: ใช
0: ่ผมเสียดาย
1: ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่อืม
1: นะแต่ว่าจริงๆที่ตกรอบๆไปแล้ว
0: สกอตแลนด์
1: ก็เล่นดีแต่ไปอยู่สายยากไง
0: ใช่สกอตแลนด์สกอตแลนด์เกาหลีใต้เนี่ยผมว่ามันดูทำตัวเองอ่ะ
1: มันดูเล่น
0: ตุรกีไง
1: ตุรกีเนี่ยทุเรศสุดเลย
0: ตุรกีทุเรศสุดเลย
1: คือตอนรอบคัดเลือกมาอย่างเทพอ่ะแพ้สเปนผมไม่ได้แปลกใจแล้ว
0: ใช่ตุรกีนี่น่าผิดหวังสุดแล้ว
1: แต่แบบเห็นแล้วแบบอะไรครับนี
0: ่ลูกควายนะลูกควายทีม
1: แต่ลูกควายอ่ะผมว่ามันมีปัญหาภายในจริง
0: ๆโอ้โหทีมปั่นคิดดูปล่อยนักเตะกลับเองอ่ะแย่ขนาดไหนอ่ะ
1: คือมันแตกตั้งแต่ตอน
0: ที่
1: มีข่าวแล้วแหละจริงๆก่อนเกมนัดสุดท้ายรอบแรกอ่ะ
0: ม
1: ันมีข่าวว่าพวกวาเวเด้พวกอะไรอูกาเต้ไปทะเลาะกับเบียลซ่าแล้วไง
0: โค้ชมันทะเลาะกับนักเตะ
1: แล้วเบียลซ่าไปสัมภาษณ์ว่าคนที่คุมไม่ได้ผมก็ไม่เลือกผมเลือกเฉพาะคนที่ผมคอนโทรลได้ไง
0: แล้วพอวันนั้นมันเล่นไปผมมันไม่เอาเลยนะ
1: เ
0: บียลซ่าเปลี่ยนออกเลย
1: ไม่ผมอามูเซล่าผมว่าเห็นว่าพลาดลูกเดียวเปลี่ยนออกเลย
0: เปลี่ยนบาเบเด้ออกว่าเบเด้วันนั้นนี่ก็มีเขาแล้วก็มันก็ไม่เอาเหมือนกันนะบาเบเด้เล่นแบบติดชึ่งอ่ะ
1: แล้วคนเนี่ยไปจับสภาพตอนที่เดินออกอ่ะไม่มองหน้า
0: ไม่เผาผีกันแล้ว
1: ไม่จับมือไม่อะไรทั้งสิ้น
0: ใช่
1: ซึ่งนั่นมันปกติอ่ะมันต้องเดินไปคุยกับโค้ชไง
0: ครับ
1: ผมว่าคนมันมีข่าวมา1วันก่อนนั้น
0: นะครับ
1: ก็น่าเสียดายแหละผมว่า
0: เสียดายหลายทีมแหละไม่น่าเชื่อดาวินนูนเยสจากฟอร์มสุดยอดตอนนี้ไม่เหลือทรงช่วยอุรุกวัยได้เลยครับโอ้แต่อุรุกวัยเขาคือเขา
1: ไม่มีตัวเติม
0: คือเขาก็วูบไปแล้วตั้งแต่เขาเลือกไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเอาจริงดาวิน
1: อ
0: ะ
1: ไปอยู่นั่นก็ไม่ได้เล่นอะจริงๆไอตัวที่ดีของอุรุกวัยปีนี้ผมว่าไอออกุสตินคาร์โบิโ
0: อไอตัวลุกด้านขวาใช่ไหม
1: แต่ก็ไปเดือดไงไปกระโดดเสียบภาพแดงซะ
0: ครับ
1: เราพักไปไหมยังไงเดี๋ยวเขาต้องพักไหมเดี๋ยว
0: พักนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความต่อแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กรุ๊ปออฟเดทและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดทที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บ

0: ไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: ทออสบียอนเฮาสิ่ง

0: แบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ตอบยากมากเลยครับตอบมานากัสก้าครับแม่คุณยังไปเจอจอห์นบาร์โจ้อะบอกว่าทำไมถึงไม่พากบอลครับเอ้า
2: แล้วตอนไหนไม่พาก
1: ก็พากตลอดดิครับโอ้
2: มันมีตรงจังหวะที่เขาแบบเซตไปเซตมาที่คุยกันบ้าง
1: คือมัวแต่คุยอะไรกันก็ไม่รู้คือเกมมันไม่มีอะไรให้พูดครับคือถ้าเกมมันสนุกเราก็พากถ้าเกมไม่มันเราก็อาจจะคุยเรื่องอื่นกันบ้างเพราะว่าเราพากทางวิทยุเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้น
2: ก็เกี่ยวกับเรื่องในเกมไปแหละ
1: ใช่
2: แต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจังหวะเพลงแค่นั้นเองนะคร
1: ับ โอ้พี่ท่านนี้นี่อย่าซีเรียสดิครับบอกครึ่งหลังน่าจะแก้เกมกันนะครับ
2: แก้แล้วเพราะว่านอร์เวย์เคลียร์ก่อนคืนที่นีแลนด์ไปเลยครับเปิดยาวขึ้นมาจะให้ฮาแลนด์เลยมาถึงโคนันครับเปิดยัดขึ้นหน้ามาล้ำหน้าไปแล้วครับบอลนี
1: ่ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะ
2: ครับ
1: ครึ่งหลังทั้งสองฝั่งครึ่งแรกนี่นูซ่าปั่นโค้งไปนะครับแล้วเขาก็เป็นนักเตะคนเดียวที่โดนใบเหลืองเลยนะ
2: ครับ
1: จากการไปเบรกเกมนี่แหละคร
2: ับ ดูแล้วยังไม่น่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนคนแรกของโกสต์เดอะวอลคงจะเป็นอามัดดิอาโลนะครับที่จะมาเปลี่ยนเกมรุกอะ
1: เอาลงมาตอนที่คู่แข่งเหนื่อยๆแล้ว
2: ครับอย่านะช่วงเขาฟอร์มดีแล้วก็ชื่นชมกันนะอยู่แมนยูเนี่ยดิวิดเบอร์ดูวอฟครับจะทุ่มให้มาที่นูซาเบิร์นขึ้นหน้าครับฮาแลนด์จะเกี่ยวยังติดคอสูนูโอ้โหแต่คือลูกนี้ยากครับดูเอข้ามาที่โคแนนครับหรือโคนันโอ้โหกระดกหลบหนีโซลอสกระดกหนีเอเดกาเฉยเลยครับแล้วเดียวมอนเด้ครับไปได้ฟาวครับจังหวะที่เบิร์กไปอัดเขาใส่นะครับ
1: คือจริงๆก็จ่ายให้เพื่อนเล่นไม่ง่ายนะครับแต่ยังดีว่าเดียวมอนเด้นี่ไปเรียกเอาฟาวจากผู้เล่นนอร์เวย์ได้กระดกงัดหลบมา2ตัวประกบครับโคแนนหลบไป2คนก็ยังสนุกลุ้นกันได้นะครับเพราะว่ารูปเกมมันใกล้เคียงกันครับ
2: ครับ
1: ครึ่งแรกนี่ตัดสินแค่ลูกยิงแบบเพอร์เฟคของอันโตนิโอนูซาเท่านั้น
2: คือต้องใช้คำว่ายิงเข้ากรอบครั้งแรกครั้งเดียวของเขาเลยนะครับ
1: เกมก็ดูใกล้ๆกันตลอดนะครับ
2: ครับแล้วตอนนี้การเป็นโกดโวต้องบีเข้าใส่นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปเสียลูกทุ่มครับอีนาว
1: นี่ก็วิ่งพลาดตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
2: จะอ่านอีนาโอก็ไม่ได้นะไม่ใช่คนญี่ปุ่น
1: ไม่น่าใช่ลูกครึ่ง
2: เดี๋ยวดูอีนาวถูกแล้วนะครับ
1: ดูดีว่าเขาอยู่ทีมอะไรเนี่ยนะครับอีนาวนี่อยู่ทับซอนสปอร์นะเฮ้ยอยู่ทีมเดียวกับโอนาน่าเออแต่ว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีที่แบบพละกำลังเยอะมากนะครับอีนาวว
2: ิ่งตลอดอ่ะ
1: เออคริสอีนาว
2: อยากรู้ต้องถามดันโยบ้านเขา
1: อ๋อคนบ้านเดียวกัน
2: ดันโยอ่านว่าอะไรอ่ะ
1: ดันโยบอกทุกวันนี้พูดแต่ภาษาไทย
2: ครับบอลกลับไปตั้งใหม่นะครับพยายามจะเซตบอลอยู่นะครับพอสนูออกขวาครับไปที่ดูเอให้เป้กลับมาที่แนวรับของคอสนูนะครับกลับไปตั้งอิบราฮิมซังการ์เรซองกาเล่ครับจะยังไงดีครับออกซ้ายมาที่อีนาวดีกว่าครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กแต่ว่าพลังเยอะนะครับอีนาวสังกาเร่ครับให้บอลยาวมาเดียวมองเด้ฝากต่อได้ครับคนนั้นเปิดครับโอ้โหเปิดไว้เป้ๆด้วยนะครับทางขวาจีเข้าหาเลยครับดึงหลอกบอลวอฟดึงกลับคืนมาได้เปิดดูเอ้เปิดยับแล้วต้องปัดครับนีแลนด์บอลยังไม่ออกครับไปที่โคนันบึงประคองอยู่นะครับให้มาเดียวมองเด้ยัดเข้าในมาเคลียร์ก่อนได้ครับเบิร์กเล็กกว่าแต่อาศัยจิ้มออกไปนะครับ
1: โอ้โหคือบอลเปิดยัดกลับมาจากดูเอ้ครับเข้ามาในกรอบ6หลาเนี่ยต้องปัดทิ้งปลายมือเลยครับคือจริงๆก็จะมีตัวเข้ามาเข้าช้าเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าก็ปัดเอาปลอดภัยไว้ครับเผื่อว่ามีตัวหลักเนี่ยจะเข้ามาชาร์จต่ออ่ะตัดกลับมาได้แต่มุมด้วยครับโกดิวัวแต่ผู้ตัดสินวิ่งเข้าไปเตือน จะเข้าไปบังกับนีแลนด์นะครับ
2: ครับ
1: คอสูนูนะครับเนี่ยเข้าไป

0: เนี่ยเข้าไปชนอยู่กับนีลันอยู
1: ่เดี๋ยววองเด้ครับเห็นผมแกถ้าไม่มีเฮดแบนนี่น่าจะลุงลังพอสมควรนะครับเวเนซุเอลาครับคล้ายๆเวเนซุเอลายังไงวางให้มันตรงสิไอ้น้อง
0: โอ้ไม่ตรงจุดโอ้โหเลยเส้นมาหน่อยเดียวพุทธศิลป์บอกเอาเข้าไปข้างในทีนี้นี่เดี๋ยวบังเด้มันเอาเข้ามาเต็มใบเลย
1: เปิดยัดมาเสาแรกครับโดนมงทิ้งไปโอ้โหแล้วโคนันครับพยายามจะยัดเข้าไปเคลียร์ทิ้งเหรอนะเบอร์เก้แต่ไม่มีใครข้างหน้านะครับนอร์เวย์เพราะว่าฮาแลนด์ลงไปช่วยรับแล้วครับดินาวครับลากตัดเข้ามาเองวางออกขวาไปเลยครับโอ้โหใช้เนมาด้วยดูเอครับเปิดยัดมามงทิ้งได้อาเยอร์บอนนี่มงตั้งมาติดเอริกาดแล้วโซลอสเบิร์นให้ลูกนี้ไม่ตรงแต่ว่าน่าจะมีฟาวไปก่อนเลยครับ
0: น่าจะ
1: เนมาแน่นอน
0: เนี่ยต้องมีไขว้แล้วเป็นการกระโดดเอาบอลลงนะครับเนี่ยเอาขาขวาอ้อมมาหลังขาซ้าย
1: เล่นตะก้อมาก่อนเลยดิ
0: ใช่นี่ตะก้อรอดห่วงเลยท่านี้
1: ใช่เลยเนี่ย
0: ใช่แต่เมื่อกี้เปิดมาน่าจะแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลเคสิเย่ไปแล้วพุทธศิลป์เอาให้สัญญาณว่าตีไปที่แขนนะครับโดนมือไปก่อน
1: โอ้อีนาวตัวเล็กแต่มงได้ครับมงคืนเดียวมองเด้โอ้นั้นเปิดย้อนให้โดมังเด้วัดความเร็วครับเคลียร์ทิ้งก่อนครับอาเยอร์เอาชัวชื่อเต็มนี้วุ่นวายเลยนะครับ
0: ชื่อยาวเกิน
1: คลิปตอฟเฟอร์วาสบักอาเยอร์นะครับอีนาวเปิดยัดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับติดเทคเกมโซลอสโวยลั่นเลยครับไปโดนอัดนะครับโดยอีนาวเดี๋ยวมองเด้ครับให้โคนันดึงออกมาทางซ้ายใหม่แล้วมีโอกาสได้เปิดเลยครับเปิดอย่างแรงครับมงทิ้งไม่ได้ครับเบิกและยิงสวนแล้วซังการเร่ข้ามคานไปไกลเลย
0: ลูกนี้เก็บตกแล้วก็ต้องรีบยิงครับแต่ว่าโดนใต้ลูกไปเยอะซัดเต็มแรงเลยโอ้โหนะครับพอบอลขึ้นอัธจันทร์นี่ให้เด็กคนหนึ่งนี่เก็บบอลไว้เลยครับไม่คืนทีมงานด้วยแฟนบอลเอาไปถ่ายรูปก่อน
1: จริงๆเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังคล้ายๆนะครับคือเป็นฝั่งของโกลเดอร์วัวเนี่ยครองบอลบุกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนอร์เวย์ก็รอจังหวะสวนไปนะครับ
0: คุณนันทพงศ์นี่หลายมุกแล้วนะแต่ผมยังไม่อ่านให้เลยนะครับ
1: อ่านไม่ทันนะ
0: เขาบอกว่านี่ถ้าอ่านว่าตัวนั้นเป็นอีเหนาไม่ได้นะมันจะเป็นวรรณคดีครับ
1: บ้าเยี่ยมเลยฮะ
0: ดีครับดีครับ
1: จะได้ไม่
0: งงแกง่วงแกง่วง
1: เฮกเกมครับให้ที่เบอร์เก้นะครับ
0: กับพอนำแล้วก็ดึงเกมได้บ้างนะครับฝั่งโกดิวัวเองก็ถ้าเขาช้าหน่อยก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปนะครับพอวิ่งเข้าไปพื้นที่ตรงกลางก็จะเปิดเยอะ
1: ใช่ครับบรรยากาศครับรับมาทั้งคืนเฮกเกมชิงโอ้โหกล้าเล่นครับโอ้โหกลับไปเซตที่นีแลนด์ครับมาที่อาร์เชอร์บรรยากาศนี่ต้องโชว์หน่อยนะครับกัปตันม้วนมาครับไปในเส้นโฮมเกรนจะให้โซลอสไม่ได้แต่ตัดได้ที่ฝั่งของบรรยากาศเอาละครับมีตัวเลือกซ้ายขวาซ้ายเพียบให้นูซ่าไหมให้นูซ่ามานูซ่าให้ต่อลูกนี้เปิดยอดมาเสา2แหมถลำมาตรงกลางหมดแล้วครับ
0: โอ้ทั้งซอลอสทั้งฮาแลนด์ครับไปกระจุกกันอยู่ตรงกลางครับปู่ถ้าไปย้ายไปทางฝั่งขวาสักหน่อยนี่มีจังหวะพื้นที่โล่งๆเลยผู้จัดการเสียบอลตรงกลางของซังการ์เร่ครับ
1: ครับ
0: แล้วโอเดกาดนี่จมูกไวกว่านะครับขยับมาตัดได้แล้วก็ฝากออกซ้ายไปโอ้ดันไปรวมตัวยืนอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ถ่างออกไปครับซอลอสเข้ามาตรงกลางเฉยเลย
1: ไปหุบมาพร้อมกันนะครับนะครับพลาดโอกาสทองไปต้องระวังแล้วนะครับก็เดอะวัวได้บุกขึ้นมาใหม่ครับ
0: เ
1: ทีนาวครับเปลี่ยนข้ามไปขวาสุดเปเป้โอ้โหพักบอลเนียนจัดครับเจอมูลโวฟแปะคืนมาด้วยยิงซะเลยครับติดแล้วยิงซ้ำอีกทีเซฟได้ครับดีแลนด์โอ้โหเปเป้ครับยิงติดเซฟยังไม่ได้ครับโกดัวดูเอโดนฉกไปแล้วครับโดนนูซ่านูซ่าจะวัดความเร็วครับได้บอลทุ่มครับ
0: โอ้โหซูเปอร์เซฟครับออยานีแลนด์จังหวะยัดเข้ามาก่อนของดูเอครับไปติดเฮกเก้มแล้วบอลเป็นการตั้งให้กับเปเป้โอ้โหยิงด้วยซ้ายเสาแรกยัดเข้ามาเต็มๆเลยครับแต่ขยับมาใช้ตัวเนี่ยเซฟไว้ทันครับ
1: โอ้โหปิดไม่ดีด้วยนะครับ
0: โอกาสทองของโกดิวัวที่จะลุ้นตีเสมอเลยอ่ะ
1: ฮาแลนด์ครับได้มีบทบาทได้พลิกเลยครับฮาแลนด์ฝากมาที่เอริกาดเอริกาดเลี้ยงมาแม่จะให้ฮาแลนด์ฟ้องเอาแฮนด์บอลผู้สินปล่อยเล่นไปก่อนครับ
0: เหมือนผู้ตัดสินเห็นแล้วแล้วก็ไม่ให้เลยนะครับเอริกาดนี่เป็นคนที่งัดบอลไปโดนแขนผู้เล่นโกดิวัวครับแม่ยังตามฟ้องอยู่นะครับไม่เลิกครับเอริกาด
1: ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอานะครับโคนันครับให้มาเดียวมองเด้อีนาวกลับไปที่เคสซิเย่ไม่ชินเลยชอบตอนแกไว้ผมยาวๆบอลมาที่เปเป้เลยครับเปเป้เลี้ยงตัดมาไม่มีชอยครับต้องคืนที่เคสซิเย่ก่อนครับกลับคืนมานะครับอักบาดูอีนาวอีนาวยึกยักอยู่ให้ซ้ายสวยครับที่โคนันโคนันได้ครอสมาอีกแล้วมงทิ้งมาก่อนอายเยอร์เข้าทางเปเป้ครับเสาไกลเบิร์นยัดมาบอลนี่โอ้ลูกนี้ไม่มีอะไรครับเป็นแคสเซเย่นะครับบางแล้วดึงเข้าไปยิงก็ติดนีแลนด์ครับ
0: ยิงเบาไปหน่อยนะครับ
1: นะครับไปต่อนะครับเอาเวลุยขึ้นมาบอลอยู่คืนยินดูซ่าโอ้โหจะสเต็ปหลอกครับยังขยันบอลกลับที่เอเดกาดโอ้โหดึงหลอกได้ฟาวเลยครับ
0: เริ่มมีบทบาทในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับครึ่งแรกอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยครับเอเดกาดแต่ครึ่งหลังนี่มีโอกาสกระชากพาบอลแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทำเกมหลายครั้งครับช็อตนี้ไปเรียกฟาวหน้าเขตโทษได้เขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปคุยกับกรรมการเรื่องแฮนด์บอลเมื่อกี้ด้วยนะ
1: โอ้จ้าย
0: ังไม่เลิกนะยังไม่เลิกเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปประชิดตัวครับย
1: ัง
0: ค้างคาใจอยู่เนี่ยครับเอาละครับด้านในนี่เป้าใหญ่ๆมีอยู่เพียบเลยนะครับซอลลอสฮาแลนด์หรือว่าคริสโตเฟอร์อายเยอร์ครับ
1: เนี่ยถ้า2เม็ดนี่จอดเลยครับเนี่ย
0: ก็ยืนปรึกษาอยู่กับแพทริกเบิร์กครับ
1: ครับ
0: แพทริกเบิร์กนี่เดินออกมาแล้วก็คงเป็นเท้าซ้ายของโอเดกาดคนเดียวเลยครับที่จะเปิดเข้าไปลุ้นโกดิวัวก็ตั้งกำแพงปิดมุมเสาแรกไว้2คนครับ
1: ครับ
0: ฟรีคิกเยื้องไปทางฝั่งซ้ายหน้าเขตโทษเลยครับตรงมุมเลย
1: เราดูครับข้างในใหญ่ๆเพียเปิดยัดมาได้โคกจอดยิงโอ้โหเอาไปกับสกิดไม่ดีครับเข้ามือโฟฟาน่า
0: โอ้โหไม่ได้ยิงเลยครับบอลมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็กระดอนไปเข้ามือโฟฟาน่าครับ
1: เหมือนสกิดแล้วมันโดนไม่เต็ม
0: ใช
1: ่โอ้ต้องระวังนะครับประเภทจะฝังไม่ได้เนี่ยเห็นมาหลายทีมแล้วนะครับบอลออกซ้ายมาของโกดัวครับโคนันดึงหลอกหนีครับอู้แต่เบิร์กไม่ยอมครับสกัดทิ้งหลังออกหลังไปได้
0: คือเบิร์กเป็นมิดฟิลด์ที่ขยันแล้วก็จังหวะทำลายเกมดีมากครับ
1: มาแมนยูไหมเอาหมดตอนน
0: ี้โอ้บอลมันไปโดนเบอร์เก้นะครับคือเปิดมาเนี่ยแล้วดูเอ๋หม่งไม่เคลียร์ไปชนตัวโอ้เบอร์เก้แล้วหาโอกาสยิงไม่ได้ครับบอลกระดอนเข้ามือโฟฟาน่าไปเลย
1: แต่เตะมุมของโกดัวเล่นเร็วมานะครับลูกนี้เปิดยัดกับเปเป้โอ้นูซ่าจุกครับเข้าท้องน้อยฝากออกซ้ายที่อินาวครับยกให้เปเป้มงต่อมาให้ดิโอมองเด้อินาวครับโอ้โหไปไหนครับยิงไปไหนครับโอ้ไปอักบาดูครับ
0: เติมขึ้นมายิงเองเลยครับอักบาดูเซนเตอร์
1: เก็บไม่ได้แฟนบอล
0: แต่ขอถ่ายรูปก่อน นี่ครับมุมย้อนหลังภาพการพังประตูของอันโตนิโอนูซ่าครับนี่ครับเขาเอามา

0: ให้ดูในหลากหลายมุมครับโอเดกาดยังไม่อยากจะเชื่อว่ายิงเข้าโอเดกาดเอามือกุมหัวเลยครับเห็นลูกยิงของมูซา
1: เลยเบ็ดเลยนะครับ
0: เออโอ้สุดๆครับลูกนี
1: ้แต่อย่างที่บอกครับผมคือไม่ได้มั่วเลยครับแต่ว่าคือเล็งแล้วว่าจะยิงแต่ว่าผมไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเข้ามุมนั้นนะครับ
0: นี่แล้วเปลี่ยน
1: มา
0: เอ
1: าหมัดมาแล้ว
0: บอนนี่ออกไปแล้วนะเอลี่วาอีลงมาแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนนึงจะเอาใครออกนะครับ
1: อาหมัดลงไปแล้วนะ
0: อาหมัดกับเอลิวาอีลงมาแล้วนะครับเห็นคนที่ออกไปคนหนึ่งก็คือบอนนี่นี่แหละ
1: ครับ
0: แต่อีกคนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
1: โอ้ยังลุยอยู่ครับบรรยากาศกระดกต่อมาไม่ถึงฮาแลนด์เอาแล้วบอลหลุดมาขู่เกือบถึงเบิร์กต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับด้วยโอ้โหเอาอะไรครับเหมือนไม่มีอะไรครับ
0: โอ้อีนาวออกไปแล้ว
1: โอ้นี่ไม่น่าเอาออกตัวนี้เอาจริง
0: เออดูเขาเก็บกวาดเกมตรงกลางได้แบบเป็นตัวมีประโยชน์อ่ะ
1: ใช่
0: แต่โดนถอดออกไปแล้วนะครับอีนาว
1: อาจจะอาศัยวายแล้วก็อาหมัดไป
0: ก็คือเปิดเกมรุก
1: แรกแล้ว
0: ใช่เกมรุกแล้วนะครับตอนนี้
1: ใจเย็นบรรยากาศไปฟุกเซตซะแล้วเมื่อกี้ได้ยินนะดีโอคุณโยบิสินก็ไม่ได้รายงานนะ
0: ก็ตอนนี้เหมือนการเปลี่ยนตัวของโกดิวัวเองก็พยายามเติมเกมรุกนะครับ
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคร
0: ับ ใช่แลกไปเลยครับก็เอลิวาอีนี่มาจากนีสนะครับส่วนอามัดดิอาโลนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นปีกกึ่งกองหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับ
1: ครับก็คือตัวเร็วทั้งคู่เลยแหละนี่ครับอามัดจำท่ากันได้เลี้ยงยึกยักยึกยักมานะครับให้ดิโอมองเด
0: เปลี่ยนมา2คนแล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะ
1: ทำอะไร
0: ปร
1: ับ
0: เป็นยังไงครับ
1: แล้วก็เป็นนอร์เวย์ตัดบอลสวนกลับมาครับเดวิดโมเลโวฟให้มาที่เบิร์กเบิร์กจากเคซิเย่แตะต่อมาแล้วให้ความเร็วอู้โดนบล็อกได้ดูเอบล็อกได้ครับ
0: ดูเอนี่แหย่ขามาหยุดกึกไว้ที่บอลเลยนะครับ
1: แล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับเดวิดโมเลโวฟบอลไปที่อามาดิอาโลเจอเบิร์กครับอามาดพาทัวร์ต่อครับโอ้โหไขให้หลุดเลยครับแล้วมาตรงนี้จะข้ามหลอวาฮีไม่ได้ครับโอ้โหแต่อามัดหลอกสวยมากเมื่อสักครู่นี้ครับ
0: โอ้โหเกี่ยวให้เพื่อนทะลุไป2คนเลยครับ
1: โอ้โห
0: ยังลุยต่อครับโคนัน
1: นี่ครับยังไงครับโคนันต้องฝากเข้าในก่อนเลยครับไปที่ซังการ์เร่คอสโซนูมาที่เคซิเย่เปเป้เปเลี้ยงตัดมาพิงอยู่ให้มาได้นะครับซังการ์เร่คือก็ถือว่าแนวรับนอร์เวย์ยังปิดเหลี่ยมได้ดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยเผลอเปเป้จะยิงนะแต่ว่าบอลหลุดมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมองเด้เข้ากรอบมาเปิดซ้ายยัดมาติดครับโอ้เฮกเก้เคลียร์ออกไปได้ครับ
0: โอ้นี่จ่ายยัดไปวัดดวงเอาด้านในเลยครับแต่ย้อนกลับมาดูครับนี่ครับลูกไขว้กับหลังทะลุช่องของอามัดดิอาโลนี่ครับเกี่ยวบอลอ้อมหลังแล้วก็เห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งสอดไปก็เลยไต่เส้นนะครับให้เพื่อนหลุดไปอ่ะตากามาครับเตะมุมของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้นี่วันนี้เปิดเตะมุมจะ10ผลแล้วมั้งครับเนี่ย
1: เปิดจนเท้าช้ำ
0: เลยเปิดเตะมุมแบบโอ้ครึ่งแรกก็จะ10ทีอยู่แล้ว
1: แต่ก็ยังเปิดไม่ค่อยเข้าเหลี่ยมเข้ามุมเพื่อนเท่าไหร่นะครับ
0: แล้วลูกโด่งนี่ก็ยังกินกองหลังของนอร์เวย์ยากนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้น
1: นี่แล้ว
0: ไม่
1: แต่แนวดิ่งแกไม่ลงเส้นจริงๆนะอ
0: ัน
1: นี้ผมดูอย่าเห็นเลยนะแล้วพุทธศิลป์ก็ยังไปเห็นอีกนะ
0: ใช่
1: ออกมามีชิปไม่มีชิปเกี่ยวไหม
0: ไม่น่านะพ
1: ุ
0: ทธศ
1: ิ
0: ลป์เห็นแหละโ
1: อ้ครับเปิดมาลูกนี้ได้ชกทิ้งครับนีแลนด์บอลเข้าทางอามัดครับเก็บอยู่ในกรอบเปิดย้อนมาเสาไกลมงทิ้งไปก่อนครับฮาลันมงยัดไปที่เปิดมาติดฮาลันฮาลันเคลียร์เลยครับ
0: โอ้โหฮาแลนด์ทั้งมงทั้งเตะทิ้งครับลงไปเป็นกองหลังจำเป็นอยู่
1: อ้าวแล้วบอลตกมงโอ้โหตรงนี้ยังดีว่ามงถึงครับโคนันเนี่ยหรือโคนันถ้ามงสั้นในฮาแลนด์ควบมาแล้วนะครับ
0: โอ้ขาฮาแลนด์เมื่อกี้นี่เหยียบคันเร่งมิดเลยนะครับวิ่งตามบอลไปลูกมงคืนหลังไป
1: มันอึดอัดไงครึ่งแรกไม่ค่อยได้ใช้แรง
0: แรงยังเหลือๆครับโอ้แต่จังหวะเมื่อกี้ที่อามาดิอาโลเนี่ยงัดบอลมาแล้วก็มันลุ้นในกรอบ6หลาติดศีรษะของฮาแลนด์ลงไปช่วยเกมรับลงไปลึกเลยครับเนี่ยก่อนที่อักบาดูจะหม่งคืนกลับมาฮาแลนด์ก็เตะทิ้งไปอีก
1: เกมเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสก็ยังเทไปทางโกดัววัวครับเพราะว่าต้องเอาประตูคืนนะครับ สังกาเล่เล่นกับอาหมัด

0: ไฮริเป้เป้เคสเย่คืนที่ซังการเร่นะครับย้ำออกซ้ายไปครับดูเป้เป้เปิดเข้าไปในกรอบแล้วโอ้โหเกือบถึงวาฮีครับนีแลนอ่านมาออกมาอ่านได้ดีนะครับคว้าเข้าซองได้
1: ออกมากลางเขตโทษเลยครับลูกนี้อ่านเกมขาดเลยครับนีแลนขยับก่อนถึงก่อนแล้วก็คว้าบอลได
0: ้แล้วแทงออกขวามาสวยนะครับเนี่ยโดนสกัดไว้ก่อนจังหวะที่อริกาครับแทงมาให้โซลอสโดนอักบาดูเคลียร์ทิ้งออกหลังครับ
1: ต้องใช้ความเร็วครับแต่ว่าความเร็วก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดจ้านนะครับโซลอสแต่ยังดีครับสุดปลายขาถึงบอลก่อนพยายามจะตัดเข้าในแต่อักบาดูมาขวางเอาไว
0: ้ครับ
1: นี่ครับนอร์เวย์ได้แต่มุม65นาทีแล้วนะครับนอร์เวย์ยังนำโกดิวอยู่1ประตูต่อ0
0: มาเตนเดกาก็จะเปิดไฟลุ้นนะครับทะเลาะกับผู้เจ้าเรือนศิลป์หลายรอบแล้วกันยังไงครับข้างในยังจัดการไม่เสร็จครับ
1: โอ้เสียจังหวะเลยนี่ครับ
0: สังการ์เร่ครับ
1: สังการ์เร่กับเบอร์เก้ครับทำอะไรกันไปกอดไปโอบกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างดันต่างฝ่ายต่างผลักอาเยอร์ด้วยนะครับอาเยอร์กับดูเอด้วยคู่หนึ่ง
0: มุมนะครับของอเดกาครับจะเปิดเข้าไปเปิดมากลางแล้วจ่อยิงติดบล็อกโอ้โหเกือบ 2-0 แต่ว่ายังไม่ได้ครับเอาแล้วครับจะสวนกลับครับกอดูบัวเคซิเย่วางยาวไปข้างหน้าครับอย่าควบไปแล้ววาฮีต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับทางนั้นเบิร์ก
1: โอ้โหลูกนี้แฮกเก้มครับยิงจ่อๆโอ้เดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าเมื่อกี้นี้อ้าวแต่พุทธศิลป์เช็คอะไรก่อนหรือเปล่า
0: ก็ต้องดูว่าตอนจะติดบล็อกเนี่ยมีอะไรนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกำลังสื่อสารกับทีมงาน VR อยู่ครับกล้องจับมาที่อามัดเดียโลครับ
0: โอ้โหเอาเลยครับพุทธศิลป์ VR จากชิลีนะครับฮวนลาล่าครับ
1: เหมือนไม่มีอะไรครับปล่อยให้เล่นต่อไปแล้ว
0: เช็คโอเวอร์ครับ
1: โอ้แต่เมื่อกี้นี่เกือบจะ 2-0 อยู่แล้วนะครับแต่ยังหาภาพช้าไม่ได้ภาพช้ายังไม่มา
0: เดี๋ยวรีเพย์แป๊บนึงเดี๋ยวดูหลังบ้านกัน
1: แต่จริงบอลโลกครั้งเนี้ยบางทีเนี่ยยิงเสร็จบางจังหวะไปเอาจังหวะอื่นให้ดูนะ
0: ไม่เคลียร์นะ
1: เลยว่า
0: เคย
1: ว่าสมมุติจังหวะแบบเฮ้ยจังหวะนี้ได้ลุ้นว่ายิงเสร็จน่าจะดูรีเพย์นะเปล่าเอาจังหวะอื่นมาให้ดูเอาจังหวะก่อนหน้านี้เอาจังหวะก่อนหน้านั้นเอามาให้ดูเราก็เตรียมจะภาคจังหวะก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
0: เอาครับเดี๋ยวสวนก่อนครับนอร์เวย์ให้ซ้ายมาสวยครับเบิร์กนูซ่าประคองอยู่เลี้ยงตัดหน้ามาครับให้ไปที่นูซ่าเจอดูเอพลิกหลบมาเปิดยัดมาที่คอสซูนูแล้วน่าจะมีล้ำหน้าไปแล้วครับนูซ่า
1: ปล่อยให้เปิดเสร็จปล่อยให้เล่นเพลงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มีจับดักล้ำหน้าไปพอดีอ่ะอยู่ในช่วงพักพอดีครับอาหมัดเดียโลไปทำอะไรครับเนี่ยกล้องมาขยี้อาหมัดเหลือเกินไอ้ลูกยิงเมื่อกี้ของ
0: โดนแขน
1: ใช่ลูกยิงของเฮเกมเนี่ยต้องไปโดนอะไรของอาหมัดเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพช้าย้อนกลับมานะครับอ่ะยัง 1-0 อยู่นะครับอยู่ในช่วงไฮเดชั่นเบรกครับอ่ะกิจกรรมครับตอบคำถามช่วงบอลโลกของเราชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS นะครับมาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะคำถามในช่วงเรานะครับถามว่าผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2002กับผู้ตัดสินนัดชิงชนะเลิศปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกันเราถามว่าเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติไหนนะครับตัวเลือกก็คือ2ตัวเลือกนะคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์จากผู้ตัดสินกับผู้ตัดสินจากอิตาลีตอบเข้ามานะครับใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานเราคัดเลือกแล้วก็แจกลูกฟุตบอลไปเลยลูกฟุตบอลมินินะครับส่วนใน YouTube นะครับไปทักทายกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าอามัดไปทำอะไรเนี่ยจังหวะที่เฮเกมยิงจ่อๆเนี่ย
0: เคลียร์จากเส้น
1: โอ้ยเคลียร์จากเส้นคือโดนขาพอดีครับคือไม่ได้ทำอะไรผิดกติกาแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยให้โกดิวัวไม่เสียประตูที่2นะครับโอ้โหบอลกระดอนเหมือนขึ้นมาโดนหัวเข่าครับโอ้โหลูกนี้นี่ขวางเอาไว้เต็มๆไม่งั้นนะ 2-0 เลยลูกยิงของเฮเกม
0: ถือว่าใช้ได้เลยครับโอ้นี่ถ้าจริงๆถ้า 2-0 นี่อ๋อเขามีจอยักษ์ให้ดูด้วยนะ
1: ใช่

บอกว่าอย่าไปรับของมู่ซั่วนะครับอ้าวแบบคนนั้นลงสนามแล้วคิดว่าจะมีคดีให้สืบไหมครับผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นมุกนี้แน่นอนบอกแล้วช่วงเบรกแทนที่จะ

0: ก
1: ็ก็ยากครับ
2: ครับ
1: ก็คู่นี้ใครชนะนะครับรอบต่อไปจะผ่านเข้าไปเจอกับซัมบ้าบราซิลนะดูว่าคู่ต่อสู้ของบราซิลสุดท้ายแล้ววันนี้นี่รอบ16ทีมจะเป็นโกดิวัวหรือว่านอร์เวย์ครับแต่ก็เส้นทางข้างล่างของการแข่งฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์เนี่ยสายล่างนี่ดูง่ายกว่านะครับสายบนจะดูหนัก
0: ครับโปรตุเกสไม่อยากไป
1: โ
0: อ้วันนี้นี่เอาจริงถึงตรงนี้อีก20นาทีก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะจบเลยหรือว่าจะมีไปยาวกว่านั้นเพราะว่ารูปเกมตอนนี้มันก็ยังเป็นโกลเด้นวัวที่บุกอยู่
1: คือถ้ามันสูสีขนาดนี้แล้วตราบใดที่มันยังไม่2-0นะครับ
0: นะมีเปลี่ยนออสการ์บ๊อบครับโอ้เอาอะไรครับเอาตัวรุกลงมาเพิ่มบ้างนะครับเอาเอนเดียสเชียร์เจลูฟนะครับลงมาบ้างครับเอานูซ่าโอ้โหแต่เอาบ๊อบลงมาก็ไม่ต่างเลยครับ
1: เอานูซ่าออกนะแล้วก็ส่งตัวพลังงานครับอันเดียสเชียร์เจลูฟอีกคนนึงจะเปลี่ยนใครครับ
0: ซอลอส
1: โอ้
0: โหชัดเจนครับยังใช้เกมรุกเหมือนเดิม
1: ใช่ก็เหมือนเอาบ๊อบไปยืนแทนซอลอสนะครับแต่ต้องดูว่ายืนยังไงนะครับเนี่ยบ๊อบมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วตรงกลางเป็นโอเดกาแล้วก็หน้าเป้ายังคงเป็นนะครับฮาลันอยู
0: ่ครับเปิดยาวมาวัดโยมองเด้ครับโอ้โหใช้ยาวครับตอนนี้เฮเกมคืนมาที่โคนานครับอาหมัดนี่เข้าไปเป็นเพลย์เมเกอร์เลยนะครับด้านในมาอ้าวแล้วแทงมาตรงนี้โคนานเข้าขวายิงติดอาเจอร์ครับบรรยากาศให้มาเบอร์เก้ครับออกขวาที่ออสการ์บ๊อบบ๊อบลงมานี่ก็ไม่น่าจะเร็วกว่าเล็กโซลอสได้ซ้ำไหมครับต้องเคลียร์ทิ้งมาก่อนนะครับแนวรับของโกดวัวครับแคลซิเย่ครับลงมาให้ซังการ์เร
1: เข้าสู่ช่วงยังไม่ถึง20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเกมรุกช่วงนี้นี่เป็นโกดิวัวเลยครับได้ครองบอลหาโอกาสบุกเข้าใส่ได้เหลื่อมๆกว่าเล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอตัวสำรองของนอร์เวย์ลงมาแล้วนี่ก็ต้องระวังพวกพละกำลังสดๆใหม่ๆลงมานี่นะครับพร้อมเล่นเกมสวนกลับอยู่แล้ว
0: ก็ยังไม่รีบนะครับโกดิวัวค่อยๆขยับขึ้นมาครับซังการ์เร่ยัดมาเอาแล้วให้พลาดครับอาหมัดโดนแย่งครับฮาลันเบิ้ลคืนมาเบอร์เก้ไปที่เบิร์กกลับมาที่โมเลวอฟตั้งกันใหม่เลยครับนีลันนีลันโดนบีบแล้วครับต้องหยอดขึ้นหน้ามาที่เพรเซนโฮมเกรนโอ้โหเดี๋ยวมองเด้ต้องช่วยเกมรับเลยครับตอนนี้เอาพายเรือทั้งสนามเลยครับตอนนี้
1: ก็กำลังกันยิ้มยิ้มได้นะครับทีมยังนำอยู่ 1-0
0: อาหมัดครับต้องคล้องหนีมากลับไปใหม่นะครับบอลอยู่ซังการ์เร่เคซีเย่มาที่ซังการ์เร่ซังการ์เร่แหมพยายามจะคล้องบอลอยู่ดึงหลอกอดีการมาแหวกมา2คนครับให้ขวาสุดอาหมัดได้ลากเลยครับตรงนี้อาหมัดเล่นกับเปเป้ได้ลูกก็ไม่ได้กรอบอาหมัดดึงเข้าซ้ายและยิง1-1ไปเลยครับโอ้โหแหวก3แหวก4แล้วเป็นอามาดิอาโลตีเสมอให้โกดัวได้ครับ1-1ครับ
1: โอ้โหนี่ครับสำรองครับซุปเปอร์ซับเลยครับทำชิ่งกับเพื่อนลากเข้าไปหลบแล้วยิงอย่างสวยงามเลยครับโอ้ลูกนี้นี่สุดๆไปเลยครับอามาดิอาโลโอ้นี่ครับปลุกให้กับแฟนบอลโกดัวกลับมาคืนแข่งอีกครั้งนึงครับตามตีเสมอนอร์เวย์เป็น1-1โอ้โหลูกนี้ต้องยอมจริงๆครับทั้งทีมเวิร์คการทำชิ่งหรือแม้กระทั่งลีลาการหลบเข้าไปในเขตโทษแล้วโยกหลบกองหลังนอร์เวย์ก่อนจะซัดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับนี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับเล่นทำชิ่ง 1-2 กันแล้วอาหมัดโยกหลบปุ๊บเข้ามาในกรอบ6หลาโอ้โหลูกนี้นี่เอาไม่อยู่เลยนะครับซันเดอร์เบอร์เก้ก็ถลำนี่ครับตัวสุดท้ายพยายามจะเข้ามาเบียดแล้วครับวอลเฟอร์ก็ไม่ทันเบอร์เก้นี่ยิ่งแล้วเลยครับหันไปผิดทางครับอาหมัดเลี้ยงตัดหลังหันมาอีกทีนึงเขาง้างยิงไปแล้วโอ้ลูกนี้คมๆเลยครับจ่อๆเลย
0: คือ
1: นี่ครับ
0: ดูครับ
1: โอ้โมเลอร์วอลเฟอร์นี่เอา ท้านี่ถีบเสาเลย
0: คือเหมือนแกเซ็งว่าแกปล่อยให้แหวกไปได้ไง

0: ครับโอ้แต่ก็ต้องจังหวะนี้ต้องบอกว่าสเต็ปแกไวนะคร
1: ับ ไวมากครับคือจริงๆเป็นลูกเก่งอ่ะ
0: แต่จริงลูกยิงถ้ายิงเข้าข้อน่าจะติดแต่แกไปยิงอัดลงพื้นนะครับ
1: โอ้คือทำชิ่งสวยด้วยครับกับนิโคล่าเปเป้
0: โอ้โหแล้วแกเร็วด้วยเพิ่งสดเพิ่งลงมานะครับ
1: โอ้เป็นลูกที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเวลาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเลยครับตีเสมอครับ15นาทีสุดท้ายครับ1ประตูต่อ1
0: น่าจะต่อเวลาสมใจอู๋เลยครับแบบนี้
1: ต่อไปเลยเราอยู่ถึงตี3อยู่แล้ว
0: จะได้มีอะไรพูดนะ
1: แต่ไม่แน่ครับ15นาทีสุดท้ายครับประตูเดียวก็เปลี่ยนเกมได้เลย
0: ผมเปลี่ยนครับให้ขนาดเส้นมายังติดบล็อกอามัดนะครับเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับหาแล่นเอาหน่อยลูก
1: คุณลงเล้งบอกนี่ครับพายเรือกองเชียร์อยู่ดีๆโดนอามัด1-1เลยเมื่อกี้กองเชียร์ก็พายเรืออยู
0: ่เงียบกิ๊บเลยทีนี้บอลกลับที่เบอร์เก้ใหม่ครับเออร์เดการ์ดครับ
1: เนี่ยครับอามาเดียโลวันที่ชนะเอกวาดอร์เกมแรกเนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่นะ
0: ไอ้แหวกๆนี่แหละ
1: ใช่ยิงนาที90นะครับพาโกดิวัวเนี่ยเฉือนเอกวาดอร์ไปแบบบุดวิดเลยวันนั้นก็ท้ายเกมสุดๆเลยแต่พูดถึงรอบน็อกเอาท์ใน32ทีมฟุตบอลโลกหนเนี่ยครับมียิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกือบทุกคู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่า
0: แล้วครับเบิร์กมากระดกมาแล้วเกี่ยวแม่ไม่ถึงฮาแลนด์อ๋อจ้าบ๊อบเกี่ยวมาไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งไปก่อนครับโดยโคนัน
1: ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ครับ
0: ผู้เล่นนอร์เวย์นี่กระตุ้นเพื่อนแล้วผู้เล่นสำรองเนี่ยแม่แต่จริงๆนอร์เวย์เองก็ไปตั้งรับรอสวนมานานนะครับเล่นใกล้ๆอาริการ์ดให้ต่อมาเบอร์เก้การเล่นแคบๆไปนะครับให้มาครับต้องหมุนก่อนนะครับผมเกรนเอาไปได้ครับเปิดยัดมาน่าจะโดนส่วนครับวาฮีล้อสลัดก็อะไรครับเอาละครับนิโคล่าเปเป้ขึ้นมาทางขวาครับเจอเฮเกมดีต่อฮาฮีตอกส้นมาเปเป้ไม่มีอะไรครับผู้สินมอง 50-50 นะครับ
1: โอ้ไปทิ้งตัวล้มครับจังหวะทำชิ่งครับวาฮีก็ดีดคืนกลับมาให้เปเป้เนี่ยกำลังจะวิ่งมาจิ้มบอลเนี่ยแล้วไปปะทะกันเจ้าตัวล้มง่ายไปหน่อยครับบุรสินวิ่งมาตามดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ให้จุดโทษ
0: บอลอยู่ที่อาริการ์ดนะครับกลับไปที่เบิร์กทางซ้ายมาครับไปที่ตัวเร็วๆนะครับเชเดลูฟฝากมาอาริการ์ดครับตรงกลางดึงออกซ้ายมีนะครับเชเดลูฟรออยู่ให้ไปครับแอนเดรียสเชเดลูฟยึกยักเจอดูเอครับต้องคืนกลับมาที่ซันเดอร์เบิร์กเก้ลองเปิดยัดเข้าไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามือฟอร์ฟาน่าครับ
1: พุทธศิลป์นะครับแหมโดนกล้องจับมาอีกทีนึงว่าจังหวะเมื่อครู่นี้ยังคาใจเรื่องของจุดโทษอยู่แต่ว่าสวนกลับมาแล้วนี่ครับเดียวมองเด้
0: เดียวมองเด้ครับให้ต่อมาอามาดหักข้อมาใหม่ยังติดอาร์เจอร์ ออกไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: โอ้น่าจะล้ำหน้าครับแล้วดูจังหวะที่เปเป้โอ้ลูกนี้บางมากครับไปปะทะกับเชลเดรูฟคือก็จังหวะที่จิ้มบอลก่อนได้ก็จริงครับแต่เชลเดรูฟมาแตะนิดนึงครับโดนนะโดนจริงแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นครับ
0: ครับ
1: ประตูในช่วงทดเวลาของรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คู่แคนาดาแล้วนะ
0: ครับ
1: แคนาดาชนะแอฟริกาใต้บราซิลชนะญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยโมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์นะเนี่ยยกเว้นคู่ของเยอรมนีกับปารากวัยนะครับที่ไม่มีประตูในช่วงทดเวลานอกนั้นเนี่ยช่วงนาทีบาปแบบมียิงกันหมด3คู
0: ่ยังมีอีก10นาทีให้ลุ้นกันนะ
1: ใช่
0: คือตอนนี้เหมือนนอร์เวย์พยายามดันเกมขึ้นมาคืออยากจบใน90นาทีเลยครับบรรยากาศมี3คนบังอยู่นะครับให้ออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบครับเล่นอยู่ตรงนี้ครับให้มาเบอร์เก้ต้องเติมมาให้นะครับติดอักมาดูแล้วเบอร์เก้แย่งได้ครับแต่ว่าจะไปคนนั้นเตะทิ้งเลยครับ
1: คือวันนี้จากการพักมาเยอะๆของนอร์เวย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เห็นว่าได้เปรียบโกดิวัวนะ
0: ครับ
1: เรื่องสภาพร่างกายครับ
0: ือบางทีเนี่ยบอลทัวร์นาเมนต์แล้วแต่คนคิดนะครับบางคนต้องการการขยับต่อเนื่องนะ
1: ใช่
0: บางทีมอาจจะได้พักแต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์มาไม่พักนะครับให้ออสการ์บ๊อบแทงไปที่อากาศแม่จังหวะควายมันเสียหลักไปแล้วครับ
1: ไปจ่ายในจังหวะที่เขายังไม่พร้อมครับอ้าวแต่เคลียร์ไม่ขาดครับ
0: มาครับปีเตอร์เซนปีเตอร์เซนเจอโคนันอีกแล้วครับแหมไม่สืบคดีเลยครับเห็นคนเล่นมา
1: แต่วันนี้ปีเตอร์เซนบุกมามันก็ไม่ทำอะไรให้โคนันต้องลำบากใจเลยนะ
0: ใช่
1: ผมว่าอีกหนึ่งจุดที่มันธรรมดามากของนอร์เวย์คือแบ็คขวา
0: อามัดใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเจ็บเราจะลุกไม่ขึ้นไปแล้วอามัดดิอาโลเจ็บสะโพกครับโดนตันเข้าไป
1: เอามือจับไปที่บริเวณหลังนะครับโอ้โหจะไหวหรือวะเนี่ยอามัด
0: โอ้ไหวไม่ไหวไม่รู้จะแฟนแมนยูอย่างผมนี่ไป2กันนะอูกาเต้อามัดเนี่ยถ้าเจ็บอีกเนี่ย
1: ใช่อามัดตอนนี้นอนอยู่แล้วพยายามลุกขึ้นมานั่งอ่ะพอนั่งพอจะเกรงหลังเนี่ยเหมือนเจ้าตัวมันเกรงหลังนั่งไม่ได้ครับ
0: แต่จังหวะยิงเนี่ยสุดจริงฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วคือแกเป็นคนที่ยิงบอลติดตัวได้ดีนะครับ
1: แล้วเมื่อกี้บอลนี้มันชิดตัวเลยนะ
0: ใช่
1: ชิดตัวแล้วง้างง้างต้องง้างเยอะด้วย
0: ครับแต่หาว่าอวย
1: ก็ไม่เป็นไรก็อวยเพื่อนานๆจะยิงเข้าสักทีไม่ได้ยิงกันบ่อย
0: ๆ
1: คือเขาเล่นประมาณนี้ตลอดนะครับแต่จะยิงเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับต้องเรียกมาแก้เกมหน่อยนะครับเอเมอร์สไฟอันนั้นลุกขึ้นมาได้แล้วครับอามาดิอาโลต้องออกไปพัก1นาทีนะครับ
1: อันนี้เจ็บเองฮะ
0: ใช
1: ่ถ้าไม่โดนเสียบไม่โดนอะไรครับไม่โดนใบเหลืองนี่ต้องพักก่อนนะครับ
0: แต่จริงๆก็เดี๋ยวตัวดุลพินิจนะครับบางผมเห็นบางคู่เนี่ยก็คือถ้าเจ็บจริงแล้วลุกขึ้นมายืนเช็คเรียบร้อยก็เข้าได้นะครับ
1: อันนี้น่าจะเหมือนกันแล้วมั้งเนี่ยอย่างเวลาเอามือป้องปากพูดเนี่ยก็ดูเป็นกรณีไปนะครับต้องดูว่ามันเป็นเจตนาที่ร้ายแรงหรือเปล่าไม่ใช่แบบป้องพูดกับคู่แข่งแล้วจะโดนใบแดงทุกกรณีนะครับ
0: คืออาจจะแบบฟังก่อน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดผู้ตัดสินได้ยินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
1: แล้วก็ต้องดูเขาเรียกภาษากายด้วย
0: ใช่
1: เพราะมันมีเกมที่จูดเบลลิงแฮมเนี่ยเอามือป้องคุยกับนักเตะคู่แข่งมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่โดนไล่ออกนะครับเพราะว่าคุยเฉย
0: คือเขาคุยเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนเพิ่มครับฝั่งของนอร์เวย์นี่ตัวเก่งอีกหนึ่งคนนะครับเฟเดริกเออร์เนสต์นะครับจะเปลี่ยนแทนฝั่งของโฮมเกรนนะครับหรือว่าปีเตอร์เซนเนี่ยนะครับ
1: คือเออร์เนสต์เนี่ยนัดที่เพื่อน10คนได้พักการเจอฝรั่งเศสแกไม่ได้พักนะแกมาพักนัดนี
0: ้
1: แกมาพักนัดนี้แทนนะครับ
0: แต่ปกติแกถือว่าเป็นตัวหลักนะ
1: ใช่ก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นี่กองกลางก็เล่นมาแล้วนะครับแบ็คก็เล่นมาแล้วก็ค่อนข้างเอกประสงค์นะครับเฟเดริกเออร์เนสต์จากเบนฟิก้า
0: ได้หมดเขาบอกได้หมด
1: เข้าสู่นาที83แล้วนะครับโกดิวัวเสมออยู่กับนอร์เวย์1-1ดูซิว่าจะเป็นการต่อเวลา
0: อีกคู่หรือเปล่า
1: เออด็อกเอาท์นี่ผ่านไป4คู่ต่อเวลาไป2แล้วนะครับ
0: ไม่แต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าคนดูเขาได้เห็นการเล่นเต็มที่
1: อืม
0: ไม่ใช่แบบโดนแล้วแบบเสียโขงเสียขวัญก็สู้เต็มที่นะ
1: ก็สูสีดีแล้วครับคู่นี้
0: ใช่ครับ
1: สูสีอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยแต่เวลายังไม่จบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับใครได้ประตูขึ้นมานี่มีโอกาสชนะเลย
0: บอลมาตรงนี้บรรยากาศดึงกลับมาครับฝากมาให้ที่เอเนสนี่สารพัดประโยชน์จัดนะครับเอเนสเนี่ยปกติเล่นกลางแน่ๆครับ
1: อืมใช่นัดเจอฝรั่งเศสก็เล่นแบ็คนะ
0: เห็นใครจะเอาเข้าแมนยูหมดตอนนี้สารประโยชน์เนี่ยดูไม่น่าแพงด้วยเนี่ยเบอร์เก้ครับเล่นกับเชเดลูฟโอ้โหหมาจะแหวก3ได้ด้วยครับยัดมายังติดเดียวมองเด้อาเยอร์ครับลุยขึ้นมาไอมอลเลอร์โวลฟ์กับที่ซานเดอร์เบอร์เก้ไอที่มอลเลอร์โวลฟ์เราให้ช่องนี้มาสวยครับเชเดลูฟได้เปิดชัดมาแม่ยังติดดูเอครับแม่ชูกำปั้นเลยครับ
1: วันนี้เวลาบล็อกได้เวลาปิดได้เนี่ยแกเฮทุกช็อตเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แบ็กจากสตาร์บุกนะครับจริงๆเป็นแบ็กจอมบุกเลยนะครับดูเอเนี่ยแต่ว่าวันนี้เล่นเกมรับซะเยอะ
0: คือก็ต้องดูตามหน้างานนะครับ คือโดนค้ำด้วยนูซ่าด้วยแหละนะครับวันนี้ทำให้ก็ต้องเล่นเกมรับเยอะหน่อยนะครับตอนนี้เปลี่ยนออกไปแล้วนะแต่เชเดลูปมาก็ไม่ได้แพ้กันนะครับ
1: 5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมการทดเวลาครับ 1-1 อยู่ครับ
0: นะครับมาแล้วครับตรงนี้เออเนสครับออสการ์บ๊อบยัดเข้าในสวยนะครับตรงนี้แตะมาแล้วเปิดยัดมาฮาแลนด์โอ้โหเอาแล้วครับนำ 2-1 ครับโอ้ยิงจนได้ก็เล่นเบาฮาแลนด์ครับ
1: มาแล้วครับนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาทีที่86ครับจากเออร์ลิงบราฮาแลนด์อาแล้วครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆนะครับแต่ว่าเวลามีเขาอยู่ในสนามเองนี่แหละครับประมาทไม่ได้ครับอย่างจังหวะนี้เป็นต้นนี่ครับ
0: พ่อนะครับ
1: อัฟอิงเก้ฮาแลนด์เข้ามาดูเกมอยู่ด้านบนครับนั่งใกล้ๆกับจานนี่อินฟานติโน่ด้วยมาแล้วครับบราฮาแลนด
0: ์มาดูลูกชายเล่นบอลโลกนะครับผมไม่แน่ใจว่าปี98เขาได้เล่นไ
1: หมน่าจะนะ
0: เหมือนว่าได้เล่นนะผมจำได
1: ้
0: ว่าแววนะครับ
1: โอ้โห
0: นี่คือความภูมิใจเลยนะ
1: ดูจังหวะเข้าทำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านขวาออสการ์บ๊อบครับเลี้ยงตัดมาแล้วแทงทะลุช่องเข้าไปด้านในเขตโทษโอ้โหวิ่งโฉบมาแล้วเปิดยัดเข้าในนะครับคนเปิดคือพาทริกเบิร์กโอ้กัปตันทีมโบโดกลิมครับเปิดให้กับฮาแลนด์ยิงจ่อๆลูกนี้ฮาแลนด์ยิงด้วยซ้ายคือยิงเนี่ยโดนแบบไม่ได้โดนแบบเต็มๆซะเลยทีเดียวนะครับคือฮาแลนด์เนี่ยยิงครั้งแรกเนี่ยเหมือนเจ้าตัวยังผวาเลยว่าตัวเองอาจจะยิงไม่ดีพอแต่สุดท้ายครับวิถีบอลพุ่งเข้ากรอบประตูแล้วก็ซุกก้นตะข่ายได้ 2-1 ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับและเป็นประตูที่5ของเข้าเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
0: แล้วเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของแกด้วยซ้ำเลยครับ
1: 5ประตูครับซัดแล้วครับ
0: นี่ครับ60ประตูกับ53เกมที่เล่นกับนอร์เวย์ครับยิงเกินนัดที่ลง
1: อันนี้ตัวเลขเขาไม่ได้สลับกันนะ
0: เออ
1: ยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับมีอยู่จริง
0: เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงผลไม่ได้ยิงวิ่งมาแล้วมันลั่นโดน
1: ใช่มันลั่นโดนเพราะว่าตอนที่เขาโดนบอลเนี่ยเขายังตกใจเลยว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอแต่ว่าบอลเนี่ยมันเข้าประตูไปจนได
0: ้ต้องชมเบิร์กนะยัดแอสซิสต์มา
1: ใช่อ่ะเปลี่ยนเอาเปเป้ออกนะครับแล้วก็ส่งอูมาเดียเนี่ยครับเดียคิเต้ลงมาครับเสริมเกมรุกเข้าไปอีกโกดิวัว
0: เอาแล้วครับ
1: เปเป้เหมือนหมดไปแล้วนะครับเพราะเปเป้แกก็3อายุ31แล้วนะครับ
0: แต่จริงๆตั้งแต่ออกจากอาร์เซนอลฟอร์มดีโอ้เดี๋ยวเมื่อสักครู่ต้องชมด้วยนะจังหวะขึ้นทางขวานะครับโอ้แล้วไปเปิดปุ่มซะแล้วดูเอ้ยันเชเดลูฟครับ
1: โอ้โหคือวันนี้อาจจะไม่มีชดเจ็บแต่มันก็มีประตูช่วงท้ายอะนะช่วง5นาทีสุดท้ายอีกแล้วอะมันก
0: ็
1: มันก็จะแบบเข้าสู่ท้ายๆชอบมีประตูอีกแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู
0: ่เมื่อวานบราซิลก็ได้ประมาณเนี้ย
1: ใช
0: ่พูดถึงเมื่อวานนะผมว่าบราซิลเนี่ยตอนนี้คีย์แมนของเขาเลยนะคือวินิซิอุส
1: ขาดไม่ได้เลย
0: ถ้าวันไหนเล่นดีหรือมาอะไรเงี้ยต้องได้แล้ว
1: เมื่อวานนี้บราซิลนี่90บวก5
0: ฮาแลนด์ครับพิงมาเอากระโดกเอาแล้วครับยังเกี่ยวได้ครับบอลไม่ได้อเมริกาครับเพื่อนเรียกอยู่ทางขวาทางซ้ายนะครับให้ออสการ์บ๊อบคืออเมริกาครับอเมริกาลากเข้าขวาเลยครับแหมเชเดลูปนี่กลางรอเกอร์เลยครับออฟบ๊อบครับโดนเตะสกัดโดยโคนันครับวันนี้มาแล้วครับจะมาทุ่มเหมือนตอนนี้นอร์เวย์พยายามเอาบอลขึ้นไปเล่นแดนบนนะครับไม่ให้เป็นป้วนเปี้ยนอยู่บ้านตัวเองครับบังแล้วไม่ได้อเดกาดโวยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกแล้ว
1: จะโดนเหลืองเอานะครับเนี่ยโอ้โหไปตะโกนใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอเดกาดเข้าไปเบียดกับเคสซีเย่แล้วไม่ได้ทุ่มครับบอลออกข้างไป
0: อาจจะบ่นจานนะผมบังนะเนี่ย
1: ประมาณนั้นอ่ะแต่ตะโกน
0: อ
1: ่ะตะโกนใส่หัวกรรมการเลย
0: อามัดนี่ช้าครับหายไปที่เดียวมองเด้ได้ครับทางซ้ายลากขึ้นมาเดียวมองเด้อ้าวบอลติดเท้าเฉยครับยัดเข้าในมาอามัดแตะบอลแรกแรงไปหน่อยครับโดนสกัดทิ้งอากาศพลิกได้ให้ต่อมาที่เบอร์เก้ครับแตะบอลหนีมาสวยครับแล้วควบขึ้นมาก็เบิกยังไม่หมดอีกนะครับเนี่ยและฮาแลนด์ให้ช่องนี้ฮาแลนด์โอ้โหเข้าซ้ายยิงไม่ได้ดึงไว้ก่อนดึงกลับมาซ้ายแม่จะยิงเชเดลูปไป แย่งยิงซะอีกครับ
1: โอ้ไม่เข้าใจกับเพื่อนครับเพื่อนมานึกว่าบอลห่างตัวเชลเดรูไปแย่งฮาแลนด์ยิงโอ้แต่แพทริกเบิร์กนี่แกไม่หมดจริงๆนะโอ้แล้วทดเวลา7นาทีครับ90นาทีหมดลงไปแล้วคือเบิร์กเนี่ยพาบอลกระชากพาขึ้นมาคนเดียวเลยครับแล้วจ่ายให้ฮาแลนด์แต่ว่ามุมยิงมันไม่มีครับเขาพยายามหาแล้วแล้วเลี้ยงไปเข้าทางที่เชลเดรูปยืนอยู
0: ่
1: เชลเดรูปก็เลยซัดเลย
0: คือจริงๆฮาแลนด์ก็กำลังม้วนมายิงไง
1: ใช
0: ่ฮาแลนด์บอกไอ้น้องมาแย่งพี่ได้ยังไง
1: สายหัวเบาๆครับแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรมาก
0: คือนำไปแล้วถ้า 1-1 อยู่เนี่ยอาจจะมีบ่นกันนิดนึงนะแต่ทด7นาทีนะครับตรงนี้ยังอย่าเพิ่งนบนับศพทหารครับตอนนี้สงครามยังไม่จบนะครับเหลืออีก6นาทีครับอู้จะเบิกพลังงานดีมากเบอร์เก้ครับถือหลังนะครับบอลโวฟเบิ้ลขึ้นหน้ามาติดด้วยเปิดยัดมาจะให้วาฮีเกี่ยวได้แล้วแกไปล้มครับไปโดนอาเยอร์สกิดแกดิ้นเป็นกุ้งเลยวาฮี
1: แต่ลงมาแล้วยังทำอะไรได้ไม่มากนะครับเอลี่วาฮีเนี่ย
0: จริงๆบอนนี่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทท
1: ั้งคู่
0: ลงมาทั้งคู่ครับ
1: หน้าเป้านี้ของโกดิวัวดูเฉยๆครับ
0: อามัดสกิดออกซ้ายได้ครับโคนันเปิดมาอู้ลูกนี้ปัดได้เคลียร์ทิ้งก่อนอู้ได้การได้ลุ้นของโกดิวัวยังเก็บบอลได้ครับไปต่อครับดิอากิเต้เคซิเย่ให้ซังกาเล่ออกขวาไปครับดิอากิเต้แปะต่อมาขึ้นหน้ามาคอสเย่คือดิอากิเต้ครอสมาเสาไกลมีโชมาดิวมองเด้ลูกนี้ไปกดผู้เล่นนอร์เวย์แล้วครับ
1: ลูกนี้เหมือนจะไปขี่คอเออร์เนตเลยครับแต่ลูกเปิดของโคนันเมื่อกี้เนี่ยบอลมันเหลี่ยมไซต์ติดไซต์นะนะหูมีโอกาสย้อยไปเสาไกลครับแต่ว่าติดมือนีแล่นก่อน
0: คือถ้ามันติดไซต์ก้อยผมว่าเสียเสาอะ
1: โอ้แต่ก็เซฟแบบดูได้ลุ้นนะครับเนี่ยจังหวะประตูขึ้นนำนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กมีคนขวางตรงแพทริกเบิร์กอยู่3คนนะ
0: เราไปแซวเขาตกใจแต่เขาตั้งหน้าเท้ารออยู่แล้วแล้วหันมาแบบลูกนี้อัวไม่พลาด
1: โอ้แต่ตอนที่เบิร์กจะเปิดเนี่ยไปลุมเบิร์ก3คนเน
0: ี่
1: ยแพทริกเบิร์กเปิดทะลุมาแล้วกลางเขตโทษมันไม่เหลือใครแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเคสซีเย่ยืนอยู่ก็ปิดฮาแลนด์ไม่ทันนะครับเอาเลยครับตามหลังเมสซี่เหลือประตูเดียวแล้วนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วจะส่งกองหน้ามาเพิ่มอีกเปลี่ยนเอายานดิโอมองเด้ออกครับบูซูมาน่าตูเร่ครับแล้วก็เอวันเกสซองจะลงสนามมาอุปเปลี่ยนแบ็กอย่างโคนันออกไปเลยโอ้นี่ยัดกองหน้าหมดจะหมดโคต้าที่เอามาบอลโลกแล้วนะตอนเนี้ย
0: ครับ
1: เปลี่ยนอามัดเปลี่ยนวาอีเปลี่ยนเกสซองเปลี่ยนตูเร่ลงมา
0: ครับผ่านไป3นาทีเหลืออีก4ครับแล้วนอร์เวย์มาอีกแล้วโอ้เคลียร์ทิ้งเป็นว่าเล่นครับตอนนี้โคดัว
1: คนที่ไม่ได้ลงวันนี้คนเดียวในตำแหน่งกองหน้าของโกดิโวเนี่ยคือซิมงอาดิงก้านะ
0: ครับ
1: นอกนั้นทุกคนได้ลงหมดเลยนะวันนี
0: ้นั่นน่ะสิ
1: เขาเปลี่ยนกองหน้าลงมายกแผงครับแล้วตอนนี้มีกองหน้าในทีมเต็มไปหมดเลย
0: ครับแต่นอร์เวย์ตัดมาได้ครับวันนี้โอ้โหไปเจออัปปะดูปล่อยเลยครับ
1: โอ้แฟนๆนอร์เวย์ครับกำลังนับถอยหลังครับกำลังมีโอกาสจะได้ไปต่อในศึกฟุตบอลโลกคนนี้นะครับนอร์เวย์
0: ใช้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาแล้วครับ
1: นอร์เวย์นี่ไปได้เต็มที่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลกนั่นก็คือรอบน็อกเอาท์รอบแรกอ่ะ16ทีมเมื่อก่อนนะครับแต่ว่านี่ถ้ากำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการรอบน็อกเอาท์รอบที่2นะครับ
0: ครั้งที่2
1: ใช่ก็เหมือนจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็เป็นรอบเดียวกัน
0: มาต่อครับดิอากิเต้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นครับเหลืออีก3นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อื้อชิงมาครับอามัดไม่ได้ดิอากิเต้ขยันครับแย่งกลับมาให้ดูเว่แต่มีเจ็บไปแล้วดูเว่เปิดยัดมาก่อนเอามงสกัดโอ้โหอันนี้ต้องมงทิ้งไปก่อนครับบอลเข้าทางซังกาเร่นอกกรอบซังกาเร่โอ้โหเจอเดกาดมือครับมือไปผักโอ้โหแล้วฟรีคิกระยะได้ลุ้นของโกดิวัวเลยครับ
1: เอาเลยครับโอเดกาดไปฟาวครับแล้วทำให้โกดิวัวได้ฟรีคิกอ้าวแล้วจะรีบเล่นเนี่ยนะครับมีปัญหา

0: กันครับ
1: งานการไม่ทำหาแต่เรื่องครับวาอี
0: เอลี่วาอีแม่จะไปเอาเรื่องออสการ์บ๊อบ
1: แกซองลงมาเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยคือจริงๆเริ่มมาจากฝั่งของเอริกาเนี่ยไปปะทะคารมกับซังกาเล่เพราะเขาฟังกันโดยตรงคู่นี้
0: ก็น่าจะจบที่คู่นี้แล้วครับเพราะว่าโอเดกาเนี่ยไปฟาวเต็มๆเนี่ยแล้วขึ้นมาเอาศีรษะมาชนกันซะหน่อยครับแล้วก็ปะทะคารมกันเล็กน้อย
1: เอเดกาเล็กกว่านะ
0: นี่ครับฟรีคิกตรงนี้ก็สำคัญครับกำลังเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายในการทดเวลาครับจะเล่นสูตรไหนครับอามัดเดียโลกับฟรองเคซิเย่สายอามัดครับเคซิเย่เท้าขวาโอ้โหจะยิงนี่ก็ต้องมีโอกาสนะครับจะเปิดเข้าไปลุ้นลูกนี้สำคัญครับ
1: ครับยิงแล้วปัดได้ครับโอ้โหนี่ลั่น
0: โอ้โหซุปเปอร์เซฟมาในช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆครับอาหมัดนี่สุดเลยครับยิงปั่นโค้งกำลังเสียบใต้คานอยู่แล้วครับออยานีลั่นวิ่งมาปัดซุปเปอร์เซฟทิ้งออกไปเลยครับโอ้แล้วอาหมัดที่ยืนดูผลงานของตัวเองเนี่ยสุดลงไปครับเอาเข่าโอ้สุดเอาแบบนั่งลงไปกับพื้นเลยครับโอ้โหออยานีลั่นวันนี้ไม่ใช่ช็อตแรกนะครับช็อตอื่นๆวันนี้ก็ซุปเปอร์เซฟไปหลายครั้ง
1: เปิดเตะมุมมาครับนาทีสุดท้ายแล้วครับโอ้เกาโดวัวครับถ้าไม่ได้ตอนนี้เอาออสการ์บ๊อบจะฉกไม่ได้ครับยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับ
0: วันนี้นี่ช่วยไว้หลายช็อตจริงๆนะครับมุมด้านหลังครับลูกฟรีคิก
1: มาใส่เลยนะครับ
0: ใช่ใส่ด้วยซ้ายแล้วโอ้โห
1: แล้วน้ำหนักดีมากครับคือถ้าเข้าก็ไม่มีปัญหาครับสวยจริงครับ
0: ใช่ครับโอ้วันนี้นี่มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับออยานีลั่นผู้รักษาประตูจากเซบีย่าครับ
1: เปิดยาวขึ้นมาครับโฟฟาน่าบอลตกครับวาฮียังไปเก็บมาให้ได้แปะต่อไปที่ยาคิเต้กระชากวัดเลยครับโอ้โหแต่นี่ก็สู้ครับโมโลโฟครับได้เตะมุมมาแล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับ
0: ลุ้นลุ้น
1: อาร์ฟิกีฮาแลนด
0: ์เอาแล้วโฟฟาน่าครับโกของโกดิวัวขึ้นมาด้วยครับเตะมุมครั้งนี้
1: อาหมัดนี่เงยหน้ามองฟ้าแล้วครับคุยกับใครไม่รู้ครับเจอร์สินบอกรอแป๊บ
0: 7นาทีนี่การทดเวลานี่เกินมาแล้วนะครับ
1: ส่วนยาวผมเห็นเกินตลอดนะ
0: ใช่ก็น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆในการเล่นเกมรุกแล้วแหละครับ
1: อาหมัดครับเปิดมาตรงนี้แล้วได้โคกบอลคุกคิกแม่บอลตกมาที่ดูเอครับยังไงครับโดนเบียดโดนบังหมดแล้วโดนรุมอยู่2ต้องคืนหลังมาแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับเคซุสวาเลนซุเอล่าครับสุดท้ายครับนอร์เวย์เอาชนะโกดวัวไปได้2-1ครับ
0: เป็นเกมที่สูสีนะครับแล้วก็นอร์เวย์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับนาที39จากอันโตโนนูซาโกดวัวตีเสมอครึ่งเวลาหลังนาที74จากอามาเดียโลและประตูชัยครับมาจากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นาทีที่86นะครับนอร์เวย์2โกดิวัว1นะครับนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปพบกับทีมชาติบราซิลต่อไปครับ
1: โอ้โห
0: คู่นี้นี่เกือบจะต่อเวลาแต่สุดท้ายไม่ต้องต่อเวลานะครับนี่ครับนักเตะของโกดิวัวเองก็เสียดายนะครับก็เป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีครับเล่นดีด้วยกันทั้งคู่แต่จังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมคนนี้แหละครับเออร์ลิงฮาแลนด์5ประตูในศึกฟุตบอลโลกหนนี้แล้วนะครับจริงๆเขาลงเล่นแค่3นัดเองนะ
1: ใช่ครับ
0: นัดกับฝรั่งเศสไม่ได้เล่นนะ
1: บอกไม่เป็นไรเบาๆครับพี่แต่ก็คือเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ไง
0: เอาเลยครับน่าสนใจครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ครับ
1: ครับ
0: นัดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ก็ถือว่าแม่ฮาแลนด์มายิงประตูสำคัญจริงๆนะครับ
0: ทั้งเกมเงียบมาตลอดนะ
1: แต่เขาบอกแล้วว่าจริงๆเขาขอลูกแบบนี้แหละ
0: ใช่ประมาทไม่ได้
1: คือเราไปแซวว่าตกใจพอไปดูภาพรีเพย์เขาตั้งรอแล้วนะ
0: ตั้งรอแต่ว่าจังหวะโดนบอลดูบอลโดนบอลน
1: ่
0: ะมันอาจจะโดนบอลแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบครับแต่มันก็ดีพอที่จะเข้าประตูไป
1: โอ้โหมันสะใจนะครับคือต้องชมประตูขึ้นนำของนูซาด้วยนะครับที่มันเป็นประตูที่ทำให้เกมมันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นโดนโกดัวบุกตลอดนะครับ
0: ใช
1: ่สุดท้ายพอนูซายิงประตูได้นี่ก็โอ้โหกลายเป็นเกมมันพลิกผันนะครับ
0: มันก็เป็น

0: หนึ่งความผิดหวังของโคดิวัวนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าฟุตบอลโลกที่เขามาเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือครั้งแรกที่เขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็ได้แค่รอบ32ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
1: ก็ถือว่าได้ชมเกมที่สนุกมากแต่เกือบจะไปยาวนะ
0: ใช่เกือบจะไปยาวแล้ว
1: แต่เราต้องยาวแล้วแหละ
0: เราก็ต้องอยู่กันยาวๆนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องของข้อความไม่ว่าจะเป็น YouTube SMS แล้วก็ Facebook ที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ย
1: กลับมาเก็บไหม
0: เดี๋ยวช่วงหน้าผมเก็บให้หมดทุกข้อความแน่นอนแล้วก็นะครับนั่งคุยกันสบายๆเพราะว่าบางคนบอกมีเรื่องของตลาดนักเตะอะไรมาแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเรามานั่งคุยกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่า
9: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่าย
9: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
15: 12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่ม

0: ถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อม

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

อ่ะตอนนี้2นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับมานะครับคุยกันต่อหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็จบลงในเวลา90นาทีนะครับไม่ต้องต่อเวลาไม่ต้องยืดเยื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับนอร์เวย์เอาชนะโกดิวัวไป2ประต

0: ูตันหนึ่งนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านข้อความที่บางอันตกหล่นไปบ้างบางอันที่ยังไม่ได้อ่านบ้างนะครับทั้ง SMS ทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับคือใครที่ดูเกมคู่ของนอร์เวย์กับโกดิวัวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีบรรยากาศหลังเกมยาวๆนะครับให้ดูก็เหมือนเดิมครับแฟนๆฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยเขาก็เอากลองลงมาให้กับมาร์ตินโอเดกาดตีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นคนนำเชียร์ท่าที่เชียร์ก็คือท่าพายเรือนะครับเรือแบบเรือแคนูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักเตะนอร์เวย์เองก็นั่งไปที่พื้นสนามแล้วก็ร่วมนะครับเชียร์ด้วยท่าดังกล่าวกับแฟนบอลด้วยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกมไหนชนะแล้วได้เข้ารอบเนี่ยก็คงเห็นภาพลักษณะเนี้ยไปอีกในหลายๆเกมถ้าทำได้นะครับคือพอจบปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มหัวหน้ากองเชียร์ของนอร์เวย์เนี่ยรีบเอากลองมาเลยส่งต่อจากข้างบนกลองมันอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็ค่อยส่งต่อลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้างล่างแล้วก็เอามาลงมาในสนามให้กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับกัปตันทีมเป็นคนตีกลองแล้วก็นำเชียร์กันไปคือตอนนี้เกมจบไปนะครับเรียบร้อยแล้วสนามก็คนเริ่มทยอยออกไปเกินครึ่งแล้วแต่แฟนๆบอลนอร์เวย์เนี่ยยังอยู่กันหนาตาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ก็คุ้มค่าครับห่างหายจากฟุตบอลโลกไป28ปีนะครับครั้งนี้ก็แฟนๆอย่างน้อยๆก็ได้ดูในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรอบน็อกเอาท์อีกนัดหนึ่งโอ้แล้วยิ่งนัดหน้าด้วยนะได้เจอกับบราซิลนะครับยิ่งเป็นแมตช์ที่เชื่อว่าแฟนๆนอร์เวย์นี่ก็ตั้งตารอคอยมากๆนะครับนัดต่อไปนอร์เวย์เดี๋ยวผมดูวันแข่งแป๊บนึงนะนอร์เวย์จะไปเจอกับบราซิลแข่งขันวันที่5นะครับ5กรกฎาคมเดี๋ยวก่อนวันที่5วันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้โอ้พอมันเป็นเวลานี้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าเวลาฟีฟ่าเนี่ยเขาเตะกี่โมงเดี๋ยวดูให้เพราะมันเป็นบราซิลนะคุณต้อง
1: ครับผม
0: โอ้ยมาหล่อเลยอ่ะไปเอาชุดมาหล่อเลยอ่ะไม่เอาเสื้อมาใส่อยู่ไม่ได้นะตอนเนี้ย
1: จริง
0: ๆหนาวในห้องนี้หนาวมากอากาศเย็นสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมดูวันแข่งบอลโลกของบราซิลกับนอร์เวย์ให้หน่อยน่าสนใจน่าสนใจครับวันที่5น่าจะเลยเป็นวันที่6บ้านเรานะครับก็คือคืนวันอาทิตย์ที่5แต่มันตี3
1: ครับ
0: คืนวันอาทิตย์ที่5นี้ก็คือวันอาทิตย์ตี3ต่อเช้าวันจันทร์บราซิลเขาจะเจอกับนอร์เวย์นะครับ
1: โอ้โหแต่จริงนะผมว่าสูสีนะคุณหนูนะ
0: สู้กันได้นะ
1: เพราะว่าดูจากบราซิลเมื่อวานเนี่ยมันมีอาการเหมือนกันถ้าเกิดไปเจอทีมที่แข็งๆบี้ๆแต่เมื่อวานผมแค่มองว่าญี่ปุ่นอะพอเขาบุกไปได้แล้วเขาไปเลือกจะเซตพอเซตปุ๊บโดนตัดกลายว่าบราซิลกลับมาบี้เขาแทน
0: คือญี่ปุ่นผมว่าการเซตบอลทีมเวิร์กเนี่ยเล่นดีแต่ว่าจะเล่นเกมลักษณะแบบรวดเร็วนะครับเพรสซิ่งเยอะๆอันเนี้ยผมว่ามันยังไม่ใช่พวกมันเป็นบอลคนละสไตล์กับยุโรปนะเดี๋ยวเจอนอร์เวย์เข้าไป
1: ครับ
0: นะต่อไปสนุกแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวข้อความมาไล่ดูดีกว่า Facebook นี่ผมยังไม่ไปดูเลยแม้แต่ข้อความเดียวนะผมแบกไปดู Facebook ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนๆใน Facebook นี่เขามีการแซวนะว่านอร์เวย์ผ่านเข้ารอบเนี่ยที่ประเทศเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดเหมือนปารากวัยหรือเปล่าปารากวัยที่ประกาศเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยนะ
1: ล่ะ
0: ผ่านเข้ารอบผ่านเยอรมันได้เนี่ย
1: โคตรโหด
0: เขาประกาศเป็นวันหยุดเลยนะวันต่อมาเนี่ยอย่างโหดเลยดูข้อความหน่อยโอ้โหข้อความใน Facebook เพียบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับข้อความไหนสวัสดีมาผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะ
1: เพราะว่ามัน
0: ใช่ๆก็ดูแล้วก็นะครับอ่านให้ละ คุณเสือดำบอกไม่เห็นบอลเลยหมายถึงดูใน YouTube เห็นแต่คนนี่ครับไม่เห็นบอลแน่นอน
1: มันเห็นบ่ได้ครับ
0: เห็นบ่ได้นะครับอ๋อท่านนี้คุณประสิทธิ์บอกฟังทุกคืนครับบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีครับคุณปวริศบอกเล่นกันไม่สงสารคนภาคเลยหมายถึงช่วงแรกๆวะช่วงแรกๆเล่นกัน
1: ซึมไง
0: เออดูไม่ค่อยมีอะไรไง
1: เ
0: ออนี่เขาได้ประสงค์มาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะคร
1: ับ
0: ดาวยิงลีก2ฮาแลนด์ทำไมเงียบจังโอ้โหอันนี้แซวฮาแลนด์มา
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนยิงประตูชัยนะเปเป้เล่นอ่อยอิราโอล่าหรือเปล่าครับใครจะไปสนใจคุณพุทธิพงศ์นะฮะ
1: เอาดิโอมันเด้ไม่ดีกว่าล่ะ
0: อืมแต่จริงๆนัดนี้เอาจริงๆถ้าใครอยากจะดูฟอร์มของยันโดมอนเด้เนี่ยนัดนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยหรอก
1: อืม
0: ดูปกติดูแบบ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่า
0: เออใช่ดูไม่มีพิสงอะไรเลย
1: อืม
0: คือถ้าใครดูนัดนี้นัดเดียวเขาก็สอบไม่ผ่านนะแต่ว่าที่ผ่านมาเขามันก็ต้องดูหลายๆนัดอ่ะ
1: จะบอกว่าปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ไม่อ่ะ
1: ถูก
0: ไ
1: หมล่ะ
0: ไอ้นั่นก็ไม่ได้เล่นดี
1: ปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่ไง
0: ปีเตอร์เซนผมว่าก็ยิ่งทั่วไปเลยผมว่านอร์เวย์ต้องหาแบ็คใหม่แล้วปีเตอร์เซนไม่เก่งไงฮะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมีนักเตะเดมเปเป้เอ็มบัปเป้ดูเอเป้โอลิเป
1: ้ฟังแล้วงงไปเลย
0: ซาลาเอหลายคนไงฝรั่งเศสนะฮะฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองครับคุณเกษมโอ้สวัสดีคือพี่ๆที่เขากรีดยางหลายคนฟังเราอยู่เยอะนะครับโลกทั้งใบตายเพราะเยอรมันตัวเดียวครับคุณอู๋คุณต้องฟ
1: ัง
0: อยู่ประสาทตาควายครับเฮ้ยคุณซีซันเชน
1: จริงปะเนี่ย
0: ฟังอยู่ประสาทตาควายเลยเนี่ยดีครับพี่ต้องพี่อู๋ครับคู่ฝรั่งเศสพอจะยิงรวมกันถึง3เมล็ดไหมครับเดี๋ยวพรีวิวให
1: ้เออไม่เป็นไรเพราะวันนี้มีเวลา
0: ใช่นั่งภาคเสียงภาคการภาควิทยุคิดถึงสมัยก่อนย้อนวันๆครับ
1: จริงๆจริงๆภาคได้หมดแหละทั้งวิทยุหรืออะไรจริงๆเราได้หมดนะ
0: ใช่ทำไมเบิกนะครับทำไมเบิกอ่านว่าเบิกแต่ทำไมเบอร์เก้ทำไมไม่อ่านว่าเบิก
1: มันมีตัวสะกดไง
0: มันเขียนไม่เหมือนกันเด้
1: เบิร์กมันตัว G เลยครับแต่ว่าเบอร์เก้มีตัว E
0: เออมีตัว E
1: เขาก็เลยแบบเป็นเบอร์เก้ขึ้นมาจริงๆอ่ะไม่ได้เรียกเองแต่ว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาเรียก
0: ใช
1: ่คืออย่างไอซันเบอร์เก้หรือเบอร์เกอร์เนี่ยอ่ะบางคนอ่านเบอร์เกอร์แต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษเอาผมนับเฉพาะมิลลิแล้วกัน
0: เบอร์
1: เก้กับเบอร์เกอร์มีแค่2อันไม่มีเบิร์กนะครับ
0: ถูกครับ
1: ผมก็อิงจากฝรั่งแล้วกันใช้คำนี้ได้ไหมอิงจากฝรั่ง
0: คราวนี้เขาอาจจะแซวไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันนะครับ
1: เขียนไม่เหมือนกันใช่
0: ไอซันเดอร์เบอร์เก้มันมีตัว E ด้วย
1: เขาผมไม่จริงจังเองอ่ะเขาแซวเฉย
0: ยังฟังอยู่ในสวนยางครับบ้านทุ่งไม้ไผ่แหมอดเขาเรียกอดต่อเวลาเลยนะนะครับคุณชัยชนะบอกว่าป้าเจตแกไม่มาภาคว่างเหรอครับน่าเอาพี่หมอมาภาคด้วยโอ้ป้าเจตเขาช่วงดึกเขาไม่ค่อยมาหรอกครับวิทยุครับ
1: หมายความว่าเขาติดคิวด้วยแหละ
0: เขาก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันส่วนพี่หมอนี่โอ้โหตอนดึกอย่าไปรบกว
1: น
0: อย่าไปรบกวนพี่หมอเขาเลย
1: เออ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ผมรอกรรมการแจกใบเหลืองที่สองครับมันแจกยากสงสัยมันเก็บไว้เล่นนะครับเล่นอะไรนะแกงกินกับข้าวนะครับคือลุ้นใบแดงเหรอพี่ลุ้นใบแดงเหร
1: อ
0: พี่ตอนนี้อาจจะลุ้นใบแดงนะ
1: โซบักเคนสัมภาษณ์อยู่ในตอนนี้
0: เขาก็คุมนอร์เวย์มาหลายปีแล้วนะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าจังหวะ
0: 6-7ปีแล้วมั้งโซบักเคน
1: แต่จังหวะแกมันเด็กมันขึ้นมาพอดีอ่ะอย่างยูดีนูซ่าขึ้นมาฮาแลนด์มาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: มีโซลอสตอนแรกโซลอสก็ธรรมดาเลยนะ
0: ครับ
1: อยู่ดีก็ขึ้นมาแล้วก็มีไอ้เจ้าอะไรล่ะเดกาดใช่ไหมเป็นตัวหลักอยู่แล้วอ่ะ
0: แต่
1: ว่าจังหวะมันพอดีอ
0: ่
1: ะ
0: หลังๆมีเชลเดอร์ลูปอะไรสอดแทรกขึ้นมาอีก
1: มีออสการ์บ๊อบอีกอ่ะขึ้นมาจากเซตตี้พวกเนี้ย
0: โอ้นี่ปีที่6แล้วนะสตาร์เลอร์โซบักเคนนะครับเฮดโค้ชของนอร์เวย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ก่อร่างสร้างนอร์เวย์ขึ้นมาจริงๆเลยนะ
1: ชุดนี้ชุดใหม่หมดเลยเนี่ย
0: คือมาบอลโลกแล้วก็ขึ้นมาเป็นทีมที่หลายคนมองข้ามไม่ได้เพราะว่าแกเหมือนกันเลย
1: เพราะว่าเอาจริงๆด้วยระบบต่างๆแกเซตมาจนทีมมันผ่านเข้ารอบมันนี้ได
0: ้
1: แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็ดูจากสไตล์การเล่นนะ
0: ครับ
1: เกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกที่ค่อนข้างจะรวดเร็วที่ผมเห็นจากสไตล์ที่แกทำนะ
0: แต่สังเกตถ้าสมมุติแล้วถ้าย้อนกลับไปในเกมที่เจอฝรั่งเศสอะวันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเกมที
1: ่
0: เขาไม่ได้ซีเรียสเฮ้ยวันนั้นเล่นแบบเปิดเกมลุกเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมันแลกอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยนอร์เวย์เองก็ไม่ได้ซีเรียสกับผลการแข่งขัน
1: ใช่
0: เพราะเหมือนตั้งใจมาแพ้อยู่แล้วอ่ะแล้วพอผมเห็นว่านอร์เวย์เขาแบบพอไปเล่นเปิดแรกเฮ้ยเล่นสนุกนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้เล่นแย่นะถ้ามีทีมที่แบบพากันเล่นด้วยการเปิดเกมลุกมันๆได้เนี่ยผมว่านอร์เวย์ก็สู้ได้สนุกนะครับดู SMS กันแล้วกันนะครับกลับมาที่ SMS ข้อความผมเฉลยแล้วกันนะครับคำถามที่เราถามว่าผู้ตัดสินฟุตบอลโลก2ครั้งที่เราถามไปอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้ตัดสินจากชาติใดที่มันเป็นชาติเดียวกันคำตอบคืออิตาลีนะฮะ ก็มีคนตอบถูกเยอะเดี๋ยวรอนะครับให้ทีมงานคัดเลือกแล้วก็ติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีนะครับจริงหรือเปล่าครับที่คุณอู๋ชอบหิ้วของแต่คุณต้องเนี่ยชอบหิ้วเด็กจากคุณนานอาร์ต
1: อยากจะมีเด็กให้หิ้วมากเลยตอนนี้
0: สวัสดีคุณนานอาร์ตด้วยนะครับ
1: จริงตอนนี้เนี่ยน่าจะมีมากเลยเนี
0: ่
1: ย
0: ในที่สุดมาติอุสก็ไปสเปอร์85ล้านปอนด์ไปทุ่มเอาชัวร์เมนี่ดีกว่าเออแมนยูไม่ไปยุ่งไม่ไปซื้ออะไรกับเขาเลยเหรอย้ายแล้วนะ
1: ไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะ
0: คือมาติอุสแฟร์นันเดสเนี่ยผมว่า85ล้านอ่ะมันน่าลองเหมือนกันนะคือราคามันก็ไม่ได้ไปถึง100ล้านไง
1: ครับ
0: คือเข้าใจได้ว่าเป็นนักเตะจากทีมที่มันตกชั้นเนี่ยแต่เราเห็นคุณภาพเวลาเขาเล่นแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มันของดีเลยนะ
1: ใช่
0: พอแฟนๆบอกโอ้โหโตนาลี่ก็ไม่ค่อยมีข่าวแล้วมาเตอุสแฟร์นันเดสก็ไปแล้วกองกลางดีๆก็เอลเลียตแอนเดอร์สันก็ทำท่าว่าจะไม่มาย
1: ้
0: าย
1: ไปละไปซิตี
0: ้ย้ายไปละก่อนหน้านี้ทีนี้แหละตัวกองกลางที่แมนยูจะซื้อเข้ามาเป็นตัวแบบเกรดดีๆหน่อยเนี่ยมันจะเหลือไม่เยอะไง
1: ครับ
0: นะครับ แฟนๆก็บ่นเข้ามาทีนี้มันเหลือนี่ไงอเล็กซ์สกอตอเล็กซ์สกอตของบอร์นมัธ
1: เ
0: หลืออเล็กซ์สกอตที่มันพอมีข่าวกับแมนยูนะในตลอดหลายๆวันที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แต่สกอตดูแล้วบอร์นมัธน่าจะโขกแพงอยู่นะครับ
1: ใช้คำว่าโขกเลยแหละ
0: ใช่น่าจะขายแพงอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าข่าวล่าสุดของมาติอุส เฟร์นันเดสเนี่ยนะครับ85ล้านปอนด์แล้วมันไม่มีโบนัสเพิ่มด้วยนะครับคือแมนยูอ่ะเสียเปรียบตรงนี้นี่ผมอ่านเจอข่าวแล้วเขาบอกแมนยูเนี่ยพยายามจะยัดโบนัสเพื่อให้มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเข้าใกล้กับสิ่งที่สเปอร์จะจ่ายเหมือนสเปอร์ไม่มีโบนัสแต่ได้85ล้าน
1: ก็คือเลือกเอา
0: แต่แมนยูจะมีโบนัสแต่มันจะรวมเท่า85
1: ครับ
0: คุณเป็นเวสต์แฮมคุณเลือกใครอ่ะ
1: เอาตังค์สดดีครับ
0: เออมันก็ต้องเลือกสเปอร์ป่ะ
1: ไม่หรอกจะแมนยูจริงๆแล้วเขากะจะผ่องถ่ายอุกาตงอุกาเต้ไปมาไม่ได้
0: ใช่อ๋อแล้วก็ปัจจัยสำคัญอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าเดอะแซบี้เนี่ยเฮ้ยติดต่อหานักเตะหลายครั้งนะได้ด้วยวะมันไม่ดูน่าเกลียดเหรอ
1: เนี่ยบอกห้ามไง
0: เรียกว่าเดอะแซบี้พยายามติดต่อหานักเตะหลายครั้งเพื่อจะโน้มน้าวนักโน้มน้าวใจมาดูเฟรนเดสครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นมีข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเข้ามานะครับ
1: อ
0: ่ะเอาไปทุ่มไปเอาชัวร์เมนี่ดีกว่ามาดริดเขาพร้อมขายไหมล่ะชัวร์เมนี
1: ่คือมันก้ำกึ่งไง
0: หลังๆมันเจ็บเยอะไหมชัวร์เมนี่เนี่ย
1: ไอ้เจ็บคือคามาวินก้าเจ็บแน่ๆ
0: ใช่ไหมไอ้คามาวินก้าเนี่ยเจ็บเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่ผมจะดูออริเลียนชัวร์เมนี่เนี่ยหลังๆมันเจ็บขนาดไหนเดี๋ยวมันลง
1: ตัวจริงตลอดเลยนะผมจำได้อะช่วงหลังอะ
0: เดี๋ยวดูหน่อยดีว่ามันจำนวนแมตช์มันเยอะพอไหม26ปีเออแต่ตัวนี้เจ็บยากนะ
1: เจ็บยาก
0: ไม่ว่าจะเล่นกับโมนาโกเล่นกับเรอัลมาดริดเนี่ยฤดูกาลหนึ่ง30กว่านัด50นัดเล่นได้ตลอด
1: ครับ
0: หมดจะซื้ออะไรจากมาดริดก็ไม่ง่ายนะ
1: มาดริดแล้วแต่เขาจริงนะ
0: ใช่สวัสดีครับเชื่อทีมชาติญี่ปุ่นสีขาวที่เตะกับบราซิล
1: มีแต่คนอยากได
0: ้คล้ายเสื้อทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลโลก2002เลยครับของอาดิดาสเหมือนกันจริงๆทีมญี่ปุ่นน่าจะได้ฉายาเป็นเดอะคราวนะเพราะมีโลโก้เป็นนกอีกาจากโค้ชบ้านนอกนะครับ2002เยอรมัน2002เลยเหรอ
1: ครับ
0: ก็สีขาวๆเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เสียดายญี่ปุ่นเพิ่งใส่นัดแรกใช่ไหม
1: ไปซะแล้ว
0: เออใส่วันที่เจอบราซิลแล้วก็ไปเลย
1: ไม่ผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าอย่างที่บอกแหละคือพอเขานำแล้วเขาไปเลือกที่จะถอยไปเยอะไงมันก็เลยกลายเป็นว่าโดนบราซิลที่บี้แล้วเอาจริงเนี่ยผมมองว่าอย่างตัวรุกอย่างวินิซูดอ่ะชอบกองหลังฝั่งตรงข้ามที่ถอยเขาชอบจี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดดันไปชนเนี่ยเขาว่าเขาจะติดไง
0: ครับ
1: แต่เคยเนี่ยว่าก็ต้องเสี่ยงถ้าหลุดมาก็ต้องเตะเหมือนกันอ่ะนะครับ
0: บอกว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะวิ่งได้แบบไม่หมดแรงสงสัยต้องรอโค้ชเกาหลีปาร์คฮังซอมา
1: ปาร์คฮังซอไปนี่แล้วกาญจนบุรี
0: พลังการ
1: แล้ว
0: ที่สองนะ
1: อ
0: ยู่ที่สองนะ
1: ตังถึงไหมล่ะ
0: สุดๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังอะขึ้นชั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเป็นทำทีมขนาดนั้นแล้วอยู่ในทีสองนะเลื่อนชั้นแน่ๆครับ
1: ครับ
0: แต่เขามีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าคือปาร์คฮังซอก็ให้เลือกเลยว่าถ้านักเตะคนไหนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับไม่ได้กับการซ้อมของเขาอ
1: ่
0: ะเออมันมีข่าวจาก
1: ไม่ได้ซ้อมหนักจริงเพราะ
0: ข่าวนักเตะไทยมาเขาบอกคนไหนรับไม่ได้ก็ไปเลย
1: ผมดูสัมภาษณ์จากพี่ใหม่อ
0: ่
1: ะ
0: เป็นไง
1: พี่ใหม่พนุวงศ์จ๋า
0: เออ
1: เซตโปรแกรมมาเขายังบอกเลยตั้งแต่เขาทำ
0: ไทยลี
1: กมาเขาไม่เคยเจอโปรแกรมที่
0: ใช่ไหม
1: หนักแล้วโหดขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
0: โอ้โหทีนี้แหละคุณจะเห็นนักเตะทีสองวิ่งเป็นม้าคึกตลอดทั้งเกมแน่นอน
1: แต่ก็ไม่แปลกใจนะที่เขาสามารถไปปลุกปั้นเวียดนามได้คือเวียดนามก็ซ้อมโปรแกรมคล้ายๆกันนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องยอมรับด้วยว่าเวียดนามเขาแบบมีความแบบอยากเอาชนะไทยผมว่าเอาพูดแบบนั้นเลยแล้วอาจารย์ป้าคงไปปลุกปั้นแบบเฮ้ยเอาเว้ย
0: เอาหน่อยเว้ย
1: แต่ว่าถ้าจะให้คนกำลังอาจารย์ป้าต้องเรียกพี่ตุ๊กไปโอ้โหแทบจะพังงกหัวเลย
0: เขาไอ้นี่เขาเคารพซึ่งกันและกันอยู
1: ่
0: แต่ว่าเห็นล่าสุดนี่เกาหลีใต้ให้พักฮังซอออกมาแถลงข่าวด้วยนะ
1: เหรอ
0: เรื่องผลงานกับทีมชาติอะจริง
1: ผมไม่เห็นไงผมไม่ได้ด
0: ูมีอีกหนึ่งบทบาทเขามาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการตกรอบของเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับประเทศของเขาในศึกฟุตบอลโลกด้วย
1: จริงดิ
0: จริง
1: แล้วพูดว่าอะไร
0: ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนรับหน้าแทนอ่ะประมาณหนึ่งอ
1: ่ะเป็นคนสำคัญของประเทศในเล่นโ
0: ค้ชแหละใช่
1: แต่ของเมงโบนไม่ไหวแล้วนะ
0: โอ้โหกับเกาหลีตีสี่ตีห้าคนก็ไปรอด่าที่สนามบิน
1: อ
0: ่ะ
1: เขาอุตส่าห์ไม่จัดพิธีต้อนรับไม่ให้
0: ไม่มีเขาแยกกลับกันแยกกลับเป็นกลุ่มๆเล็กๆอ่ะ
1: ยังโดนไง
0: ยังโดนกลับตีสี่มั้งตามข่าวอ่ะ
1: ก็คือกลับมาไม่โดนไงไม่เจอใครไง
0: ครับแต่ว่าที่มันหนักก็คือแบบบางคนถึงขั้นขู่ฆ่านะอันนี้ไม่โอเคนะ
1: เห็นบอกว่าเนี่ยบอกแบบไปพูดให้ร้านค้าไม่ต้องไปรับให้บริการโฮมเมงโบเลยนะ
0: จริงเหรอ
1: ผมอ่านดูอะบอกว่าไม่อย่าให้มันไปซื้อข้าวอย่าให้อะไรอย่างนี้เลยนะประมาณนั้นแหละ
0: ไม่ต้องไปขายของมัน
1: อะไรประมาณนั้นแ
0: หละน่ากลัวว่ะ
1: ไม่แต่คือพอมาฟังแล้วแบบโอ้โหดูว่า
0: เขา
1: เขาดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แต่เราไม่เคยรู้ไง
0: คือแต่พอผมไปอ่านมาผมก็เออรู้สึกว่าสิ่งที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโบเข้ามาเนี่ย มันเหมือนแบบเล่นพักเล่นพวก
1: หลังบ้าน
0: หลังบ้านแล้วก็มีเขาเรียกอะไรระบบพวกพ้องอ่ะ
1: อาศัยว่า
0: พี่น้อง
1: อดีตตำนานนักเตะของทีมชาติ
0: เพราะว่าเคยคุมในบอลโลกล้มเหลวมาแล้วแล้วระหว่างนั้นที่เขาคัดสรรหาโค้ชทีมชาติเนี่ยเขามีข่าวว่าจะได้เจสซี่มาร์ช
1: เจสซี่มาร์ช
0: ใช่เจสซี่มาร์ช
1: ที่เคยคุมไลซิกคุมอะไรเนี่ย
0: แล้วทีเนี้ยด้วยความเป็นฮองมยองโบเนี่ยความเป็นแบบรุ่นใหญ่ในทีมชาติเส้นสายรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องในการคัดเลือกเนี่ยในการใช้เส้นสายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งมาแทนเจสซี่มาร์ชแทนที่มาร์ชเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโค้ชแทนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยคนก็เลยไม่พอใจนะครับเรื่องความไม่ชอบมาพากลก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วยิ่งผลงานในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ยิ่งโดนซ้ำสองไปด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่อ่ะปาร์คฮังซอเดินนำฮองมยองโบมาเลยนะแกคนรับหน้าแทน
1: หรือว่าคนสนธิลิ้มทองกุล
0: เ นี่ยกุนซือพลังการต้องกลับบ้านไปทำหน้าที่ก่อนนะ
1: ตอนแรกก็อยู่อเมริกานะ
0: เออ
1: วันนั้นที่
0: อ๋อเหรอ
1: แกไปด้วยรู้สึกแกไปด้วย
0: อืม
1: เพราะวันนั้นที่พี่ใหม่ไปสัมภาษณ์ไม่กี่สัปดาห์นี่แหละ
0: ครับ
1: สัปดาห์ก่อนนี่แหละ
0: อ
1: ืมบอกเขาต้องอยู่อเมริกาก่อน
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าอยู่กับฮองนี่แหละ
0: เออก็บอลโลก
1: เอออยู่กับฮองนี่แหละ
0: ประมาณนี่แหละนะครับ
1: เอาไปเรียกความฟิตนักเตะเกาหลีใต้เรียกว่าโปรแกรมซ้อมอ่ะ
0: แต่เกาหลีใต้มันก็วิ่งดีนะแต่มันเล่นไม่ดีเองอ่ะนะครับ
1: ผมว่ามันดูไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กในมุมผมอ่ะผมดูตั้งแต่นัดแรกอ่ะผ ผมว่ามันดูมันสเปะสปะไม่รู้แต่ถามว่าไอ้นัดแรกถ้าไม่ได้อีคังอินเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าโดนแล้วจริง
0: นัดแรกมันมีอีคังอินมีอะไรนะควางอินบอมใช่ไหม
1: ควางอินบอมเล่นอยู่
0: หน่อย
1: ส่วนหนึ่งก็โดนเปลี่ยนออก

0: สวัสดีครับดีเจครับช่วยทักชื่อทีมประกอบด้วยครับจะได้สนุกเข้าใจมากขึ้นครับติดตามสนุกดีครับอ๋อให้ภาคชื่อภาคทีมภาคคนภาคทีมไปด้วย
1: อ๋อ
0: คือแต่คู่เมื่อกี้ผมว่าชื่อมันก็ต่างกันอยู่นะ
1: มันสำเนียงพูดรู้เลย
0: คือชื่อมันก็ค่อนข้าง
1: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บข้อมูลมาแล้ว
0: ก็ค่อนข้างรู้เหมือนกันว่าชาติไหนเป็นชาติไหนเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับ
1: อย่างฮาแลนด์ดีโอ

0: รีโค้ดคนคิดผิดเอาอามัดลงต้องกำหมัดครับชนะแน่ไม่ใช่ดิใจเย็นสิ
1: ครับพายเรือในสนามและทั้งสนามเท่เลยครับนอร์เวย์เดี๋ยวคุณล้งเล้งเป็นบรรยากาศที่แบบเห็นละเท่เลย
0: ประเทศไปต่อไง
1: ดีอูต้องมายังไงอ่ะหายไปเลยอ่ะไปภาควอลเล่มาหรือไงจากพี่จอนคลองหกนะครับ
0: ไอ้วอลเล่ไม่ค่อยได้ภาคเยอะครับแต่ว่าบางทีมัน
1: ตอนดึก
0: แล้วผมบอกแล้วผมช่วงเนี้ยมันไม่ไหวนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละจริงๆผมคือถ้าให้มาเข้าตีสามตีห้าเนี่ยผมก็ไม่ไหวเลยนะ
1: ได้ประมาณนี
0: ้ประมาณไม่เกินตีสองตีสามเนี่ยได้อยู
1: ่ครับเราก็ไม่ใช่หนุ่มๆแล้วนะ
0: ไม่แล้วตอนหลังมันมีปัญหาด้วยนะครับ
1: นะครับรักษาสุขภาพหน่อย
0: ครับผมพี่ๆครับอินเตอร์มิลานแถลงซัมเมอร
1: ์
0: ม
1: ี
0: โอกาสเป็นวิดีโออ่ะที่บอกไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เขาน่าจะไม่ได้ฟังเลยนะเขาส่งมาอีกรอบหนึ่งนะคุณกิตภาส
0: ไม่คือจริงๆอ่ะผมก็ต้องย้ำอีกทีว่าวิดีโอเขาย้ายแน่นอนเนี่ยเขาประกาศในฤดูกาลที่แล้วก่อน
1: ครับ
0: แล้วเขาย้ายแน่เพียงแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีทีมไหนที่จะมาบอกว่าจะเอาเขาไปไงถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ผมกำลังคิดในอีกชั้นนึงสมมติเดชาบี้ไปคุยอีกรอบว่ามีโปรเจกต์ยังไงอาจจะอยู่ก็ได
1: ้
0: เพราะดูบาฟก้าผมว่าไม่ใช่มือหนึ่งหรอกซื้อมาเป็นแบ็กอัพ
1: โอ้ไม่ใช่เอามาเป็นตัวซ้อมเลยด้วยซ้ำ
0: ผมบอกว่ามีโอกาสที่ถ้าสุดท้ายไม่มีใครย้ายนะวิคาริโออาจจะได้เป็นมือหนึ่งต่อ
1: แล้วเขาเพิ่งต่อสัญญากับโกสำรองอีกคนหนึ่งอะ
0: ไอออสติน
1: เออตัวสำรองอะ
0: แล้วก็มีไอเนี่ยคินสกี
1: ้อันโตนินคินสกี้
0: ที
1: ่เขาต่อสัญญาไปแล้ว
0: คินสกี้
1: มันเวอร์
0: แมกกาทูดอ
1: ร์
0: จริงๆผมว่ามันผิดตั้งแต่ตั้งอีกอทูดอร์แล้วแหละตอนนั้นเดชาบี้ก็ว่างก็ไม่ตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: ไม่งั้นก็ต้องไปลุ้นตอนท้ายแล้ว
1: เดี๋ยวดูว่าเดอะแซบี้เขาจะไปคุยอะไรเพิ่มเติมมายังไงนะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: มีกาเบียฮาลันอีกแล้วนะลืมคิด
1: จริงว่ะจะได้ไปซัดกันมันเลยทีนี้
0: ผมว่าไอ้คู่นั้นน่ะมันจะวัดกันที่ตรงกลาง
1: เดี๋ยวไปดึงผมไปดึงเลยเขาอีกไอ้กาเบี้ยวเนี่ย
0: กลางใครเดือดกว่ากันเนี่ย
1: เพราะว่าตัวโหโอเดกาดนะตัวพรีเมียร์ลีกก็เยอะ
0: อ้าวแต่มันอาร์เซนอลด้วยกันนะกาเบี้ยวเจออเดกาดจะมีเกรงใจกัปตันไหม
1: ไม่มี ทีมชาติไม่มีแน่นอน
0: มาติเนลลี่อย่างเงี้ยนะ
1: บอกมาตูดฟินันส์นะครับจะไม่ย้ายออกจากทีมที่ตกชั้นอีกนะอย่าให้มีครั้งที่3นะคุณลงเล้งนะฮะ
0: เพราะมันย้ายจากเขาซัมตันมาเวสแฮม
1: ตกหมดอะ
0: แล้วย้ายมาแมนยู
1: ไม่ตกหรอกย้ายไปสเปอร์บ้าสเปอร์มันจะผมว่ามันก็ต้องดีขึ้นแล้วมันจะ3ฤดูกาลเลยเหรอ
0: ไม่แต่โดยชาบี้ผมว่าจริงๆทายฤดูกาลเห็นชัดว่ามันดีกว่าไอ้คนที่ทำมาก่อนนั้นนี่หลายคนเลยนะ
1: คือเห็นคาแรคเตอร์เห็นแบบ
0: มันเริ่มเหมือนไบรตัน
1: เห็นยี่ห้อของ
0: โดยชาบี้
1: โดยชาบี้เวลาสเปอร์เล่นเลยต่อบอลกันชุบชับเลยอะ
0: แต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนกับคอนหาคล้ายๆแมนยูคือมันมีตัวที่แบบค่าเหนื่อยสูงแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้แล้วไม่ค่อยได้เรื่อง
1: ม
0: ันก็ต้องเอาออกยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้ไอตัวอย่างเจมส์ดิสันก็กลับมาเดียนคูริเชฟสกี้ก็น่าจะได้กลับมาแล้วคูดูสิ
1: โอ้เต็มเลยจริงๆนักเตะ
0: เขาเยอะ
1: เขาจัดได้2ทีมอ่ะปกติอ่ะคือแล้วพอเขาเสิร์ฟเยอะขนาดเนี้ยเขาก็ต้องขายเยอะ
0: เรื่องผมว่ามีแต่ส่วนใหญ่ตรงกลางอ่ะผมว่าไอพวกไอ้ปาร์ฟซาเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนอีบิซูม่าก็เริ่มเล่นไม่ค่อยดีนะมีสิทธิ์ไอ้สองตัวเนี้ย
1: ดา
0: ลูคัสเบิร์กวาวเนี่ยเห็นมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากย้ายแต่คิดว่าก็น่าจะไม่ย้ายหรอก
1: ครับ
0: มีใครนะเบิร์กวาวมีใครอีกตัวนึงนะ
1: กองกลางเขาอะ
0: ดาวรุ่ง
1: อะชิเกรอะ
0: มาชิเกรพวกเนี้ย
1: แต่เกรมันเล่นกองหลังได้ด้วยไง
0: เล่นแบ็คขวา
1: เออมันก็อเนกประสงค์อยู่แล้ว
0: อย่าง
1: เจสเป็นตัวสแปร์ได้
0: อย่างเจสเปนเนี่ยช่วงหลังก็ได้ออกสตาร์ทตัวจริงตลอด
1: อุ้ยทีมชาติระดับทีมชาติทูเคิลให้เป็นตัวจริงทีมชาติด้วย
0: งงเลยแต่ตอนนี้แบ็คขวาหายหมดเจ็บหมด
1: ควันซ่าก็เจ็บ
0: โอ้คุณพระแล้วทำไมไม่เอาเทนต์มาก็ไม่รู
1: ้ไม่เอานะครับลุกชออะไรก็ไม่เอามาแบ็คซ้ายนะ
0: กะว่าใช้เท่าที่มี
1: ใช่
0: ทีนี้เดี๋ยวต้องสักพักเปลี่ยนมาเล่นหลังสามมึงดูทรงแล้วมันทำอะไรไม่ได้
1: ใช่ครับหัวที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูว่า4-2 4-3ค่ะและ7-2 และ 7-3นะคะเน้นตัวเดียวให้เน้น7ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: แม
1: ่เฮ้ยวันนี้หวยออกพอดีเนี่ย
0: จริงอ่ะ
1: วันที่1พอดีนะครับท่านนี้ตอบไปแล้วนะที่ทีมไหนเสียดายที่ไม่ได้ผ่านรอบแรกมานะครับบอกไปหมดละ
0: ครับ
1: ดาวเทียม C band KU band ส่วนใหญ่น่าจะดูไม่ได้ครับเซฟสุดใช้กล่องดิจิตอลกับเสากล้างป่าครับ แต่จริงๆถ้ามีกล่องสมมุ

0: มันก็โหลดแอปของ AS Play ก็ได้ป่ะก็โหลดได้นี
1: ่โหลดได้ดูได้สิ
0: เออแล้วก็เปิด AS Play ดูจากกล่องทัวร์ได้
1: ก็ดูฟรีอยู่แล้วเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: ก็เป็นการดูผ่านตรงนั้นก็ได้มั้งครับ
1: ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าใครมีกล่องลองใช้ดู
0: ครับ
1: อ
0: ามัดลงไปยิงตีเสมอให้ครึ่งหลังครับอันนี้ส่งมาตอนนี้อามัดยังไม่ยิงหรือเปล่าก ล่องทูจานดำจานแดงจานน้ำเงินเหลืองดูไม่ได้ครับโหนี่ทุกสีเลยเหรอ
1: ไม่แต่จริงๆอ่ะผมเคยแนะนำไปทางมีบางเพจผมบางทีคนมาถามเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีทั้งดูวอลเลย์ดูฟุตบอลอ่ะ
0: ครับ
1: ผมถึงขนาดผมจะไปซื้อไอเสาอากาศดิจิตอลทีวีอ่ะ
0: ที่มันปกติทั่วไปเลย
1: แค่มันตั้งอ่ะละร้อยกว่าบาทเนี่ยผม
0: ชัวร
1: ์ซื้อร้อยกว่าบาทเนี่ยดูได้แน่นอน
0: ชัวร์เลยนั้นชัวร์เลย
1: แล้ว
0: แก้ไขปัญหาได้เลย
1: แล้วหลังๆมันจูนง่ายก็คือแค่เสียบวางชัดเลย
0: ม
1: ันไม่ต้องแบบขนาดไปต้องใช้อะไรเยอะ
0: ครับทีมชาติอุรุกวัยนี่จอมโหดหรือว่าจอมห่วยครับอี
1: ผมว่ามันเป็นปีนี้แหละที่บอกที่เมื่อกี้เราคุยกันอ่ะมันมีปัญหาภายในแล้วเบียลซ่าเขาประเภทยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วบ้างล่ะ
0: เขาคิดว่าตัวเองเป็นเฮสโค้ชแล้วนักเตะเองก็ไม่เห็นด้วยกับ
1: เรื่องงานซ้อมที่มันหนักเกินไป
0: ติกด้วย
1: ม
0: ันหนักขนาดไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ
1: คืออันเนี้ยเขาบอกว่ามันเหมือนว่าตอนแรกอ่ะ
0: ม
1: ีคนเข้าไปคุยก่อนคือเข้าไปคุยแล้วมีโฮเซ่คิมิเนสอ
0: ่
1: ะ
0: ไอพวกรุ่นใหญ่อ่ะ
1: เออคิมิเนสเขาพยายามจะไปคุยเอ้ยอย่าพึ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวาเวเด้กับตันไงแล้วมีคนเฮโลตามไปเยอะเขาบอกมีอูกาเต้มีพวก
0: ไอ้พวกตัวด
1: าวินอะไรพวกนั้นน่ะไปเป็นตัวก่อวอร์ดไง
0: อ
1: ันนี้คือข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ยืนยันนะ
0: ครับ
1: แต่มันบอกละแคะมาประมาณนี้แต่เขาบอกคนที่ไปห้ามทับในเรื่องของความเดือดในแคมป์อ่ะคือโคเซ่คิมิเนสที่บอกเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอยู่กับโค้ชก่อนเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ย
0: แล้วสุดท้ายมันก็เห็นผลในนัดสุดท้ายที่
1: มันเห็นจากการเล่น
0: เล่นแบบไม่เอาอ่ะผมก็งงเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ต้องแยกแยะเปล่าวะถ้าคุณ
1: คุณก็ต้องเอา
0: ทะเลาะ
1: ก่อน
0: เออทะเลาะกับโค้ชแต่ว่านี่คือเล่นเพื่อประเทศชาตินะเว้ย
1: ไม่ได้เล่นไล่โค้ชแล้วคือสมมติ
0: มันไม่ใช่สโมสรไง
1: ถ้าคุณเข้ารอบเลยคุณก็เป็นประวัติของคุณนะ
0: เออผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้แล้วแฟนบอลภายในประเทศชาติของเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับการกระทำของนักเตะรู้แหละว่ามันทะเลาะกับเฮดโค้ชอ่ะแต่ว่าในสนามคุณก็ต้องเต็มที่ก่อนหรือเปล่า
1: ถูก
0: จนถึงขั้นที่แบบเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนวาเวเด้ออกเพราะนั้นเนี่ยวาเวเด้มันเล่นไม่เอาเลย
1: มันเล่นไม่เอาแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนว่าโค้ชได้ทำบอกอีกอย่างทำอย่าง
0: เอออะไรประมาณเนี้ย
1: มันก็เลยกลายว่ามันมีปัญหากันไง
0: แล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าเบนทันคูเองเป็นคนที่แบบโอเคสุดแล้วเขาก็เลยต้องเปิดต้องเปลี่ยนเอาวาเวเด้ออก
1: จริงๆมันเกมมันเปลี่ยนตรงผมว่าอูกาเต้แม้ว่าจะเล่นไม่ได้ดีนะแต่มันจะขาดตัวพลังงานแดนกลางไป
0: ก็ดันไปเจ็บเอง
1: ไม่แต่ช็อตนั้นอ่ะผมว่าถ้าอูกาเต้แกปล่อยแบบว่าปล่อยตามแรงเฉยไม่เจ็บหรอกแกไปยั้งกลัวชนเพื่อน
0: เพราะว่าม
1: ีเพื่อนวิ่งเข้ามา
0: ขาซ้ายมันไปยืดผิดมันยืดออกไปไกลด้วยแหละแล้วมันไปลงน้ำหนักเยอะไปเกร็งไง
1: แล้ววันนั้นนั่งดูอพอดีวันนั้นไปอีเวนต์อยู่ครับเดลานแม็กก้าไอ้สองนั้นมอคือคนเจ็บเข่าอ่ะ
0: แบบ
1: เออมันแบบ
0: รู้เลยนะ
1: ก็เจ็บจริงแหละผมเห็นแล้วแต่คือแค่ตอนแรกไม่รู้ว่าเจ็บอะไรแต่พอดูภาพช้าเห็นเลยคุณหนูเพราะว่าเขาใช้ขาขวายั้งแล้วมันมาเร็วอ่ะแล้วมันตึงขาแต่ผมจำไม่ได้ตามต่อว่ามันขาดมากน้อยแค่ไหน
0: แต่ว่าระดับ 8-9 เดือนเนี่ยก็นั่นแหละ
1: ก็คงไปอ่ะเอาจริงซีซั่นหน้าไม่มีเขาเลยดีกว่า
0: เออก็น่าจะเล่นไม่ได้แหละน่าจะกลับมาไม่น่าทันนะครับเพราะว่าหายเสร็จแล้วมันต้องเรียกความฟิตอีก
1: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าวิวัฒนาการจริงๆอ่ะถ้าไปดูเรื่องของการผ่าตัดอ่ะเขาใช้กล้องผ่าดังนั้นอ่ะแผลมันเล็ก
0: มันไม่เห็นอยู่แล้ว
1: แต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าการสมานแผลของแต่ละคนไม่เท่ากันไง
0: อายุนักเตะด้วย
1: อูกาเต้มัน25 26มัน
0: ก็น่าจะวัยกลางคนธรรมดาคงไม่เท่าไหร่หรอก
1: แต่จริงๆส่วนใหญ่เจ็บเข่าแล้วกลับมาไม่ค่อยเหมือนเดิม
0: ยาก
1: มีคนเดียวมั้งที่ผมเห็นเนี่ย
0: ใคร
1: ที่ทั้งไอเอนิกลาสันทั้งเข่าทั้งแฮกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วกลับมาเหมือนเดิมได
0: ้อ
1: ย่างนั้นเก่งจริง
0: แต่ว่าหลายๆคนก
1: ็ไกลเลย
0: ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยบางทีมันจะกลับมาไม่ได้แล้วดิ
1: ไออย่างลุดฟันเจลอยตอนก่อนมาแมนยูที่มันหักไปโอ้โหถ้าเซอร์เล็กไม่เชื่อมั่นนี่แกไม่เป็นสเกาต์ต่อแล้วแหละ
0: เออเอาง่ายๆอย่างลูกชอที่หน้าแข้งหักอ่ะ
1: ออ
0: ยังกลับมาปกติได้นี่แบบดีมาก
1: น
0: ะ
1: ลูกชอนี่โดนเอ็กตอยเลยล่า
0: ใช่
1: ใส่ไปหัก 2-3 ท่อนน่ะ
0: 2ท่อนหน้าแข้งหัก2ท่อน
1: แล้วข้อเท้าอีก
0: ล
1: ู
0: กช
1: อ
0: เออ
1: โอ้โห
0: ลูกชอตอนที่เห็นภาพเอ็กซเรย์หน้าแข้งแล้วแบบโหเล่นบอลจะกลับมาเล่นบอลได้วะ
1: ใช่
0: ผมก็กดเล่นได้วะ
1: เล่นดีด้วยแต่ว่าแค่แบบก้นใหญ่ไปนิดนึง
0: เออฮะทีมชาติกาตาร์กับญี่ปุ่นเนี่ยที่ตกรอบเร็วไม่ใช่เอเชียนคัพต้นปีหน้ามาระบายกับไทยครับไม่เอานะฮะรู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกัน

0: ก็ดันไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาอ
1: ่
0: ะ
1: เอาจริงอ่ะผมมองไงว่าผมว่าไทยเราอ่ะมันยังกำบ้ามกึ่งๆแล้วมันขาดตัวแบบแต่ละชุดอ่ะที่ขึ้นมาเติมอ่ะ
0: ครับ
1: คือก็ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบญี่ปุ่นแล้วก็คงโดนเทียบกับทุกกีฬาประเภททุกประเภทเนาะ
0: ใช่
1: แต่ญี่ปุ่นเขามีทรัพยากรในแต่ละเจนเยอะไง
0: โอ้เขามีคือเยาวชนชุดนึงอ่ะเขามีหลายชุด
1: ใช่
0: ในช่วงวัยเนี่ยเขามีหลายชุดนะ
1: วันนั้นผมถามใครนะน่าจะไปถามเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเคยเป็นนักฟุตบอลว่าแบบวิธีการที่นั่นเขายังไงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอ่ะคือก่อนคุณจะเข้าอะคาเดมี่คุณต้องโดดเด่นมากจริงๆไม่งั้นจะคล้ายๆมีตัวมะที่แบบถ้ามันหลุดจากระบบอะคาเดมี่อ่ะมันก็ต้องไปหาวิธีการวนเข้ามาแต่พวกนั้นอ่ะในสเกลของประเทศเขาอ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของดาต้าเบสเยอะ
0: มีข้อมูลอยู่ในมือเยอะอยู่แล้ว
1: คือต่อให้คุณเล่นมหาลัยอ่ะหรือว่าคุณเล่นโรงเรียน
0: อ่
1: ะแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยมันมีคนสะกิดว่าไอ้คนเนี้ยมันดี
0: จัด
1: เขาก็จะไปดูอยู่แล้ว
0: แล้วฟุตบอลโรงเรียนฟุตบอลคอลเลจฟุตบอลมหาลัยเขาเนี่ยโอ้โหคนดู
1: คนสุดท้ายอ่ะ
0: 40,000 อ่ะ
1: ผมว่าสุดท้ายอ่ะไออนิเมะการ์ตูนมังงะของซูบาสะม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ผลกับชีวิตของนักกีฬาญี่ปุ่นจริงๆนะ
0: อืม
1: ผมรู้สึกว่าเขาใช้ตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมันกลายว่าโอ้โหทุกคนเล่นฟุตบอลแบบบ้าคลั่ง
0: เนาะ
1: คุณเห็นไหมล่ะ
0: เอาจริงเอาจัง
1: หรือว่าถ้าอย่างวันเล่ผมพากไปแบบคนก็จะมาถามผมว่าแบบแล้ววันเล่อะไรเงี้ยก็ดูดิ4ขวบเขาอันเดอร์เรียกตัวเลขได้อะตั้งกำแพงมี9ตัวก็คือแบบหนึ่งสองไล่ได้อะ
0: วันเล่นะ
1: เ
0: ออผมไม่ค่อยไปดูวอลเลย์เด็กของญี่ปุ่นเท่าไหร่เลย
1: คือเขาฝึกวิ่งฝึกล้มมาตั้งแต่สี่ห้าขวบ
0: คือทุกๆชนิดกีฬานะผมว่ามันก็มาจากรากฐานความเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแหละ
1: แต่อันนี้จากปากของพี่กิ๊ฟวิลาวันผมก็ถาม
0: ว่
1: าเขาเพิ่งไปมาญ
0: ี
1: ่ปุ่นที่พาเด็กไปฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองคิดดูแล้วกันว่าโรงเรียนระดับอำเภอมีโรงยิมอะโรงยิมดีๆอะใช้อะ
0: ตามโรงเรียนตาม
1: เหมือนที่เราดูสแลมดังอ่ะนั่นคือโรงเรียนระดับอำเภอต้องมีแบบนั้นทุกที่
0: แบบมีแบบเป็นโรงยิมดีๆตามโรงเรียนเลย
1: มันก็ทำให้เขาสามารถฝึกซ้อมอะไรที่มันเริ่มได้แต่เด็กๆอะไรเงี้ย
0: มันก็มาจากมาตรฐานจากระดับพื้นฐานมาก่อนเลยนะ
1: แต่ทีนี้กลับมาดูบ้านเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องให้ส่วนรวมก่อนบางอย่างมันอาจจะยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจต้องช่วยๆกันผมว่าช่วยๆกันมันก็มีโอกาสที่จะเพราะนี่เขาเพิ่งมาแถลงงบปี70นี่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
0: อ๋อเพราะว่าเขามี
1: โปรเจกต์
0: เขาเปิดสภาเขาแถลงงบกันอยู่
1: เขาพูดโปรเจกต์ถึงเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาต่างๆการจ่ายอยู่นะ
0: ครับ
1: เขาอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของนู่นนี่นั่นให้บ้างเขาบอกว่าคือผมฟังรมว.อ่ะเขาก็พูดประมาณว่านักกีฬาเขาก็ต้องเหนื่อยเขาต้องทุ่มเทให้ก
0: ับ
1: เวลาต่างๆควรจะให้อะไรเพิ่มไหมหรือพวก facility สิ่งอำนวยความสะดวกควรจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมด้วยการใช้งบประมาณคือแต่อันนี้ผมมองว่าต้องทำจริงนะ
0: อย่าเป็นนโยบายแบบขายฝันไปนะ
1: ผมว่าถ้าทำจริงอ่ะหลายๆกีฬามันมีโอกาสอะอย่างปีนี้วอลเลย์บอลคุณอู๋เราลุ้นไปโอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: แชมป์เอเชียเนี่ยแต่คนก็จะไปพูดว่ามันญี่ปุ่นมีครึ่งบางทีอ่ะผมมองว่าดวงมันอาจจะจับไข้ไปเจอทีมอื่นไปปัดตกมาให้ไงอ๋อ
0: เส้นทางเราอาจจะดูง่ายหน่อยได้
1: แต่ก่อนจะถึงนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวตัวเอง
0: ครับ
1: ส่วนวันโลกกับไทยเนี่ยผมยังยืนยันคำพูด พี่เฮง เขาบอกไปนอนฝันเอา
0: ไปนอนฝันเอาถ้ายังเล่นได้แบบนี้นะ เพราะว่าจริงๆมาตรฐานจากการเล่นฟุตบอลลีกผมว่าก็สำคัญต่อการปูรากฐานระดับทีมชาตินะครับ
1: ใช่ๆ
0: คือถ้าลีกแบบแข็งแกร่งสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็ย่อมส่งผลดีต่อระดับทีมชาติอยู่แล้วแล้วนักเตะเราเนี่ยก็ควรที่ต้องไปเล่นต่างชาติให้มันเยอะมากกว่านี
1: ้ก็เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะ11ตัวแรกอย่างน้อยๆ11ตัวแรกต้องเล่นต่างชาติก่อน11ตัวแรกก่อนนะ
0: ใช่ไปเล่นก่อน
1: แต่ตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย25ตัว26ตัวมันเล่นนอกหมดแล้ว
0: โอ้โหแล้วส่วนใหญ่ยุโรปหมดอ่ะมันไม่ได้ในเอเชียไม่ได้ลีกตัวเองนะครับ
1: ใช่
0: ของเราเนี่ยเอาไปเล่นแค่ลีกเอาแค่ในเริ่มต้นในเอเชียให้ได้ก่อนหลายๆคนไม่ต้องไปฝันไประดับบอลยุโรปอะไรขนาดนั้นหรอก
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งก้าวถ้าคุณไปเล่นลีกระดับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยดีนะครับถ้าเล่นญี่ปุ่นได้เนี่ยโอกาสจะไปยุโรปต่อมันก็มีอยู่แล้วอยู่ดีจะกระโดดข้ามไปเล่นยุโรปเลยอะไรเงี้ย
1: อ่ะคืออย่าง
0: นั้นก็น่าจะเร็วไปหน่อย
1: ผมเชื่อว่าหลายคนจะพูดถึงกรณีสุพนัท
0: ครับ
1: ถามว่ามันเป็นสเต็ปที่ถูกผมว่าสเต็ปที่ถูกต้อง
0: อ
1: คือผมมองอย่างนี้ว่าอย่างไปสโมสรอะไรนะชื่ออะไรนะเอาลืมอีกแล้ว
0: ลูเวนเหรอ
1: ไม่อย่างไปที่ไปล่าสุดเนี่ย
0: โอมิยะ

0: โอมิยะ
1: เนี่ย
0: คือผมว่าการขายขาดเนี่ยผมว่ามันก็ดีต่อตัวน้องอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ว่าไปจะไม่ต้องพะวาพะวงว่าไอ้จะกลับมามีสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าอันนี้มองในแง่บวกอยู่นะบุรีรัมย์อ่ะเขาก็ถือว่าใจนะก็ยอม
1: ปล่อยนะ
0: น้องไปซึ่งไอโอมิยะเนี่ยมันเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับตระกูลอาเบ
1: เรดบู
0: หรืออาเบของเยอรมันเนี่ย
1: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแบงค์เนี่ยอยู่ในสายตาเจเกนคอปเลยนะ
0: คือผมว่าอันเนี้ยเราก็ไม่ยืนนะ 100% หรอกแต่ว่าม
1: ันมีข่าวไง
0: ทุกการเซ็นเนี่ยมันต้องผ่านเขาเพราะเขาเป็นระดับผอ.
1: ด
0: ู
1: ที่
0: ด
1: ูเยาวชนใช่
0: ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ดูสเกาต์วิธีการเล่นมาแล้ว
1: เพราะเขาต้องดูนักเตะต่างๆให้กับทีมในเครือเรดบูล
0: แต่ถามว่าเขาเซ็นไหมเขาเซ็นรับรองแหละแต่เราไม่ได้ยืนยันหรอก
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยผมมองในเรื่องของโอกาสคุณอูคือมันนึกว่ามันเป็นเครือข่ายตระกูลเรดบูลเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์โยกย้ายไปไม่ว่าจะเป็นซาวบวกไลฟ์ซิกสมมติคุณโจฟอร์มที่โอมิยะดีอ่ะเขาก็ต้องมองเทียบกับเด็กในรุ่นอายุเท่ากันมันก็มีโอกาสถามว่าแบงค์อายุเยอะไหมแบงค์อายุ23
1: ยังได้ไกล
0: พอไปได้
1: อีกอย่างนึงอ่ะการไปเริ่มต้นใน J2 ใช่ไหมล่ะ
0: แล้วมีคนที่แนะนำก็คือพี่ชายเนี่ยจริงๆหน้าไปแบบที่คอนซาโดเล่เจอโอมิยะเนี่ย อยากไปดูมากเลย
1: ครับ
0: ตังค์ไม่มี
1: เออญี่ปุ่นยังพอไปได้ไม่ได้เป็นยุโรปนะครับ
0: โอ้จะแพงกว่ายุโรปนะ มันเล่นไปนะ
1: ตั๋วเครื่องบินอย่างน้อยๆน่าจะถูกกว่าแหละ
0: ช่วงบิ๊กพีก็ดูเหมือนกัน
1: อาร์เจนตินาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองครับสุดท้ายโปรตุเกสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาโปรตุเกสได้แชมป์ครับ
0: อันนี้ติงโดแน่นอน
1: ไปดูคืนวันนี้มีคนบอกให้พรีวิวหน่อยฝรั่งเศส
0: ไลน์อัพมาแล้วนี่ไง
1: กับสวีเดนมายัง
0: มาแล้ว
1: โอเคถ้ามาแล้วเดี๋ยวคุณต้องจัดให้หน่อยแล้วกันดูซิว่าเขาใช้ตัวจริงในแบบที่เราคาดกันเอาไว้หรือเปล่า
0: อย่างฝรั่งเศสนี่ก็4-2-3-1นะครับก็นำมาโดยไมค์เมยองนะ
1: ครับ
0: แนวรับมีฝั่งของโจสกุนเดดายูปาเมคาโนเวลเลียมซาลิบาใช่ไหมที่เป็นตัวหลักๆนะครับที่มาแล้วก็จะมีลูก้าดีนเนี่ย
1: โอ้ยวันนี้ดีนได้ลงแทนเตโอนะ
0: ก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของสภาพร่างกายด้วย
1: แต่สองคนนี้เขาสลับกันบ่อยๆอะ
0: แต่จริงๆเล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าเตโออาจจะได้ความดุดันกว่าหน่อย
1: ครับ
0: ดันกลางนี่อาริยนราบิโอนะอะไรเล่นชูอาเมนี่นะครับโอ้โหโตลุกคุณอู๋คุณดูดิโอลิเซ่เดมเบเล่บาโคล่าเอ็มบัปเป
1: ้คือเดชองเนี่ยเขาจะสลับทีมภายในทีมชาติฝรั่งเศสเขาจะมี3ตัวที่เขาจะสลับ
0: ครับ
1: คือดีนไม่ดีนก็เตโ
0: อ
1: แล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาจะสลับ3คน
0: ครับ
1: ลาบิโอชูอาเมนี่กับโคเน่
0: เ
1: ขาจะวนๆอยู่เนี่ยแล้วข้างหน้าอีกตำแหน่งนึงอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนแค่ดูเอกับบาโคล่าน
0: ั่นแหละ
1: เขาจะเปลี่ยนอยู่3ตำแหน่งแต่ละนัด3ตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกแล้ววันนี้เป็นโอกาสของบาโคล่าเป็นโอกาสของชอเมนี
0: ่
1: แล้วก็ลูก้าดีน
0: โหดจัดผมบอกเลย
1: มีแค่3ตำแหน่งที่เขาเปลี่ยนจริงๆนะผมสังเกตมาหลายนัดละ
0: ไม่แต่เดชองผมว่าที่เขาไม่ยอมวางมือเขามีความคาใจว่าอยากใช้เด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: เขาก็เลยได้ใช้แหละ
1: โอ้โห
0: โอ้ส่วนสวีเดนนี่ใช้3-4-2-1นะ
1: ครับ
0: หรือ3-4-3ก็ได้ก็สามประตูก็เป็นจาคอบวิเดลเซเตอร์สตรอมนะครับแนวรับในวิกตอร์เลนเดลเลฟครับมีฝั่งของกราเบียกุตมุนซันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกุสตาฟลาเกอร์เบลเก้นะครับคู่กลางลูคัสเบิร์กวาวยาซินอายารีทางขวานี่เป็นดานิเอลสเวนซันทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นฝั่งของเอเลียตสตาล์นะครับแล้วก็3กองหน้าเลยแล้วกันผมว่าอิลันกาอีซักวิกตอร์โยเคเลส
1: นี่คือจุดแข็งของสวีเดนอย่างแท้จริง
0: ว
1: ันนี้ที่ขาดหายไปคือไอ้นี่นะอีสากฮีเอนนะกองหลังตัวหลักอีก1คนเจ็บนะ
0: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าสวีเดนขาดกองหลังตัวหลักไป1คนผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ
0: ใช่
1: ถล่มผมบอกฝรั่งเศสชนะขาดเลยอ่ะ
0: สู้ไม่ไหวหรอก
1: สู้ไม่ไหว
0: ผ
1: มให้ชนะขาดเลยคู่นี้3-0ไหม
0: 3เลย
1: โหดไปไหม
0: ผมว่าก็ประมาณนั้นแหละ
1: ผมว่า3-0น่ะอ่ะผมว่าชนะขาดเลยนะครับเป็นคู่หนึ่งในรอบ32ทีมที่น่าจะถล่มกันได้ผลปรากฏว่าสวีเดนชนะ
0: ก็เหมือนเยอรมันน่ะใครอ้าวใครดูก็ว่าใช่ดูยังไงก็ต้องชนะ
1: แต่เอาจริงฟีฟ่าก็เซ็งนะ
0: หลุดหมดอ่ะ
1: เยอรมันก็ตกฮอลแลนด์ก็ตกพวกแบบถ้าถามมึงพวกเรตติ้งนี่เรตติ้งตกเลยนะ
0: จริงคนที่เซ็งสุดคืออะไรรู้ป่ะ
1: เอออ
0: าดิดาส
1: เ
0: พราะว่าแบบขั

0: ครั้งสุดท้ายที่ได้ใช้ในฟุตบอลโลกกับเยอรมันแล้วไงก่อนที่จะแบบหมดสัญญาก็จะไปใช้อีกค่ายนึง
1: เอาจริงๆนะถ้าข้างบนมันเป็นสวีเดนอีกทีนึงนะสวีเดนเจอปารากวัยใครชนะเจอแคนาดาโมร็อกโกเนี่ย มันดูแบบ
0: ฟีฟ่าเนี่ย
1: อยาก
0: ต
1: ้
0: องกล
1: ับ
0: ต้องกลับไปคิดใหม่เลยไอ้48ทีมนี่ควรจะมีหรือเปล่าต้องกลับไปเป็น32ทีมหรือเปล่า
1: ใช
0: ่แต่ยิ่งอ่ะส่วนตัวอ่ะคุณอู๋คุณชอบ32หรือ48มากกว่า
1: คือพอได้สัมผัสกับบอลโลก48จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแมตช์มันเยอะไหมเยอะแล้วก็คิดว่ามันมีจำนวนแมตช์ให้เราดูแบบถี่เยอะจริงๆแต่ว่าพอลงมาสัมผัสกับการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าม
0: ันไม่มัน
1: เฮ้ยมันเยอะไปว่ะมันเยอะไปคือตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมีให้ดูวันละ3คู่4คู่ดีจังเลยเว้ยพอไปนั่งดูจริงๆผมรู้สึกเอียน
0: คุณไหวป่ะล่ะ
1: ผมไม่ไหวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมก็ทิ้งหลายๆคู่ไปเลยนะผมก็ไม่ได้ดู
0: ไม่ทุกวันนี้ผมบอกเลยวันไหนผมไม่ทำงานผมนอนเลยนะ
1: เ
0: พราะผมก็ไม่ไหว
1: ใช่แล้วรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ทำให้ความสำคัญของความเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ามันควรจะสโคปแล้วก็คัดเลือกทีมให้มันเหมือนเดิมอ่ะเท่าเดิมอ่ะดีแล้วคุณก็ต้องคัดทีมให้มันแบบมีคุณภาพจริงๆอ่ะไอ้พวกไม้ประดับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันเข้ามาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
0: คือผมรู้สึกว่าเขาเริ่มจากแพลตฟอร์มจากทีมเล็กๆก่อนเมื่อก่อนเตะกัน4ทีม8ทีม16 24จนมาขยายมา32อ่ะผมว่า32นี่เพอร์เฟคสุดละ
1: เออจริง32ว่าลงตัวสุดปี
0: 1998
1: อ่ะใช่ลงตัวสุดละ
0: มีความรู้สึกว่าอ่ะ84 8กลุ่มละ4ทีมเข้ามารอบ16ผมว่ามันเหมาะสมอะ
1: เออไอ้รอบน็อกเอาท์ควรเป็น16มันไม่ควรเป็น32
0: มันตลกไง
1: เออมันเยอะไปมันเกินการ
0: คุณทำเป็นเทนนิสไปได
1: ้เออมันเกินการเล่นแบบนี้เหมือนการสลัมเลยนะ
0: ก็ใช่ไง
1: ผมเมนดอเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลย
0: ซึ่งจริงผมว่าเห็นด้วยคุณอู๋คือว่าบางทีเราเห็นไม่ล่ะบางทีอย่างบางทีมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นไม้ประดับจริงๆอะโดนไปเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ควรจะนะทำให้มันแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าอะก็เข้าใจมูฟีฟ่าเพราะว่ามันขายของได้เยอะ
1: เออใช่เขาว่าได้เปอร์เซ็นต์ได้เงินอะไรที่มันเยอะขึ้นดีไม่ดีเขาจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วย
0: แต่ถ้าเรามองในมุมมองของอะถ้าเปิดโอกาสให้กับโอกาสให้กับทีมเล็กๆไอเคมอย่างเคปเบิร์ดดีอาร์คองโกที่มันมาอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องดีกับพวกนี้ไง
1: ครับ
0: ว่าเป็นการแบบว่าโอกาสให้กับทุกชาติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายผมยังย้อนไปคำเดิมถ้ามันจะเป็นครั้งฟุตบอลโลกคุณก็ต้องเก่งจริงถึงจะมาได
1: ้เออนั่นแหละคำนี้ผมว่าต้องคัดเอาแบบเนื้อเน้นๆหน่อย
0: เออ
1: ถ้าจะเป็นฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมฟุตบอลที่คุณผ่านรอบคุณมีรอบคัดเลือกคุณก็ต้องเอาทีมที่มันรู้สึกว่ามีคุณภาพสุดๆไปเลยให้มันเหลือน้อยที่สุด
0: แต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบทริปเปิลเนชั่นในการเป็นโฮสต์เนชั่นหรือว่าเป็นเจ้าภาพอ่ะมันก็โดนไป3ทีมแล้วไงก็เข้าใจอยู่นะสมมติอ่ะจัด32เหลือ29แล้วอ่ะ
1: เออๆๆ
0: มันอาจจะต้องแบบวิธีการต้องคิดมาก่อน
1: แต่ผมว่าถ้าโซนไหนเป็นเจ้าภาพอย่างโซนเนี้ยคอนคาเคฟคุณเอาไป3โควต้าผมว่าในโซนนั้นก็ควรจะต้องเสียสละเออคุณก็ต้องเสียสละไปเลยคือก็เสียสละไปเลยก็ช่วยไม่ได้อ่ะโซนเอง
0: ก็คุณขอเองอ่ะ
1: เออคุณโควต้าในโซนคุณก็ต้องลดลงดิว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: คราวหน้าฉลองครบ100ปีนี่ก็มั่วซั่วอยู่นะ
1: จริงๆๆ
0: มันข้ามทวีปไปเลยทีเดียวแอฟริกายุโรปไปแล้ว
1: ต้องย้อนกลับไปที่อุรุกวัยก่อนไ
0: งแต่ถามว่ามันเป็นแบบมันก็เป็นแนวคิดแนวใหม่อะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไงคุณลองคิดที่คุณบอกมันมีใครโปรตุเกสโมร็อกโกสเปนอาร์เจนตินาปารากวัยอุรุกวัยเพราะย้อนกลับไปเพราะมันครบ100ปี
1: พวกนั้นไปเตะนัดแรกใช่มั้ย
0: อาจจะผมถามว่ามันไม่รู้อ่ะอย่างนั้นคุณกลับไปจัดอุรุกวัยเลยไหม
1: มีกิมมิกไงเอาให้มันมีกิมมิกไง
0: ใช่ไหมผมว่ากลับไปจัดอุรุกวัยเลยไง
1: ไม่มีเขาเรียกไม่มีศักยภาพในการจัด
0: หมดแล้วไง
1: ตังหมดแล้วพวกนี้
0: ก็เข้าใจก็แบบเออก็แบบแต่แค่แบบรู้ว่าเนี่ยลองนับดู6ประเทศนะ
1: ที่เป็นเจ้าภาพ
0: เป็นมัลติเนชั่น
1: ต่อไปใช่
0: มันจะแบบฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความเป็นฟุตบอลโลกหายไปทีเดียวนิดทีเดียวนิดไม่รู้คุณผู้ฟังคิดยังไงก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้นะ
1: บอกว่าไม่ใช่แค่ปารากวัยครับพี่อู๋นั้นเอกวาดอร์ชนะเยอรมันประธานาธิบดีประกาศหยุดวันถัดไปเลยไม่ต้องทำงานทุกอาชีพ
0: ฉลองเด
1: เอกวาดอร์นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นใช่ไหมที่ชนะเยอรมันได้
0: แต่ผมว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกันก็ปิดประเทศไปเลย
1: ครับ
0: มึงต้องดูเห มือนเกาหลีที่ไปรวมจตุรัสกลางเมืองจำชื่อไม่ได้
1: เออ
0: มันก็ต้องไปอย่างนั้น
1: เออแต่เห็นโมเมนต์วันที่ญี่ปุ่นชนะแล้วกลางแยกชิบูย่าที่เขาฉลองกันอ่ะ
0: ไฟเฟยพุ่งพับเลย
1: แบบตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้แฟนบอลลงมากลางสี่แยกชิบูย่ามาฉลองชัยชนะกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
0: ซึ่งมันดูหลุดกรอบความเป็นระเบียบของญี่ปุ่นเนี่ย
1: แต่เสียดายเขาตกรอบ

0: ผมก็เสียดายเมื่อคืนผมรู้สึกว่าเขาควรจะได้เล่นมากกว่า90นาที
1: ต่อเวลาอย่างน้อยก็ควรต่อเวลา
0: แต่ผมเข้าใจแหละพอเห็นพายุบราซิลมาตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังเนี่ยโดนอยู่แล้ว
1: แต่เห็นความรู้สึกแบบการประสบการณ์การแก้เกมของอันเช่แล้วมันก็คืออันเช่อันเช่นะ
0: อย่าเปลี่ยนตรงนี้ขยับ
1: อันเช่ลอตเตียเออเขาแบบเขานิ่งพอที่จะรักษาสถานการณ์แล้วพาบราซิลชนะได้นะ
0: โอ้แต่จังหวะแทงให้ของบูโน่กิมาไรส์
1: อืม
0: โอ้โหผมยอมเลยมั้งโอ้โหน้ำหนักแล้วแบบแล้วก็ไอ้คนขึ้นไปมาร์ตินลี่อ่ะมันวิ่งเข้าลายพอดีเป๊ะเลยนะคุณดูภาพป่ะ
1: อืม
0: ยังวิ่งมาสวนปึ๊บ
1: ไอ้นี่แล้วตอนยิงอ่ะ
0: ยิงยากด้วย
1: ใช่แล้วตอนยิงอ่ะยิงเข้าได้ไง
0: ยิงที่ไหนล่ะ
1: ยิงเข้าได้ไงมาร์ตินลี่อ
0: ่
1: ะ
0: เหมือนไอ้นูซ่าเนี่ยเห็นไหม
1: ยิงสุดสวยเลย
0: ซียองซูซูกิบอกเซฟมาทั้งเกมครับพี
1: ่เออนั่นก็เซฟมือบวมเลย
0: โอ้อันนี้มีข่าวว่าอาจจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจอยู่นะซียองซูซูกิเนี่ย
1: เห็นอยู่เห็นอยู
0: ่นี่ยอมปฏิเสธแมนยูนะ
1: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าไม่ต้องเอาไหนไกลครับแพทริกเบิร์กเลยครับแมนยูซื้อแพทริก
0: คนละอันคนละอันอยู่ไทยลีกเอ๊
1: ไม่ใช่พูดถึงแพทริกเบิร์กของนอร์เวย์นี่ไงเขาบอกให้แมนยูซื้ออ
0: ๋อ
1: แพทริกเบิร์กนี่แหละ
0: ผมนึกว่าอาทิตย์เบิร์กเลย
1: แพทริกเบิร์ก
0: ขอไป
1: ของแมนยูนี่แหละ
0: ไม่แต่ว่าตัวนี้มันดูวิ่งไล่แต่มันไม่ดูไม่มีการพลิกแพงอะไรเลย
1: มันเหมือนมีลูกขยันนำ
0: แต่มันไม่มีอะไรพลิกแพงไง
1: กับตันทีมโมโดกริมไง
0: แต่มันก็เอาถือว่าโอเคผมว่าเอาซื้อนะเอเนสดีกว่ายังดูมีเชิงดูมีวิธีการยืดหยุ่นไงแต่มันช้าม
1: ันมีข่าวกับอีกคนหนึ่งอ่ะของสปอร์ติ้งลิสบอน
0: อ
1: ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแมนยูก็เคยมีข่าวอยู่แต่ว่าเงียบๆไปละมีข่าวกับคนไหนไม่เคยจะสานต่อให้มันยืดยาวเลยนะมันก็จบอยู่แค่นั้นอ
0: ่
1: ะ
0: ไปซื้อลิวคัสเบิร์กวาวไปย้ายไปแมนยูไปน้องไป
1: ผมว่าเอาคนอื่นดีกว่าเอาเบิร์กวาวเนี่ยนะ
0: ไม่จริงๆอ่ะผมเนี่ยถามว่ามีข่าวชวนมานี่ผมก็ชอบนะดูเป็นคนขยันดีอะไรเงี้ย
1: เบสิกเทคนิคเขาได้อยู่แล้ว
0: แต่ทีนี้มันก็แพงไปหน่อยไงมันก็ต้องอยู่ที่ว่าทางพูดบอร์ดบริหารจะเอายังไง
1: ครับ
0: แต่จริงก็ไปไล่ๆดูหลายๆทีมในทีมเล็กๆที่ปีนี้มันก็เล่นดีมีเยอะนะบนโลกอ่ะแต่อย่าไปเอาทีมนึงเคปเบิร์ดเนี่ยเลี้ยงจัดเลยกองหน้า จำได้วันนั้นบรรยายอยู่จะเลี้ยงไปไหน
1: เหรออ๋อเคยพาเคปเบิร์ดด้วยเหรอ
0: โอ้โดนไปแล้ว
1: เหรอ
0: มันจะเลี้ยงไปไหน
1: โดนเคปเบิร์ดไปแล้วอ่ะ
0: นี่ก็งงแต่คือมันวิ่งเร็วแบบ
1: ขยันขยัน
0: แต่ผมอาจจะเป็นคนนึงแล้วกันผมเป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วผมเป็นชอบคนแบบเลี้ยงจัดอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงประมาณนึงไม่ใช่โอ้โหเลี้ยงตะบี้ตะบันเข้าไปมันจะมีไอตัวอะไรนะอย่างไอ้นูโน่ดาคอสต้านี่ก็เลี้ยงไอ้ไลออนเมนเดสก็เลี้ยงเลี้ยงจัดเลยอ่ะผมเห็นว่าจะเลี้ยงไปไหนวะ
1: อ๋อนี่ปิดท้ายด้วยวอลเล่นิดนึงนะคุณตะกี้บอกว่าพี่ต้องครับสนาม3บุ๋มบิ๋มกับน้องหยกได้ไปไหมครับ
0: บุ๋มบิ๋มมันไม่ได้ไปแน่แต่หยกเนี่ยเดี๋ยวรอเขาตัดตัว
1: ครับ
0: เขาเดินทางวันอาทิตย
1: ์
0: ผมก็ลงไปด้วยนี่แหละ
1: สนาม3นี่บุ๋มบิ๋มกับหยกไม่แน่ใจแต่ต้องไปแน่นอน
0: มันถอนตัวไม่ทันแล้ว
1: ตอบคุณตะกี้นะครับบุ๋มบิ๋มกับน้องหยกนี่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ต้องเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับ
0: แม้แต่บุ๋มบิ๋มคืออย่างนี้ครับคือถ้าอธิบายกันตรงๆนิดนึงก่อนจากก็คือ
1: ครับ
0: ทางทีมงานและโค้ชเขาอยากให้เล่นชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแข่งไม่เกิน5นัดแล้วคุณได้ไปโอลิมปิกเลยอ่ะเขาต้องเก็บตัวไปเล่นที่ดีที่สุดไป
1: เน้นๆหน่อย
0: เช่นเดียวกับน้องเตยน้องเตยยังเจ็บอยู่นะครับ
1: ครับประมาณนั้นนะฮะ
0: คร
1: ับ อ่ะก็ตี3ละนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับกับการติดตามมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลย
0: จ้ะ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเกี่ยวน่าจะมีพรีวิวก่อนเกมสวีเดนกับฝรั่งเศสนะครับติดได้ติดตามได้กับทีมงานช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอ

0: คันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: กับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 3:08 นะครับต้อนรับเข้าสู่นิตยสารไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเราว่าคนขั้นเวลานะ
1: ครับ
0: อยู่กับน้องเจมส์และผมเจงทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็สวัสดีฝ่ายรายการทุกท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มาอยู่ที่การก่อนนะสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าจะประมาณ50 นาที
0: ขั้นเวลาก่อน
1: ครับผม
0: ขั้นเวลาก่อนที่ฟุตบอลโลกนัดต่อไปนะครับในคู่ที่เตะกันตอน16:00 น.บ้านเราครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์มั้ย
1: ก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้นะพี่
0: บิ๊กแมตช์ไม่ใช่บิ๊กเม็ด
1: บิ๊กแมตช์ลินพัน
0: เซาป่านะเซาป่านะเซาป่านะ
1: ป่ารู้เลยใช่มั้ยพี่
0: เซาป่านะพี่เนี่ยมิงพี่บีเนี่ยโหชอบเซาป่าไม่ได
1: ้
0: พี่เนี่ยเป็นบริการของป่า
1: แต่พรุ่งนี้ป่าเอ้าเมื่อเช้าป่าก็จบเช้าจบสาย
0: เนี่ยเมื่อเดี๋ยวเช้านี้ป่ามายาอีกนะฮะขอให
1: ้ต่อเวลาอีก
0: ขอให้โทษและต่อเวลาอีกป่าแล้วก็ไปเทียบ
1: กราบผมก็เดี๋ยวเอาผมไปไล่โปรแกรมอีก2คู่ที่เหลือหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะอีก2คู่ครับสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกก็เดี๋ยว4เนี่ยเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับเป็นฝรั่งเศสเจอสวีเดนคู่นี้จะถ่ายทางช่อง Monomax Sport ด้วยนะพี่เป็นฟรีทีวีครับแล้วก็คู่8โมงเช้าก็ฟรีทีวีก็มีเหมือนกันครับ Monom Sport เนี่ยก็จะถ่ายคู่8โมงเป็นเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร
0: ์เอ้าโกติวัวกับนอร์เวย์หรือว่าอวิลิโคสกับนอร์เวย์เมื่อกี้ก็ยิงสดทางทะเลทีวีไม่หรอ
1: ใช่ครับ
0: ผมแสดงว่าวันนี้แฟนฟุตบอลทุกท่านได้ดูฟรีผ่านจอ
1: ครบทุกคู่
0: ดิจิตอลทีวีเหรอ
1: ใช่วันนี้ใช่คู่แรกก็ถ่ายทางไทยรัฐเหมือนกันก็คู่แรกเพิ่งจบลงไปเป็นเกมที่สนุกสุดมันเลยเมื่อกี้พี่ต้องกับพี่อู๋เนี่ยบรรยายก็เกมนี้ต้องบอกว่านอร์เวย์ออกสตาร์ทได้ดีกว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยอันโตนิโอนูซายิงสุดสวยนะครับจังหวะปั่นโค้งเข้าเสาไกลก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาถึงนาที74อามัดเดียโลครับมาตีเสมอให้กับไอวอรี่โค้ดเป็น 1-1 เกมเนี่ยทำท่าว่าจะจบ90นาทีด้วยผลเสมอแล้วเป็นเอิร์ธเบลฮาแลนด์ครับที่มายิงประตูชัยในนาที86
0: อยู่บนนั้นนาทีบาปอีกแล้ว
1: ใช่นาทีบาปอีกแล้ว
0: เอาเหรอ
1: เป็นจังหวะที่พาทิกเบิร์กเนี่ยพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดไปเนี่ยฮาแลนด์เหมือนยิงแป๊กๆแต่บอลเข้าประตูนะพี
0: ่ครับ
1: ก็กลายเป็นว่านอร์เวย์เนี่ยผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกไปเจอกับทีมชาติบราซิล
0: โอ้โหนาทีบาปนาทีเท่าไหร่เมื่อกี้ฮาแลนด์ยิง
1: 86แล้วพี
0: ่โอ้ท้ายเกมอีกแล้วเมื่อกี้คุณธันพิเศษในออกเสียงผิดนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับคนนอร์เวย์ต้องเสียงว่าโฮลัน
1: โฮลัน
0: โฮลัน
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ฮาแลนด์นะตัว A 2ตัวต้องออกเสียงเป็นเหมือนสระโอนะ
1: เออร์ลิงบอลฮอลันด
0: ์ไม่เคยไปหรอกฮะ
1: อ้าว
0: แต่พอดีเขามีอันมีเหมือนชาเลนจ์อ่ะ
1: ครับ
0: แฟนกันมั้งผู้หญิงผู้ชายเขาชาเลนจ์ว่าภาษาฉันกับภาษาเธอเวลาออกเสียงมันถูกกันไหมอะไรเง
1: ี
0: ้ยแฟนผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนนอร์เวย์เวลาแฟนผู้ชายเขาออกเสียงฮาแลนด์เนี่ยเขาหัวเราะเลยฮะเหมือนฝรั่งเวลามาออกเสียงภาษาไทยเน
1: า
0: ะเออใ

0: อ๋อเออร์ลิงบัลฮอลแลนด
1: ์บัลฮอลแลนด
0: ์ครับเมื่อกี้นี้ผมนั่งฟังพี่ต้องกับพี่อู๋บรรยายนี่พอฮาแลนด์ยิง 2-1 นี้พี่เขาเซ็งเลยนะพี่เพราะว่าต้องมาหาเรื่องคุย1ชั่วโมงคือตอนแรกแกก็กล่าวว่ากะจะให้บอลเสมอไปจะได้แบบ
1: ต่อเวลาจะได้ซื้อหน่อย
0: ถูกพอบอลจบ90นาทีอีก1ชั่วโมงต้องมาเล่นคุยอีก
1: ไม่กี่เวลาไม่ถูกฮะแต่ว่าก็เดินสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเจมส์นะ
0: ครับ
1: เหนือใต้ออกตกตะวันออกตะวันตกนะฮะ
0: ครับผม
1: ทั้งไทยทั้งทั้งหมดเลย
0: ใช
1: ่คนกําลังขับรถอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะ
0: ครับ
1: นะครับก็บางคนก็ฟังผ่านวิทยุไง
0: ใช่ครับ
1: ของต้นทางที่อสมทของเรามีจังหวัดอะไรบ้าง
0: โอ้โหสิบเอ็ดสถานี
1: มีเชียงใหม่แล้วจะไม่ผิดอ่ะ
0: มีเชียงใหม่มีทั้งอุบลไหมพี
1: ่เออนะที่ไออสมทของเราเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเพราะหลายคนเนี่ยบอกว่ากรีดยางอยู่ครับผมกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยนะ
0: อันนั้นเพลงพี
1: ่มาขับฟินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทมใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นี้เอ้ยวันก่อนพี่ทักอยู่พูดตรงจำจังหวัดไม่ได้เนาะส่วนกลางนี่มีไงมีส่วนภูมิภาคเนี่ยมี41สถานีนะก็อ้าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะ
0: ก็ทักทายเข้ามาได้ครับอยู่กับผมกับพี่เจ๋งประมาณเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่ฝรั่งเศสจะลงสนาม
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับผมมีเชียงใหม่เนาะเอาทักทายเป็นภาษาเชียงใหม่หน่อยสิเป็นยังไง
0: สบายดีเจ้าพี
1: ่ภาคเหนือเนี่ยมี11สถานี
0: ครับ
1: เชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนและพะเยาพะเยาที่ก็จังหวัดอยู่ภาคเหนือเนาะ
0: ใช่ครับพะเยาอยู่ภาคเหนือ
1: พอเราเชื่อแล้วมี10สถานีนะ
0: ทางอีสาน
1: อีสานก็สบายดีบ
0: อภาษาอีสาน
1: โคราชขอนแก่นอุบลอุดรบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามชัยภูมิเลยและสกลนครนี่เป็นไง
0: ครบ
1: อีสานไปก็เยอะแล้วเนี่ยอุบลบุรีรัมย์สุรินทร์เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ภาคกลางและตะวันออกนะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลพบุรีและประจวบนะ
0: ครับ
1: ภาคใต้14สถานีนะเฮ้ยครบทั้ง14จังหวัด
0: ครบเลยใช่ไหมพี่ทางใต
1: ้ทางใต้ทำไมคุณดูซึม
0: ๆ กำลังฟังอยู่ว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
1: เอ้ย14จังหวัดภาคใต้ไหมเหรอภาคใต้มี14จังหวัดไหมเหรอครบเนี่ย
0: ใช่เกือบครบ
1: ครบไหมเนี่ย
0: ครบไหมครับ
1: ไอ้ภาคใต้เขามี14จังหวัดไหมเหรอ
0: ครบไหมพี่
1: เออก็ครบเนี่ยถ้าภาคใต้ครบ14จังหวัดก็ครบเนี่ย
0: นี่ไงแฟนรายการเราถึงทางใต้เยอะ
1: เออ
0: กิจยาไปก็ฟังฟุตบอลไป
1: ภาคใต้มีออก16จังหวัดด้วยฮะขาดไป
0: 2จังหวัด
1: ขาดไป2นะ
0: ครับ
1: ก็มีสุราษฎร์สงขลานครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังชุมพรกระบี่พังงาระนองอ๋อนับระนองด้วยระนองต้องภาคตะวันตกมั้ยอ่ะ
0: ระนองนี่ภาคตะวันระนองนี่ภาคใต้นะพี่
1: เอาเหรอ
0: ใช่ถ้าประจวบในภาคตะวันตก
1: นราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดเราไปทำกิจกรรมนะร่อยแร่งแรงใต้
0: ใช่
1: ร่อยแร่งแรงใต
0: ้รอบล่าสุดนี้ไปสตูลมาพี่
1: อ๋อเหรอสตูลสตูลบ้านคุณสมยศแดงยวน
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: พี่แม่เป็นคนสมยศเพราะว่าไม่ใช่พี่แม่เป็นคนสตูล
1: คนสตูล
0: ใช่ใช่คนนี้แกมาให้ทัศนคติอยู่ทางหน้าเพจทัศนะก่อนเกมนะพี
1: ่เอาเหรอ
0: ก่อนเกมของในเพจ99เนี่ยไปดูกันได้ด้วย
1: รู้เรื่องไหม
0: รู้เรื่องพี่รู้เรื่องพี่เขาระดับบก
1: บกนะบกแมว
0: กับ
1: นะก็ทักทายกับเรา2คนได้489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรานะ
0: ครับผม
1: ก็อย่าลืมต่อเราด้วยนะครับเรามาคุยกันก่อนอ้าวเมื่อกี้เป็นไงพูดตรงพี่ดูแป๊บเดียวไปแล้ว
0: ก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยสู้กันสนุกเลยพี่ทั้งสองทีมเนี่ยมาตรฐานนักเตะก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวันนี้นอร์เวย์แค่เฉียบคมกว่าซิตี้เนี่ยผมไปดูให้นิดนึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับ ไอวอรี่โค้ชเนี่ย 48% แล้วก็นอร์เวย์ 45% โอกาสลุ้นประตูเนี่ยไอวอรี่โค้ช 14 ครั้งนะพี่ส่วนนอร์เวย์ 9 ครั้งครับ
1: ครับ
0: เข้ากรอบเนี่ยนอร์เวย์ 4 ได้มา2ประตูส่วนไอวอรี่โค้ชเข้ากรอบ5ครับได้มาประตูเดียวและก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฮาแลนด์ยิงอีก1ลูกเนี่ยตอนนี้5ประตูแล้วพี่ในบอลโลกครั้งน
1: ี้
0: และก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่านอร์เวย์เนี่ยรอบต่อไปจะเข้าไปถึงบราซิลแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้บราซิลนอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสจะไปเจอกับอังกฤษหรือเม็กซิโกเจ้าภาพนะพี
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเม็กซิโกเดี๋ยวจะลงสนามตอน 8:00 น.เจอเอกวาดอร์เนี่ยถ้าผ่านไปได้ก็จะไปรอเจอคู่อังกฤษกับคองโก
1: อ๋อจะมีพลิกล็อกอะไรอีกมั้ยอ่ะเพราะว่าเมื่อ

0: เมื่อวานนี้พลิกล็อกเยอะนะ
1: ครับ
0: มีคิติต้าอากิร่าเยอะเลยนะฮะ
1: ทำไมครับพี่พลิกล็อกกันน่าดูใช่ไหมครับ
0: ทันไหม
1: ทัน
0: คุณตินาไห
1: ม
0: ดังมากนะ
1: ครับใช่
0: ถ้ายุคนี้ตินาก็น่าจะเป็นประมาณโฟอีฟอะว่าเป็นสเปนเดียว
1: แต่ว่าโฟอีฟเป็นเกิร์ลกรุ๊ป
0: เกิร์ลกรุ๊ปถ้าคุณตินาก็ยุคเก้าสุดก็โอ้โหดังมากล้านตลับทุกชุดดาราเป็นนักร้องที่ผมได้ชื่นชอบมาก
1: ครับ
0: เพลง
1: ก
0: ็ดังแล้วก็สวยด้วย
1: ขอสักเพลงได้ไหมพี
0: ่พี่ล็อกกันนาดูทลมทลาย พอละเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ประมาณนี้นะครับ ก็ยังไม่มีเนาะก็นอร์เวย์ก็ตามที่เขาวางแผนเอาไว
1: ้
0: ว่าเขาขอเลือกเส้นทางลูกผู้ชายนะ
1: ก็ขอมาแจวิลี่โค้นเลย
0: ขอแจวิลี่โค้นเลย
1: ก็
0: เพราะว่านัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอฝรั่งเศสดอปผู้เล่นตัวจริงด้วยไง
1: ใช่
0: ฮาแลนด์ไม่ได้ลงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้พักมาเต็มๆแล้วฮาแลนด์ก็ไม่ยิงเกมนี้ด้วย
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยไอวิลี่โค้ดมีโอกาสลุ้นประตูจ่อๆหลายครั้งนะพี่แต่ว่าประตูของนอร์เวย์นี้เหนียวมากครับ
0: ครับ
1: เซฟไปหลายจังหวะโดยเฉพาะลูกฟรีคิกท้ายเกมของไอวิลี่โค้ดเนี่ยจังหวะเซฟช่วยทีมได้ทำให้ทีมเนี่ยเนเรนพี่ประตูจากเซบียาใช่
0: เนเรนเนเรน
1: เซฟเซฟเยอะมากครับวันนี้ทำให้นอร์เวย์นี้ได้ไปต่อแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยไม่ได้มาเล่นบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี่แต่พอมาครั้งนี้นี่ทะลุถึงรอบ16ทีมไปแล้วครับ
0: สุดยอด
1: คือครั้งสุดท้ายที่นอร์เวย์มาเล่นเนี่ยก็คือปี1998รอบ16ทีมแต่ว่ารอบ16ทีมตอนนั้นมันเป็นรอบ2
0: คร
1: ับ แต่ว่าตอนเนี้ยนอร์เวย์เข้ารอบ3แล้วในบอลโลกครั้งนี
0: ้ใช่ฮะก็สุดยอดนะฮาแลนด์นะ
1: ครับ
0: โอ้โดยบูนเดสลีก้าก็ยิงกระจายยูไนเต็ดก็ยิงเป็นว่าเล่น
1: ใช
0: ่นอร์เวย์ตัวนี้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของโฮลันด์เนี่ยค่าเฉลี่ยดีมาก1นัดต้องมีอย่างน้อยเกือบๆ1ประตู
1: กับทีมชาติใช่ไหมพี
0: ่รู้จะยิงเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเกินด้วยนะหนึ่งนัดเนี่ยยิงเกิน1ประตูอ่ะ
1: ครับ
0: ค่าเฉลี่ยแล้ว1จุดเท่าไหร่
1: ใช่เพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยติดทีมชาติ53นัด
0: ยิงเกิน50อ่ะ
1: ยิง60ประตูแล้ว
0: โอ้ย
1: ก็เฉลี่ยนัดละลูกกว่า
0: ครับ
1: ครับโอ้โหแล้วสติกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังเล่นตั้งแต่ปี2022เนี่ย132นัดก็ยิงไป112ประตูนะพี
0: ่
1: ค่าเฉลี่ยดีมากยิ่งดูกับดอทมุนเนี่ย67นัดยิง62ประตู
0: ครับ
1: คือค่าเฉลี่ยฮาแลนด์เนี่ยดีมาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับซาบวกแล้วเพราะซาบวก16นัด
0: ซาบวก
1: ใช่16นัด
0: 17ประตูสโมสรโมอ่ะ
1: ครับ
0: โมก็โซชาคุมไงโ
1: อ
0: เล่กูด้าโซชาโซชาที่เพิ่งมาเมืองไทยแล้วก็ไปร้านเพลงเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นคาร์โตน่าใช่ไหม
1: ครับคาร์โตน่าที่อันนั้น
0: คาร์โตน่าเขาไปร้านอะไรเซ็กซ์โฟนเซ็กซ์อะไรร้านเซ็กซ์โฟนร้านเพลงร้านไอ้ดนตรีอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องยอมรับจริงเนาะฮาแลนด์เนี่ยบอลโลกครั้งแรกด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ยิงไปแล้ว5ดูแล้วนอร์เวย์มีโอกาสไปได้ไกลไหมพี่เจ๋งรอบหน้าเจอบราซิล
0: โอ้แต่บราซิลได้เห็นเกมเจอญี่ปุ่นเนี่ยแท็กติกของอัลเชอร์ติเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาวางแผนมาดีเนาะพอรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแนวรับของเขาเนี่ยถ้าว่าต้องการที่จะสร้างความแตกต่างหรือทำให้แนวรับของญี่ปุ่นกระเจิดกระเจิงออกไปนะก็คือบองเข้าไปอ่ะ
1: ในลูกโด
0: ดในลูกโดดเข้าไป
1: ใช่
0: สุดท้ายเป็นจริงแล้วเห็นไหมคาร์อัชเลตีเนี่ยเกมเจอญี่ปุ่นพอจบเกมเขาไปยิ้มเลยเพราะเขารู้ว่าก่อนจะชนะทางไอ้ญี่ปุ่นได้เนี่ยเลือดตาแทบประเด็นนะ
1: ไม่ง่ายเลยไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายนะก็สูสีอ่ะ
1: ครับ
0: สูสีแน่นอนแล้วฮาแลนด์เจอกาเบียลอีกแล้วอ้าว
1: กาเบียลมากันเยสคู่ปรับเก่า
0: ตอนอยู่แมนซิตี้กับฮาร์เซนอลสองคนนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็รักกันเนี่ย
1: รักกันดีครับคู่นี้
0: รักกันดีนะ
1: เจอกันนี่แม่แทบจะกอดคอกัน
0: แทบจะกลืนกันเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ก็ดีเดย์เกมเซตนะครับบราซิลเจอนอร์เวย์เนี่ยจะเตะในวันที่5นะครับวันที่5ตุลาคมนะ
1: เม็ดไลท์นะพี่ที่นิวเจอร์ซีย์
0: เอาไปในเจอร์ซีย์แล้วนะ
1: โอ้โหสนามใหญ่เลย
0: สนามใหญ่นะฮะครับผม
1: ครับส่วนคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนี่ไลท์อัพก็มาแล้วนะพี่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวผมไปดูไลท์อัพของฝรั่งเศสนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับมีทางซ้ายเนี่ยเป็นลูคัสตีนครับตรงกลางเนี่ยเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับอุปาเมกาโน่และด้านขวาเนี่ยเป็นชูนคุนเด้ครับกองกลางมีชัวเมนี่จับคู่กับลาบิโอแล้วก็แนวลุกเนี่ยมีอุสมันเดมเบเล่คิเลนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าว่าที่นักเตะใหม่ลิเวอร์พูล
0: ครับอย่างแล้วเดี๋ยวมองเด้ล่ะยังไง
1: มองเด้น่าจะตีตั๋วไปปารีสแล้วพี่ตอนน
0: ี้เอาเหรอ
1: ครับผม
0: ว่าเขาอยากไปปารีสไม่เป็นไรถ้าใจไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร
1: ก็แพงไปไง

0: ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ทางฝั่งสวีเดนครับวันนี้ประตูเป็นจาคอบเซสเตอร์สตอมครับแนวรับมีวินเตอร์ลินเดลอฟกาเบียลกุสมุนสันครับดานิเอลสเวนสันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลางเนี่ยมียาซินอายาลีครับกับลูคัสเบิร์กวาวส่วนแนวลุก3ประสานวันนี้หูน่าจับตามองมากมีเอเล็กซานเดอร์อิซาครับแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับพี
0: ่ก็3ประสานมาเดิมเอลังกาลงเหมือนนัดที่แล้วไงที่พวกเขาเจอญี่ปุ่น
1: ใช่
0: แล้วก็เอเลนก้ายิงเอเลนก้าออกสตาร์ทตัวจริงอีกครั้งนึงแนวลุกสามประสานนะครับ
1: แต่แกรู้แล้วใช่ไหมว่าทีมเข้ารอบไปพี่ตอนนี
0: ้แกดีใจ แกดีใจเพื่อนมาปอบใช่ไหมล่ะตอนนั้นแกพอเกมจบที่เจอญี่ปุ่นนะสวีเดนเจอญี่ปุ่นไงนึกว่าทีมตกรอบ บอกเข้ารอบแล้วฮะ
1: ครับ
0: แกงงอยู่เหมือนกันไม่มีใครบอกแกได้ไงเอเลนก้านัดล่าสุดไง
1: ก็สถิติเจอกันมาเนี่ยช่วงหลังต้องบอกว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะพี่3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสชนะ1แล้วก็มีสวีเดนชนะ1เกมด้วยเมื่อปี2017แต่ภาพรวมเนี่ยสวีเดนเป็นรองฝรั่งเศสอยู่พอสมควรเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยปี2020ฝรั่งเศสก็ชนะไป 4-2 ครับแล้วฝรั่งเศสเนี่ยผลงานในบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่า3เกมรอบแบ่งกลุ่มนี้ยิงกระจุยทุกนัดนะพี
0: ่ก็
1: ยิงนัดละ3
0: ประธานเปย์มายิงก็เป็นไอ้
1: เดมเบเล่
0: บอลดอคนล่าสุดอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อุสมันเดมเบเล่นัดล่าสุดก็แฮตทริกด้วยแล้วนัดล่าสุดนี้ยิงเป็นเข้าเลย
0: โอ้ยิงเป็นเข้าปั่นโค้งปั่นเทเลยิงเป็นเข้า
1: ใช
0: ่น่าจะให้น้าหังอัจฉพงศ์ศรีมานะครับมาบรรยายคู่นี้เนาะ
1: มีข้อความบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เจ๋งเชิญน้าหังมารอบหน้าด้วยอีกครับ
0: อ
1: ี
0: กแล้ว
1: พี่หรือว่าแทนพี่เจ๋งไหม
0: ถ้ามาคงแทนพี่ได้แหละ
1: ครับผม
0: ถ้ามาเราอยู่ยากแล้วแหละเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยพอน้าหังมานะทางออนไลน์มีคนติดตามเยอะมาก
1: ใช่
0: เ
1: ห็นพี่ก๊อฟบอกว่ายอดวิวเพิ่มมา 200,000 แล้วพี่ภาพรวมเนี่ยหมายถึงว่าตลอดทั้งน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์ที
0: ่เป็นพวกเราเน
1: า
0: ะ
1: เป็นพอน้าหังแล้วพี่น้าหังกับพี่ท็อปเมื่อคืน
0: เหร
1: อครับ
0: โอ้โหมาเนี่ยมาทำเอาผมเนี่ยหงอยเลยฮะ
1: ใช่
0: พอน้าหังมานะ
1: ครับ
0: พวกคนติดตามเยอะเล่นเกมบราซิลเจอญี่ปุ่นด้วยไง
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าใจดีว่ามาแทนพวกเราดีกว่า
1: เอ้าน
0: านมาทีเถอะพี่
1: ครับ
0: อย่ามาทับลายไดมอนด์เราเลยจะไปฮะมีโอกาสเยอะมากนะครับพอดีก็น้าก็มีงานด้วย
1: ใช่
0: นะครับมีงานก็ทุกทีวิชั่นเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พี่ท็อปก็มีงานด้วยแหละ
1: แ
0: ต่พี่เขาบอกเขาว่างอยู่นะ
1: ช่วงนี้บังติดซีซั่น
0: เอาเลย
1: ใช่ครับพี
0: ่ไม่นะน้าหาได้เพิ่งรู้ว่าบ้านอยู่พี่เขาก็ถามว่าอีแล้วบ้านอยู่ไหนครับพี่เมื่อวานนี้ไปส่งเราไปส่งใช่ไหมที่เจมจัดรายการคนเดียวช่วงหนึ่ง
1: ครับผม
0: ไปส่งพี่เขาพี่ก็บอกว่าบ้านอยู่แถวธัญบุรีนะ
1: ธัญญาก็ใกล้ๆกับสนามบีจีสเตเดียม
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วไปอะไรนะทงแถว
1: พระราม6
0: พระราม6
1: ทิปโก
0: ้ตึกทิปโก้เดี๋ยวยังไงบอกสบายไปกับประจำอยู่แล้วโอ้โห
1: น่าจะไป
0: ทางแรงอยู่นะ
1: ใช่น่าจะขึ้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งนู้นนะพี่ทางเมืองทองฝั่งนู้นอ่ะมันมีทางด่วนไปลงพระราม6ได
0: ้อ๋อเหรอ
1: กับธัญญาใช่พี
0: ่พี่ก็เอ๊ะพี่โหไม่ไกลเลยพี่จากโน่นอ่ะคลอง6คลอง7คลองอะไรโน่นแหละ
1: โห
0: แกบอกว่าแกโอ้พี่สบายเจ๊สบาย
1: แสดงว่าอย่างนี้มาพระราม9ก็สบายเหมือนกัน
0: ใช่ก็ว่ามาพระราม9สบายเหมือนกันก็รู้ทางแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่ามาเมื่อวานนี้มาครั้งแรกเลยมาแกบอกพี่งงๆเหมือนกันโอ้มันจะโคตรทองหน่อยเฮ้ยมันมีอ๋อมีสองทางพี่ถ้าเข้าทางเล็กๆอ่ะนะครับผมทางเออันนี้น่ะตึกเบลเนี่ย
1: ข้างหน้า
0: ทางเส้นพระราม9เนี่ยจะถ้าตอนฝนตกอย่ามาเลยพี
1: ่น้ำท่วมครับ
0: น้ำท่วมครับพี
1: ่
0: น้ำท่วมครับแต่ถ้ามาเทียบรอบมิดอันนี้เป็นวันเวนะ
1: ก็จะงงนิดนึง
0: จะงงนิดนึงนะครับแล้วก็ด่าเยอะนิดนึง
1: บอกมาจากที่นี่ได
0: ้โอ้โหคนแรกเลย
1: ครับ
0: เชิญเลยนะฮะ
1: ผมขอพูดถึงพี่ๆเขานิดนึงพี่เขาฟังเรานะพี่เจ๋ง
0: เหรอ
1: ที่ผมได้พูดคุยเขาบอกว่าเนี่ยฟังอยู่เนี่ยบรรยายเมื่อวานเขาฟังเกมญี่ปุ่นด้วยตรงเขาตั้งอยู่พอดี
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเขาก็ตรวจพี่นานอยู่นะบุคคลน่าสงสัยอ่ะ
1: ครับ
0: พี่ขับไปเขาบอกเอามาจากไหนครับเนี่ยพี่ก็เลยตอบว่าเอาแล้วพี่ตำรวจอยากรู้ทำไมฮะโอ้โหเท่านั้นแหละเชิญเลยครับ
1: เชิญ
0: บุคคลน่าสงสัย
1: ต้องตอบดีๆพี่
0: เชิญเลยเชิญลงเลยครับกวนเหรอ
1: เดี๋ยวยาว
0: แล้วก็ตอบดีๆแล้วก็
1: แต่ผม
0: คนเรานะคือถ้าว่าเราไม่ไปกวนเขาอะ
1: ใช่
0: พี่ตำรวจเขาก็ยืนแช่บางครั้งยืนตากแดดตากฝนนะเนาะ
1: ครับ
0: ขายืนตั้งนานเขาก็มียุงมีอะไรด้วยตรวจด่านตรวจแอลกอฮอล์ตรวจอะไรเนาะ
1: ใช่
0: เขาดี
1: ก็เขาก็ทำตามหน้าที่
0: เขาทำหน้าที่แหละ

0: มาครั้งบอกเฮ้ยดื่มที่ไหนล่ะโดน
1: เรียบร้อย
0: โดนแน่นอน
1: ครับ
0: โดนพี่ตำรวจแน่นอน
1: เดี๋ยวเราก็จะโดนแล้วพี่ตอนนี
0: ้ถ้าพูดแบบนี้โดนอีกแล้วครับเอาเป็นไงได้ชื่อมองว่าไงเกมนี้ฝรั่งเศสครับสวีเดนเพื่อสูสีนะ
1: ก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่ว่าฝรั่งเศสด้วยชื่อชั้นเนี่ยยังเหนือกว่าสวีเดนเยอะเลยนะพี่โดยเฉพาะนักเตะวันนี้อย่างที่บอกว่าแนวรุกฝรั่งเศสวันนี้จัดเต็มมากครับมีทั้งเอ็มบัปเป้มีทั้งโอริเซ่มีอุชมันเดมเบเล่รวมถึงบาโคล่าด้วย
0: บาโคล่าลงด้วยเหรอ
1: บาโคล่าลงตัวจริงวันนี้พี
0: ่โอ้โหเอ๊ะดรอปใครเลย
1: ที
0: ่ว่ารายชื่อนัดที่แล้วที่เจอนัดล่าสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เจอนอร์เวย์อ่ะ
1: ก็จะที่สำรองเนี่ยแนวรุกก็จะมีอย่างดูเอที
0: ่อ๋อดูเอออสลักกับดูเอดูเอนัดที่แล้วลงลงตัวจริง
1: แต่ว่าก่อนเกมเนี่ยบอกว่าเดชองบอกว่ามาคัสตูรามจะไม่ได้ลงแต่ว่าในรายชื่อสำรองมีนะพี่แต่ว่าน่าจะต้องดูว่าจะได้ลงหรือเปล่า
0: วันนี้กลับมาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทางเดชองหลังจากที่สูญเสียคุณแม่เดินทางกลับไปแล้วก็ให้กีสเตฟองอ่ะเป็นคนคุมทีมเป็นการชั่วคราว
1: ครับ
0: นะครับผู้ช่วยอ่ะผมได้กลับมาแล้วมั้ง
1: แล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงจากในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะพี่วันนี้ก็ยังใช้ลูคัสตีนต่อเนื่องเลยแล้วก็พักเตโอเนนเดชไป
0: บ้างจะสลับกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ลูคัสตีน
1: กัชดีนก็เตโอเน
0: นเดช
1: ก็ฟอร์มก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ในฟอร์มนี้เตโอเนนเดชครับพี่ใช่
0: เขาไปอยู่ลีกซาอูอ
1: ่ะใช่เล่นซาอูแล้ว
0: อาจจะเลยจุดพีคไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนสวีเดนแนวรับก็ยังมีวิกเตอร์ลินเดเลอร์เป็นหัวใจสำคัญและเป็นกัปตันทีมด้วยแต่ว่าสวีเดนเนี่ยแนวรับดูชื่อชั้นก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร
0: ่
1: จะไปดูดีตรงแนวลุกซะมากกว่าเพราะว่าวันนี้อีซักเอลังกาโยเคเลสได้ลงครบเลยรวมถึงเบิร์กวาวที่ฟอร์มดีกับสเปอร์ในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็
0: ว่าลงเหรอวันนี้
1: ใช่ครับจับคู่อายาลี่เลยอายาลี่ใน
0: เบิร์กวาวนั่นคือแล้วสำรอง
1: ใช่อายาลี่ในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าฟอร์
0: ม
1: ใช้ได
0: ้นัดแรกก็ยิง2ไม่หรอ
1: ใช่ครับ
0: ที่เจอตุรกี
1: อ
0: ่ะก็เป็นคนทำให้ตุรกีต้องปลดไอ้ลาบูชีอ่ะ
1: ตั้งแต่นัดแรก
0: ตั้งแต่นัดแรกเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงพี่เจ๋งข้อความมีไหลมาเต็มเลยครับบอกว่าสวัสดีครับ FC จากมุกดาหารดู
0: ฮะ
1: YT อยู่ครับคุณเล็บวอลเปเปอร์
0: มุกดาหารเนี่ยบ้านผมเลยบ้านผมเลย
1: ครับ
0: ครับอย่าไปช่วงนี้อย่าเพิ่งไปหอแก้วนะ สถานบันเทิงครับสถานบันเทิงปิดแล้วบ้างตี3ตี4ปิดแล
1: ้
0: ว
1: ทำไมพี่เจ๋งรู้พี่
0: ก็ไปครับช่วงนี้ก็ไปไง
1: ครับผม
0: ครับไปหัวแบะเลยอ
1: ่
0: ะโดนฟันเลยหัวแบะเลย
1: ครับผม
0: เงินแทบไม่มีตอนนั้นนะครับเรียบร้อย
1: แล้วก็บอกว่าดอยเจ้าน่าจะคนเหนือนะพี
0: ่คนเหนือเหรอ
1: คนเหนือคนเหนือ
0: คนเหนือเมื่อกี้พี่ดูก็อยู่ภาคเหนือเยอะนะสถานีของสปอร์ตของเราก็สบายดีอยู่เป็นเพื่อนเรานะทักทายกันเข้ามาได้อยู่แห่งหนใดครับ
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเข้าใจคนนอนดึก
1: ใช่
0: คนนอนดึกทำงานดึกอยู่กะดึกเป็นเราเป็นพี่แล้วว่าพอเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับพี่ดอกบอก็บางครั้งก็ทำงานก็อาจจะเหนื่อยไงมีวันหนึ่งก็หัวเราะอะไรพี่ยังไม่อะไรพี่นอนไม่หลับไหม
1: ก็มีบ้างพี
0: ่
1: แต่แถวหมู่บ้านผมก็บ่อยอยู
0: ่เห็นมาเจมนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปขอยืม
1: เดินไปคุยกับเขาใช่สรุปเขาหลับ
0: ไปยืมยูนิฟอร์มของพี่เขาใช่
1: ไหมไม่มี
0: พี่ผมนอนไม่หลับพี
1: ่ครับ
0: แล้วทำไมมาเอาเสื้อผมล่ะ
1: เดี๋ยวผมช่วยทำงาน
0: เห็นพี่ใส่ยูนิฟอร์มนี้ทีไรแล้วโหครับผมแม่หลับสบายดีทุกทีเลยพอแล้ว
1: พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋ง FC นะครับจากคุณธนบดีรวมถึงคุณกราติกอสบอกว่าปีนี้ลุ้นดาวสนุกกันสนุกเลยก็จริงพี่บอกว่าเมสซี่ก็ยิงไปแล้ว6เอ็มบัปเป้4
0: เอ็มบัปเป้4ไอ้ฮาแลนด์5ไว้เหรอ
1: 5แล้ว
0: 5แล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆแมนยูพลาดเฟอร์นันเดสของเวสต์แฮมไปแล้วพี่ๆว่าแมนยูควรเบนเข็มไปล่าใครมาเสริมทัพดีครับกองกลางก็แมนยูตอนแรกมีข่าวกับมาดริดเฟอร์นันเดสตอนนี้ที่ยังไม่มีใครนะพี่
0: เหรออ
1: ื
0: ม
1: ที่เป็นกระแสช่วงหัวค่ำเนี่ยเป็นของแมนซิตี้
0: มาดริดเฟอร์นันเดสที่ตอนเวสต์แฮมเตะนัดสุดท้ายอ่ะที่เอียงแล้วยิงไม่เข้าเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: อืมแต่ตอนเย็นเนี่ยมีข่าวถ้ามีข่าวช่วงเย็นจะเป็นข่าวของซิตี้พี่เจ๋งกับซาดูโตนารีมากกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งจากไกลพระราม9ครับคุณไกลสอนจากพระราม9นะครับพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งปลาเผาแคมโขง
0: แรมแล้วริมโขงเปล่า
1: ริมโขงโอเคครับ
0: ริมโขงไหม
1: น่าจะริมโขงไหมพี่
0: ไม่แน่ใจว่าแถวบ้านเยอะหรือเปล่า

0: อ่ะแต่ก่อน20ปีที่แล้วโอ้โหคนเปิดร้านอาหารเยอะก็ไปตามกันแล้วมันมี Grab มีไรเดอร์มีส่งออนไลน์อะไรเยอะไงนะครับก็เปลี่ยนมาตามยุคสมัยเน
1: า
0: ะ
1: ครับโอ้โหนี่ท่านแฟนรายการท่านนี้บอกว่าคุณศักดินบอกว่า

0: ไปช่วงหน้าหนาวปลายปีต้นปีโอ้โหอากาศดีมาก
1: หน้าหนาว
0: แต่ว
1: ่
0: าอากาศจะแห้งนิดนึงโอ้โหแล้วไปดังไฟอ
1: ่
0: ะเรียกว่าดังไฟไหม
1: ดังไฟคือยังไงพี่นั่งล้อมกองไฟมา
0: ล้อมกองไฟใ
1: ช่ใช่
0: แล้วก็แต่ละคนพอออกมาจากกองไฟเนี่ยยิ้มหวานตลอดเลย
1: เขากินข้าวจี่ไงพี
0: ่อ๋อกินข้าวจี่
1: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจี่ใช่ใช่ใช่
0: แต่เพื่อนผมเนี่ยออกมาอืมครับผมยิ้มหวานเลยเขาจะอะไรเอาเม็ดมะขามไปเผากันเนี่ยถ้าคุณไปเข้าน้ำแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเม็ดมะขามที่คุณกำลังคั่วอยู่เรียบร้อย
1: โดนแย่งไปแล้ว
0: โดนแย่งไปแล้ว
1: ครับ
0: สวัสดีนะสกลนครผมเคยไปนะ
1: แล้วก็บอกว่า
0: คนน่ารักดี
1: สวัสดีครับจาก 106.25 จังหวัดตรัง
0: โอ้อ๋อเป็นคลื่นที่จังหวัดตราผมจำคลื่นไม่ได้เนาะเออสบายดีเฮ้ยต้องอะไรอ่ะต้องอะไร
1: คนใต้ก็โอ้โห
0: บายดีไหม
1: บายดีไหมประมาณนั้นพี
0: ่บายดีไหม
1: ครับและคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังทุกคืนทางอสมท 104.5 นครศรีครับ
0: โอ้คนนครศรี
1: คนนครศรีคนบ้านพี่ปูพี่ปูป่าไหมพี่ป่าคนนครศรี
0: ป่าคนสุราษฎร
1: ์อ๋อเขาป่าคนสุราษฎร
0: ์ป่าคนสุราษฎร์
1: ครับผม
0: นครศรีเอ๊ะใครดังๆเนาะ
1: นครศรี
0: นครศรีอำเภอเลยพุ่นพินอยู่นครศรีไหม
1: ใครนะพี่
0: ไม่แน่ใจอะไรผมพินพี่ไม่เคยไปนครศรีอะ
1: นครศรีนี่ผมชอบหาดอะไรหน้าที่ถนนติดทะเลพี่ผมจำไม่ได้ละสวยมาก
0: อ๋อหาดติดทะเล
1: ไม่เป็นถนนที่อยู่ติดทะเล
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์ส่งมาแล้วกันมันเป็นที่เขาจะทำเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่พี่
0: อ๋อเหรอ
1: ผมจำไม่ได้แล้วสวยมากเลยที่นครศรีธรรมราช
0: นครศรีไม่เคยไปนะแต่ว่า มีสาวน่ารักเพราะว่าเอมาเรียนที่กรุงเทพมหานครตอนที่เรียนมอเอกชนไงนะครับแล้วคนใต้เนี่ยเขาจะส่งลูกส่งหลานนะรวยทั้งนั้นนะคนใต้เนี่ยมีคนอ่ะมาส่งลูกแล้วส่วนใหญ่น่ารักผิวขาวนะ
1: ครับพี
0: ่น่ารักเลยสวยเลยหมวยเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฟังจากประเทศลาวครับ
0: สวัสดีเช่นกันนะ
1: ครับ
0: ตื่นมารับเงิน 31.42 ดอกเบี้ยไม่ได้ทำงานป่วยไข้หวัดเด็กรถเขียว อ๋อครึ่งปีเนี่ยวันนี้วันที่1กรกฎาคมอ๋อครึ่งปีจะได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร
1: ใช่ครับ
0: ผมก็ได้ประมาณสัก เหมือนคุณนะ10กว่าบาทด้วยนะ
1: ผมก็ประมาณ10บาทพี
0: ่เออ
1: แล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าผมอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเผาเขาพระทองชะอวดครับผม
0: เออเราเห็นเนี่ยฟังรายการที่อำเภอชะอวดเราเยอะนะ
1: ทางใต้เยอะนะพี่
0: อำเภอชะอวดเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยนครศรีไหมอ่ะ
1: นครศรีพี่
0: แล้วมันก่อนมีคนส่งมาชะอวดอยู่นครศรี
1: ก็เป็นช่วงเวลา
0: เนี่ยเขาส่งมาบ่อยนะ
1: อืม
0: ชะอวดเนี่ย
1: ก็เป็นช่วงเวลาทางใต้ก็อาจจะกรีดยางอะไรเงี้ยพี่ครับเข้าสวนกลางคืนอย่างงี
0: ้ครับ
1: อืมโอ้โหข้อความนี้หลายไม้เลยบอกว่าพี่เจ๋งครับตำรวจถามมาจากไหนก็ตอบไปว่ามาจากประเทศไทยสิครับจากคุณจอนคลอง6
0: โดนเนี่ย
1: โดนแน่นอน
0: โดนครับเชิญขึ้นรถด้วยอ่ะครับผม
1: ครับ
0: เขาจะมีรถให้มานั่งเลยนะไปอยู่เขาอ่ะถ้าเราตอบอย่างนั้นไปอยู่กับตำรวจเลย
1: รถที่เป็นกอง
0: เง
1: ิน
0: เป็นกองโกงก็แหละไปอยู่เขาอะ
1: ครับ
0: เขาเชิญไปพักผ่อนที่สถานีก่อนนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าโอ้โหฟังจากคุณพิมพ์สุราษฎร์ครับ
0: อันนี้ไงคุณพิมพ์สุราษฎร์คุณจินตศักดิ์ส่งมาทาง TikTok ของคาสปาของเรานะ
1: ครับผม
0: สุราษฎร์ฝนตกฟังประจำวิทยุวันนี้ดูจาก TikTok นะครับ
1: อ
0: ๋อสุราษฎร์ฝนตกเหรอ
1: สุราษฎร์
0: เพราะสุราษฎร์ไม่มีหน้าหนาวไง
1: ใช่
0: ก็ไม่ใช่ไอ้ภาคใต้ไม่มีหน้าหนาว
1: ฝน8แดด4ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝน
0: แล้วก็หน้าร้อน
1: ครับ
0: ก็แปลกใจเหมือนกันอยากถามว่าคนใต้เธอทำไมชอบนั่งรถไฟอ่ะ
1: ทำไมพี่
0: อ๋อจริง
1: ๆก็อาจจะเป็นเพราะว่า
0: เพื่อนผมอยู่จังหวัดตรังคือเราอ่ะเป็นคนอีสานคนอีสานเขาจะนั่งรถเข้ามากรุงเทพจะนั่งรถบขส.
1: บขส.ใช่
0: รถอะไรมากกว่าเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่คนใต้ชอบนั่งรถไฟแล้วบอกรถไฟแล้วมันยังไงมันสะดวกเขาบอกอ๋อไม่ค่อยนั่งรถบัสหรอกเขาบอกอ๋อนั่งรถไฟกัน
1: ก
0: ็สะดวกกว่า
1: อาจจะเป็นเพราะว่าทางใต้ก็เส้นเดียวไงพี
0: ่
1: ลงไปเหมือนเป็นรถไฟก็ผ่านเกือบทุกจังหวัดอะไรอย่างง
0: ี้เออนั่งรถบัสอาจจะไม่สะดวกไหมหรือว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งรถไฟกลับตลอด
1: รถไฟ
0: นอนหลับสบายนะเจ๋งนะเขาบอกนะสบายดีและปลอดภัย
1: ใช่
0: เออครับ
1: แล้วก็บอกว่าฟังจากแสมดำถนนพระราม2ครับอุวันนั้นผมไปพระราม2มาถนนดีเยอะดีขึ้นเยอะนะพี่
0: สร้างเสร็จแล้วล่ะ
1: ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าดีขึ้นเยอะพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ชาววัดบ้านคุณเจียงข้ามันไก่ยังไงครับผีนครศรียังไงก็ผีแดงอ๋อเหรอพี่ยอมยอมเป็นข้ามันไก
1: ่ใช่ครับ
0: พี่เจมส์
1: พี่เจมส์ข้ามันไก่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีน้องเจมพี่เจ๋งไม่ต้องมาหรอกครับพี่เจ๋งกลับบ้านเลยน้องเจมฟังน้องเจมดีกว่าเบื่อพี่เจ๋งแล้วเขาบอกงี้ครับ
0: ใจเย็นใจเย็นไอ้ข้อความอะไรที่มันท็อกซิกท็อกซิก

0: ซิกท็อกซิก
1: เขาแค่บอกเฉยๆเขาไม่ท็อกซิกพี่คุณชูชาตินี่ส่งมาทุกวันนะพ
0: ี่ครับ
1: ก็เดี๋ยวพี่เจ๋งอยู่บรรยายต่อกับพี่โอ๊ตนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยอยู่กับ
0: พี่เจ๋งจากสมุทรปราการ
1: ครับ
0: อำเภอเมืองเคยไปสมุทรปราการ
1: ไปบ่อยพี่ตรงหอคอยสมุทรปราการเนี่ย
0: ตอนนี้วันไหลจบยังฮะ
1: น่าจะจบมานานมากเลยวันไหลนี่ตั้งแต่เมษาครับผม
0: วันไหลพระประแดงไง
1: จะลอยกันลง
0: เลยอ๋อเหรออ๋อนี่ว่าจะไปจบฮะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับถ้าเนย์มาร์ไม่ได้ลงเล่นในบอลโลกครั้งนี้เลยสักนัดอยากรู้ว่าอันเช่จะเอามาทำไมและทำไมเลวานดอฟสกี้ไม่มาพรีเมียร์ลีกครับจากแฟนคลับพี่อู้ใหญ่ในตำนานลงแล้วเนย์มาร
1: ์เนย์มาร์ลงไปเกมที่แล้วพี
0: ่ลงไปเท่าไหร
1: ่แป๊บเดียว
0: 20นาทีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เนย์มาร์น
1: ะก็
0: รอบแบ่งกลุ่มอ่ะ
1: ใช่ก็มีอาการเจ็บมาแต่ว่าก็เนมามานอกจากจะมาลงเล่นก็เป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ในทีมนะพี
0: ่ครับ
1: มาประคองน้องๆได้ครับผมเห็นล่าสุดเนี่ยโรนินโญ่ก็กลับมาเล่นฟุตบอลในวิเจ๋งกับทีมในซีรีส์ซีครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ไปเบเบโต้ก็มาแล้วก็มี
1: โรนันโดใหญ่ก็ไป
0: อานายก็มา
1: ใ
0: ช่อะไรครับมีหลายคนคาฟูก็เห็นเนี่ยฝากคาฟูก็มานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าฟังอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับฝรั่งเศสเป็นไงครับฝนตกครับผม
0: โอ้สบายดีมาไม่ใช่สิคนเหนือ
1: คนอันนี้ไม่ใช่คนเหนือแล้วพี่อันนี้คนใต้แล้วพี่
0: อ๋อเชียงใหม่เนี่ยเคยไปทำข่าวอยู
1: ่
0: อากาศดีมาก
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าคุณไม่มีตังค์เนี่ยจะไปเส้นเดมาร์เทมินนะฮะ เพราะโอ้โหสถานที่บันเทิงเนี่ยเยอะ
1: ตรงไหนนะพี่ขออีกที
0: ร้านกาแฟร้านไหนนะอันที่มันนี่ต้องร้านเลยนะดังมังกี้ปะ
1: ผมไม่แน่ใจมังกี้ผมรู้จักแต่ท่าแพเท่านั้น
0: เอาเหรอแล้วก็จะมีร้านกาแฟเขาอร่อยอร่อย
1: โอ้เชียงใหม่คาเฟ่
0: เป็นแบบเส้นแบบเส้นแบบโอ้คนถนนคนเดินอ่ะ
1: จริงๆเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่ผมอยากไปใช้ชีวิตอยู่มากนะพี
0: ่เ
1: พราะดูแบบเมืองก็จะดูน่าอยู่แล้วก็อากาศก็ดี
0: แล้วทำไมเจ๊ไม่ไป
1: ก็ยังไม่แฮปยังไม่แฮป
0: ยังไม่แฮปหายกันก่อนนะเออใช่ไหมผมเคยไปน่ารักดีแล้วก็อาหารอร่อย
1: ครับ
0: ไปกินในข้าวซอยแล้วพวกนี้เน
1: า
0: ะแล้วก็บรรยากาศคนที่นั่นก็น่ารักดีด้วยเชียงใหม่เนาะ
1: คือกลางคืนเนี่ยถ้าไปช่วงปีใหม่เนี่ยเดินไปเที่ยวตามตลาดนัดข
0: ้
1: างๆเนี่ยบรรยากาศดีอากาศเย็นนะพี
0: ่
1: เดินตามซอกซอยเนี่ยบรรยากาศดีมาก
0: ครับหน้าหนาวผมชอบ
1: ใช่แล้วก็สวัสดีครับนี้ถ้าเนมาไม่ลงเนี่ยพี่เจงอายไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าเลวานทำไมไม่มาพรีเมียร์ลีกก็เลวานก็ไม่เคยมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะพี่แต่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง
0: รับชมจากร้อยเอ็ดร้านซิตอัพเชียงใหม่ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละไม่ร้านดังๆร้านหนึ่งที่คนเชียงใหม่ชอบไปอ่ะหมายถึงว่าร้านไอ้กลางคืนร้านผับร้านเล่นดนตรี
1: วอร์มอัพอะไรไหมพ
0: ี่วอร์มอัพ
1: ไหมน่าจะใช่ผมเคยได้ยินอยู
0: ่โอ้โหไปทีไรโต๊ะไม่มีทุกทีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เลยต้องติดชิ้นบนเด็กเสิร์ฟ
1: อันนี้คือตอนไปทำข่าว
0: ใช่น้องน้องน้องเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งนะเขาบอกไม่ได้พี่ร้อยหนึ่งไม่ได้
1: ไม่พอ
0: ไม่พอพี่ขอให้เยอะกว่าพี่นะ
1: ครับ
0: ไม่มีน้องเขาบอกไม่มีครับอะไรก็ต้องยืนรอก่อนเนี่ยตอนนี้บรรยากาศนะครับที่
1: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีสเตเดียม
0: นิวเจอร์ซีสเตเดียมนะนะครับที่เมดไลน์นะครับตอนนี้บรรยากาศมาแล้วนะ
1: ก็โหแฟนบอลวันนี้ฝรั่งเศสก็แน่นอนครับมาเยอะมากวันนี
0: ้
1: เขาบอกว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเนี่ยมาดูบอลโลกเนี่ยติดท็อป5เลยพี
0: ่
1: อันดับ1เนี่ยเป็นอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นก็ติดท็อป5เหมือนกัน
0: ครับ
1: แฟนบอลที่เดินทางเข้าไปที่สหรัฐนะครับสำหรับดูฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอะไรครับ
0: วันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานในเที่ยงคืนไม่ร้อนนะเจมส์ตอนเที่ยงที่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอะเนาะอากาศดูแบบอากาศเย็นเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้อากาศ
0: อากาศร้อนนะ
1: ดูแดดเยอะนะพี่
0: ชาวสวีเดนนะอากาศแดดดีมากครับวันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนนะที่เมดไลน์โอ้โหดูคน
1: โอ้โห
0: เจมส์สักครั้งหนึ่งในชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: อยากไปดูบอลโลกเลยพี่สักครั้ง
0: ไม่เคยไปเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องถามประสบการณ์จากพี่หยองนี่เขาไปมาแล้ว
0: ไปสองครั้งเลยคุยจนถึงทุกวันนี้นะฮะครับ
1: ครับ
0: เมดไลน์สเตเดียมนะหรือว่าถ้าฟีฟ่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะครับก็จุได้เนี่ย 80,000 เกือบแสนนะ 82,000 เจม
1: ใช่ครับ
0: แล้วสนามก็สวยเนาะสนามเหมือนเป็นชามอ่างเนาะ
1: ใช่
0: เหมือนอ่างชามยักษ์อ่ะ
1: แต่ก่อนเนี่ยเคยจุได้เกือบแสนนะพี่เจ๋งแต่ว่าพอมีรีโนเวทเนี่ยก็เหลือแค่ 82,000
0: ครับคือสนามคือจะเป็นเหมือนอะไรนะคือมันบานออกไปอะเนาะ โอ้โหดูแฟนบอลสาวชาวสวีเดนสิน่ารักนะ
1: คนสวีเดนนี่ผมสีทองนะพี่สแกนดิเนเวียน
0: เออใช่อ้าวทำไมผมเขาหยิกไปนี่ฮะ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิกกับพี
0: ่อ๋อวิกฝรั่งเศสเนาะ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราคุยกันก่อนประมาณสักเดี๋ยว10นาทีค่อยโยกไปติดตามรายงานสดนะ
1: ครับส่วนไลน์อัพนี่เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมไล่อีกทีแล้วกันครับ
0: ได้เลย
1: โอ้ก็โหข้อความบอกว่าอันเนี้ยบอกว่าวอร์มอัพเชียงใหม่ครับพี่เจ๋ง
0: อ๋อวอร์มเชียงใหม
1: ่
0: วอร์มอัพครับพี่เมื่อกี้วางแป้มผิดครับ
1: อ
0: ๋อใช่ผมเคยไปนะ
1: แล้วก็บอกว่าอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองชะอวดนครศรีครับแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟเนี่ยสบายสบายครับยาว
0: เออใช่เพื่อนผมเรียนมาเรียนเอมอยชนที่กรุงเทพอ่ะเขาถามว่าทำไมชอบนั่งรถไฟเขาว่ามันสบายดีมันนอนยาวเลย
1: ใช่
0: ถ้านั่งรถตู้มันไม่เอ้ยรถบัสไม่สะดวกมั้งแต่คนอีสานเนี่ยจะชอบนั่งรถบัส
1: ใช่เพราะอาจจะเดินทางไม่ไกลไงพี
0: ่เออเพราะว่าพี่ชอบให้เขาปลูกมากินข้าวกาชาเนี่ยกำลังเคลิ้มเลย
1: เดี๋ยวนี้ผมเห็นรีวิวรถบัสนี่น่านั่งมากเลย
0: โอ้เขาบอกรถบัสตัวนี้นะเหมือนพวกรถบัสรถทัวร์ต่างๆเนี่ยอะไรทัวร์ต่างๆนะเขาบอกที่นั่งเนี่ยเหมือน
1: เครื่องบินใช่ไหมพี่
0: เหมือนเครื่องบินใช
1: ่มีจอส่วนตัว
0: จริงๆดี
1: ที่นั่งนวด
0: ราคา
1: ไม่แพงด้วยแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟครับราคาประหยัดกว่ารถบัสพอระยะทางไกลเข้ากรุงเทพเนี่ยจากใต้
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ไม่ไกลเนาะมันนั่งสบายมันนอนสบายเขาบอกมีอะไรนั้นมีที่นั่งด้วยอ
1: ่
0: ะไปพยานมีไอ้เบาะนอนอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะเขาบอก
1: อ๋อเป็นห้องนอนพี่เจ๋ง
0: ห้องนอน
1: เป
0: ็
1: นเหมาห้องแบบเป็นห้องเดี่ยวเหมาด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฟังอยู่หาดใหญ่ครับกีดยางอยู่ครับผม
0: โอ้ยหาดใหญ่เคยไปนะหาดใหญ่นะคนเยอะดีครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
1: ครับแล้วก็คุณเจ๋งครับลูกบรรเทาความเร็วมีจริงไหมพี่โทนว่าไม่มีจากโคราช
0: ก็บรรเทาไงบรรเทาไปว่าอะไรบรรเทาก็ลดถอนไปล่ะ
1: ใช่
0: ลดถอนความเร็ว
1: ถึงอะไรพี่ผมไม่แน่ใจ
0: เออ
1: ครับก็
0: สวัสดีครับบางเจ๋งนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับทางYT เนาะฟังจากบอวินครับบอวินก็ชลบุรีไหมเหร
1: อใกล้ๆพี
0: ่ตาจะปิดแล้วครับ
1: อ๋
0: อเหรออยู่ด้วยกันก่อนบอวิน
1: นี่ระยองไหมพี่ชลบุรีระยองแถวนั้นน่าจะประมาณแถวนั้นอ
0: ยู่แถวนั้นแหละ
1: ใช่
0: แต่ว่าบ่อวินเนี่ยคือเป็นเหมือนไอ้อุตสาหกรรมแถวนั้นเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สนใจคือเป็นเมืองใหม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าทางเขาดีอ่ะพี่เคยไปอยู
1: ่อ่ะแล้ว
0: เป็นทำไมแถวนั้นอ่ะ
1: บ่อวินนี่อยู่แถว
0: ชลบุรีป่ะ
1: อมตะซิตี้มีระยอง
0: อ๋อระยองเลยเหรออ
1: ืม
0: แล้วก็ชลบุรี
1: ครับพูดอย่างนี้ไปแถวบ่อวินแถวไอ้ทางภาคตะวันออกถนนดีนะพี่
0: ถนนดีแล้วเป็นเหมือนก็น่าเป็นเหมือนอุตสาหกรรมแถวนั้นอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ก็อีเตอร์ซีบอร์ดไงพี
0: ่
1: อุตสาหกรรมภาคตะวันออก
0: อ๋อเหร
1: อครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งยังหล่อเหมือนเดิมเลยครับแหมนี่ข้อความ
0: เฮ้ย
1: ถือว่าต้องให้อะไรไว
0: ้ให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะ
1: ครับ
0: ครับไอ้สอง
1: แล้วก
0: ็สวัสดีจากฝรั่งเศสเลยเหรอ
1: หมายถึงว่า
0: ดูฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่า
1: ครับใช
0: ่เอาไม่แน่นะเพราะว่าเราออนไลน์เนาะคนก็ฟังเยอะนะเนาะ
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องเจมส์ตอนนี้กำลังขับรถไปนครปฐมครับไปซื้อของที่นครปฐมกลับมาส่งที่รามินทาสวนสัตว์ซาฟารีจากคุณชูชาติ
0: อ๋อนครปฐม
1: พูดถึงนครปฐมเมื่อกี้ผมจัดกับพี่ก้องเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปดูพี่ก้องแข่งด้วยพี่ที่นครปฐมเนี่ย
0: เฮ้ยคุณปากหวานไปจริงเปล่า
1: ไอ้จริงเดี๋ยวบอกพี่ก้องเลยผมไปดู
0: พอเจอใครคุณก็ปากหวานเดี๋ยวไปนะครับผมไอ้คนเดี๋ยวบอกเอ้ยเจอหน้าเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวไปนะไม่ไปสักคนหรอกครับผม
1: อันนี้หมายถึงประสบการณ์ส่วนตัว
0: ประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละ
1: ครับผม
0: เวลาเจอคนเราเปิดร้านโอ้เปิดร้านร้านดีเน
1: า
0: ะได้มีโอกาสได้มานะ
1: ครับ
0: ไอ้คนนี้ไม่มาหรอกครับเชื่ออ
1: ันนี้จากใจ
0: จากใจเราไปทำร้านอาหารเนี่ย
1: แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: ใช่คุณปียา
0: บองชู
1: ใช่
0: เขาบอกไม่ใช่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสครับ
1: ครับ
0: อ๋อโห
1: อยู่ฝรั่งเศสตอนนี้อากาศเป็นไงร้อน
0: เห็นว่าอากาศร้อนคลื่นอะไรนะฮอตเวฟ
1: คลื่นความร้อน
0: ร้อนเนี่ยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับอยู่ที่ยุโรป
0: อากาศร้อนก็ถอดเสื้อแล้วก็เดินตามถนนช่องลิเซ่รับรองพี่ตำรวจ ตามหาตัวเนี่ย
1: แต่ทางยุโรปเนี่ยผมเห็นเวลาเขาทำข่าวเนี่ยถ้าร้อนจริงๆเขาก็ลงไปเล่นน้ำในบ่อกลางเมืองกัน
0: เล
1: ยอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราเนี่ยถอดเสื้อเล่นบ่อกลางเมืองก็โดนรวบก่อนนะ
0: ฝรั่งเศสอยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ผมจะไปฝรั่งเศสไปไหนพี่อยากไปไอ้ฮานอมดีอะ
1: นอร์มันดี
0: สงครามโลก
1: อ๋อวันดีเดย
0: ์วันดีเดย์เขาจะมีเหมือนมันทัวร์อะไรอยู่นะเราก็อยากไปแบบประสาทที่ประวัติศาสตร์เนาะ
1: นอร์มังดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเนี่ยบอกว่าวอร์มอัพครับพี่เจ๋ง
0: โอ้ใช่เล่นเพลงสนุกไม่คือเราสมัยวัยรุ่นแหละเราชอบอะไรนะชอบฟังคนดนตรีสดอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับไม่ได้คุยเพื่อนเลยคือดูสิ่งสวยงามไปเรื่อยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเขาก็จะไปกับคนหล่อๆ
1: เพลินนะพี่
0: เพลิน
1: เราก็ดูอย่างเดียว
0: ส่วนแล้วก็จ่อยอ่ะ
1: ครับแล้วก็กลับห้องนอน
0: แล้วก็เรียบร้อยชีวิต
1: ใช
0: ่อ้าวก็อยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าฟังอยู่ทางเหนือครับบอสเบ่งสาทรเหนือครับพี
0: ่อันนี้มาหายแล้วหายแล้วหายแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็อยู่ฝรั่งเศสครับเขาบอกมาอ๋ออยู่ฝรั่งเศสเป็นผ้าอยู่ฝรั่งเศสต่อสวีเดนไง
1: อันนี้
0: สาธุขอให้สวีเดนเข้าเถอะ
1: กับคาเฟ
0: ่พวกนี้พวกที่
1: นักสู้
0: ชีวิตต่อตีสี่เนี่ยฮะ
1: กับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าตอนนี้เปิดฮีเตอร์อยู่บ้านครับฮีเตอร์นี่มันทำความร้อน
0: ความร้อนไม่เหรออ
1: แล้วก็ขออ
0: ากาศร้อนนะขนาดเทนนิสวิมเบิลดันที่อังกฤษก็ยังร้อนเลยเจม
1: ใช่ครับ
0: ปกติมันต้องฝนใช่ไหมล่ะ
1: แล้วก็บอกว่าขอทัศนาคู่นี้หน่อยครับอ่ะพี่เจ๋งคิดว่าไงครับพี่ฝรั่งเศสกับสวีเดน
0: ฝรั่งเศสอยู่แล้วฝรั่งเศสพี่ว่าดีกว่าและสวีเดนก็ดูขุมกำลังอย่าลืมว่าฝรั่งเอทางอะไรนะทางก่อนจะเข้ามาได้นะสวีเดนอ่ะ
1: ใช่
0: ตกรอบคัดเลือกนะ
1: ใช่ครับ
0: ได้อานิสงส์จาก
1: เนชั่นลีก
0: เนชั่นลีกไงแล้วก็ผ่าด่าไปเรื่อยเนาะ
1: ใช่แล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือ5เกมที่ผ่านมาในรอบ32ทีมสุดท้ายพี่เจ๋งยังไม่มีคู่ไหนที่ชนะกันขาดเลยนะพี่
0: เออใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าอย่างเกมแรกเนี่ยแคนาดาเจ้าภาพก็ชนะแอฟริกาแค่ 1-0 ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้บราซิล 2-1 ครับแล้วก็เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยแพ้ปารากวัยกับมาร็อกโกด้วยการโดนจุดโทษรวมถึงคู่ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนอร์เวย์ก็เบียดชนะไอวอรี่โคสต์แค่ 2-1 โดยแบบเกือบต่อเวลาด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้ก็เจอสวีเดนอาจจะเป็นเกมที่ขาดคู่แรกก็ได้นะพี
0: ่พี่ว่าสวีเดนก็มารับแน่นอน
1: ครับ
0: รับแน่นอนพี่ว่า
1: ครับผม
0: บ
1: แล้วก็บอกว่าเรื่องวอร์มอัพต้องรอถามพี่โอสินพงษ์น่าจะถนัดครับ
0: อ๋อคุณสินพงษ์คุณรถเนี่ยเขาเรียนที่นี่ไงเรียนที่มช
1: อ๋อมเชียงใหม
0: ่แต่ถามว่าคณะไหนไม่ค่อยรู้อ่ะรู้แต่ว่าสถานบันเทิงอยู่แถวไหน
1: อ๋อแต่
0: จบได้ก็บุญแล้วครับ
1: แถวนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะนะพี่แถวมเชียงใหม่เนี่ย อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพด้วย
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: โอ้ยมีคนดูเราตอนนี้เกือบ500ดูพบกันใน YouTube นะ
1: ครับ
0: เกือบ500นะครับซ่อมคอมครับพี่ข้าวหมกไก่กับซุปหางวัวร้านไหนอร่อยสุดครับจากแฟนคลับพี่อู๋โอ้อันนี้ไม่รู้นะต้องอาหารมุสลิมไหมคนมุสลิมไหม
1: แถวแถวมีนบุรีเนี่ยเยอะพี่ซุปหางวัวแถวนั้นเนี่ยใช่แล้วก็บอกว่าลูกค้าอยู่ฝรั่งเศสครับผมจำใจอยู่พิเพนนี่ไงพี่สวีเดนเนี่ยพิเพนไงพี่
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ่ากิเพนกิเพน
0: ลูกค้าอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ระวังเถอะพวกนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนี่ยระวังเลยฮะ
1: ครับ
0: อย่าไปเล่นเลยการพนันไม่ดีหรอกมาพนันกับผมเนี่ย
1: ไม่ดีพี่
0: ไม่ดีไม่ดี
1: ครับ
0: โจวันฟ้าเลี้ยงเฉาเวยหรือเต้าหัวเจ๋งสกศักดิ์สี่คนนี้เจมนายคิดว่าใครรอสุดตอบผิดรถตู้รออยู่ข้างล่างนะจะคุณรู้ป่ะเจ๋ง
1: ถ้ารถตู้รออยู่ผมต้องตอบพี่เจ๋งก่อนเลยพี
0: ่
1: ครับผม
0: อันนี้ยุค90นะ
1: โอ้แต่ผมไม่ทันสักคนอาจจะทันหลิวเต้าหัวคนนึง
0: ไม่ทันหลิวไหมหลิวเต้าหัวทันไหม
1: หลิวเต้าหัวน่าจะทันพี
0: ่ทันนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่เป้ยิง6เมตรครับจบเกมฝรั่งเศสแพ้6-7เขาบอกว่าเดี๋ยวเอ็มปาเป้เนี่ยยิง6เมตรแต่ว่าเดี๋ยวสวีเดนจะชนะ7-6พี
0: ่ครับผม
1: เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพของทั้ง2ทีมอีกรอบนึงแล้วกันพี่ช่วงท้ายก็วันนี้ครับฝรั่งเศสประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับมีลูกาสดีนครับแล้วก็มีอุปาเมกาโน่มีซาลิบาแล้วก็ด้านขวาที่เป็นชูนคุนเดส่วนกองกลางครับมีชัวเมนี่แล้วก็ลาบิโอยืนคู่กันแนวรุกมีอุสมานเดเมเล่ครับคียันเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบร์รี่บาโคล่าครับส่วนทางฝั่งสวีเดนครับประตูเป็นจาคอบเซตเอสเซตเตอร์สตอมครับแนวรับมีวิกเตอร์ลินเดลอฟมีกาเบรียลกุสมุนซันครับดานิเอลเซเวนซันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลาง จับคู่เป็นลูคัสเบิร์กวาวกับยาซินอายาลีครับหน้าเป้า3คนเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักแอนทรีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับผม
0: ว
1: ัน
0: นี้เปลี่ยน3เอ้ยวันนี้เปลี่ยน2ขออีซักเฮียนเจ็บไปเกเกนที่แล้วไม่ได้ลงนะ
1: ใช่ครับ
0: ถอยลินเลิฟมาเล่นตรงกลางเป็น3เซนเตอร์นะนะครับแล้วก็ลินเลิฟไปยืนตรงกลางนะครับของกองหลัง3คนนะครับอีกคนคือลงมาก็คือลูคัสเบิร์กวาว
1: ครับก็ผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับแดนนี่มาคิเล่ครับ
0: ครับ
1: เตะที่เมดไลท์สเตเดียมหูแฟนบอลเต็มสนามเลยครับ
0: สนามเลยเดี๋ยวเราต้องลากันแล้วเจมส
1: ์ครับผม
0: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสนามบรรยากาศยอดเยี่ยมมากนะครับอยากให้ดูกันในวันนี้ยิงฟรีทีวียิงสดไหม
1: ทางโมโนสปอร์ตทีวีด้วย
0: อ้าวนี่ยิงสดนะแต่หากว่าใครไม่ได้ชมหรือรับชมที่ไหนก็ตามนะครับอาจจะฟังจากที่ไหนก็ตามนะ
1: ครับ
0: ฟังก้าวๆของเรานะครับดูออนไลน์นะนะครับทุกช่องทางทั้งต่อบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับก็ติดตามรายงานสดจากผมแล้วก็คุณโอ๊ตในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นก่อนช่วงหน้าอยู่กับผมกับคุณโอ๊ตรายงานสดคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ99 Live บนโลกนะครับผม 3:57 นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมททั้ง4สวิตสถานีครับช่วงนี้อยู่กับผมทรงศักดิ์วันนัจิตนะครับมาติดตามการแข่งขันนะฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับในคู่ที่2นะครับในค่ำคืนนี้ครับในคืนที่เปลี่ยนเดือนนะเนาะนะครับคืนวันที่30พฤศจิกายนนะครับเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็เป็นเกมที่77นะครับของฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนนะครับยุโรปเจอกันเองวันนี้ทีมงานมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ VR ก็จากเนเธอร์แลนด์เช่นกันนะครับมีผู้ช่วยมาจากเบลเยียมครับฝรั่งเศสในระบบ 4-2-3-1 นะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับประตูจะคงใช้ไหมไม่ยองเฝ้าเสานะครับวันนี้ลูก้าดีนะครับแบ็กซ้ายได้ลงสนามครับแทนเตโอแอคดองเดสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับเซเลบาได้กลับมาเป็นตัวจริงครับคู่กับดาโยอุปาเมกาโน่แบ็กขวาเป็นชูคุนเด้นะครับตรงกลางวันนี้ราบิโอนะครับได้กลับมาลงเล่นคู่กับจอร์เบนี่แนวรุกอุสบันเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่และบารีบาโคล่านะครับแทนดูเอนะครับหน้าเป้ายังใช้คิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเป็นกัปตันทีมครับ4-2-3-1นะคุณดอนนะ
4: ครับ
3: เดนซีเลยเกมที่แล้วเจอนอร์เวย์ก็ปรับนิดหนึ่งก่อนนะส่วนสวีเดนวันนี้เปลี่ยนสองนะคุณดอน
4: ครับ
3: เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็มีประตูก็คนเดิมเนาะ
4: เซสเตอร์ซอมนะครับ
3: ครับ
4: เกมรับยืนหลัง3นะครับมีกาเบียลกุดมุนสันวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับแล้วก็คูสตาฟลาเยบีเก้นะครับ
3: ครับ
4: กลางมีเอเลสตาวนะครับยาซีนายารีลูคัสเบิร์กวาแล้วก็ดาเนียลสเวนซอนนะครับตัวรุก3คนนะครับก็ชุดเดิมครับอีซักยอเคเลสแล้วก็เอลังก้านะครับอีซักยืนซ้ายนะเอลังก้ายืนขวานะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็ยอเคเลสก็ยืนไปหน้าเป้านะครับ
3: ก็เอลังก้าที่อ๋อเดชองกลับมาแล้ว
4: ใช
3: ่ก็กลับมาแล้วหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะครับกับฝรั่งเศสจากเรื่องของครอบครัวเนาะ
4: ครับ
3: สูญเสียคุณแม่ไปนะครับวันนี้เจอแกรมพอตเตอร์ครับโค้ชชาวสวีเดนที่เป็นคนปลุกสวีเดนกลับมาเล่นฟุตบอลโลกหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกใช่ไหม
4: ครับ
3: แล้วก็พาทีมกลับมาเส้นทางของเนชลีกันเนาะโอ้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะแต่กี่โมงคุณรถก็ประมาณบ่ายๆเนาะ
4: ใช่
3: เมื่อวานนี้คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลโอ้โหเตะตอนเที่ยงบ้านเขาดูอากาศเหมือน4 5 6 6โมงเย็นเลยนะ
4: อือ
3: ฮึอ้าวก็เข้ามาคุยกันได้489899แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วฝากทางทั่วประเทศเนาะนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศอยู่นะโอ้โหดูว่าบรรยากาศที่นิวเจอร์ซีย์ใช่ไหม
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
10: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
13: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
12: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้ง

0: องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: ไม่รู้จะตามเพื่อนๆกลับลิเวอร์พูลไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็กลับกันไปนะฟอร์เรนเวียดฟันไดนะครับกักโปพวกนี้ก็กลับสโมสรนะฮะ
8: ครับ
7: ตกรอบเรียบร้อย
8: เกมหยุดไปชอยไม่นี่นะครับโดนอิสซักเข้าจากข้างหลังโอ้เซเลบาวันนี้เจอยูเคลสเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
7: ใช่
8: อ
7: า
8: ร์เซนอลใช่ไหมผู้เล่นอาร์เซนอลก็เข้าแล้วนะโอเดกา
7: ด
8: นะ
7: ครับ
8: เข้าไปแล้วนะนอร์เวย์เข้ารอบสมทบไปแล้วนะครับบอลอยู่ที่โอดิเซ่ครับทางขวาเล่นกับเดนเบเล่ที่ยิงแฮตทริกในเกมที่แล้วครับเจ้าของตำแหน่งมาลงดอนะบอลเอาจะขึ้นมาไปจ่ายบอลกันแต่ว่าเดนเบเล่ยังได้โอ้ยโดนเบิร์กวาวนี่ลูคัสเบิร์กวาวได้ลงสนามตัวจริงนะครับนัดแรกไปสำรอง
7: ครับ
8: อ้อมไปเนยเจ้าเอไอเยอรี่นะ
7: เมซินไอเยอรี่นะครับเข้ามาช่วยรุมอ่ะ
8: แ
7: ล้วก็สุดท้ายก็เสียฟาวไปนะครับ
8: เข้ามาลูกกินโตนะทั้งเบิร์กวาวและไอเยอรี่ครับฟรีคิกครับระยะไกลโอริเซ่ยูทิบอลวันนี้ใส่สตั๊ดสีขาวนะนี่นักเตะว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลใช่ไหมคนนี้ฮะ
7: อ
8: ๋
7: อไม่ใช่ฮะ
8: ไม่ใช่นะแล้วหยอดเข้ามาหม่งตั้งเข้าไปข้างในเอ้าโอ้โหตัวหม่งทิ้งออกมาครับฝากของสวีเดนมงสวนออกมาวันนี้ไม่มีอิซักเฮียนที่เจ็บนะครับจากเกมล่าสุดเจอกับญี่ปุ่นไม่น่าไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี
7: ้น่าจะปิดฉากแล้ว
8: ปิดฉากแล้วบ้างอิซักเฮียนเนาะกองหลังของกองหลังตัวกลางนะของสวีเดนวันนี้ก็เลยถอยลีเดอร์นะครับมาเล่นตรงกลางนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางถอยจากมิดฟิลด์ตัวรับนะ
7: ครับแล้วก็เอาเบิร์กวาวมาลงแทน
8: ใช
7: ่ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นชุดเดิมนะครับจากที่เสมอกับญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกและสุดท้ายนะ
8: ครับฝรั่งเศสอันดับ3นะส่วนสวีเดนอันดับที่36ของโลกนะครับย้ายเข้าตกกลางเอ็มบัปเป้เกือบได้แล้วสวีเดนนี่คือบอลสวนอยู่แล้วครับให้กับเอลังกามีความเร็วเซเลบาเดวิ่งคุมเอาเอลังกาถึงบอลก่อนนะครับแต่ว่าเอลังกามาคนเดียวทางขวาเลี้ยงตัดได้เข้ามาเพื่อนตัวเติมยังมีครับเพื่อนมีน้อยเล่นกับทางอาโยรี่โอ้โดนอย่างกันชิงกันตรงกลางได้โอลิเซ่ผมบอลเร็วมากครับเห็นว่าคู่นี้ยิงสดทางช่อง29เลยนะติดตามได้นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาครับให้กับแบลลี่บาโคล่าต้องออกมาห่างจากประตูนะครับยาคอบวิดเดลเซ็นเตอร์สตอปครับผู้รักษาประตูของสวีเดน
7: ก็ตัดสินใจได้ดีนะครับแบลลี่บาโคล่านี่วิ่งช้าไปแล้วมีลูกบอล2ลูกครับหยุดก่อนแป๊บนึงฝรั่งเศสนี่ก็ตัวรู้ก็จัดจ้านอยู่แล้วนะครับตอนนี้เดมเบเล่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไปแล้วคนละ4ประตูนะตอนนี้ล้างอันดับที่3นะครับเป็นรองเออร์ลิงเบราฮาลันนะครับที่ซัดไปแล้ว5แล้วก็เลโอเนลเมสซี่นะยิงไปแล้ว6ลูกนะครับ
8: โอ้โหเมสซี
7: ่ก
8: ็ทำสถิติอย่างเดียวเอาด้วยนะ
7: ใช่
8: ครับ
7: ลุ้นดาวซันโวกันสนุกอะตอนนี้นะครับ
8: บอกว่าถ้ามีลูกบอลเท่าความเร็วบอกด้วยคุณเจ๋งจะฟังทางวิทยุนะครับขยี้เหรอขยี้เหรอนะครับบอลนะของฝรั่งเศสอาวีอาเดียเลเบโอเพื่อนให้ยากครับแล้วไปทำฟาววิกตอร์โยเคเรสในกัปที่ลงมาเล่นเกมรับ

0: ดูจังหวะนี้อีกทีครับก็ให้มาแล้วมันไม่ตรงนะครับเลยมาโยเกเรสแกคลองบอลแล้วก็หันหลังให้เลยครับก็เข้าไปชนจากทางด้านหลังครับลาบิโอเสียฟาวไป
1: เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับผมทางออนไลน์ของเรานะครับเมื่อวานนี้พี่ห่างมาเนี่ยโอ้โหทำลายสถิตินะเกือบร้อยไม่มีที่อยู่แล้วเราฮะครับ
0: แล้วห่างมาได้ยังไงเนี่ย
1: นั่นน่ะสินะแกขับรถมาพอดีก็บอกฮะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: บอลทางซ้ายครับของฝรั่งเศสครับโอ้ยโดนเสียบความตัวนี้โอริเซ่ฮะอู้ผู้ตัดสินนะแดนนี่มักเคอรี่นะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับโดนเสียบความไปตรงกลางสนามครับโอริเซ่
0: ดูอีกทีครับโอริเซ่
1: เอาอีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอายารี
0: ่ก็โดนอายารี่นะครับเข้ามาอัดลูกนี้ก็เป็นจุดที่สวีเดนก็ต้องพยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการหยุดการทำเกมของโอริเซ่ให้ได้นะครับเป็นตัวหลักในการทำเกมรุกของฝรั่งเศสคนหนึ่งเพราะว่าแกลากเลื้อยพลิ้วครับแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับช่วง7นาทีครึ่งที่ผ่านไป
1: เชียร์สวีเดนนะครับเขาบอกมาเอาบอลรองก็โอ้โหเมื่อวานนี้พลิกล็อกหลายคู่นะ
0: เข้าไปกันหลายทีมแล้วฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็นี่ปารากวัยอย่างเงี้ยโมร็อกโกนี่ก็มาตีเสมอนาทีสุดท้ายนะ
1: วันนี้บอกว่าทัดมีในทิศป่ามาด้วยนะฮะเอาบอลยาวมาจะให้ทางอีซักเลยวิ่งคู่ขนานไปซาลิบาดักได้ครับกลับมาให้เมยองกระโดดออกซ้ายครับให้ลูก้าดินราบิโอวันนี้ได้กลับมาออกสตาร์ทตัวจริงครับไหลมาที่อุบาเมกาโนออกขวาครับชูสกุนเดวันนี้แผงแบ็กโฟร์เนี่ยเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะไม่เปลี่ยน2เลยฮะซาลิบาแทนลาครัวแล้วก็ลูก้าดีนแทนเตโอแอคดองเดสครับ
0: ก็กลับมาใช้ชุดเหมือนนัดที่2ครับ
1: ครับ
0: สำหรับฝรั่งเศสคนสุดท้ายที่เจอนอร์เวย์ก็อาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะครับ
1: ครับก็หูนักเตะฝรั่งเศสน้ำเลือกใช้ได้วันนี้เบิร์กวาครับได้ลงเล่นนะครับไม่รู้จะอยู่สเปอร์ต่อหรือเปล่านะเบิร์กวาฮะในฤดูกาลหน้า
0: ก็ไม่น่าจะอยู่แล้วมั้งฮะเพราะสเปอร์ล่าสุดก็ได้มาตูสแฟนเดสไปแล้วไง
1: จะไว้แซมนะ
0: ใช่โอ้เติมของเยอะเลยครับสเปอร์ช่วงนี
1: ้ครับครองบอลมากกว่านะครับผ่านมา9นาทีครับของฝรั่งเศสครับบอลออกซ้ายซาลิบาให้ลูก้าดีนเซริบาไหลมาตรงกลางครับให้ราบิโอวงกลมกลางสนามเท้าซ้ายครับราบิโอออกขวาชัวมินี่เจอกันนะ23เกมทุกรายการฝรั่งเศสชนะ11นะครับเสมอ5และสวีเดนชนะไป7ครับไม่เคยดวลกันในฟุตบอลโลกนะคุณโดนนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเอาตำแหน่งที่เสียบอลกลางทางครับสวีเดนแล้วทีมให้กับโยเคเรสครับอีซักจ่ายตรงขึ้นหน้ามาโยเคเรสใช้ตัวสูงใหญ่ออกขวามาก่อนนะครับแล้วตบได้เข้ามาครับซิเบซอนอายอรี่ที่ฟอร์มดีครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับไม่เร่งให้เบิร์กวาวเดี๋ยวได้ซูวาซอนเนี่ยดึงจังหวะก่อนครับไหลมาเอเลนกาหยุดทางขวาโอ้ไม่เร่งนะ
0: ก็ฝรั่งเศสลงไปรับกันหมดทั้งทีมแล้วครับสวีเดนก็เลยต้องมาครองบอลไว้ก่อนนะครับยังหาช่องโจมตีไม่ได
1: ้ยาซิดอาเยอรี่กองกลางตัวเล็กจากไรต์เอาข้อ12กับโยคาเดสไม่เข้าใจกันฝรั่งเศสชิงได้ลูก้าดินเอ้ามีคนเจ็บหรือเปล่าเตะออกข้างเฉยเลยฮะ
0: เจอบีบก็เลยเตะออกข้างมานะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นช่วงที่สวีเดนทำได้ดีครับขึ้นไปบีบสูงนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับ
1: วันนี้ใส่สูตรหล่อเลยนะ
0: ก็ต้องเรียกว่ากอบกู้หน้าที่การงานของตัวเองเงินครับเพราะว่าเคยรุ่งๆกับไบรตันนะครับแต่ว่าก็ไปเสียฟอร์ม
1: โอ้ในกุนซือหลายคนพอจบบอลโลกเนี่ย คือไม่ได้ไปต่อหลายคนนะ
0: ก็ลากันไปหลายคนแล้วนะครับสเปนเกอร์นะครับก็มานั่งดูด้วย
1: ครับ
0: คนด้านล่างนี่ก็ของมิลานชื่ออะไรนะอัจฉริยะมอนเตเนโกเดยันสวิเซวิต
1: มาด้วยนะ
0: มาด้วย
1: ครับ
0: โอ้กระชากไปลูกนี้แล้วก็เปิดว่าล้นออกไปครับเอลิสตราวนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับดูอีกทีครับจังหวะของสวีเดนนะครับสตราวกระชากหนีชูสกูเด้เข้ากับเขตโทษแต่ว่าจังหวะเปิดมันก็ล้นออกหลังไปเลยครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ลุ้นอะไร
1: บอลนั้นทางขวาครับของฝรั่งเศสกูเด้ให้โอลิเซ่กี่ออกมาสวยกับโอลิเซ่เลี้ยงมาที่เอ็มบาเป้เข้าขวาเอ็มบาเป้พยายามจะแต่งหาเพื่อนมองทางขวาครับกูเด้กูเด้ไม่จ่ายจ่ายให้เดมเบเล่เดมเบเล่ออกด้านนอกแล้วจะไปไม่ผ่านครับโอ้โหบังมิดเลยครับแม่กุดบุญสั้นบังได้เยี่ยมเลยครับแบ็กซ้ายจากลีคนนี้ครับ
0: ก็ดวลตัวๆกับเดมเบเล่นะครับแล้วก็จังหวะนี้ทำได้ดีครับกุดบุญสั้นนี่ครับดีเดียเดอร์ชองนะครับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาแล้วนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสซีดีซีดานนี่มาจ่อคอหอยรออยู่แล้วครับหลังจบบอลโลก
1: โอ้ก็คุมมานานเหมือนกันเดอร์ชองนะ
0: ใช่ตั้งแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช้ได้นะครับจะเสียฟอร์มหน่อยก็คือยูโรครั้งล่าสุดแหละที่ผลงานไม่ค่อยดี
1: ก็คุมมาตั้งแต่ปี2012นะ
0: ใช่ก็
1: 14ปีเอ้ยเท่าไหร่โอ้14ปีนะ
0: ได้รองแชมป์ยูโร2016ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าชิงบอลโลก2ครั้งติด2018ได้แชมป์นะครับ2022เป็นรองแชมป
1: ์ครับ
0: ก็ดูว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ
1: อ๋อเมื่อกี้ ผมจำดารานิโคลัสแจ็คสันป่ะเอ้ยไม่ใช่แจ็คนิโคลัส
0: แจ็คนิโคลสันเหรอ
1: แจ็คนิโคลสันใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: คนซ้ายเมื่อกี้น่าจะใช่นะอยู่นิวยอร์กด้วยคุณโดนแล้วก็ชอบไปดูบาสเกตบอลใช่ไหม
0: ก็ใช่
1: แจ็คนิโคลสัน
0: แต่แกแต่ก่อนก็อยู่เลเกอร์ไม่เหร
1: อ
0: ก็อยู่เอเวว่า
1: แต่เมื่อกี้ก็เหมือนแก่เหมือนกันนะอ่ะพาแต่ไปที่ใกล้ๆกับเวนเกอร์เนาะ
0: ครับ
1: นะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาครับของสวีเดนไม่มีใครครับข้างบน
0: หรือแกจะบินไปดูเหมือนอินฟานติโน่มั้ง
1: เ
0: ออที่ตอนนี้ก็โดนด่าอยู่ตอนนี
1: ้เอาละ
0: ครับเพราะว่าแกนั่งเครื่องบินเจ็ตไปดูเพลินเลยตอนนี
1: ้สบายเลยนะ
0: เออ
1: เออ
0: ตอนนี้ฝรั่งเศสก็พยายามจะครองบอลบุกนะครับแต่ว่าเกมก็ยังช้ามากครับฝรั่งเศสสวีเดนก็ลงไปรับกันหมดขอไปขอมาอยู่ครับตอนนี
1: ้เดมเบเล่ครับพยายามที่จะปวดทางขวาโอ้โหแหวก2แหวกหนีอิซักมาแล้วอิซักก็ลงมาเล่นเกมรับนะครับเลี้ยงเข้ามาข้างในจ่ายออกซ้ายมาให้แบลลี่บาโคล่าบ้างทางซ้ายมีลูก้าดินมีวิกออมไปเลือกใกล้ๆครับทางในมาเอ็มบัปเป้จะไปได้ไม่พ้นโยคาเดสก็มาเล่นเกมรับเช่นกันนะครับออกซ้ายครับให้ดินจะเข้ายังไงครับฝรั่งเศสราบิโอฝากมาที่เอ็มบัปเป้โอ้โหดูฝรั่งเศสพยายามที่จะหาทางเข้าไปครับเจอกดดันครับบอลหยอดออกขวามาชูกันได้แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางติดกุดมุนซันออกกลางไปครับเตะมุมครับของฝรั่งเศสครับทางฝั่งขวา
0: ก็เกือบ15นาทีนะครับยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้นะครับฝรั่งเศสสวีเดนก็รับกันแน่นไปหมดแต่ว่าก็เป็นโอกาสลุ้นแล้วครับของฝรั่งเศสครับจากลูกเตะมุม
1: เตะมุมทางขวาครับหยอดเข้ามาข้างในมงทิ้งไปก่อนครับลีเดอร์เลิฟมาถึงลูก้าดินเข้าซ้ายคุ้มข้างยิงอีกราวครับโอ้โหเข้ามือครับของเซตเตอร์สตรอม
0: บอลทิศทางเข้ากรอบนะครับลูกาดีนแต่ว่าน้ำหนักมันไม่แรงครับเนี่ยครับเซตเตอร์สตรอมก็ทิ้งตัวรับตะปบไว้ครับมีกระชอกเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ตามไปตะคุบได้โอ้เกมคู่นี้ก็เล่นแบบระมัดระวังตัวทั้งคู่ครับช่วงต้นฝรั่งเศสก็ไม่กล้าผีผามบุกเท่าไหร่ครับเพราะว่าหน้าสวีเดนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโยเคเลสลังกาแล้วก็อีซักครับ
1: บอลของสวีเดนครับอ้าวคุณหมุนสั้นหยอดขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับยัง0ต่อ0นะ
0: โอลิเซ่ชักไม่ค่อยได้บอลครับต้องลงมาล้วงบอลต่ำหน่อย
1: Rabiot. For the Swedish players, this is the game. The game of the-

0: บอลทางซ้ายครับบาโคล่าฝากนายมาเอ็มบัปเป้ครับมาได้ลองลูกนี้ก็เบาเหมือนเดิมครับโอ้แต่ว่าจังหวะจับบอลนี่ไม่มีผู้เล่นสวีเดนอยู่ใกล้ๆเลยครับเอ็มบัปเป้แต่ระยะมันค่อนข้างจะไกลครับลองส่องดูน้ำหนักยังเบาเกินไปครับโอ้แต่ตอนนี้ตัวรุกสวีเดนนี่เริ่มหาบอลกันไม่เจอแล้วครับเปิดยาวมาก็ฝรั่งเศสครับดักได้แล้วก็ลุยต่อครับชัวร์มินี
1: ่เริ่มเร่งมากขึ้นนะครับฝรั่งเศสครับราบิโอมาที่ลูก้าได้ยินคือเกมบุกของฝรั่งเศสมาทุกที่ทุกทางครับบาโคล่าไหลให้โอลิเซ่ออกขวามาลูก้าดินโอ้โหเล่นบอลละมุนละไมตาเหลือเกินนะตัวนี้ฮะฝรั่งเศสครับสับหลอกครับโอลิเซ่ไหลออกขวามากุนเดเดเบเล่เดเบเล่จะไปเกี่ยวได้สวยครับกุนมันซันแล้วจะโตกลับมาครับสวีเดนอิซักแต่ข้าบนวิ่งไปแล้วครับโยเคเรสเจอกับทางซาลิบาต่างคนต่างไป17-17เพื่อนร่วมทีมกันไม่น่าทำกันอย่างนี้แหมซาลิบาครับไปดึงใส่โยเคเรสเสียฟาครับฝรั่งเศส
0: ตัวบังได้ดีครับโยเคเรสเนี่ยครับซาลิบาอยู่ด้านหลังเข้าไม่ได้ครับก็เลยดึงไว้เลยสุดท้ายเสียฟาครับซาลิบาก็จะเป็นตัวพักบอลข้างบนนะครับโยเคเลสครับแล้วก็จะมีซักกับอิรังก้านะครับที่ก็จะใช้ความเร็วเล่นงานครับก็เป็นฟรีคิกครับตกอุตวาระยะก็เกือบครึ่งสนามครับลูกนี้
1: เมื่อกี้มีซิเวสเปล่าคุณดวงเหมือนไหมเหมือนซิเวสไหม
0: ก็คล้ายนะ
1: คล้ายนะแต่แจ็คนิโคลสันน่าจะใช่นะคุณดวง
0: นั่งข้างเวนเกอร์ไม่น่าใช่มั้งแจ็คนิโคลสันอายุเยอะกว่านั้นนะ
1: หรือว่าจะเป็น
0: ไปบอกไอ้ฟีฟ่าให้ถ่ายมาใหม่สิ
1: แต่ว่าเวนเกอร์กับไอ้เซวิสวีดอะใช่อะ
0: เดียนเซวิสวีดเนี่ยนั่งชั้นอีกชั้นขั้นล่างอะ
1: ที่มาชมเกมวันนี้เนาะเอาแต่ดูจังหวะนี้หยอดเข้ามาตรงกระอ้าวจับบอลยาวครับสวีเดนอย่างได้อ้าวได้ครับที่บอกว่าโอ้บอกว่าเกี่ยวได้เยี่ยมเลยครับมีเอามีข้ามรอครับอายารีเปิดเข้ามาตรงกลางดีชนแต่ทีไม่ก่อนครับเชอร์มินี่แล้วเอาจังหวะนี้สตราวครับจะจ่ายให้เพื่อนฝรั่งเศสเก็บได้ครับบอลล้นมาทางซ้ายราบิโอขายาวๆกระชากขึ้นมาครับตรงกลางมีเบิร์กวาลครับมาชะลอไว้ออกซ้ายมาบาโคล่าเดินหนีทางลาเคอร์บิลเคอร์เอาแล้วบาโคล่ายังไปครับสับหลอกมาเข้าซ้ายด้วยแล้วยิงด้วยโอ้โหบอลฉลาบครับแล้วออกหลังไม่ฉลาบด้วยครับเตะลูกนี้ยิงนี่ออกหลังไปเองครับบาโคล่า
0: โอ้ทำได้สวยเลยนะครับแบลลี่บาโคล่าครับรับบอลทางซ้ายนะครับเนี่ยครับดึงสเต็ปหลบมาหนึ่งครับแล้วก็ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับจังหวะโยกครับเหมือนจะเข้าด้านในนะครับมาหลงเลยเกมรับสวีเดนครับทำให้บาโคล่าก็มีจังหวะซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าเหินข้ามคานออกไปครับมาเดอชองพร้อมกับผู้ช่วยครับนึกว่าจะได้เฮที่ไหนได้ครับเกอร์ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานเองครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะหาจังหวะจบได้อ้าว
1: แล้วมาจังหวะนี้หลุดไปไม่ล้ำหน้าแล้วไอ้พ่อเป็นสัตว์ตัวนี้หนึ่งต่อศูนย์ครับมีโทษไหมแต่ดีใจไปแล้วครับจะอ๋อดีเลย์แฟกเขาโดนฮะ
0: ก็มีโทษล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูครับภาพช้าดูอีกทีนะครับจังหวะออกตัวครับโอริเซ่ให้มาอุ้ยเหมือนไม่ล้ำเลย
1: ล้ำไหมอ่ะ
0: เหมือนไม่ล้ำเลยครับสูสีอ่ะนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลินเดเลฟครับขึ้นไม่ทันครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับมันก็ต้องได้วัดอ่ะลูกนี้เพราะว่าหัวเข่าของไอ้มาเป้นะครับกับเท้าของผู้เล่นตัวสุดท้ายของสวีเดนโอ้แต่ตอนนี้สวีเดนเกมรับชักหยุดไม่อยู่สุดท้ายรับหน้าครับไม่ได
1: ้โอ้เมื่อกี้แกดีที่ดันขึ้นไปสูงพอนะที่จะมาให้เอ็มบัปเป้โดยจะรับหน้าลีเดอร์เลิฟฮะ
0: หลุดเดียวแล้วนะครับเมื่อก
1: ี้แกยืนตำแหน่งตรงนี้เกือบยืนเท่ากันเลยนะดีแล้วแกขยับขึ้นไปข้างบนนิดนึงครับลีเดอร์เลิฟเกือบ1ส่วนครับโดนจับหน้าไปก่อนแล้วลูกยิงของเอ็มบัปเป้ที่ยิงเรียบๆตัวนี
0: ้ก็ช่วง15นาทีแรกนี่เอ้าเกือบช้าครับเซตเตอร์ซอมโดนปรีเข้ามาบล็อกนะครับเกือบไปแล้วครับก็ช่วง15นาทีแรกนี่ฝรั่งเศสแทบจะหาจังหวะจบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับตั้งแต่ผ่านนาทีที่15มาเนี่ยฝรั่งเศสมีโอกาสยิงไป4ทีแล้วนะครับรวมจังหวะมาเป้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะแม้ว่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนก็เริ่มจะแสดงให้เห็นครับว่าเกมรับสวีเดนนี่ก็ชักจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วครับช่วงนี้
1: เริ่มเห็นช่องแล้วนะ
0: ใช่มูริเซ่ครับมาบนอุบเลยโดนจับฟาวซีนายารีครับขอบตาแกนี่ค้ำดีเหลือเกินครับนอนมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยาซีนายารี
1: เหมือนเล่าเลยฮะตอนนี้ฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ส่วนไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับบอลโลกเตะกันโคมโคมครับแกนั่งดูแข่งรถ
1: ขอบช่องส่วนตัวฮะเอ้าก็ศูนย์ศูนย์ครับบอลยาวครับวางยาวขึ้นหน้าไปของสวีเดนครับกุสตาฟลาเกอร์บิลเคอร์หรือว่าบิลเค่นะวางขึ้นหน้าก็ไม่มีใครพลาดแต่มาที่เอ็มบัปเป้อาภาพช้ากราฟิก3มิติมาแล้วฮะ
0: โอ้ยนี่นิดเดียวจริงๆครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเท้ากับเอ็มบัปเป้ก็ครึ่งตัวครับ
1: ครึ่งช่วงตัวนะ
0: หลุดไปครึ่งช่วงตัวแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ดวลเดี่ยวแบบนี้นี่โอ้โหไม่พลาดครับเอ็มบัปเป้
1: ครึ่งตัวพอดีครับเมื่อกี้หัวไหล่ซ้ายของเอ็มบัปเป้ล้ำหน้าครับ
0: ออกตัวไว้ก่อนนิดเดียวครับเอ็มบัปเป
1: ้
0: ก่อนนี้แหละครับคือฝรั่งเศสก็จะมีทีเด็ดตรงจังหวะแทงบอลของอูริเซ่นะครับให้กับเอ็มบัปเป้เนี่ยอันตรายมากครับ
1: จะมาอีกแล้วครับตอนนี้เกมบุกของฝรั่งเศสครับลูก้าดินราบิโอสุเดนตัวนี้ก็อาศัยรับแล้วรอโต้ครับอ่ะปูริสินให้ไปดื่มไฮโดรเจนนะฮะไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่พี่ลิมิงฮะ
1: ไฮเดรชันเบรกครับดื่มน้ำกันหน่อยเพราะอากาศที่นิวเจอร์ซีย์ร้อนเหมือนกันนะแดดจ้าเลยฮะโหดูแสงแดดสิ
0: ก็ช่วงบ่ายๆนะครับของที่นู่นพอดี
1: ครับ
0: อากาศก็ร้อนเย็บ
1: ร้อนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าตั้งแต่ฝรั่งเศสบอกอยู่ที่นิวยอร์กก็ดีแล้วครับตอนนี้ถ้ากลับฝรั่งเศสไปเนี่ยมีตายอ่ะ
1: ฝรั่งเศสจะร้อนนะ
0: โหเสียชีวิตไปเป็นพันแล้วครับตอนนี
1: ้ก็ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าเขาดูออนไลน์เราทางฝรั่งเศสนะคุณโดนนะก่อนที่จะสมาบรรยายเมื่อสักครู่นะฮะ
0: เพราะยุโรปนี่เขาไม่ค่อยติดแอร
1: ์
0: เ
1: นาะ
0: ใช่
1: ฮีเตอร์ใช่ไหม
0: ก็มีแต่พัดลมเขาไม่ค่อยติดแอร์เขาบอกบางที่มันติดไม่ได้นะครับเพราะว่าตึกเก่าเงี้ยเขาอนุรักษ์ไว้
1: ใช่
0: ไ
1: หมห้าโมงเย็นนะคุณรถเขาเตะกันนะฮะดูสิแดดเปรี้ยงมาก
0: เปรี้ยงเลย
1: โอ้ยสาดสองชนะของลินเดเลฟกับโยคเดสครับต้องเอาผ้ามาเช็ดหน้าดูซาลิบาครับสีหน้าสีตาเริ่มดีฮะซาลิบาน
0: ี่ก็
1: สิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดนะ
0: ก็เป็นจังหวะ
1: กับโยคเดส
0: การปะทะกันของเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่แฟนอาร์เซนอลก็บอกเอาพอของปากของคอพอครับย้ายตาไม่มีเรื่องกันถึงสโมสร
1: เคยมีนะเหตุการณ์ฟุตบอลโลกอะรูนี่กับ
0: รูนี่กับโรนัลโด
1: โรนัลโดอังกฤษเจอโปรตุเกสฮะรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2006
0: นี่ก็ยูเคเลสนะครับยังชนะซาลิบาไม่ได้นะครับดวลกัน2ทีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ประกบที่น่าสนใจนะครับ
1: ครับ
0: ซาลิบากับทางยูเคเลส
1: โยคเลสก็ยิงไป1ประตูนะเท่ากับอิซักนะฮะส่วนนายารียิง2เท่ากับเอลันก้านะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็พักดื่มน้ำกันก่อนนะครับ3นาที
0: การลดน้ำต้นหญ้าด้วยนะครับ
1: มีสปริงเกอร์ใช่ไ
0: หมลดหญ้าเดินให้มันชุ่มๆหน่อยเดี๋ยวหญ้าตาย
1: ครับ
0: ก็รอบนะครับแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะอีลังกาก็จะได้ไม่สับสนนะรอบที่แล้วแกสับสนครับนึกว่าทีมตกรอบ
1: นั่นน่ะสิก็คู่นี้ชนะจะไปเจอปารากวัยครับที่ฟิลาเดลเฟียวันที่4กรกฎาคมกับวันชาตินะ ID4 พอดีฮะวันชาติของสหรัฐบรรยากาศโดยรอบครับภาพตัดไปที่สนามเมทไลฟ์สเตเดียมนะหรือว่านิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กสเตเดียมใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ในชื่อของฟีฟ่าเขานะครับก็สนามเหมือนอยู่ออกนอกเมืองมาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาสนามนี้มันสร้างใหม่อ่ะคือสนามสร้างใหม่มันก็ไม่น่าจะหาที่ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วแหละ
1: ครับออสเตรเลียหนาวมากครับออสเตรเลียน่าจะใช่เนาะหน้า
0: ก็สลับฝั่งอันนี้เพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นช่วง
1: การปีจะหน้าหนาวนะ
0: มันจะเป็นโลกฝั่งใต้อ่ะนะพอช่วงต้นปีออสเตรเลียโอเพ่นก็ร้อน
1: ร้อนจริงฮะออสเตรเลียบอลทุ่มนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้งนึงครับบอลทุ่มของสวีเดนทุ่มทางขวาบอลหลุดออกไปครับกลับมาเป็นฝั่งของฝรั่งเศสลูก้าดีนทุ่มเร็วเข้ามาข้างในแหมแกก็เคร่งกดนะไม่ถึง5วิแกทุ่มแล้วฮะลูก้าดีนครับทุ่มให้ไมเมยองบอลขึ้นมาครับที่อุปาเมกาโนให้ชอยเมนี่ เฟเดวาเวเดกลับบ้านแล้วนะเพื่อนร่วมทีมมาดริดใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เพื่อนรักเพื่อนแค้นใช่ไหมฮะกลับบ้านแล้วนะเฟเดวาเวเดครับที่มีปัญหากันภายในทีมมาดริดนะกับชัวร์เบนนี
0: ่เฟเดนี่ก็มันมีปัญหากับโค้ดอีกนะของลูกวัย
1: ก็ดูแล้วกันน่าจะชอบมีปัญหาเนาะวาเวเด
0: ก็จะเป็นแต่ว่าอีมาเซโลเบียซ่าก็มีปัญหาทุกคนแล้ว
1: เอาเหรอฮะ
0: ครับเพราะว่าด้วยการซ้อมด้วยอะไรของแกไงก็ได้ฟาวครับยาซีนายารีดูครับคราวนี้เป็นอเดียงลาบิโอครับเข้ามาชนคู่นี้ก็เจอกันบ่อยครับปะทะกันในแดนกลางนะครับ
1: ฟรีคิกของสวีเดนนะครับจะมีสูตรอะไรหรือเปล่าสวนๆนะโอกาสของสวีเดนยังไม่มีเลยครับดูฟรีคิกยอรี่มีลูกสวนให้อีซักได้ยิงดูนี่โอ้โหจ่ายเลียดๆตรงเข้าไปข้างในครับอีซักเนี่ยวิ่งตีคู่ไปกับทางเซริบาครับเซริบาก็วิ่งเข้าหาบอลเหมือนกันโอ้นี่ยิงแต่ว่ายิงบดกันไปครับด้วยความที่วิ่งมาด้วยนะขาแกเรียวพอดีฮะขาแกเรียวๆฮะแล้วยิงโอ้ยิงเตรียมเท้าด้วยบอลเหมือนลูกส่งของอายารี่ครับไปถึงมือของเมยองพอดี
0: ก็
1: ไม่น่าโดนนะลูกนี้นะ
0: ลูกนี้เป็นลูกสูตรนะครับโอ้โหทำได้ดีแต่ว่าก็ต้องชมซาลิบานะครับจังหวะเห็นอีซักวิ่งผ่านหน้าไปแกก็รีบตามเลยครับ
1: ครับ
0: ทำให้อีซักก็มีตัวประกบมาครับรีบยิงก็อาจจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เบาวิวเลย
1: สวนครับ28นาทีฝรั่งเศสขึ้นมาครับโอ้โหโอริเซ่ไหลตรงกลางเอ็มบัปเป้ดึง2ครับหนีแล้วก็บิลเคอร์มาออกขวามาครับเดมเบเล่กุนเดยืนประคองอยู่ทางขวาจะเปิดมาฉลับครับไปติดครับติดเอเลสตรานะครับออกหลังเตะมุมครับทางขวาของฝรั่งเศส
0: ก็ได้เปิดเตะมุมอีกแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับลูกเตะมุม
1: สวีเดนเที่ยวสู้เขาบอกมาโอ้โหวันนี้คนเชียร์สวีเดนเยอะนะเอาเล่นเนี่ยใส่มุมสั้นนะครับหยอดเข้ามาข้างในของเดเบเล่โดนหม่งที่ไม่ก่อนโดยโยเคเรสครับวันนี้ก็ลงมาเล่นเกมรับบ่อยครั้งนะครับส่วนหน้าทรงผมเท่จากอาร์เซนอลคนนี้นะแต่เลเบอร์ฝรั่งเศสมาอีกครั้งหนึ่งครับลาบิโอให้กับลูก้าดีนโดนนะไล่ล่ามาต้องหนีออกมาก่อนนะครับลูก้าดีนเล่นกับเอ็มบัปเป้อยู่ทางซ้ายเนี่ยมีเท้าสะบัดด้วยนะสไตล์แกเนาะเอ็มบัปเป้นะฮะ
0: กระตุกเท้าไว้เลย
1: กระตุกเท้าอันนี้แกว่งเท้าหาเซียนใช่ไหมแบบนี้ฮะท่าแกว่งเท้าเหมือนชิริบี้โดกูไงหลุยส์กาดีนได้บอลทางซ้ายเจาะยังไงสวีเดนก็ตั้งรับแน่นมากครับเกมคือเกมคอมแพคเนาะยืนกันใกล้ๆแล้วไม่ให้มีช่องทางเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายครับบอลทางซ้ายก็ต้องใช้บอลเร็วครับทางฝรั่งเศสบาโคล่ายืนชิดทางซ้ายย้อนลานกลับมาซาลิบาดันมาสู่ครับอุปาเมกาโน่กับซาลิบาครับคืบคานขึ้นมาในแดนของสวีเดนเนี่ยโอริเซ่เล่นกับอุปาเมกาโน่ขวามาซ้ายซาลิบาลูก้าดินได้บอลมีพื้นที่ให้ดินกัดชาเข้ามาฝากที่เอ็มบัปเป้บอลติดเท้านิดนึงต้องแต่งตัวก่อนครับเจอกับทางลาเกอร์บิลเคอร์ติดตัวเร็วเลยครับยอดออกขวามาไมเคิลโอลิเซ่ได้บอลคุณเดวิกอ้อมให้แต่โอลิเซ่เกี่ยวเข้าสายแล้วยอดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหมงทิปไปก่อนครับบอลลอยอยู่มาเบิร์กว้าวมงทิปออกมาเก็บได้ที่แถว2กรอบเขตโทษยังเข้าไปไม่ได้ครับบอลมาอยู่หน้าที่ทางลาเบลได้ซัดตัวเดียวติดขาครับเซตเตอร์สตอปครับเซฟด้วยขาครับลูกยิงของราบิโอด้วยซ้ายลูกนี
0: ้โอ้หาทางเข้าจนได้นะครับฝรั่งเศสครับดูอีกทีครับบอลจากเอ็มบัปเป้ฝากครับแล้วก็ลาบิโอพลิกแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับติดเท้าเซตเตอร์ซอมแล้วก็บอลนี่กระฉอกมาโดนลินเดอร์เลิฟด้วยนะครับเนี่ยดีมันไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสอีกที
1: ขวามาเตะซ้ายบ้างโอริเซ่หยอดเข้ามาเซเลบาหม่งสะบัดออกด้านนอกก่อนนะครับชูกันได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบัปเป้สับหลอกหืมหนีอายุรี่มาแล้วให้กุนเด้เปิดเข้ามาก็ติดบล็อกครับติดกุนบุญสั้นวอยครับบอลสุดท้ายโดนกุนเด้เช็คอยู่แล้วนะ VR เช็คอยู่แล้วนะครับ
0: ก็เขาก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายโดนใครครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นลูกเตะมุม
1: เปลี่ยนมาเตะขวาอีกครั้งนึงครับเดเมเล่เปิดแรกเข้ามาข้างในมงสวัสดิ์ทิ้งไปก่อนที่อายุรี่บอลลอยมาชิงกันเป็นเก็บได้ครับ ฝรั่งเศสที่เดบาเล่ไหลให้กุนเดถึงสุดหลังตบเข้าในเข้ามาแล้วไอ้เป้สักนิดหนึ่งโดนโอ้ยไปได้โอ้โหจอจอของประธานเป้ครับยิงแม่นสองไปหน่อยครับฝรั่งเศสยังขึ้นนำไม่ได
0: ้โอ้โหประธานเป้ครับมายิงเสร็จนึกว่าจะได้เฮแล้วครับหลุดมาครับจูกุนเดแล้วคัดมาคนเดียวเลยครับเอ็มบัปเป้โอ้โหผู้รักษาประตูผวามาไม่ถึงแล้วครับแต่ว่าแกยิงไปชนเสาครับดูยิงเสร็จนี่แกวิ่งเตรียมจะวิ่งดีใจแล้วครับเก้ออีกแล้วครับประธานเป้
1: โอ้เสาปฏิเสธครับ
0: โอ้ก็พลาด

0: รือว่ายอมแล้วยอมรับแล้วยอมรับสภาพแล้วนะไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้สับหลอกมาแล้วเปิดติดทางสตอลครับโอ้ตัวนี้ฝรั่งเศสโดนกดแต่ว่าฝรั่งเศสได้กดดันอย่างหนักครับมาที่เดเมเล่ฝรั่งเศสต้องการประตูขึ้นนำให้เร็วครับไหลเข้ามาราบิโอเข้าซ้ายไม่ยิงครับไม่ยิงไกลนะฝรั่งเศสเอ้าพอบอกว่ายิงไกลโอ้โหราบิโอเหมือนได้ยินเราครับไม่ค่อยยิงไกลตัวนี้ตอนแรกไม่ยิงนะพอแต่งตัวได้กระซัดลูกนี้ด้วยซานะครับบอลหลุดเสาออกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ข้าวคันนิดเดียว
1: ก็ถือว่าได้เสียวนะครับจังหวะนี้ดูจังหวะของเอ็มบัปเป้อีกทีครับโอ้โหยิงผ่านกองหลังมาแล้วครับแล้วก็เซตเตอร์สตอมพุ่งมาไม่ทันแล้วครับแต่ว่าบอลมันไปชนเสาครับแฟนบอลฝรั่งเศสนี่ตาค้างเลยครับบนอัฒจันทร์แทบไม่อยากจะเชื่อครับว่าลูกนี้ไม่เข้าครับ
0: โอ้แฟนบอลนะตกใจนะไม่เข้าได้ไงอ่ะแฟนบอลฝรั่งเศสว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงนะโถหลอกให้ดีใจนะครับผมก็นึกว่าเข้าอ่ะลูกนี้โอ้โหยิงชนเสาเฉยเลยอ่ะและเซตเตอร์สตอมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะพุ่งเข้ามารับทันด้วยนะ
1: ก็หลุดตำแหน่งไปแล้วครับแกเทไปเสาแรกแล้วไงจะผวามาก็ไม่ถึงบอลแล้วครับแต่ว่ายิงไปชนเสาเองครับเอ็มบัปเป
0: ้ชนเสาและบอลมากระดอนใส่ตัวของดิเดเลฟนะฮะกระดอนออกไปด้วยอ้าวมาอีกครั้งนึงครับมาเป็นชุดเป็นเสื้อนักเสื้อกางเกงนะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: เป็นชุดเลยนะฮะโอ้โหสวีเดนจัดตามฐานได้แค่ไหนครับไต่ทิ้งไปก่อนครับเซตเตอร์สตรอมประตูของสวีเดนแต่ออกซ้ายมาบอลทุ่มเร็วครับของฝรั่งเศสอุปาเมกาโน่ตอนนี้หลังเหลืองไม่อยู่นะครับดันขึ้นมาสูงกับซาลิบาบริเวณกลางสนามครับราบิโอออกซ้ายมาแบลลี่บาบาโคล่านะออกมามีลูก้าดีวิ่งอ้อมให้ตบได้เข้ามาราบิโอชัวเมนี่เล่นกับเอ็มบัปเป้ชูคุนเด้จากซ้ายเปลี่ยนมาขวาบ้างเล่นข้อ1 2สวยครับโอดิเซ่เล่นกับเดเมเล่โอดิเซ่ได้บอลมีวิ่งอ้อมให้เลือกใครเอ้าหนีกินตัวไปสวยครับหนีอายาลี่มาต้องแต่งเข้าซ้ายก่อนครับบอลทางขวาของฝรั่งเศสไม่ได้เอ็มบัปเป้ให้กับชอเมนี่โอ้โยเคเดจังหวะนี้ตัดบอลได้ก่อนและได้ฟาวครับ
1: โอ้ก็ช่วงหลังนี่ไม่ได้โต้เลยนะครับสวีเดนรับอย่างเดียวจนแทบจะงอหัวไม่ขึ้นแล้วครับก็ต้องพยายามหาจังหวะตอบโต้บ้างนะครับเพราะว่ารับอย่างเดียวแบบนี้นี่โอกาสโดนสูงครับสวีเดน
0: โอลิเวร์รูดิโก้โอ้ยนักร้องชื่อดังคุณนรสโอ้ตอนแรกผมเลยว่าไอ้นะเซเรน่าโกเมส
1: เอา
0: เหมือนนะ
1: โอลิเวร์รูดิโก้ก็เธอชอบแบบชอบมาดูบอลอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เออก่อนหน้านี้ก็ไปทักทายกับอีอะไรนะลามินจามาลอยู่อ่ะ
0: ดังนะดังมากโอลิเวร์รูดิโก้นะคุณนรสศิลปินสาวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสมาใหม่ครับเอ็มบัปเป
0: ้แต่เหมือนเซเรน่าโกเมสเหมือนกันนะเมื่อกี้นะไม่ใช่ใช่ไหมบริเวณลูดิโก้นะอ้าวบอลนะขออดตีนกายิงลูดิโก้โอ้โหชนเสาอีกแล้วครับสองเสาแล้วยิงซ้ำลูดิโอโอ้โหท่าสวยครับของโอริเซ่ครับแกฟาดยังกันตะก้อครับและฟาดในบริเวณกรอบ18หลานด้วยนะคุณโรดนะบอลชนเสาแล้วกระโดดเข้ามาเดบเล่จะยิงซ้ำลูนี้ก็ข้ามคานครับ
1: โอ้ดูอีกทีครับสกัดมาแล้วก็โอลิเซ่แกกระโดดฟาดเลยครับโอ้โหชนเสาครับแล้วเดมเบเล่ได้ซ้ำครับแต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปครับโอ้โหลูกนี้ถ้าเข้านี่เป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งบอลโลกครั้งนี้เลยมาแล้วดูเดมเบเล่ครับซ้ำลูกนี้พยายามจะปัดด้วยซ้ายครับโอ้โหหลุดสำเหลี่ยมไปนิดเดียวนี่ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงนี่เกือบ10แล้วนะครับในครึ่งแรกเนี่ยอุ้ยได้ไขว้ครับลูกนี้มาไม่โดนครับอีซักลูกเปิดของอีลังกาครับโอ้เกือบโดนน็อกเหมือนกันครับฝรั่งเศสมัวเดี๋ยวชื่นชมความยอดเยี่ยมของโอริเซ่ครับโอ้โหดูเปิดไปลูกนี้แล้วก็พยายามจะกระโดดควายครับอีซักแต่ว่ามันไม่โดนครับเนี่ยครับแล้วก็หลุดออกหลังไปโอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงณเวลานี้นะครับเกือบ10แล้วนะครับ9ครั้งครับ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าเข้ากรอบแค่3นะเพราะว่าไปชนเสาซะเยอะไง
0: ยังไม่จบครึ่งแรกนี่ไง
1: เนี่ยชนเสาไว้2แล้วครับฝรั่งเศสเข้ากรอบ3นะครับโอกาสยิง9
0: ส่วนสวีเดนโอกาสยิง3นะ
1: โอกาสยิงใช่
0: ตรงกรอบ1มั้งเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะ
1: ตรงกรอบก็ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับที่ได้ยิงเบาๆครับโยเคเลสตอนนี้
0: อ้าวโอริเซ
1: ่มีเหลืองซะแล้วครับ
0: ลิเดเลฟจับบอลยาวแล้วไปจิ้มโอ้ยไปวางโอ้ยจังหวะนี้

0: เดี๋ยวไปโอ้โหบอลยาวเนี่ยไปย่ำนะคุณโดนะ
1: ก็พุ่งสไลด์ครับแต่ว่าก็เปิดปุ่มสตาร์ทเข้าไปครับเนี่ย
0: โอ้โหแต่ว่าก็ดีนะไม่ยกเท้าสูงนะยกเท้าใส่บริเวณข้อเท้านะนักเตะของฝรั่งเศสไปบอลลูมาตุ้มลุมรักผู้ตัดสินนะเดนนี่มาเคลลี่จากเนเธอร์แลนด์เลยครับ
1: ก็พุ่งเข้าไปเสียบครับจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่โดนบอลอ่ะย้อนมาดูความสวยของโอลิเซ่อีกทีครับจังหวะฟาดลูกนี้โอ้มันโดนบริเวณหน้าแข้งด้วยนะครับลูกมันก็เลยลอยแล้วก็ไปชนเสาครับแล้วจังหวะซ้ำของเดเบเล่ก็น่าเข้านะครับเพราะว่าเซเดอร์สตอร์มเนี่ยก็คือเรียกว่าเพิ่งลุกขึ้นมาครับเปิดพื้นที่เสาสองไว้เยอะเลยครับแต่ว่าพยายามจะยิงปั่นด้วยเท้าซ้ายครับหลุดกรอบ
0: เดบเล่ปั่นลูกนี้ทำไมไม่ปั่นเหมือนเกมเจอนอร์เวย์ปั่นที่ไหนเข้าลูกทีนะ3ประตูเลยครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแต่แกปั่นลูกนี้ไม่เหมือนยิงแฟลตแต่รับคนโดนนะ
1: ก็ลูกมัน
0: ยิงตรงอ่ะ
1: คือลูกมันโด่งลอยขึ้นมาด้วยครับแกก็เลยคุมทิศทางไม่ได้แล้วแกพยายามจะยิงแรงด้วยไงเดบเล
0: ่บอกว่าถ้าประธานเป้ได้แชมป์โลกเนี่ยมีสิทธิ์ได้บอลลูนดอร์หรือเปล่า
1: ก็ไม่แน่นะมันก็บอกยากอ่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าผลงานส่วนตัวประธานเป้มันก็โอเคไง
0: ใช่
1: แต่ว่าระดับสโมสรไงไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมาดริดอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่คนโหวตอ่ะแต่ว่ามันก็น้ำหนักของคนโหวตบางทีมก็ฟุตบอลโลกเนาะกว่าจะให้น้ำหนักเยอะด้วยก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสก็กดดันหนักนะครับโอลิเซ่ครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไป
0: ทางซ้ายครับหยอดเข้ามาข้างในเอาถึงอุปาเมกาโน่บอลนะสุดเส้นลานะครับไม่ยอมครับทางเอเลสตรอลครับอยู่ทางฝั่งซ้ายเจอกับเซเลบาเซเลบาก็ดันมีอุปาเมกาโน่มาช่วยสุดท้ายผู้สินทนดูไม่ได้ครับเป่าฟาวให้สวีเดนครับโอ้ยอุปาแอคเลยฮะแกเอ้ยฟาวได้ไงจานแกบอก
1: ซาลิบาแกนึกว่าเล่นยูโดหรือเปล่าครับหรือซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกนอกสนามน่าจังหวะนี้อุปาเมกาโน่ครับมงแต่ว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยครับมีลินเดเลฟครับขึ้นประกบอยู่แล้วเนี่ยดูครับซาลิบาแม่อย่างกับเล่นซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกจากนอกสนามไปได้ครับจุดท้ายก็โดนจับฟาวครับ
0: ไปอัดแซนด์วิชเขานะไปทั้งซาลิบาทางอุปาเมกาโน่ครับ5นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรกยังสูสีกับฝรั่งเศสกับสวีเดนราบิโอหม่งตั้งให้โอลิเซ่แล้วลาบิโอทิมให้ครับทางเอบาเบ้แล้วยิงเร็วด้วยโอ้โหบอลตกพื้นก่อนนะครับเข้ามือของเซเตอร์สตรอม
1: โอ้ก็พยายามจะยิงปั่นปั่นนะครับลูกนี้ครับเอบาเป้พยายามจะยิงเร็วครับเนี่ยแต่งเข้าขวาแล้วซัดเลยครับแต่ว่าทิศทางมันก็บอลพุ่งตรงตัวผู้รักษาประตูครับเซเตอร์สตรอมแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเพิ่มสถิติการยิงประตูเข้าไปอีกครับณเวลานี้โอกาสลุ้นฝรั่งเศสนี่ก็น่าจะถึง10ครั้งเข้าไปแล้วเขากรอบไป4ครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูเลย
0: จังหวะนี้ทำฟาวครับราเบลพนำฟาวลูคัสเบิร์กวาล
1: โอ้ยว่าสวีเดนตอนนี้แม่จังหวะตอบโต้มีน้อยเหลือเกินครับรูปเกมนี่ก็เป็นฝรั่งเศสนะครับที่เดินหน้าเข้าทำอย่างต่อเนื่องฟรีคิกครับยาซีนอายารีจะบอมเข้าไปครับ
0: ก็อาศัยลูกเซตเพลย์ครับลูดดิ้งครับสวีเดนยาซีนอายารีโอ้ตาก็ค้ำจริงนะอายารีนะฮะปวดนอนเหมือนพวกเราหรือเปล่าเนาะอายารีครับเปิดทางขวาเปิดโด่งหูเลยไปเสาไกลเลยครับเลยไปถึงชูคุนเด้ไหลให้โอลิเซ่จะแตะแล้วหนีเบิร์กบาครับแตะยาวเกินไปครับบอลออกข้าง
1: ลูกนี้พยายามจะจิ้มแล้ววิ่งนะครับโอลิเซ่แต่ว่าหลุดออกข้างไปครับเกมผ่าน40นาทีนะครับก็ยัง 0-0 ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้แต่กลายเป็นว่าไอ้รอบ32ทีมสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าสูสีทุกคู่นะยิงกันขาดนี่ยังไม่มีนะครับ
0: สวีเดนก็อย่างน้อยก็ยื้อไปต่อเวลาเนาะแล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะแต่ฝรั่งเศสขอจบ90นาทีแล้วโอเลเซ่เอาหนีมาได้จะโต้เร็วเข้ามาเอ็มบาเป้มือพื้นที่กระชากเข้าหาออกซ้ายมาเข้าให้บาโคล่าในกรอบเขตโทษแล้วเปิดแรงเข้าไปข้างในมีเพื่อนไหมไม่มีโอ้โหถึงทางสตรอครับบอลจากได้ที่ชอยมินี่มาที่โอลิเซ่เข้าสายขอปั่นลูกนี้แล้วก็โอ้โหโค้งไม่พอ
1: โอ้โหฝรั่งเศสนี่เวลาเข้าพื้นที่สุดท้ายนี่ทำเร็วมากนะครับ เมื่อสักครู่นี้บาริบาโคล่าครับทางซ้ายกระชากแล้วก็เปิดเข้ามาสกัดไว้ได้แล้วก็จังหวะ2ครับโอลิเซ่แม่พยายามจะปั่นด้วยซ้ายครับแกมีเอียงลุ้นด้วยครับดูครับปั่นแล้วก็ลุ้นแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับจังหวะนี้พุ่งเช็คแล้วครับเซตเตอร์สตอร์มโอ้โหแต่ว่ามาเป็นเรื่อยๆจริงๆครับฝรั่งเศส
0: โอ้โหมาเป็นพายุเลยนะเสียดายฝรั่งเศสสวีเดนน่าจะเป็นหน้าหางกับพี่ท็อปนะเพราะปั่นโค้งบ่อยมากฮะฝรั่งเศสปั่นโค้งโอ้โหหนีสวยครับเซเลบาแม่หนีเพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอลครับอย่างลีดเดอร์มาหลอกเพื่อนซะแล้วคบไม่ได้แล้วหลอกเพื่อนเอายอดเข้ามาทางซ้ายครับของฝรั่งเศสที่บาโคล่าพยายามจะหนีโอ้โหเดี๋ยวไม่ยอมครับแม่ดานิเอลสเวนซอนครับเร
1: ็
0: วเหมือนกันครับจิ้มออกข้างไป
1: จิ้มได้นะครับสเวนซอนนี่ตอนเล่นอยู่กับดอทมุนนี่เล่นแบ็คซ้ายนะครับมาเล่นทีมชาติสวีเดนก็โยมาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ
0: แกก็เล่นได้ฟูลแบ็คกันเน
1: า
0: ะ
1: ทั้งสองฝั่งกันแหละเพราะว่าซ้ายก็เป็นเอลิสตราวนะครับยึดไปก็มาแทนเบอร์นาสันนะครับวันนี้ฟรีเป็นเตะมุมนะครับของฝรั่งเศสครับโอลิเซ
0: ่โอลิเซ่ยกมือซ้ายไม่ใช่ยกมือขวาอัมพลพูลมานะครับหยอดเข้ามาข้างในโดมเหมือนที่เป็นก่อนเก็บได้ครับเดเมเล่ให้ที่กุนเด้กูเน่ทีมให้เดเมเล่ทางขวาเจอดักสองเปิดเรียกเข้ามาตรงกระบอลฉลับแล้วฮีเดลเลิฟนะครับหัวยาวข้างหน้าไปเลยไม่ต้องสนใจใครครับข้างบนไม่มีใครครับสวีเดนไม่ยอมออกมาห่างจะประตูครับจิมมอนให้ราบิโอให้เพื่อนเข้าจุดก่อนนะครับเข้าตำแหน่งก่อนชัวร์มินี่ไหลออกขวากูเน่กระชากขึ้นมาฟูลแบ็กเนี่ยเติมมันเหลือเกินนะครับฝรั่งเศสเดเมเล่ให้กับกุนเด้กุนเด้จะหนีไปแล้วยิงเองเอ้าไปยิงใส่ต่อหน้าต่อตาเอ็มบัปเป้ครับอ้าวกุนเด้ไม่เจริญแล้วแบบนี้ฮะแม่เอ็มบัปเป้มาขอบอลกันยิงเองแล้วจะสวนมาคาสตราวจะทิ้งให้อิซักแต่ว่าอุปาเมกาโน่แหมเหลี่ยมดีกว่านะครับดักได้แล้วคือลากาบาที่เมยองโดนเร่งมาอู้ให้กับราบิโอห่างตัวดีไม่มีใครครับราบิโอออกสายมาลูก้าดินเกมเหลืออีก2นาทีครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกตื่นมาไม่ทันนะครับนอร์เวย์ใครชนะนอร์เวย์ชนะ 2-1 นะฮาแลนด์ยิงช่วงท้ายเกมนะครับเขารอดไปแล้วนอร์เวย์บอลของฝรั่งเศสทางซ้ายทางขวาครับนี่ตอกส้นด้วยโอลิเซ่โอลิเซ่เข้าซ้ายหงายมันจะยิงก้มหน้าก้มหน้าแล้วยิงลูกนี้แล้วก็1ต่อ0ไปโอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับเชตเตอร์สตอมแม่ดึงจังหวะเหมือนจะหลอกยิงจังหวะแรกแล้วอีกครั้งนึงครับแต่งบอลจังหวะ2แล้วยิงลูกนี้บอลเรียดโอ้โหปัดปลายมือแล้วลูกนี้นะ
1: โอ้โหก็บอลทิศทางนี่พุ่งเสียบมุมนะครับเอาเล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศส
0: เอ็มบัปเป้ในกรอบเขตโทษสับหลอกมาแล้วดิ้นหนีมาแล้วยิงดิ้นหนึ่งต่อศูนย์จนได้ครับโอ้ฝรั่งเศสโอ้เอ็มบัปเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสนำหนึ่งต่อศูนย์นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก
1: โอ้โหนี่แหละครับแม่บุกไม่พักเลยครับฝรั่งเศสครับแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นนำจนได้ครับโอ้ประตูนี้นี่คล้ายๆกับประตูของอามัดเดียโลนะครับที่ยิงไปเมื่อคืนตีเสมอกับไอวอรี่โค้ชนะครับเสมอกับนอร์เวย์แต่ว่าสุดท้ายแพ้ไปครับคล้ายๆกันเลยครับจากสุดเส้นนะครับโยกหลบแล้วก็ซัดเข้าไปครับโอ้แฟนๆสวีเดนก็ทำใจครับเพราะว่าโอกาสฝรั่งเศสมันเยอะจริงๆครับเป็น10แล้วครับโอ้สุดท้ายก็ยันไม่อยู่ครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วทด3นาทีครับดูจากลูกเตะมุมครับเล่นเร็วนะครับโอลิเซ่ดึงจังหวะนิดนึงครับเดมเบเล่แล้วก็ให้เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้สับแล้วก็โยกเปิดมุมเมื่อแล้วยิงลูกนี
0: ้คนที่ประกบคุณดอสโยเคเลส
1: โยเคเลสแล้วก็มีลินเดเลฟมาช่วยครับเนี่ยก็คล้ายๆกับประตูที่อามัดนะครับยิงเมื่อคืนเลยโยกมาแล้วก็รีบยิงเร็วครับเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับลูกนี
0: ้โหดมากความสมรรถนะตัวล้นล้วนนะครับเต็ม10ไม่หักเลยนะเอ็มบัปเป้ครับนี่ไปดีใจกับเดชองเหมือนให้กำลังใจเดชองเน
1: า
0: ะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ครับชี้มือไปที่เดชองเลยแล้วก็กอดสวมกันสวมกอดกันเนาะก็ต้องให้จริงครับจังหวะนี้คือเล่นคอร์เนอร์สั้นนะครับทางซ้ายให้เร็วเนาะโอเดเซ่นะครับให้กับเดมเบเล่เดมเบเล่ก็เห็นเอ็มบัปเป้วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเอ็มบัปเป้ได้บอลโมเดสุดสลางนะครับล็อกหนีลีดเดอร์เลิฟตัดได้เข้ามานะมีพื้นที่ครับและยิงไปที่เสาไกลครับสวยงามมากครับลูกนี้ครับสวีเดนต้องเร่งนะครับเปลี่ยนเอลังกาถึงสนามเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ชาร์จทันไปแล้วซัดลูกนี้นี่ก็โอ้โหไม่ได้ครับแม่สตราวครับได้ยิงลูกนี้แต่ว่าหลุดออกไปสวีเดนเกือบได้เสมอทันคอนเหมือนกัน
1: โอ้โหแฟนบอลก็เสียดายเลยครับนานๆจะได้ลุ้นสักทีครับสวีเดนดูอีกทีครับขึ้นทางขวานะครับสวนสอนให้มาแล้วก็เอลังกาตบเข้ามาข้างในครับโอ้ไม่มีจังหวะยิงแต่ว่าบอลมันกระฉอกมาครับเอลิสตาวได้กดด้วยขวาครับลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับมาน่าเสียดายครับถือเป็นโอกาสทองกันครับสวีเดน
0: ตอบโต้กลับมาเกือบได้ครับจังหวะที่หนีไปเอลังกาครับบริเวณนะสุดหลังบอลนะคุกคลิกมาครับเข้าทางของอลิสฟราวยิงลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับสวีเดนเกือบได้เสมอแล้วดูจากเร่งมากขึ้นนะครับเปลี่ยนมัวจากรับเป็นรุกนะครับสวีเดนและจ่ายไปติดชาร์บินี่ใช่เขานะครับลูคัสเบิร์กว้าวบอกว่าหาเพื่อนอยู่เล่นกับอิซักทีมนายเข้ามาสตราวโอ้โดนจี้มาและสวีเดนอ้าวแอชูโกเด้ให้กับเบิร์กว้าวเบิร์กว้าวยังได้ครับหนีบาโคล่ามาเอเลนกาเอเลนกาจัดดีลูก้าดีลูก้าดีไม่ยอมนาทีสุดท้ายครับของการทดเวลา3นาทีเลือกมาที่เซเว่นซอร์เอลังกาโดนพักลุยในพุทธศิลป์โอ้ล้ำหน้าครับโอ้โหลูก้าดีครับไปดึงใส่เอลังกาแต่มีโทขึ้นมาก่อน
1: โอ้ก็น่าเสียดายครับลูกนี้น่าจะเป็นจุดโทษนะครับดูอีกทีโอ้ล้ำแต่จังหวะนี้แล้วครับล้ำแต่เซเว่นซอร์แล้วนะครับส่วนจังหวะของเอลังกาเนี่ยไม่ล้ำนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันล้ำตั้งแต่จังหวะก่อนหน้านั้นแล้วแล้วลูก็ดีเนี่ยไปเข้าข้างหลังครับลูกนี
0: ้โอ้โหตอนที่เสียด้วยจากผู้ตัดสินนะดาเนียลมาร์เคเล่จากดัชเลยครับเป่าขึ้นมาในลูก็ดีก็ตกใจฮะ
1: ก็มีสิทธิ์จะเสียจุดโทษได้ครับเพราะว่าไปเข้าจากทางด้านหลังแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเช็คก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนตัดต่อด้วยการล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้ก็ถือว่าสวีเดนก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียประตูไปฝรั่งเศสนี่ครึ่งแรกโอกาสยิงไป15ครั้งแล้วนะครับเข้ากรอบไป6ส่วนสวีเดนนี่ก็โอกาสยิง3ครั้งครับเข้ากรอบครั้งเดียวก็ยันไม่อยู่ครับพยายามจะซื้อด้วยเกมรับครับสวีเดนแต่ว่าสุดท้ายก็ฝรั่งเศสก็หาจังหวะจบสกอร์ได้เรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็เสียประตูอยู่ดี
0: แต่เกมบุกของฝรั่งเศสเนี่ยน่ากลัวมากครับบอลเร็วตลอด
1: ใช่
0: แล้วก็สมาชิกตัวดีทุกคนนะครับแผงกองหน้าของฝรั่งเศสและโปรตุเกสเนี่ยดานี่มาร์เคเล่นะครับปาจากเดนมาร์กนะครับเป้าจบเกมครึ่งแรกครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่านะครับนำสวีเดนอยู่ที่1-0ครับ
1: ก็ประตูที่5นะครับของประธานเป้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็รั้งอันดับ2นะครับเท่ากับเอลิงบราฮาลันตามเลโอนาร์เมสซี่แค่1ประตูเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับฝรั่งเศสครับเอ็มบาเป้ขึ้นมานาทีที่45เลยนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับ
0: ดีกว่าเยอะนะฮะฝรั่งเศสครับ
1: ก็ถือว่าครั้งนี้เกมรุกดูดีกว่าตอนบอลยูโร2024เยอะนะครับตอนนั้นนี่โดนด่าเละเทะเลยตัวรุกแน่นไปหมดครับแต่เล่นโอ้โหเกมรุกแบบไม่ไหวเลยครับ
0: ครับ
1: ยิงประตูใครแทบไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเกมรุกจัดจ้านมากครับฝรั่งเศสก็สมราคาที่เป็นเต็งหนึ่งนะเวลานี้ครับ
0: กองกลางก็ดีกองหลังก็แน่นนะ
1: แน่นหมดทุกตำแหน่งอะโกก็เหนียว
0: ฝรั่งเศสชุดนี้เพราะว่าโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะไปเจออาร์เจนตินานะแต่รอบชิงเลยนะฮะ
1: ก็ตามสายนะครับ
0: ตามสายนะ
1: แต่ว่าสายบนฝรั่งเศสก็ยังมีพวกโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้นะที่อาจจะเป็นก้างขวางคอได้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศสนะ อาจจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าเนี่ยของสายฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปเจอปารากวัยเสร็จแล้วก็จะพบผู้ชนะคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
0: ครับ
1: โมร็อกโกนี่ก็เป็นคู่ปรับเก่าเมื่อรอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับรอบรองวันนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งดูตามทรงเนี่ยก็น่าจะผ่านได้แหละฝรั่งเศสแต่ว่ารอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะก็ตามสายมันอาจจะเจอสเปนหรือไม่ก็เนี่ยโปรตุเกสอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูอีกทีนะครับสำหรับฝรั่งเศสส่วนสายล่างเนี่ยเจนีน่านี่โอ้โหเบาเลยสดใสมากนะครับก็มีโอกาสจะไม่เจอกับอังกฤษก็อาจจะเป็นบราซิลก็ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเพราะบราซิลนี่รอบ16นี่จะเจอนอร์เวย์นะครับ
0: ครับผมถามมาบอลโลกมีภาคทุกคู่หรือเปล่านะครับภาคทุกคู่นะครับยกเว้นคู่ที่เตะพร้อมกันนะแล้วก็ตามให้ตลอดนะในรอบเป็นคนสุดท้ายนะครับนัดชิงพอเจ๋งมาใหญ่คู่ไปเจ๊กี้หรือเปล่าไปเจ๊กี้ไม่ว่างฮะครับเพราะว่าหน้าห่างมาเนี่ยโห เรตติ้งดีมากนะคุณโดนะครับตกงานแล้วนะฮะจุนตกงานแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: เออพิจิกี้เขาไม่ค่อยบรรยายบอลเลยนะเดี๋ยวนี
0: ้วิเคราะห์บอลส่วนใหญ่ใช่ไหม
1: เออ
0: โอ้ตอนนี้
1: เพราะว่าก็
0: ครับ
1: มีคนเรียกร้องให้พิจิกี้ไปพากับเพียร์ดี้
0: อ๋อเหรอ
1: เอา
0: เพียร์ดี้ก็บรรยายอยู่ใช่ไหม
1: เพียร์ดี้ก็มีมาบ้างมีมาบ้าง
0: มาเออมีนะโอ้โหรับงานตลอดเลยอ่ะก็บทสัมภาษณ์ของแกรนด์พอร์เตอร์นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: เห็นสัมภาษณ์เองนะแกรนด์พอร์เตอร์ในช่วงพักครึ่งในการฮาล์ฟไทม์สวัสดีครับพี่บางพี่โอ้นะครับฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ทักทายจากคุณบอยไข่เค็มนะครับคุณเจงครับโหถ้าไปออสเตรเลียวันไหนจะฝากหิ้วของหน่อยครับใจเย็นฮะก็เป็นข่าวดังอยู่นะตอนนี้นะเมื่อวานคุณโอ้นคุณหยองมาฟีล่าสัตว์เป็นไงคุณโอ้นฮะ
1: อ้าว
0: มีแฮปไหม
1: ครับ
0: แล้วหยองมีภาคหรือเปล่าหยองจะมีเช้าวันพรุ่งนี้นะตอน10โมงอ่ะกับพี่สมชายนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่โอกาสลุ้นของฝรั่งเศส15ครั้งนะครับเข้ากรอบไป6ค่าไอโกนี่ 0.95 นะ
0: โอ้โห
1: โอ้ส่วนของสวีเดนก็ใช้ได้นะครับค่าไอโกอยู่ที่ 0.22 แต่ว่าโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวเสร็จการครองบอลฝรั่งเศส62นะครับสวีเดน30ก่อนเหนือว่ากันเยอะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะสวนกลับมาของสวีเดนนี่ก็มีวุบวับวุบวับอยู่บ้างนะครับนะว่าจะค่อนข้างน้อยก็ตาม
0: ครับดูแล้วฝรั่งเศสดูดีกว่านะ
1: มาครั้งนี้ก็ถือว่าค่อยสมราคาฟอร์มค่อยใช้ได้หน่อย
0: ฟอร์มดีมากแล้วก็นักเตะหลายๆคนเหมือนเล่นเพื่อเดชองเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: หลังจากที่สูญเสียคุณแม่นะฮะ
1: แล้วก็เกมรุกดูเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนลงตัวนะครับลงตัวคือมีตัวสดๆด้วยนะครับคือมันอยู่ในช่วงพีคด้วยทั้งเดมเบเล่โอลิเซ่บาโคล่าเอ็มบัปเป้พวกนี้มันเป็นช่วงพีคพอดี
0: อ
1: ย่างตอนบอลยูโรบางทีมันก็มีกริสมันมีอะไรก็อาจจะช่วงลอยๆละ
0: ครับ
1: นี่ก็โอกาสลุ้นประตูนะครับอีซักมีโอกาสยิงไป2ครั้งเข้ากรอบครั้งหนึ่งครับอีซักส่วนเอ็มบัปเป้นี่มีโอกาสไป4ทีแล้วนะครับเกมนี
0: ้เออใช่ก็นักเตะหลายคนก็ถึงจุดกำลังสุกงอมพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่เอ็มบัปเป้เดมเบเล่อย่างนี้เนาะโ
1: อ
0: ้โหดูเกมบุกของฝรั่งเศสแต่คุณโดนะ
1: ก็เข้าพื้นที่สุดท้ายไป40ครั้งนะครับ
0: โอ้ดูฝั่งซ้ายขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันเนาะ
1: เออ
0: ลูก้าดีนะฮะกับไบรลี่บาโคล่านะ
1: ส่วนทางสวีเดนนี่เข้าพื้นที่สุดท้ายไป15ครั้งนะครับเวลาโดยรวมนี่ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าประมาณ3เท่านะครับเวลาในการใช้ในพื้นที่สุดท้ายนะครับของฝั่งตรงข้าม
0: ดีกว่าเยอะฮะอยู่ที่ลูก2จะมาตอนไหนฝรั่งเศสแต่สวีเดนครึ่งพอเสียประตูไปเนี่ยเหมือนจะปรับโหมดมาเล่นเกมรุกมากขึ้น
1: ก็พยายามจะตอบโต้นะครับ
0: น่าสนใจว่าครึ่งหลังแกรนด์พอร์เตอร์จะให้เล่นแบบไหนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าก็ฝรั่งเศสคือถ้าดีก็ต้องพยายามบุกต่อครับเพราะว่ามันก็มีบทเรียนกันมาแล้วนะครับทีมอย่างเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับก็ตกรอบครับเพราะสุดท้ายคุณก็ยิงเขาไม่ขาดไงแล้วมาโดนตีเสมอแล้วสุดท้ายก็ตกรอบครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ต้องพยายามยิงให้ขาดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้นจุดโทษ
0: ใช่
1: เพราะฝรั่งเศสจุดโทษก็ประวัติก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
0: เนาะสวีเดนก็พยายามยื้อให้ถึงต่อเวลาแล้วก็โดนจุดโทษเนี
1: ่
0: ยแล้วคู่อาร์เจนตินาก็ผมว่าคู่แข่งก็น่าจะยื้อไปกันแล้วคุณโดนะ
1: ใช่
0: เคปเวิร์ดใช่ไหม
1: เจอเคปเวิร์ดครับเคปเวิร์ดนี่เคย
0: เสมอสเปนนะ
1: เสมอสเปนมาแล้วครับรับลึก
0: ๆรับแล้วรอโต้นะ
1: คา
0: เจเดน่ายื้อไปแล้วเคปเวิร์ดพลิกล็อกโหชนะเจเดน่าเนี่ยโหครับเรียบร้อย
1: เออหากันหมดเลยครับผู้ที่อยู่สายล่างเนี่ย
0: ก็ดูไฮไลท์นะนะครับโหดูเกมบุกเนี่ยจัดจ้านเหลือเกินนะฮะใส่พริกหรือเปล่าด้วยตูโหซับเหลือเกินนะเกมบุกของฝรั่งเศสครับให้ดูภาพช้าที่กูเดตคัทแบ็กกลับมานะแล้วเนี่ยจ่อๆด้วยว่าผมก็นึกว่าหายนะโอ้ลูกยิงเอียงยิงนะครับของเอปาเป้ชนเสาเต็มๆเดชองกับกีสเตฟองฮะผู้ช่วย
1: โอ
0: ้ก็ใส่นอกด้วยฮะ
1: คือเอปาเป้ก็ยิงเสร็จแกก็เตรียมวิ่งดีใจแล้วครับกำลังคิดท่าอยู่เลยครับแม่เอาท่าเท่ๆหน่
0: อ
1: ยปรากฏว่าไม่เข้าซะงั้นครับ
0: ครับ
1: โอ้เก้อเลยเนี่ย
0: แกเตรียมวิ่งนะ
1: แกออกตัวแล้วครับเอ็มบัปเป
0: ้คือบอลจากเท้าจากแกเนี่ยนึกว่าหายแกกำลังดีใจไปว่าเอาบอลไปโยนเสาฮะ
1: โอ้แต่เกมนี้คือ คือฝรั่งเศสก็เหมือนพยายามจะสร้างโอกาสให้กับเอ็มบัปเป้อะแต่ว่ามันก็ไม่ได้

0: ฝืนซะทีเดียวอ่ะเพราะว่าตัวรุกคนอื่นอย่างโอริเซ่อย่างเดเมเล่ถ้ามีจังหวะก็ยิงเองไงก็ยิงเองด้วยนะครับแต่เอ็มบัปเป้เขาก็สไตล์เขาแบบนี้แหละคือจะวิ่งขอแทบจะทุกจังหวะอยู่แล้ว
1: ก็มีช็อตหนึ่งไงที่ไปขอบอลจากซ้ายไปขวาไปขอบอลจากกุนเด้ไงกุนเด้ยิงเองฮะ
0: ยิงใส่เลยหลบแทบไม่ทันครับเอ็มบัปเป้บอก
1: กุนเด้เนี่ยยิงอัดแอกอัดแค่ไหนนะคุณโดนนะนะครับก็ดูไฮไลท์กันเดี๋ยวเรายังไงดีเราดูไฮไลท์กันสักพักไหมแล้วก็พักกันแป๊บหนึ่งไหม
0: ครับ
1: นะครับดูไฮไลท์สวยๆนะโอ้เขาก็ตัดไฮไลท์หลายๆช็อตหลายๆจังหวะเหมือนกันเนาะ
0: นี่แล้วก็
1: ประตูชัยเอ้ยไปประตูขึ้นนำฮะเล่นคอร์เนอร์สั้นเล่นเร็ว
0: นี่แล้วก็เอ็มบัปเป้แกก็วิ่งมาขอครับคือจุดที่รับบอลเนี่ยก็จะสุดเกือบจะสุดเส้นหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวครับแกก็ท่าเดิมครับสับแล้วก็แต่งนิดนึงครับพอมีมุมปุ๊บแกก็ซัดเลย
1: คือให้เร็วนะครับเดเมเล่จิมแฮร์เร็วนะครับแล้วบอลจากโอริเซ่ก่อนนะคอร์เนอร์สั้นทางฝั่งซ้ายครับแล้วเอ็มบัปเป้ไปขอบอลอยู่กรอบเขตโทษแล้วจังหวะที่ไปขอบอลเนี่ยไปรับบอลเลยเกือบถึงสุดเส้นหลังเลยนะแล้วแกก็สะบัดข้อเท้าสะบัดใช่ไหมฮะก็แกว่งเท้าจังหวะแกว่งเท้าแกเนาะสะบัดนิดเดียวแล้วก็ตบไตเข้ามาครับก่อนที่โยคาเดสเสียหลักไปแล้วครับล้มไปแล้วนะโยคาเดสพยายามที่จะเอาขามาขวางไม่ทันครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหดูฮะแกหลอกนิดเดียวแล้วแกสับออกด้านในมาครับแล้วก็มุมเปิดด้วยนะยิงบริเวณเสาสองเข้าไปครับสวยงามมากครับลูกนี้ของประธานเป้ครับ5ประตูไปแล้วด้านในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับและคนที่บัดกบก็ดันเป็นโยเคเลสด้วยไงโยเคเลสหลังหักแล้วลูกนี้นะโอ้โดนหลอกหนีฮะหลอกหนีเข้ามาข้างในครับ
0: ก็เอ็มบัปเป้ตอนนี้ประตูในฟุตบอลโลกก็17ลูกไปแล้วนะ17ประตูไปแล้วนะครับก็เป็นรองแค่เมสซี่คนเดียวเท่านั้นนะแซงหน้ามิโลสลาฟโคลเซ่ไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: โอ้เราเอ็มบัปเป้นี่อายุเพิ่ง27อ่ะคือสถิติเมสซี่คือถ้าเอ็มบัปเป้ไม่เจ็บแบบโอ้โหต้องเลิกเล่นไปอ่ะดูทรงแล้วก็สถิติของเมสซี่ก็มีสิทธิ์โดนทำลายอ่ะครับ
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้นี่27ปีนี่คือยังเล่นได้อีกหลายทีอ่ะ
1: ตอนนี้สลัด17แล้วนะ
0: 17ลูก
1: แล้วแซงโคเซ่แล้วนะ
0: แซงโคเซ่ไปแล
1: ้
0: ว
1: เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่19เนาะ
0: 19
1: โอ้โหยิงประตูสุดตลอดกันแล้วเมสซี่มายิงในช่วงหลังด้วยนะ
0: เมสซี่มาได้2ครั้งหลังนี่แหละช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ยิงจนกระทั่งเป็นข้อคอรหาว่าแกเล่นทีมชาติไม่ดี
1: ครับเดี๋ยวพักสั้นๆดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อในครึ่งหลังฝรั่งเศสกับสวีเดนรับพักสักครู่
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: เน้นท้อง
4: มองหา
5: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM

0: 95
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สวัสดีค่ะมาเวลาเดิมเป๊ะเลย 4:51 นาทีนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธแล้วค่ะ1กรกฎาคม2569นะคะวันนี้วันที่1แล้วนะวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้โอ้มีหลายเรื่องราวเลยนะคะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนนะคะโดงสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องร่วงจะเข้ามาวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์นะคะหลังไมค์022481366เหมือนเดิมนะคะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ022481366ค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่วันนี้มีเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากโอ้มีอยู่5จังหวัดที่เขาบอกว่าจะหนักมากส่วนอีก10อีก35จังหวัดจะหนักธรรมดานะคะที่มีการประกาศเตือนนะคะช่วงนี้มันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนแล้วก็ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนนะคะสูงประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกก็จะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังนะคะวันนี้5จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักมากนะคะมีจันทบุรีมีตราดชุมพรระนองแล้วก็พังงาค่ะอันนี้คือ5จังหวัดที่จะหนักมากนะคะส่วนที่หนักธรรมดาภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคอีสานจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโอ้ยเกือบทุกจังหวัดเลยเนาะอีสานนะภาคกลางก็มีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่และตรังรวมถึง4-3จังหวัดที่จะหนักมากนั้นด้วยนะคะชุมพรระนองแล้วก็พังงานะคะนี่คือวันนี้นะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะสำหรับวันที่1กรกฎาคมวันนี้ก็ยังไงเตรียมตัวระมัดระวังนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เอาระทึกเลยค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีเหตุไฟไหม้ซอยจรัญ75นะคะโอ้โหเขาใช้คำว่าวอดเลยอ่ะบ้านทรงไทยหรูที่อยู่จรัญสนิทวงศ์75นะคะแยก25/2สักประมาณก่อนเที่ยงคืนนะคะศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะก็รถดับเพลิงก็ไปกันสิคะก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะจากการรายงานเบื้องต้นเนี่ยมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะที่เกิดเหตุนี้ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบทรงไทยได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะเป็นบ้านหรูเลยเพราะว่ามีรั้วคือดูจากรั้วก็รู้เลยนะคะสาเหตุนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อคืนเนี่ยผู้อำนวยการเขตบางพลัดเจ้าของพื้นที่นะคะกับหัวหน้าฝ่ายโยธาพร้อมฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าโอ้โหไฟนี่คือแค่ไม่กี่นาทีเนาะ เขาวอดเลยค่ะมีคนบาดเจ็บด้วย2รายนะในช่วงกลางคืนไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเนาะกลางดึกเลยนะคะระทึกมากเนาะจรัญ75ฝนตกไฟก็ไหม้ได้นะคะส่วนเรื่องของข่าวใหญ่ที่คนไทยติดตามกันตลอดมากี่วันแล้วเนี่ย 2-3 วันแล้วนะคะเกี่ยวกับกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยนะถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้คุณบูมค่ะแอร์รายหนึ่งของสายการบินแห่งหนึ่งนะคะที่เคยถูกโปรไฟล์เดียวกันจ้างไม่ใช่จ้างมาทักก่อนน้องดง
1: ครับท่านพิธีสวัสดีครับครับ
0: ค่ะโปรไฟล์นี่คือแป้งที่แปลว่าแป้งดูมันใช้ชื่ออย่างเงี้ยแล้วใช้ชื่อนี้คนที่ถูกทักเนี่ยนะไม่เอ๊ะเหรอว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้แป้งที่แปลว่าแป้งอ่ะ
1: เนี่
0: ยมันตั้งใจชื่อนี้เลยนะคะก็เป็นบัญชีอวตารนะคุณบูมซึ่งเคยเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยเมื่อวันที่10มิถุนายนมีโปรไฟล์ที่ตอกแปลกๆทักมาสอบถามเหมือนกันว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียหรือเปล่าขณะนั้นดูสังเกตว่าโปรไฟล์นี้ไม่ได้โชว์หน้าและไม่มีข้อมูลประวัติชัดเจนเลยไม่สนใจและไม่ตอบรับก่อนจะมาทราบข่าวว่านี่แหละมีแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียก็เลยโพสต์ลง TikTok ว่าเคยถูกจ้างในลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นมีเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่อยู่สายการบินอื่นๆทักมาให้ข้อมูลว่าเคยเจอโปรไฟล์นี้แล้วทักหาเหมือนกันเนี่ยแล้วมีอยู่คนหนึ่งทักหาวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่มีนาเขาเปิดเผยชื่อกันแล้วเนาะมีนาเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยคนนี้ก็โดนเจ้าของเนี้ยเจ้าของ Facebook นี้ทักแล้วเธอก็รับงานเป็นลักษณะติดต่อสอบถามว่ารับซื้อของไปออสเตรเลียหรือไม่คือทักเหมือนกันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ไม่เห็นหน้าเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อ username ก่อนจะปิดบัญชีหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งที่ไม่ใช่แป้งเนี่ยค่ะแป้งไม่ใช่แป้งที่แปลว่าแป้ง
1: ครับคือแปลว่าเจ้าตัวคนนี้โชคดีนะที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับงานอ่ะพูดง่ายๆนะพี่นะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเครือข่ายเนี่ยมันหาคนที่อยู
0: ่
1: มันหาคนที่รับจ้างครับ
0: ใช่ค่ะก็คุณบูมเนี่ยคุณบูมบอกว่าเธอเนี่ยนะที่อยู่ในกลุ่มแอร์โฮสเตสรับยิ้วของเนี่ยนะคะคือก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยทำแล้วไม่ค่อยรับยิ้วแล้วเพราะว่ามีวิชาชีพมาในหลากหลายรูปแบบมากน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกคนเลยระมัดระวังตัวกันนะคะโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการตรวจเช็คเมื่อถามว่าตอนนี้สายการบินของคุณบูมเนี่ยฟังกำชับอะไรเป็นพิเศษเธอบอกว่าปกติสายการบินจะกำชับอยู่แล้วว่าห้ามรับของห้ามยิ้วของโดยเด็ดขาดแต่ความจริงก็ยังมีลูกเรือบางคนรับหิ้วอยู่ส่วนมากก็จะหิ้วกันเป็นของกินของใช้และเสื้อผ้าโดยจะมีค่าตอบแทนเนี่ยเป็นกิโล300บาทไม่ได้แพงของมีนาเนี่ยค่าจ้าง 8,800 เนี่ยเขาบอกว่าก็แพงเกินไปนะซึ่งคนหนึ่งสามารถบรรจุน้ำหนักได้มากที่สุดประมาณ32กิโลก็ค่าจ้างก็300บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: ต่อกิโลใช่ไหมพี่
0: ต่อกิโลใช่แต่ว่าไม่มีใครรับเป็นพิกัดหรอก30กิโลเนาะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่ากรณีของเคสมีนาเนี่ยเขาบอกค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้ก็เลยมีการขยายนะคะตำรวจก็ไปเจอภาพชายใส่เสื้อฮู้ดมาส่งของให้มีนานะคะเจอแล้วของเนี่ยลงมาจากรถเก๋งทางลงก็เป็นขบวนการลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
1: ครับผมเนาะ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวจะเล่าถึงอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยวิธีสังเกตพวกนี้ว่าเขามีวิธีดูยังไงบ้าง
0: อันนี้ให้คนที่แบบ นะคือรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: เขามีการตั้ง
0: อยากมีรายได้พิเศษ
1: ใช่
0: มันน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเพราะว่าคืออย่างแอร์สายการบินไทยเนี่ยหรือว่าสจ๊วตเนี่ยที่ก็มีกลุ่มไลน์รับยื่นของเนี่ยจริงๆเขาก็ยังไม่ได้เงินนะ
1: ต้องส่งของให้ถึงมือก่อนนะ
0: ใช่การยื่นของไปต่างประเทศเนี่ยต้องได้รับเงินก็คือของถึงปลายทางเรียบร้อย
1: ครับผม
0: นี่ค่ะอะไรละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรารับสายก่อนหนึ่งสายนึงด้วยต้องนะเดี๋ยวมาให้น้องต้องพูดถึงเรื่องนี้แหละนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะรับกันเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้านิดสวัสดีค่ะป้านิด
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้านิด
3: ค่ะ
1: ป้านิดอยู่ที่ไหนเนาะ
3: พูดเลยนะคะ
0: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีแบบว่าป้าเป็นร้านขายของแล้วค่ะแล้วตอนนี้ป้าอยากทราบว่าคนที่มาสแกน10บาท20บาทเนี่ยมันมีผลต่อการเสียภาษีเพิ่มไหมคะแต่ป้าเสียภาษีร้านค้าอยู่แล้วอะค่ะ
0: ป้าถ้ามีแอปถุงเงินใช่ไหม
3: ใช่ใช
0: ่โอ้ป้าให้เขาสแกนแล้วสแกนไทยช่วยไทยด้วยไหมคะ
3: ไม่ไทยช่วยไทยไม่มีอะทำแต่ถุงเงินเฉย
0: อ๋อไม่รับสแกนไทยช่วยไทยแต่มีแอปถุงเงิน
3: ใช่ใช่
0: ค่ะอ๋อ
3: แต่ป้าอยากทราบว่ามันเสียภาษีเพิ่มไหมแบบมา5บาท10บาทอย่างเงี้ยค่ะเขามาสแกนกันเนี่ยแต่ว่าลูกหนูทำเอาไว้ไม่ต่ำกว่า50บาทอะค่ะ
0: โอ้ยอ๋อแล้วให้สแกนไหมลูกค้ามาบอกขอสแกน5บาท10บาทก็ให้เหรอคะ
3: เมื่อก่อนนี้หนูให้อะตอนนี้หนูไม่ให้แล้วค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อไม่ให้แล้ว
3: 50จ้ะ
0: Oh.
3: มันมีผลต่อการเสียภาษีแบบเพิ่มไหมอยากทราบตรงนี้ค่ะ
0: ก็ oh. แต่ว่าจริงๆป้าก็เสียภาษีปกติใช่ไหม
3: ใช่ใช่แต่ละปีป้าเสียภาษีอยู่เลย
0: อันนี้นะตามความเข้าใจถ้ามันถึงอ่ะก็เสียแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงหรอกป้า5บาท10บาทอ่ะร่วมเนาะ
3: ใช่แต่ว่าคนอื่นเขาสแกนแบบว่า100 200 300แต่ว่าขั้นต่ำป้าตั้งว่าเมื่อก่อนนี้ป้า
0: ให้ตั้งไว
3: ้แต่ว่าตอนนี้ป้าตั้งไว้50บาท
0: อ๋อตั้งไว้แค่นั้น
3: จ้ะ50บาทขึ้นนะ50
0: บาทขึ้นแล้ว
3: ใช่
0: ขั้นต่ำกว่า50ถึงจะแกนได้แล้ววันมันเยอะไหมอะคะ
3: ก็หลายตังค์บางทีก็ 2,000 3,000 อะไร
0: อ๋อต่อวัน 2,000 3,000 ใช่มั้ย
3: ใช่มันมีผลไหมคะ
0: มันมีผลกับการเสียภาษีไหมหรอถ้าถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียแหละอันนี้จริง
3: เกณฑ์เท่าไหร่คะ
0: ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีอ่ะ
3: เดี๋ยวนะมาดูข้อมูลให้นิดนึงนะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเกณฑ์เท่าไหร่
1: เกินแสนห้าคุณป้ารายได้ต่อปีเกินแสนขายของได้เกินแสนห้าไหม
3: อ๋อปีนึงเหรอ
1: คร
3: ับ ปีนึงก็มันวันนึงตกประมาณ 3,000
1: 3,000 ก็เดือนละเกินเฉลี่ย 90,000 เดือนละ 90,000 ใช่ไหมฮะ
3: 3ใช
1: ่เอ้ยวันละ 3,000 วันละ 3,000
0: ก็เยอะ
3: ประมาณนะคะประมาณ
0: เยอะอยู่ถ้าวันละ 3,000 นี่เยอะอยู่
3: เยอะเหรอคะ
0: พอได้อยู่ก็เอาจริงๆเสียค่ะ
3: เสียเยอะไหมคะ
0: ก็ป้าต้องมีค่ารถหย่อนอะไรด้วยค่ะมีค่าใช้จ่ายค่ารถหย่อนรถหย่อนได้นะรถหย่อนได้ค่ะไปยื่นแบบแต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกป้าไม่ต้องกังวลแต่ว่าเขาให้ยื่นเขาให้ยื่นค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะคิดให้ป้าทำบัญชีไหมอ่ะรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยค่ะ
3: ไม่ทำไม่เลย
0: ป้าทำอย่างเงี้ยทำเขียน
3: วน
0: เขียนเอาได้
3: หมดเลยแบบว่า
0: ป้าก็เขียนไปเลยได
3: ้
0: วันนี้ขายของเท่าไรซื้อของเท่าไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขายของทำใช่ไหมที่บ้านอ่ะ
3: ไม่ได้ทำค่ะ
0: แล้วป้าขายของประเภทไหนของทำหรือของอะไรขายของทำหรือขายอะไรคะ
3: ขายพวกของทำเหล้าเบียร
0: ์
3: อะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็ไม่ได้กำไรเยอะถ้าเป็นของทำ
3: ไม่ได้
0: ถ้าทำตารางรายรับรายจ่ายไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยไปยื่นให้สรรพากรทำด้วยมือนี่เลยค่ะเขียนเลย
3: อ๋อไม่เอาป้าไม่ทำอ่ะป้าทำ ป้า แบบว่ายังไงอะแบบมันเยอะอะมันป้าขี้เกียจ
0: ไม่ป้าเขียนเอาเลยแต่ละวันเนี่ยเหมือนที่ป้าบอกเนี่ยค่ะว่าวันละ 3,000 แล้วป้าก็มานั่งคำนวณว่า 3,000 เนี่ยต้นทุนป้าเท่าไหร
3: ่ต้นทุนเท่าไหร่ป้าไม่ทำอ่ะป้าไม่ทำอ่ะขอยากเลย
0: ไม่ทำไม่ได้ค่ะป้าใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยต้องยื่นภาษีไม่ทำไม่ได้ต้องให้ลูกทำถ้างั้นไม่ทำไม่ได้
3: ก็ไม่อยู่ป้าอยู่2คนกับแฟนอายุ
0: 70
3: แล้วอ่ะ
0: ก็อายุเท่าไหร่

0: ต้องเสียค่ะถ้าสรรพากรเข้ามาตรวจต้องมีให้เขาเห็นว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลดหย่อนอะไรได้บ้างเผื่อไม่ต้องเสียภาษีแต่แค่เราแสดงตนว่าเรายื่นเฉยๆอะค่ะอาจจะไม่เสียก็ได้เราลดหย่อนส่วนตัวได้ตั้ง 60,000 นะของแฟนได้อีก 60,000 แล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยเอามาลดหย่อนได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดรายได้ก็ต้องยื่นค่ะ
1: นะค
0: ะต้องยื่นแล้วประเมินตัวเองได้เลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณป้า
1: เรื่องนี้
0: เราอย่าละเลยค่ะ
1: เขาจะมาทุกร้านไหมตรวจเนี่ย
0: ก็ปัจจุบันนะเอาจริงๆก็อาจจะไม่ทุกร้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอหรืออะไรแต่ว่าเราก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ยื่นไปเลยค่ะมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีอาจจะไม่เสียก็ได้แต่ว่าเราทำตารางเอาไว้ว่าเนี่ยวันนี้รับมา 3,000 โน่งๆแล้วก็เดี๋ยวก็มาคำนวณเอาว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยที่บอกค่อยลดหย่อนได้ 60,000 ของสามี 60,000 อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลดหย่อนได้ลดหย่อนแล้วก็เรื่องของเนี่ยที่ป้าบอกว่าป้าเก็บสมมติว่าซื้อบุหรี่มาขายเท่านั้นเท่านี้กำไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนี่แหละ
1: ลูกขายกำไรซองละ4บาทเอง
0: นั่นแหละนั่นเลยเขียนเลยรับรองเลยว่าไม่อาจจะไม่เสียภาษีด้วยค่ะน้องบุ้งเนาะ
2: ครับผม
0: แต่ป้าต้องจดไว้จดไว้ในแต่ละวันค่ะทำตารางด้วยมือนี่แหละด้วยมือเลยค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาช่วงปลายปีเดี๋ยวสรรพากรมา
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เฉย
0: ค่ะคุณป้าว่าระบบนิดนึงนะคะอาจจะยุ่งยากช่วงแรก
2: โอ้โหตื่นเช้าจังเลยครับผม
0: ตื่นเช้ามาก
1: ค่ะเปิดร้านค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับขายดีๆครับคุณมากขายดีๆครับครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ

0: ันนี้ในช่วงบอกข่าวและความของเราขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะคะเป็นสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะนางลงขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสค่ะ
1: ครับผมนี่นะ
0: ค่ะที่รถบรรทุกก็นะคะสามารถใช้ได้เนาะ
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: พี่ต้องไปเปิดข้อมูลดูนะพี่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยนะครับกรมสรรพากรเขาให้ข้อมูลเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าคือการสแกนเนี่ยจะไม่ได้ทำให้เราเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกคุณป้าอย่างนี้ตั้งนิดแต่ว่าถ้ามีการโอนกันเกิน400ครั้งนะฮะเกิน400ครั้งนะแล้วก็มียอดเงินรวมกันถึง2ล้านนะต่อปีนะมันจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับทางแบงค์เขาก็ต้องอัตโนมัติต้องรายงานอะว่ามีใครที่โอนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้บ้างใครที่โอนเยอะอะใครที่มันโอ้โหนะครับแล้วมีการโอนจ่ายอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับในยอดเขาบอกว่าสี่ร้อยครั้งพี่ได้400ครั
0: ้
1: งนะครับต้องไม่ได้ทำให้เสียภาษีเพิ่มแต่ว่าก็อาจจะมีรายชื่อพวกนี้เนาะเข้าไปที่กรมสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยเขามีการรับโอนแล้วอะไรกันข้อมูล
0: ใช่ค่ะก็คงไม่เสียเยอะหรอกร้านค้าย่อยๆแบบนี้ค่ะ
1: ใช่
0: ไม่ต้องกังวลมากมายนะคะคุณป้าอ๋อก็รายได้ใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยสมมุติเกินกำหนดเนี่ยนะเดี๋ยวธนาคารเขาจะเป็นคนส่งเองนะคะท
1: ี
0: นี้พอคำนวณแล้วพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนาะถ้าเผื่อว่าขายดีมากเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีนะคะก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายไปหักค่าลดหย่อนไปแล้วก็มาคูณอัตราภาษีนะคะก็จะมีหลายวิธีของเขาเนาะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเนาะใครที่รับ
1: แต่ในมุม
0: มีแอปถูก
1: ในมุมคนในมุมคนซื้อเนาะอยากให้รับอยากให้รับนะสแกนนะคือก็สะดวกมันก็สะดวกเราอะเนาะก็เคยเหมือนกันนะพี่ไปซื้อแบบน้ำอัดลมแบบกระป๋องหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีแบบ16บาท
0: 17
1: บาทเงี้ยร้านแถวบ้านเขาก็ให้สแกนนะ
0: ใช่ใช่ไหม
1: เจอป้านิดแต่ป้านิดไล่ออกจากร้านเลยป้านิดบอกไม่อ่ะไม่รับไป
0: ป้านิดตั้งระบบ
1: เท่าไหร่เมื่อกี้บอกต้องห้าสิบบาทใช่ไหมต่ำ
0: ต้องเกินห้าสิบ
1: หรือร้อยหนึ่งอะไรพอเนี่ย
0: ค่ะ
1: แต่แถวบ้านผมเขาก็ยังรับนะป้านิดเขาก็เป็นร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาไม่ได้โดนอะไรเหมือนกันนะเขาเป็นร้านชาวบ้านอ่ะในหมู่บ้านเงี้ยพี่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้6โมงก็จะได้สแกนกันแล้วนะรอบใหม่เดือนใหม่
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็
1: เมื่อ
0: คืน
1: ต้องเติมเงินอันนี้ทั้งต้องเติมเงินเยอะนะพี่เพราะว่าใช่ไหมต้องซื้อหวยด้วยการหวยเป่าตังค์
0: นี่ไง
1: ต้องเติมเงินมีคนหวยด้วย
0: มีคนส่งมาอะไรรู้ไหมวันนี้มีคนส่งมาบอกว่าโอ้ยวันนี้อย่าไปสนใจอะไรเลยสนใจเรื่องตัวเลขกันดีกว่า
1: เออ
0: เราจะเลขไหนสวยกว่าเออนะคะสนใจหน่อยหาเรื่องทำมาหากินโอ้พูดถึงเมื่อวานนี้นี่เสียดายมากเลยนะคะเอาไปทิ้งแต่ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเนาะเมื่อวานนี้ที่ไหนละเนี่ยชาวอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาเนาะ

0: ลง
1: ครับ
0: เขาบอกว่าในสวนน้ำเป็นไม่ใช่หรือครับบึงน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่ที่โคราชชาวบ้านเนี่ยไปพบเจอหัวหมู100หัวประมาณนี้เนาะลอยน้ำอยู่ในบึงค่ะโอ้โหก่อนจะแจ้งให้กับทางเทศบาลรับทราบสธในพื้นที่รับทราบซึ่งหัวหมูนั้นอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคะคุ้งไปทั่วเนี่ยค่ะแล้วบึงน้ำบึงเนี้ยเป็นแหล่งน้ำที่ผลิตประปาของเทศบาลด้วยนะคะ
1: ว้ายครับผม
0: แล้วใครก็ไม่รู้ว่าหัวหมูเป็นร้อยเลยค่ะทิ้งลงไปบึงก็ตกตกกระปกนะคะเนี่ยแล้วเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาด้วยนะโอ้โหดูดิคนที่มาเจอเนี่ยคุณวิเชียรแกบอกว่าแกก็มาดูระดับน้ำแล้วก็มาดูกับดักก็คือไอ้ดักปลาของแกนะก่อนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนอะไรลอยๆอยู่บนผิวน้ำน้อยเยอะมากเลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นขยะทั่วไปแต่พอดูใกล้ๆอุ้ยหัวหมูลอยฟูอยู่เต็มผิวน้ำเลยนับหนึ่งนับได้กว่าร้อยหัวบางส่วนก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำเกิดฟองแล้วก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะสระน้ำนี้เป็นสระน้ำที่ผลิตแหล่งน้ำดิบสำคัญในใช้การผลิตน้ำประปาเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกโอ้ยใครไม่รู้อ่ะไม่สมควรเลยเอาน้ำหัวหมูหรือซากสัตว์มาทิ้งในแหล่งน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นี้ที่บอกว่าผลิตน้ำประปาแล้วเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำแล้วก็สร้างภาระกับระบบการผลิตน้ำเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาตอนนี้ประชาชนก็เลยเรียกร้องว่าให้เร่งตรวจสอบหาคนที่เอาหัวหมูจำนวนมากมาทิ้งต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะลุง
1: ครับ
0: อะไรอ่ะ
1: เออมาได้ไงปกติแล้วนึกว่าแบบว่าเขาไปแก้บงแก้บนเนาะ
0: เออแก้บนก็แค่หัวสองหัวอันนี้เป็นร้อยค่ะ
1: เป็นร้อย
0: เป็นร้อยร้อยหัว
1: มีโรงงานไหมแถวนั้นอะไรเงี้ยต้องไปดูเนาะ
0: ก็เออใครอยากใส่ถุงใส่ในมาไม่รู้นะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วมันกินเน่าคะคุ้งเลยนะคะชาวบ้านบอก
1: โอ้แปลกแปลกแปลกแล้วน้ำในคลองก็ต้องใช้กันด้วยนะ
0: ใกล้เดาคือมันกินไม่ได้เหรอทำไมไม่แจกแสดงว่ามันต้องมีปัญหา
1: เนาะครับ
0: เออกินไม่ได้กินไม่ได้ค่ะ
1: กลับมาที่เรื่องแอร์สาวเมื่อสักครู่ที่ทิ้ง
0: เ
1: กินกันเอาไว้นิดนึงนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: นี่ฮะอาจารย์ช้างนะครับเพจของแกคืออาจารย์ช้างมือปราบคอลเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นตำรวจที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยนะครับสังกัดกองบัญชาการศึกษาสังกัดกองบัญชาการของโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยนะครับนะฮะก็อาจารย์ช้างบอกว่าอย่างนี้พี่นะคดีนี้มีมุมมองที่น่าสนใจในด้านการสืบสวนอาชญากรรมนะครับแกลองแกะรอยดูพิรุธข้อที่หนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่าสังเกตดูว่าความค่าจ้างกับความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างสวนทางที่พี่สีบอกเธอได้ตามรายงานเธอได้เงินประมาณ 8,800 เนาะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าค่าจ้างหลักพันเนี่ยถ้ามันแลกกับอนาคตในการทำงานแล้วก็อัตราโทษที่มันสูงเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันก็
0: เ
1: ล
0: ย
1: ตั้งข้อสังเกตใช่ว่าเออเธอไม่น่าเสี่ยงขนาดนี้นอกจากต้องไปดูว่าเออหรือว่าเขารับมากี่ครั้งเออถ้าแบบโหทุกครั้งที่บินเนี่ยได้ละได้เงินประมาณเนี้ยตลอดเนี่ยเอออันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับนะอีกอันนึงคือข้อสังเกตเลยนะเขาบอกว่าน้ำหนักกับรูปทรงของกระเป๋าที่รับฝากมาเห็นไหมพี่เพื่อนเป็นกระเป๋าผ้าเหมือนลายช้างนะฮะ
0: เนี่ยอ
1: าจารย์เขาบอกว่า
0: ผ้าทอ
1: ถ้ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเปล่าๆเนี่ยมันก็น่าจะเบาๆนะถ้าตัวเธอเนี่ยสังเกตตั้งแต่แรกสักหน่อยว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันหนักต้องเป็นกิโลของกิโลนึงก็เทียบกับน้ำตาลนะพี่น้ำตาลถุงนะเท่าไหร่น้ำตาลถุงละโลไหม
0: ใช่ถุงละโล
1: เออเนาะน้ำตาลถุงละโลคือถ้าเราถือถุงผ้าแล้วใส่น้ำตาลลงไปโลนึงอย่างเงี้ยมันหนักนะ
0: ใช่
1: เนาะมันต้องหนักนะ เนี่ยอาจารย์ช้างบอกว่าเธออาจจะไม่ได้เอ๊ะตรงเนี้ยไม่ได้ตั้งก็ไม่ได้เอ๊ะคือรับของมาอาจจะไม่ได้ดูเลยอ่ะบางทีอ่ะพี่เอาพูดง่ายๆไม่ได้ดูเลย
0: คิดว่าเป็นของที่ก็คือของที่ไปทางบอกกันแหละว่า
1: คือถ้ากระเป๋าผ้าอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะเบาแต่ถ้ามีเฮโรอีน1กิโลเนี่ยเธอน่าจะเอ๊ะสักหน่อยนะครับก็คืออาจารย์ช้างตั้งคำถามว่าการจัดกระเป๋าใส่ของเข้าไปของเธอเนี่ยเธอไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติเลยอันนี้ก็เลยทำให้อาจจะพลาดตรงนี้ด้วยนะครับนะพลาดที่แบบว่าไม่ได้ดูเรื่องของน้ำหนักนะฮะนะคร
0: ับ
1: แล้วเขาบอกว่าหลักฐานว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วในทางการตำรวจเนี่ยเขามีหลักฐานทางไซเบอร์เป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแชทประวัติการรับงานเส้นทางการเงินพวกนี้มันจะโกหกไม่ได้เขาบอกว่าพวกนี้ถ้าไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเธอเป็นเหยื่อหรือว่าเธอคือหนึ่งในขบวนการแล้วก็มันก็จะนำไปสู่หลักฐานของในสำนวนด้วยนะครับหลักฐานที่จะเอาผิดลงบทลงโทษกับเธอในอนาคตอะ
0: นะคะปากเสียมากก็วันนี้ก็มีการไปที่บ้านของเธอเนาะที่พะเยาเพื่ออะไรรู้ไหมมันดันตรงที่ว่ามันเผอิญตรงที่ว่าเธออยู่พะเยารู้หรอไหมพอบ้านอยู่บ้านเกิดอยู่พะเยาที่นะโอ้โหคนก็มีการแบบดราม่ากันนู่นนี่นั่นนะคะนี่แหละนี่คือความบังเอิญนะคะเมื่อวานปปส.ก็ไปค้นบ้านที่พะเยานะคะเพราะว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องขยายผลนะเพื่อหาแหล่งที่มาไม่ว่าไอ้กระเป๋าช้างนั้นนะแล้วก็ไปค้นบ้านไปค้นคอนโดที่บางนานะแล้วก็ไปค้นบ้านแม่ที่พะเยาผลจากการค้นบ้านเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพะเยานั้นไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะไม่ผิดกฎหมายส่วนแม่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีความสนใจอย่างที่บอกของคนที่ติดตามข่าวใส่ใจทันทีเมื่อบ้านพักของเธอนั้นอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วก็อย่างที่ตอนนี้เนี่ยมีอดีตของคนการบินไทยได้มีการเปิดแชทข้อมูลลับที่เหล่าบรรดาพนักงานต้อนรับได้รับข้อความคล้ายกันว่ามีคนเนี่ยติดต่อหาคนหิ้วยาเสพติดส่งออสเตรเลียในแชทเปิดเผยว่าสนามบินเมลเบิร์นของออสเตรเลียมีมาตรการเข้มงวดมากประกอบกับใช้หมาตำรวจในการตรวจสิ่งผิดกฎหมายจึงเป็นถามคำถามว่าเหตุใดน้องมีนาถึงกล้าขนของผิดกฎหมายในล็อตนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นแล้วนะคะนาทีที่ชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินกับรถเก๋งสีเทาเอาของมาส่งที่คอนโดแถวบางนาก็คือ22มิถุนายนค่ะน้องดงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยได้แล้วนะคะหลักฐานชัดเลยว่าคนที่แบกลังพัสดุที่มีถุงผ้าลายช้างเนี่ยนั่งรถเก๋งสีเทาเข้ามาที่คอนโดแล้วก็เดินแบกลังท่าทีหลบกล้องด้วยนะแล้วก็มาวางของตามพิกัดที่นัดหมายรหัสลับ222คือพิกัดนัดหมายวางถุงช้างปลอดไส้เฮโรอีนก่อนที่มีนาจะขนขึ้นห้องไปแล้วก็น่าตกใจตรงที่ว่าณขณะนี้เขาบอกว่าทั้งแอร์และสจวตยังคงมีการรวมตัวอยู่ในกลุ่มลับเชิญชวนหาลูกค้าจ้างยิ้วของเข้าออกออสเตรเลียอยู่แม้ว่าน้องมีนาเพิ่งจะถูกจับไปคือรายได้ประจำจากต้นสังกัดอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือนี่มีคนบางก็สังเกตกับอาชีพที่ต้องโชว์ความสวยงามจนต้องหาลำไพ่พิเศษประเชิญความเสี่ยงกันแบบนี้ใช่ไหมตุ้งมีคนหนึ่งเป็นแอร์ของการบินไทยด้วยกันก็บอกว่ามีนาเนี่ยไม่เคยมีประวัติขนสิ่งผิดกฎหมายมาก่อนนะคะหลายคนถูกติดต่อให้ขนแต่ทุกคนปฏิเสธเหลือเพียงมีนาคนเดียวที่รับงานนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอนนี้จับตาการแกะรอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไปที่คนที่ใส่อู๊ดนี่แหละค่ะนั่งรถเก๋งสีเทาเพื่อพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของตัวจริงน่ะคือใครฮันดุง
1: ครับ
0: นี่คือเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ต้องเป็นอุทาหรณ์นะบรรดาทุบทัวร์บรรดาลูกเรือที่ยังรับหิ้วของอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ก็รายได้พิเศษไงอย่างที่บอกใช ช่ไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าบางสายการบินเขาก็ไม่ให้เลยนะเขาไม่ให้ทำ
1: โอ้เสี่ยงมาก
0: มันเป็นกฎค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นกฎเป็นกฎนะน่ากลัวมากนะ
1: ครับครับ
0: เห็นคือเมื่อวานนี้ก็มีคนเปิดเผยFacebook โปรไฟล์ของน้องนะคะก็เป็นสาวสวยเรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะน้องดวงซึ่งอายุแค่26เริ่มทำงาน24ตอนนี้อายุ26นะคะเป็นคนสวยมากเลยแหละก็คงเรียนเก่งอะเนาะแล้วก็มาทำงานที่ใฝ่ฝันแต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เราก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็ต้องรอหูนุ่นเท่าไหร่นะ14กันยาใช่ไหมที่น้องบุ้งบอกเมื่อวานเนาะ
1: ใช่จะได้เบิกตัวขึ้นมาขึ้นศาลขึ้นมาอะไรกันอีกทีหนึ่งอะไรก็นู่นเลยอ่ะพี
0: ่กูนานมากนะเออก็ไม่ให้ประกันตัวกลัวว่าจะหนีกลับไทยเหรอ
1: ไม่รู้ว่าเรือนจำที่นู่นเนี่ยแต่ขึ้นชื่อว่าคุกคงไม่มีที่ไหนสบายนะพี่นะ
0: มันเลยถือว่าแถวยุโรปเนี่ยสบาย
1: จริงป่ะพี่ใช่ไหมอันนั้นแบบ
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าเป็นยุโรปจะดีกว่าดีใช่ไหม
0: ค่ะเขาบอกว่าคุกแถวยุโรปอ่ะคือมันดีกว่าประเทศอื่นๆอ่ะเอาจริง
1: ๆ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันจำกัดถูกจำกัดอิสรภาพไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายหรอกเนาะค่ะ
1: รู้ว่าออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างนะหมายถึงชีวิตนึกตอนนึกถึงชีวิตเธอตอนนี้มันเหมือนคงดูแบบตกนรก
0: อ
1: ะมันทำไมเนี่ยทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอมันเออเนาะคนเรา
0: ต้องตรงอย่างเดียวอ่ะเออต้องตรงอย่างเดียว
1: ใช่ต้องตรงอย่างเดียว
0: เวลาช่วยได
1: ้เป็นอุทาหรณ์จริงๆนะตอนนี้คือแบบใครที่เดินทางบ่อยๆนะแล้วเขาบอกว่าโอ้ยไม่กล้ารับแล้วทีนี้เออต้องเป็นคนสนิทเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแบบของที่เราไปซื้อเองให้ตัดปัญหาถ้าเราเกรงใจนะสมมุติเป็นหัวหน้าเราอย่างเงี้ยโอ้หัวหน้าฝากอ่ะจะไม่รับก็จะใช้วิธีแบบไปซื้อที่นู่นให้เลยหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่
0: ใช่
1: แบบเป็นของกิน
0: มีแอร์โฮสเตสคนหนึ่งก็บอกก็ใช้วิธีนี้เลยเหมือนที่น้องดงพูดเลยเขาบอกว่าเขาเกรงใจอย่างหนึ่งสมมติญาติอย่างเงี้ยญาติผู้ใหญ่เลยแหละเขาบอกว่าเขาก็ใช้วิธีซื้อเอาซื้อให้เลย
1: ไปซื้อที่นู่นเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่กล้าเสี่ยง
1: ใช่
0: เขาไม่เคยกล้าที่จะเสี่ยงทำเลยเขาบอกว่าไม่ฝากไม่เอายอมใช่เขาป้องกันตัวเองไว้แบบต้องระดับสูงสุดอ่ะแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้นะโอ้โหคนลุกใช่ไหม
1: ใช่
0: คนลุกจริงๆไม่น่าหรอก
1: แต่ถ้าจะไปซื้อบางทีบางคนเขาฝากของกินกันปัสสลิดอย่างเงี้ยฝากอะไรของน้ำพริกอะไรที่มันเป็นแบบว่าเมืองนอกมันไม่มีอ่ะ
0: ก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็อีกเรื่องน
0: ึ
1: ง
0: ก็นี่ไงพอเจอข่าวนี้ก็เดี๋ยวกลัวสอดไส้อีกอ่ะใช่ไหม
1: ก็นั่นดิปลาสลิดไม่กล้าแล้วปลาสลิดยัดไปข้างในเปล่า
0: ผ่าปลาแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในแล้วยัดใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอได้นะ
1: มันก็ได้หมดอ่ะถ้าคือว่ากระเป๋า
0: ถ้าจะ
1: กระเป๋าผ้าธรรมดามันจะมีของซ่อนไว้ข้างในเลยอ่ะใช่ไหม
0: ทำไมแต่ซ่อนในปลาสลิดเนี่ยเผื่อว่าหมามันกินปลามันก็อาจจะแบบตู่อยู่ใช่ไหมหมาดมได้เจอหรือเปล่าโอ้ยอย่าหาทำเลยอะไรยิ่งผิดกฎหมายนะคะอันตรายมากค่ะเดี๋ยวรอดูติดตามนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะใหญ่มากก็ให้ความสนใจแกะรอยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายด้วยนะอันเนี้ยนักกฎหมายเนี่ยท้าทายมากเนาะต้องศึกษาว่าคดีอย่างเนี้ยต้องยังไงแบบไหนคนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าตัวว่าทำอะไรลงไป
1: ครับ
0: เนาะคนที่รู้ดีที่สุดค่ะบางส่วนคนนี้อยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลาหลายเลยนะคะเป็นปีเนาะทนายตั้มค่ะนี่แหละอยากอยู่เลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อวานนี้ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องกรณีที่ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาจารย์พานเทพพัวพงพันธ์พร้อมทนายความของเจ๊อ้อยนะคะไปยื่นศาลร้องขอให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในคดีช่อ

0: 8,071 ล้านเออเพราะว่าออกมาปุ๊บทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีเลยซึ่งทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าเนี่ยยุ่งเหยิงกับพยานนะก็เลยไปร้องต่อศาลให้ถอนประกันเมื่อวานนี้แก้ไปนะคะไปที่ศาลกันค่ะปรากฏว่าโอ้ยังโชคดีรอดศาลอาญาไม่ถอนประกันทนายตั้มแต่ออกเงื่อนไขเพิ่มว่าห้ามออกสื่อวิจารณ์คดีเด็ดขาดค่ะน้องลูกคือทนายตั้มเนี่ยออกมาปุ๊บแกก็แบบนะเหมือนกับไม่กลัวอะไรเลยอ่ะแกไม่กลัวจริงนะแกก็ยังโพสต์อยู่เมื่อวานนะคะกับคุณสนธิเป็นคนที่แบบไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นจนสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ศาลห้ามให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับคดีก็คงต้องฟังอ่ะเนาะนี่คือจะโพสต์เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าเมื่อเช้าพี่นช.สนธินช.ก็คือนักโทษชายเนาะอุตส่าห์ให้เกียรติมาลุ้นคดีน้องนช.สิทธาตอนบ่ายหายไปเลยไม่รู้ไมเกรนขึ้นหรือเปล่ายังไงดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เรายังต้องรบกันอีกนานอย่าเพิ่งรีบตายซะก่อนนี่นี่คือทนายตั้มโพสต์หลังจากที่ศาลไม่ถอนประกันนะคะทนายตั้มบอกว่าคำร้องขอถอนประกันศาลไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลวางข้อกำหนดเพิ่มไม่ให้ผมยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือนำหลักฐานในคดีมาวิจารณ์สองข้อนี้ผมแถลงต่อศาลเองเมื่อเช้าว่าพร้อมปฏิบัติหากศาลต้องวางข้อกำหนดเพิ่มสองข้ออารมณ์ศาลจดร่วมจะมาร้องขอให้ไต่สวนไม่ได้ต้องไปดำเนินการเองสามข้อหาละเมิดอำนาจศาลศาลบอกว่าจะใช้กฎหมายในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลต้องใช้อำนาจอย่างระมัดระวังไม่รู้แก่อำนาจเมื่อจำเลยที่หนึ่งแถลงว่าจะไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงและศาลกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่หนึ่งเพิ่มเติมแล้วจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยที่หนึ่งโดยไม่ต้องแต่สวนจึงยกคำร้องในส่วนนี้เสียสรุปยกทั้งหมดอันนี้ทนายตั้มก็สรุปนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออทนายตั้มจริงๆก็น่าจะเงียบไว้ดีที่สุดนะก็ต่อสู้คดีกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกก็ไม่หัวร้อนนะพอมีคนมาเตือนบอกว่าพี่เป็นคนเก่งมากมากนะพี่ตั้มแต่พี่ปากไวไปนิดนึงดึงสติพี่ถอยไม่ชนะเพื่อรบถอยเพื่อตั้งหลักครับพี่ทนายตั้มก็เข้าไปตอบท่านนี้เป็นทนายความด้วยกันว่าขอบคุณที่เตือนสติด้วยความจริงใจครับนี่คนที่อยู่ในเรือนจำมาก็นานนะเป็นปีนะไม่ใช่ว่าน้อยๆ นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คดีก็ยังสู้กันอีกนะคดีของ
0: อูอีกยาวนานเลย
1: นายตั้มครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับสุธรดีกาอู้กว่าจะจบได้หลายปีเนาะ
1: ครับผม
0: หลายปีแน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องอื่นอีกไหมก่อนจะพักกันในชั่วโมงแรก
1: มีเมื่อวานมีคุณแม่คนหนึ่งที่อันนี้เป็นเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนละนะครับก
0: ็
1: น่ากลัวเหมือนกันเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กพิการด้วยนะเออแต่ก็เรียนอยู่ในโรงเรียนปกตินี่แหละอยู่ชั้นม.1 นะครับอายุ12โดนรุ่นพี่3คนทำร้ายร่างกายจนสลบคาโรงเรียนเลยนะครับเออคุณแม่บุกไปที่โรงเรียนเลยนะครับเป็นโรงเรียนอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะเขาบอกว่าอ๋อลูกชายอยู่ป.6เองด้วยนะนะครับ
0: ป.6
1: เองอายุ12ถูกรุ่นพี่ม.1 นะครับ3คนเนี่ยลุมทำร้ายคือน้องเนี่ยเป็นเด็กพิการประเภท3เขาบอกว่าคือเดินขากระเพกมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถเรียนอะไรกับเด็กโรงเรียนปกติได้นะฮะก็รุ่นพี่เนี่ยในกล้องเนี่ยยืนล้อมแล้วก็ลุมเตะน้องจนสลบนั่นแหละก็ไม่ว่าจะแม่บอกผมไม่ว่าจะทะเลาะกันด้วยอะไรก็ตามนะคุณแม่บอกช็อกเลยอ่ะคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วรีบนั่งรถลางานกลับไปที่อุดรเลยนะครับไปดูอาการลูกเขาบอกลูกตอนนี้อาการเบลอหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วก็เธอบอกสงสารลูกมากเลยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนบอกให้ลบคลิป แล้วก็เรียกไปไกล่เกลี่ยบอกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินใ

0: ตกลงกันเนี่ยนะฮะ3คนขอจ่ายคนละ 5,000 5,000 ยังตกลงกันไม่ได้นะบอกว่าบ้านนู้นเขาไม่มีเงินหรอกเขาขอจ่ายคนละ 1,000 โอ้โหเธอเลยไม่ยอมเลยครับเธอบอกว่าโอ้โหลูกโดนขนาดนี้เลยไม่ยอมเลยนะครับ
1: ตอนนี้ทาง
0: ใช่ใช่เรื่องถึงเขตพื้นที่การศึกษาละนะครับ
1: อือหือค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2อย่างไวเลยนะคะ6นาฬิกา13นาทีกับเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่1กรกฎาคมวันนี้เมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นมานะมีหลายคนเงินไหลเข้าธนาคารคนละบาท2บาทของน้องกี่บาทคะ
1: มันคือเงินอะไรฮะพี่
0: เงินดอกเบี้ยกลางปีฮะ
1: อ๋อดอกเบี้ยกลางปี
0: ใช
1: ่
0: ไม่มีหรอ
1: ไปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปดูนะฮะไม่ทันสังเกตเลยครับพี
0: ่ไหลเข้ามา1บาท
1: มีแต่เงินออกทําไมมันไม่มีเงินมันมีเงินเข้าด้วยนะฮะไม่ทันสังเกตเลยนะมีแต่มีแต่ขึ้นมาว่าโอนเงินนู่นโอนเงินนี่นะฮะ
0: นี่ดอกเบี้ยกลางปีไงเพราะวันนี้เป็นวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะคะ1กรกฎาคมแล้วก็ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยนะใครที่มีเงินติดบัญชีอยู่เนี่ยนะคะจะมากจะน้อยก็จดหอมรอมริบกันเอาไว้เข้ามา1บาท73สตางค์ไม่ใช่3สตางค
1: ์ค่ะโอ้โหดอกเบี้ยเยอะเลยใช้ได้ครับเนี่ยใช้ได้หมดแล้วเนี่ย
0: จริงๆก็คงมองแล้วเดี๋ยวแม่ค้าก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมละเดี๋ยวเตรียมละสแกนก็คึกคักกันอีกสักประมาณนี้แหละ5วัน10วันหลังจากนั้นก็จะแผ่วๆไปช่วงปลายเดือนแล้วก็เดี๋ยวไปคึกคักใหม่ต้นเดือนหน้าวันที่1เหมือนเดิมนะคะ
1: วันนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะ6โมงนะ6โมงเริ่มใช้
0: เราเงียบกันมานานนะคะแต่ได้ละนะคะก็เมื่อวานนี้ใครที่ใช้ไม่หมดก็ยังมีนะคนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเตือนน่ะมีอยู่เยอะเลยค่ะเขาเช็คได้ด้วยนะว่าที่ใช้นะภายในวันที่30นะเดี๋ยวเขาก็ตัดนะก็โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้สำหรับเมื่อวาน
1: ค่ะผม
0: วันนี้มีอะไรเป็นบันเทิงบ้างสักหน่อยไหมบันเทิงย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะคะคนนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นเต้ยปานวาด
1: จ
0: ำไหมเต้ยปานวาดเธอแต่งงานมีลูกสองคนกับ ลูกชายของบิ๊กบังเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็สามีก็เคยลงอดีตสามีเคยลงสมัครเมื่อสมัยที่แล้วนู่นนะคะก็ไม่ผ่านนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบไปก็น่าจะทำธุรกิจส่วนตัวอดีตเป็นทหารแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ย เลิกรากับอดีตสามีซึ่งมีลูกด้วยกันสองคนกำลังน่ารักเลยแล้วก็มาปีนี้เปิดตัวกับคุณหมอชื่อหมอต้นนะคะหวานใจคนใหม่ก็เป้ยปานวาดบอกว่าโอ้โหยอมรับตรงๆเลยว่าตลอดชีวิตไม่เคยจะรับการดูแลแบบนี้จากใครมาก่อนนะคะโดยเธอบอกว่าหลักๆเลยคือหมอต้นเนี่ยเทคแคร์ดูแลเข้าใจแกบอกพูดจริงๆให้ตายเถอะในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจะรับอะไรแบบนี้จากใครมาก่อนเลยรายละเอียดทุกอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวนะไปไหนสักประเทศนึงเนาะคือเขาจะเป็นคนคอยพกล่มพกเสื้อกันฝนพกน้ำดื่มให้เต้ยตลอดเขาจะแบกของเขาเองสะพายไปใส่เต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเมืองไทยนะก็จะมีเต้ของเขาสะพายก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วในเต้นั้นเนี่ยมีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น power bank ไม่ใช่เพื่อตัวหมอเองนะเพื่อเต้ยเลยเพื่อเราเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าระหว่างทริปเขาให้คิดเขาคิดให้หมดเลยว่าเดี๋ยวอากาศมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องเจอฝนนะต้องมีเสื้อกันฝนนะต้องมีร่มนะเดี๋ยวจะไปสถานที่แบบนี้เนี่ยเอ้ยอาจจะต้องตัวเปียกน้ำนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพกต้องเตรียมให้รู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับเอ้ยบอกว่าโอ้โหมันมหาศาลที่เขาทำให้เราตลอดนี่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเยอะแล้วดูแลเอาใจใส่คนอื่นมาแต่ว่ามาเจอหมอต้นนะคะเยอะกว่าทำให้หลายอย่างมากจนรู้สึกขอบคุณเขามากๆใช้แบบไม้ยมกหลายตัวอย่าไปไหนจากฉันเลยนะนี่เป้ยให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยค่ะน้องร้องก็บอกว่าคิดว่าณขณะนี้นะใครก็ตามสักคนหนึ่งแล้วกันอยู่กันยามสุขยามทุกข์ก็ยังอยู่ และไม่ทอดทิ้งความรู้สึกเลยสักนิดไม่ว่าคำถามเราจะดูโง่แค่ไหนดูปัญญาอ่อนแบบไหนแต่หมอใส่ใจที่จะตอบเราทุกเรื่องและก็ยังเก็บมาคิดในทุกๆเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับเราและจับมือกันตอนนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังในชีวิตมีผู้ชายคนหนึ่งดีแบบนี้ดีอยู่ตรงนี้และทุกอย่างในข้อดีมันก็อยู่ที่เขาคนเดียวสุดยอดเลยเนาะอ๋อคนนี้นะหมอต้นนะคะหมอต้นค่ะหวานมาก
2: นะครับผม
0: นี่แหละผู้ชายดีๆแบบนี้ที่เป้ยบอกว่าโอ้โหเพิ่งเจอนะมาเจออะไรตอนนี้แต่ก็เจอนะแต่ก็เจอเห็นไหมแฮปปี้มากกับรักครั้งใหม่ค่ะ
2: ดีด้วยดีด้วย
0: แต่คุณเป้ยสวยจริงๆเนาะโอ้สวยมาก
2: สวยอยู่ก็ยังสวยอยู่
0: โอ้ใช่สวยดูดิหน้าเล็กนิดเดียวสวยตัวเล็กหน้าทะนุถนอมนะคะแต่ว่าก็มีวายนะพอแบบว่ามีคนแชร์ข่าวนี้ไปมันก็จะมีคอมเมนต์นะก็มีวายว่าเวลาจะช่วยเป้ยได้อะไรประมาณนี้ประมาณว่าเอ้ยเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักนึงเป้ยอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะแต่ก็เป้ยแต่ว่าเชื่อคุณเป้ยคงไม่อะไรหรอกเนาะ
2: ครับ
0: เป้ยใส่ใจหรอกเพราะว่าคือเขาโฟกัสชีวิตณขณะนี้ว่าเขามีความสุขมีความสุขดีนะคือแบ่งเวลาน่ะทั้งลูกทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะก็แบ่งเวลาได้อยู่แล้วเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนพี่โน้ตอุดมล่าสุดเนี่ยเตรียมจัดเดี่ยว16ครับพี่โอ้กระแสยังได้อยู่ไหมนี่พี่โน้ตใครที่เป็นแฟน
0: ก็ได้อยู่แหละ
1: เดี่ยวไมโครโฟนนะ
0: ค่ะ
1: ก็บางคนก็ชื่นชอบพวกมุกการเมืองชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่ะครับผมนะก็เตรียมจัดเดี่ยว16นะครับเห็นบอกว่า7รอบนะครับเติมความสุขให้กับนะประชาชนนะนี่ฮะก็เห็นบอกจะเริ่มขายบัตร4กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็ถึงนี่7รอบเป็นเมื่อก่อนนะพี่จำได้นะทั้งเดือนนี้เลยนะเมื่อก่อนทั้งเดือนเลยนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เหลือ7รอบนะครับพี่เดี่ยว16นะครับก็จัดที่พารากอนฮอลล์นะครับเริ่มขายบัตรอย่างที่บอกวันที่4กรกฎาคม
0: อี
1: กว
0: ัน
1: อีก4วัน
0: แล้ว
1: อีก4วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะก็ใครที่ชื่นชอบนะเตรียมเงินไว้เลยนะครับเพราะว่าบัตรแพงสุดใน 5,000 บาทถูกสุดที่ 2,000 บาทนะครับ
0: แพงจริงถูกสุดเท่าไหร่นะ
1: ใช่มั้ย 2,000 นะพี่
0: อ๋อแพงสุด4ถูก
1: เริ่มต้น 2,000 แล้วก็ไปจบที่ 5,000 บาทนะครับก็เริ่มขายบัตรตัวที่4นะที่7-Elevenทุกสาขานะครับ
0: คือไปซื้อที่7-Elevenได้เลย
1: ได้เลยเขาบอกซื้อ7-Elevenได้เลยไปแจ้งกับพนักงานเลยนะครับหรือว่าใครจองเองก็ all ticket นะครับ allticket.com เริ่มเล่นเดือนกันยานู่นนะพี่11-13กันยาแล้วก็17-20กันยานะฮะทั้งหมด7รอบนะครับที่พารากอนที่พารากอนฮอลล
0: ์อ๋อนี่คือสยามพารากอนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับที่สยามพารากอนนะฮะ
0: แต่คิดว่าขายหมดนั่นแหละ
1: เนาะเจ็ดชอบจำได้เมื่อก่อนไอ้แกนี่เป็นเดือนนะสมัยที่ฮอตทิศนะฮะเชื่อว่าครั้งนี้ก็ฮอตอยู่แหละอาจจะมีการเพิ่มรอบในเรื่องของการตลาดนะนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการประกาศเพิ่มรอบอะไรก็ว่ากันไปเมื่อก่อนนี่เล่นเป็นเดือนไม่พอแล้ววันหนึ่งบางทีต้องสองรอบด้วยนะ
0: ใช่
1: วันเสียงแกหายเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเราจำได้นะ
0: ตอนนี้เหลือเจ็ดรอบ
1: ครับผม
0: เจ็ดใช่ไหมเจ็ดวันรอบละวันเหรอ
1: เจ็ดรอบรอบละวันนะพี่ใช่ครับผม
0: รอบละวัน
1: ช่วงเดือนกันยายนนะฮะ
0: ก็คนมันขายได้นะเพราะว่าแกมีพรสวรรค์จริงๆนะ
1: ใช่ไหมวิธีการเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องไม่มีใครเหมือนจริงนะพยายาม
2: ใช่ถึงแม้ว่าจะมีใครอยากจะลองเป็นเดี่ยวคอมเมดี้แบบว่าทอล์คโชว์นะมันก็ยังไม่มีใครเหมือนเนา
0: ะ
2: ไม่มีใครเหมือนหรือทำขึ้นมาเท่าพี่โน้ตนะผมว่านะ
0: ต้องยอมรับความสามารถตรงนี้เนาะแล้วก็มีคนเคยแซวไงบอกว่าโน้ตอุดมเนี่ยทำทอล์คโชว์ปีละหนอยู่ได้ตลอดเลยอ๋อ
2: เออใช่เมื่อที่แกก็พูดแล้วตังหมดแล้วตังหมดต้องกลับมาจัดใหม
0: ่เออฉะนั้นแหละแกอยู่ได้ก็คือทำอย่างเงี้ยก็บางทีแกก็ได้เป็น10ล้านนะก็บอกรายได้นี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็มีคนบอกว่าเออเนี่ยก็ได้10ล้านเป็นกำไรของแกไปแล้วก็อาจจะมีงานนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นเขียนหนังสือไปเอาแล้วข่าวที่แกมีแฟนไปเที่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้จริงหรือเปล่า
2: เออไม่ทราบเลยฮะ
0: เออมีกอดคอด้วยอ่ะ
2: เออ
0: เป็นไหม
2: ครับ
0: อาจจะเป็นคอนเทนต์เหรออาจจะเป็นแค่คอนเทนต์ไม่แน่นะคนนี้อาจจะขึ้นโชว์บนเวทีด้วยหรือเปล่า
2: เออ
0: ไม่แน่
2: ก็เดี๋ยวรอดูก็เดี๋ยว
0: รอดู
2: แขกรับเชิญมีใครบ้างใช่ไหมคุณก็รอดูแขกรับเชิญ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: บันเทิงก็ไปกีฬาเลยแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างกีฬา
2: ก็ได้ทีมเข้าสู่เข้าสู่16ทีมฟุตบอลโลก
0: 16แล้วนะคะ
2: 16แล้วก็เมื่อคืนไม่มีอะไรพลิกความคาดหมายเหมือนเมื่อคืนก่อนนะครับพี่แต่ที่จบไปเมื่อสักครู่ฝรั่งเศสก็เอาชนะสวีเดนได้3-0นะครับผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยจะได้เดี๋ยวเยอรมันไม่มาตามนัดไม่งั้นคู่นี้ก็ไปเจอกันนะเนี่ยงั้นเนี่ยเราจะได้ดูเยอรมันเจอฝรั่งเศสนะโอ้
0: ค่ะ
2: ก็ไม่เป็นไรก็เป็นปารากวัยนะครับเจอกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนนอร์เวย์ก็เอาชนะไอริชโคสไป2-1นะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำให้นอร์เวย์เนี่ยจะผ่านเข้าไปเจอกับบราซิลนะครับก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับนอร์เวย์นะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเจอกับเอกวาดอร์ตอนประมาณ8 โมงมั้งก็ถือว่านะครับเห็นบอกว่าเจอลิสต์เจ้าภาพเขาให้แล้วนะครับพี่เอกวาดอร์เนี่ยเมื่อคืนนี้เขาบอกว่ามีแฟนบอลเม็กซิโกเนี่ยนะครับไปป่วนที่พักไปส่งเสียงดังบีบแตรตะโกนโห่ร้องหวังจะให้นักเตะเขานอนไม่หลับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเพราะว่าเอกวาดอร์เขาร้องฟีฟ่าเลยนะครับให้ลงโทษนะครับให้ลงโทษเม็กซิโกนะครับเพราะว่าถือว่าปล่อยปะละเลยเนี่ยนะฮะให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามารบกวนที่แถวโรงแรมที่เอกวาดอร์เขาอยู่กัน
0: อ
2: ่ะนี่ก็ได้ไปเจอเจ้าภาพไงเจ้าภาพเขาก็นะแฟนบอลเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางอ่ะให้นักเตะเขาได้เปรียบอ่ะ
0: คน
2: เม็กซิโกเขาบอกไปจุดพลุไปร้องเพลงไปใช้ทรโขงอยู่หน้าที่พักอ่ะพี
0: ่โอ้โห
2: ทำเอานักเตะก็มีผลนะนอนไม่หลับนะ
0: ก็เออไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเล่นยังไงไหว
2: เออเนี่ยนอนไม่หลับนะบางทีจะหลับก็เจอเสียงเข้าไปก็ตื่นอีกแล้วเดี๋ยวพักผ่อนไม่พอเนี่ยก็มีผลนะ
0: ค่ะ
2: จะมีผลหรือเปล่าไม่รู้แหละนะฮะเออแต่ว่านี่มันเป็นกลยุทธ์นะครับของแฟนบอลน่ะ
0: ทำกันขนาดนี้เลยเนาะ
2: ใช่นี่ฮะคือเอกวาดอร์เลยออกแถลงการนะครับว่าพฤติกรรมเช่นนี้ขัดแย้งกับหลักการของการแข่งขันอย่างยุติธรรมขอเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเนี่ยใส่ใจกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็ใช้มาตรการเพื่อปกป้องพวกเราด้วยเอกวาดอร์ครับแล้วก็ร้องไปที่ฟีฟ่านะครับอย่างนี้ต้องยังไงต้องเอาพวกตำรวจปราบจราจรมากั้นเนอะมาก
0: ั้นมากั้นเอาไว
2: ้นี่เม็กซิโกนี่ไม่คลาสสิกคือ ค
0: ุ
2: ณต้องไปดูงานที่อเมริกาให้ทีมนักบอลไปอยู่ในแคมป์ที่มีงูพิษอย่างนั้นแหละอันนั้นคือไม่รู้จะร้องฟีฟ่ายังไงอ่ะก็ไปอยู่ในดงที่มีงูพิษอย่างเงี้ย อันนั้นก็หวาดระแวงอันนั้นก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะพี่นะเม็กซิโกคงไปศึกษาอเมริกาครับว่าอเมริกาเขาทำยังไงเขาใช้วิธีให้ทีมนักบอลไปอยู่ในโซนที่มีงูพิษแพร่ระบาดอยู่นะครับ
0: เนาะเออดูไปดูรู้สึกแหมมันไม่น่ารักอ่ะเอาจริงๆนะไม่น่ารักเนาะเออไม่แฟร์ก็เหมือนนี่ไงอเมริกา
2: หรือ
0: นี่รัฐมนตรีเลยนะไม่ใช่แฟนไม่ใช่เอฟซีอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมั่นความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของอเมริกายอมรับว่าดีใจมากอย่าต่อไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบนะ
2: ไม่ร
0: ัฐมนตรี
2: บังเลยเหรอ
0: แล้วแกพูดออกมาเลยว่าโอ้ยเนี่ยอยากจะออกไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยก
2: ็
0: ดีแล้วดีใจมากเลยที่อิหร่านปิดฉากไปแค่รอบแรกนี่ดูดินี่คือกระทรวงความมั่นคงแหล่งเนี่ยบอกว่าผมแค่นึกดีใจที่พวกเขาจบสิ้นกันสักทีแล้วไม่กลับมาประเทศผมอีกเอ้าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่บล็อกไปเลยล่ะนะคะอิหร่านนี่โดนหลายทางมากมากเลยเนาะทั้งแบบไม่ได้รับวีซ่านะนักเตะบางคนนะไม่ได้วีซ่าก็ไม่ให้บินเข้ามาจากเม็กซิโกทุกวันทั้ง3นัดเลยเนาะแล้วก็ให้อยู่ได้แค่1วันก่อนเตะแล้วก็เดินทางกลับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีแล้วไม่ใช่ไปเม็กซิโกเนี่ยไปเจออะไรบ้างไม่รู้นะแต่ว่าอิหร่านคงไม่เจอไอ้ดงงูหรือว่าไม่เจอแฟนโคอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าอิหร่านก็ขอบคุณเม็กซิโกที่ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็บอกว่าทีมชาติอิหร่านระบายว่าพวกเขาเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าอิตาลีรัฐมนตรีของอเมริกาเนี่ยแกบอกว่าอะไรรู้ไหมผมมีความสุขมากตอนที่เราสามารถเพิกถอนวีซ่าของพวกเขาและบอกให้พวกเขาออกไปจากแผ่นดินสหรัฐได้ผมอาจจะร้องเพลงสักสองเพลงหรือเผลอๆอยากจะเต้นรำด้วยความดีใจไปด้วยซ้ำไม่มีทีมไหนอีกแล้วที่เราต้องเสียเวลาในการจัดการมากไปกว่าอิหร่านโอ้โหนี่แกก็ไม่เก็บอาการเลยนะรัฐมนตรีคนนี้นะมาร์คเวมันลินรัฐมนตรีกระทรวงมาตุภูมิกระทรวงมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่เก็บอาการไม่เก็บอาการเลยนะคะสุดยอดเตือนสารพัดเนาะ
2: ม
0: ีลารอบนี้นี่เจ้าภาพนี่เจ้าภาพนี่เจอนะแคนาดาไม่เจอแคนาดานี่ก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม่ได้เจอไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม
2: ครับผม
0: ไม่ได้ทำอะไรใคร
2: มีปัญหาอะไรไหนมีปัญหาอะไร
0: เนี่ยเนาะนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเนาะ16ทีมสุดท้ายแล้วเนาะ
2: ครับผม
0: กว่าจะจริงจะได้เลิกวันที่19
2: ก็เดี๋ยวคืนนี้เป็นคืนหนึ่งที่แฟนบอลรอดูนะครับพี่แล้วก็เป็นนัดที่เวลาดีด้วยนะทีมชาติอังกฤษนะครับลงทำการแข่งขันกับ DR Congo ทีมจากแอฟริกานะ5ทุ่มเองพี่5ทุ่มไม่ดึกมาก
0: ค่ะ
2: 5ทุ่มเนี่ยเท่ากับ11โมงที่อเมริกานะ
0: ค่ะ
2: 11โมงเช้าอ่ะบางทีเราบอกโอ้ทำไมบอลเตะกันตี3อ๋อตี3มันคือบ่าย3บ้านเขาเนี่ยพี่ทำไมไม่เตะหัวค่ำหน่อยเนี่ยก็เนี่ยถ้าเตะห้าทุ่มบ้านเราคือ11โมงเช้าอ่ะนักบอลไม่เคยมาก่อนนะที่แบบตื่นนอนมากินข้าวเสร็จเตะบอลเลยอย่างเงี้ยมันก็ปรับเวลากันไปถูกกันนะ11โมงเช้าเตะแล้วเตะบอลแล้วอ่ะนะฮะแต่ที่คู่ดึกอย่างเงี้ยบางทีเตะ8โมงเนี่ยอ๋อมันก็คือ2ทุ่มบ้านเขาคนเลิกงานแล้วก็ไปดูบอลแต่บ้านเรามันเช้าแล้วอ่ะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้อังกฤษนะ5ทุ่มนะครับทีมขวัญใจมหาชนคนไทยลงทำการแข่งขันนะครับก็รอเชียร์รอชมกันได้นะครับ
0: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิง
2: ในช่วงนี้นะครับก็
0: ขอบคุณ
2: นะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่าย

0: เออแบ็คแพคเกอร์นะคะมีคนติดตามเขาล้านกว่านะคะเออก็เวลาเขาไปเที่ยวเขาก็จะแชร์ประสบการณ์แบบให้เห็นว่าในอีกมุมหนึ่งประเทศนั้นประเทศนี้ทั่วโลกเลยนะน่าสนใจมากเมื่อวานนี้แชร์ประสบการณ์สดๆร้อนๆเดินทางเข้าไปที่เดี๋ยวประเทศไหนนะโดนด่านขอตรวจยาเสพติดเลยเมื่อเห็นหนังสือเดินทางจากประเทศไทยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ถามเลยว่ามีติดตัวมาไหมเนี่ยเออซันนี่ก็เลยโพสต์ภาพขณะถือหนังสือเดินทางประเทศไทยพร้อมแคปชั่นว่าพาสปอร์ตไทยเท่ากับโดนเล็งตลอดไปวันนี้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดนเจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อยพร้อมโชว์ภาพยาเสพติดชนิดต่างๆให้ชี้ว่าคุณมีติดตัวมาไหมเขาบอกว่าเริ่มตัวเด็กเป็นสิบตัวเลยเริ่
1: มถ้ามีนะใครจะบอกเนาะ
0: ใช่แต่เนี้ยอันนี้ฉันนี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไปประเทศไหนแต่เขาเจอแล้วเขาเจอแล้วพอถือหนังสือเดินทางไทยปุ๊บเนี่ยเจอโดนเพ่งเล็งเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเมื่อวานตม.ฝรั่งเศสรายงานว่าหญิงชาวฝรั่งตม.ออสเตรเลียค่ะขออภัยหญิงชาวฝรั่งเศสวัย31ปีนะคะก็ถูกรวบลอบขนยาเสพติดจากประเทศไทยเหมือนกันค่ะน้องลุงแต่เป็นหญิงฝรั่งเศสบินไปจากไทยเอายาเสพติดนะซุกไปในขวดทีมอาบน้ำค่ะ อะไรเนี่ยเออ
2: ช่วงเดียวกันเลยเหรออ
0: ืมใช่ก็ชุดเดิมนั่นแหละชุดป้องกันชายแดนออสเตรเลียของเขานั่นแหละตรวจค้นสัมภาระของหญิงฝรั่งเศสเจอขวดขนาดเล็กปิดฉลากว่าทีมอาบน้ำเมื่อตรวจพบของภายในขวดนะคะก็เป็นสารยาเสพติดรวม50กรัมค้นมือถือพบภาพถ่ายที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการซุกซ่อนยาไว้ในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งให้กับตำรวจของออสเตรเลียสืบสวนขยายผลนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นยาเม็ดสเตียรอยด์40เม็ดนะคะก็ยึดไว้เป็นหลักฐานด้วยอันนี้เผื่อจะมียาเสพติดนะคะก็บอกว่าก็จะเจอคดีลงบทลงโทษจำคุก25ปีเหมือนกันเรื่องของยาเสพติดนะคะนี่คือเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็มีบทลงโทษติดขาดมากของออสเตรเลียนะคะก็ยังไม่วายนะดูสิเนาะขนาดเป็นข่าวขนาดนี้เนาะเงยเดี๋ยวไปจากไทยจริงหรือเปล่าในหัวข่าวเขาบอกว่าตำรวจออสเตรเลียรวบหญิงฝรั่งเศสบินจากไทยลอบขนยาเสพติดทุกขวดทีมอาบน้ำก็โปรยหัวแบบนี้
1: ผมไปเจอน้องท็อปนี่เขาเคยทำงานอยู่ที่คลื่น95เราด้วยนะนะครับตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้คนไทยกลัวเลยไม่เป็นไรเลยที่แบบเนี้ยปีนี้จะได้กลับบ้านไหมนี่เขาโพสต์นะถ้ากลับแล้วจะสามารถกลับเข้าออสได้อีกไหมเออแล้วน้องท็อปนี่บอกทะเบียนบ้านของผมก็พะเยาครับทีนี้ระแวงกันไปหมดเลย
0: อะไรที่เป็นพะเยา
1: คนไทยที่อยู่ออสเตรเลียตอนนี้เลยบอกว่าโหกระทบไปด้วยเลยอ่ะ
0: คุณสรยุทธใช้คำว่าจังหวะนรกนะไอ้ความเป็นพะเยาเนี่ยนะจะเป็นยังไงอ่ะ
1: ก็มันก็เป็นอย่างที่เราทราบครับ
0: ค่ะนี่เนี่ยมันเป็นจังหวะนรกจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะคุณสรยุทธบอกว่านี่เดี๋ยวนะเอาใช่คุณสรยุทธก็นี่นะก็นำเสนอข่าวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของพะเยาเรื่องอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าฮือฮาอยู่สักพักนึงแหละค่ะมาเจอแบบนี้อีกโอ้โหเหนื่อยเลยนะคะส่วนเรื่องของสายการบินไทยก็แน่นอนนะเป็นการบินเป็นสายการบินแห่งชาติเราอะนะเมื่อวานรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่า เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลนะคะเป็นเรื่องของพนักงานที่ทำผิดไม่ใช่เรื่ององค์กรกระบวนการตรวจสอบสารเสพติดทั้งขาเข้าขาออกต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ไม่สามารถทำได้โดย

0: หน่วยงานเดียวแต่ต้องบูรณาการกันนะคะในเรื่องของการปราบปรามดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแสดงความเห็นต้องแสดงให้เห็นว่าเราจริงจังส่วนเหตุการณ์ที่ลูกเรือการบินไทยถูกจับการคัดกรองคนออกนอกประเทศจะต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อถามว่าจะกระทบกับสายการบินและนักท่องเที่ยวไหมในการเดินทางคุณสุรศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่ององค์กรนะยืนยันว่าไม่กระทบส่วนสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบลูกเรือให้มากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อถามว่าเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีข่าวว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเคยแบนสายการบินแล้วจะกระทบกับภาพใหญ่ของการบินหรือเปล่าคุณสุรศักดิ์บอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่องค์กรจึงไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกในระดับองค์กรหรือสายการบินเพราะไม่ใช่เรื่องที่สายการบินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์มากมายเลยนะคะ
1: ครับ
0: อืมนี่ค่ะยิ่งมาบอกว่าหารายได้พิเศษเพิ่มแสดงว่าที่รายได้มันไม่ดีพอเหรอใช่ไหมถึงหารายได้เพิ่มหลักพันอะไรอย่างนี
2: ้ผมว่าก็อยู่ที่การใช้ชีวิตของผู้คนนะเพราะจริงๆแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาชีพที่แบบถ้าเรียนจบมาแล้วคุณสามารถเข้าไปได้นะแล้วคุณผ่านการอบรมคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้เยอะกว่าอาชีพอื่นๆที่เป็นคนเริ่มต้นทำงานอ่ะพี่มนุษย์เงินเดือนอ่ะพูดถึงมนุษย์เงินเดือนด้วยกันเงี้ยนะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบได้ไปต่างประเทศเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ฟุ่มเฟือยถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่รายได้สูงนะ
0: ค่ะ
2: นะ
0: คืออยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้เน
2: า
0: ะ
2: อยู่ได้แน่นอน
0: ก็น่าจะไม
2: ่
0: ถึงแสนใช่ไหมเราอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนชัดเจนหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าจริงๆเงินเดือนของลูกเรือนี่นะคะแต่ละสายการบินก็คือไม่เท่ากันแต่ว่าไม่ถึงหลักแสนแน่นอนเนาะถ้าเป็นระดับกัปตันน่ะน่าจะเป็นเงินเดือนแสนหนึ่ง
2: กัปตันน่ะถึงอยู่แล้วพี่นะครับ
0: แต่ว่า
2: ด้วยนะหลายแสนด้วยนะฮะ
0: พนักงานต้อนรับเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาด
2: ก็พวกโรงเรียนที่เขาสอนไปเป็นพนักงานต้อนรับเขาก็บอกว่าการันตีรายได้อยู่ประมาณสัก80,000-60,000ถึง100,000อะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณบินเยอะบินน้อยในแต่ละเดือนนะพี่
0: ค่ะ
2: มันก็เลยแล้วแต่คนบางคนเขาก็มองว่าเขาบินไปกระเป๋าว่างๆก็หารายได้พิเศษสักนิดนึงไปซื้อไปหาสินค้าแบรนด์เนมที่หายากๆก็มีนะบางคนก็ไปใช้วิธีรับหิ้วพวกแอร์เมสที่มันรุ่นหายากๆไปรับหิ้วโรเล็กซ์ที่มันหายากๆซื้อยากๆอะไรแบบนี
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: แต่อย่างนั้นคือมันเราไปซื้อเองแล้วหิ้วกลับมาม
0: ันยัง
2: รู้ต้นทางนะครับถ้าเจอประเภทแบบฝากของเนี่ยน่ากลัวจริงๆน่ากลัว
0: เนาะกลุ่มเสี่ยงมากค่ะ
2: ก็ข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยได้เยอะเลยนะมีการรับหิ้วรับฝากของจากคนที่ไม่รู้จักอ่ะนะครับจะได้ระวังกันมากขึ้น
0: ค่ะมาดูเรื่องของเตือนภัยรับซื้อ iPhone นี่เกิดกลายเป็นโจรเลยนะคนเนี้ยก
2: ็
0: เตือนกันหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเจ้าของร้านเหมือนกับซ่อมโทรศัพท์ได้ซ่อมเป็นใครมีเดือดร้อนก็มาฝากขายได้นะคะเขาชื่อคุณฤทธิจักรอยู่แถวลำลูกกาคลอง2อ่ะนะก็โพสต์ว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเอา iPhone 17 Pro Max มาขายให้ 42,500 ทีนี้เขาก็ตรวจสอบเครื่องตามระเบียบพบว่าไม่มีติดล็อกใดๆจากนั้นก็เอาไปโพสต์ขายต่อให้กับลูกค้าแล้วก็นัดมารับของกันที่ร้านปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดลูกค้าที่มากลายเป็นตำรวจชุดสืบมากัน6คนเลยค่ะน้องด้งสืบชุดสืบมา6นายมาเชิญตัวเจ้าของร้านไปโรงพักก็ไปพบกับคู่กรณี จึงทราบว่าเครื่องที่รับซื้อมาเนี่ยเป็นเครื่อง iPhone ของบริษัทแห่งหนึ่งขายให้กับลูกค้าแล้วก็วางดาววางแค่วางดาวแต่ถูกนำไปปลดใน MDM อ่ะเป็นเรียกระบบควบคุมบริหารจัดการระยะไกลอะไรของเขาเนาะแล้วก็เธอคนนี้มาขายต่อบริษัทก็ตามหาอยู่จนกระทั่งมาเจอร้านซึ่งมีการเจรจาได้อธิบายว่าร้านนี้ก็ไม่ได้รับซื้อจากลูกค้าทั่วไปแล้วซื้อด้วยราคาปกติก็เลยลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะคะเจ้าของร้านเลยเตือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะซื้ออะไรกับใครนะขอให้รอบคอบให้มากที่สุดโดยตำรวจก็เลยแนะนำว่าควรมีบัตรประชาชนของลูกค้ามาด้วยทุกครั้งนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่งั้นเนี่ยคุณรับซื้อของโจร นะเตือนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้เจ้าของร้านมือถือบอกว่าโอ้ยเกือบไปแล้วอยากให้เพื่อนในวงการมือถือได้ระวังตัวกันเพราะว่าเวลามีการปลดล็อกสัญญาณล็อกโทรศัพท์มือถือเนี่ยกำลังระบาดมากเลยฝากไปถึงพวกรับบทสัญญาณด้วยนะพวกนี้ขอให้โดนจับไปไวทำให้คนอื่นทำมาหากินลำบากมากคือต้องเสียเวลาทั้งวันอ่ะเมื่อวานนี้อยู่โรงพักตลอดเลยไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลย
1: โ
0: อ้เนี่ยระวัง
1: อ
0: ื
1: มคร
0: ับ
1: ผม
0: คือก็ซื้อมา42,000ประกาศขายต่อทันทีปุ๊บสักพักหนึ่งลูกค้าซื้อปุ๊บก็แสดงว่าชุดล่อซื้อของตำรวจโอ้ยตื่นมาที่ร้าน6คนน่ะคิดดูอ่ะ
1: โอ้ยอย่างนี้เราก็ไม่รู้ยังไงนะบางทีนะทำธุรกิจต้องระวังนะ
0: นี่แหละคือเห็นว่าบางคนก็เห็นว่าของอุ้ยไอโฟนของแท้ราคาคุณมันก็ต้อง 5-6 หมื่นใช่ไหมก็ขาย 3-4 หมื่นก็รีบตะคุบเลยเนี้ยไม่ได้นะอันตรายมากนะคะค่ะซื้อของโจร
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะระวังระวัง
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็อีกสักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมากคือเมื่อวานนี้ชาวบ้านแถวอำเภอกระสังค่ะน้องดงที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีรัมย์นำคลิปไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยนะคะให้เอาผิดผู้ใหญ่บ้านโดยกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมพาลูกบ้านไปตั้งวงเล่นไฮโลหลายครั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งที่ตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วที่แน่เกลียดคืออะไรรู้ไหมพาลูกบ้านไปเล่นแล้วตลบหลังแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้าน
1: จะเอาผลงานอย่างนี้เหรอ
0: เออใช่ไอผู้ใหญ่คนนี้แหละแล้วตลบหลังคือไปแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้านที่แอบเล่นแล้วประกาศเสียงตามสายด้วยนะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีขาวต้องปลอดการพนันทีเนี้ยพาลูกบ้านไปเล่นแล้วกฎของหมู่บ้านเองเนี่ยชาวบ้านก็เลยรับไม่ได้นะกับพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยนำคลิปนะคะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมเล่นไฮโลกับลูกบ้านเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจริงๆร้องไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่ายังไม่คืบหน้าไงเมื่อวานนี้ก็เลยแบบไปกระตุ้นซะหน่อยศูนย์ดำรงธรรมนะคะทำไมเงียบจังเลยพาคลิปกันไปร้องอีกรอบหนึ่งเพื่อให้จังหวัดตรวจสอบเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าปลดไปเลยนะเพราะว่าดูแล้วไม่เหมาะสมอ่ะเนี่ยจริงๆก็เล่นกันตาละ5 บาท 10 บาทนะทำงานจบงานเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้านก็เลยไม่ไหวบอกว่าเดี๋ยวเลิกเล่นละแต่ผู้ใหญ่บ้านน่ะต้องเลิกนิสัยแบบนี้ด้วย
1: เออแล้วถ้าผู้ใหญ่เขาอ้างว่าอ้อที่ผมนั่งร่วมด้วยเพราะว่าผมหาข้อมูลหาข่าว
0: จะล่อซื้อนี่เหรออ
1: ะไรอย่างนั้น
0: น่าเกลียดเนาะจริงๆในหมู่บ้านเดียวกันน่ะก็ญาติๆกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมเชื่อไหมว่าการที่แบบมาเป็นผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้ด้วยเครือญาตินะญาติน้อยไม่ใช่ว่าคุณจะได้เป็นผู้ใหญ่นะคะมาด้วยญาตินะคะเพราะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่นะคะลูกบ้านไม่ไหวละเลือกปฏิบัติเลยเนี่ยเขาบอกว่าเลือกปฏิบัตินะจังหวัดต้องเอาไปตรวจสอบปลดเลยอย่างนี้ประกาศเลยหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านสีขาวนู่นนี่นั่น
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: มีเพิ่มเติมไหมหรือฟังเพลง
1: ครับผมเพลงครับพี่
0: เพลงสดเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอมาเลย
4: โอเค
5: พง
6: เตรียม
7: แม่ชุ่มจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเ
14: น๋รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
16: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
15: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
16: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
17: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
18: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องดวง
4: ครับพี่สีนะครับ
3: สุ
4: ดท้ายมีอัปเดตคืบหน้านิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีคุณลุงอายุ72เนาะพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหายไป4ว

0: วันนะครับ
1: โ
0: อ้ก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจอร่างแล้วนะครับไม่มีปาฏิหาริย์นะครับโอ้คุณลุงพัดตกเรือที่บางไทรพระนครศรีอยุธยานะครับก็ล่าสุดร่างของคุณลุงลอยขึ้นมาแล้วนะครับก็สภาพ4วันนะพี่สีก็ค่อนข้างอืดเลยนะครับนะฮะหายไปตั้งแต่26มิถุนายนนะฮะก็คุณลุงเขาอยู่บนเรือลากจูงนะครับเรือขนสินค้านะฮะก็พัดตกไปแล้วก็ด้วยกระแสน้ำที่มันแรงวันนั้นก็หากันไม่เจอแล้วก็งมหากันไม่เจอสุดท้ายเมื่อคืนนี้เจอแล้วครับตอน2ทุ่มโอ้คือคุณลุงถึงแม้ว่าจะเป็นคนเรือมาตั้งแต่หนุ่มๆนะแต่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะพลาดได้นะคุณลุงจะตาบอดข้างหนึ่งด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องการมองเห็นด้วยโอ้ตาบอด
1: นะนี่คือตกเรือเนาะไม่ได้มีใครทำร้ายใช่ไหม
0: เขาเป็นเหตุพลัดตกเรือเองนะครับพลัดตกจากเรือที่บอกว่าเนี่ยเราทำอะไรอยู่กับงานนั้นมาจะตั้งแต่หนุ่มๆตั้งกี่สิบปีเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดเนาะต้องอย่าประมาทเลยพี่ใช้ชีวิต
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
4: ครับเราสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับที่เกิดขึ้นบนรอบโลกนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่น่าสนใจตอนนี้เราก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงของเจาะลึกอาเซียนเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
3: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมถ้าเกิดว่าทางเป็นเพจ Facebook เนี่ยผมก็เห็นคุณสุภชัยสานิชมาก่อนเลยนะครับในเช้าวันนี้แล้วก็ตามด้วยคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณศศิมาจากอุดรธานีนะครับวันนี้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยทักทายเรามาคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา25องศาคุณกันตนภักดิ์จากภูเก็ตนะครับมีทั้งฝนทั้งลมเลยวันนี้ที่ภูเก็ตแล้วก็คุณอัมพรนะครับมาสุขสันต์วันพุธกับเราทั้งสองคนและคุณและทีมงานของ Good Morning ASEAN
3: ค
4: ุณหมูจากอุดรธานีนะครับของ25องศาวันนี้มีฝนตกรินคำนี้เป็นศัพท์ใช่ไหมฮะรินนี่หมายถึงตกไม่เยอะ
3: ตกไม่เยอะเนาะกำลังดีกำลังสบายสบายใช่ไหมฮะอากาศ
4: ตกลินไม่รู้ว่าลองน้ำฝนไว้ใช้ได้หรือเปล่านะครับเรื่องคุณเดชเดชาพี่จะเห็นใครบ้างไหมครับใน
3: มีคุณลอร่าจินนะคะคุณจินดาขอบพระคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังอยู่ในรถค่ะนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอัมไพรค่ะมาจากสุโขทัยนะคะสวัสดีร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะคะคุณลุงพี่มายคุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกปรอยๆ25องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกปรอยๆเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินๆกับฝนตกปรอย
4: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
3: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะที่บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากนะคะมีท้ายก็มีคุณโอเนอร์เฮาส์นะคะทักทายมาจากพิษณุโลกด้วยบอกว่าเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะ
4: ครับส่วนทางกลาทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณบิ๊กซ่ามาติดตามเรานะครับคุณออตัมมอนแล้วติดตามเราแล้วก็เรียกว่ารีโพสต์ให้เราด้วยนะครับ
3: ค
4: ุณแซม JF คุณอีทบอกว่าก็ที่เข้าๆมาอยู่เนี่ยก็ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยเนี่ยจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีทครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกใจแหลกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำเหรอถามคุณอีทเนี่ยเราทำได้เหรอใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิด